0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุดรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
1: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการถอนชื่อของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนะครับส.ส.พรรคภูมิใจไทยจากร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยนะครับก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับเรื่องของความสัมพันธ์ในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแต่สุดท้าย2พรรคเขาเคลียร์กันได
0: ้ครับ
1: ใครจะตั้งข้อสังเกตว่าจะมีปัญหาอะไรไม่รู้แต่ว่าทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยเขาออกมาประสานเสียงบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะ
0: จริงเปล่า หลายช่วงหลายพรรคการเมืองอยู่ในช่วงฝุ่นตลบตอนนี
1: ้
0: นะครับเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเป็นอีกเรื่องหนึ่งพรรคเพื่อไทยก็มีส.ส.บางท่านอดีตส.ส.บางท่านที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพก็หลายคนมองว่ากระทบไปยังคุณชัชชาตินะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือหลายคนมองว่าพรรคประชาชนเตะตัดขาตัวเองแล้วในกรณีการแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นะครับเป็นประธานยุทธศาสตร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพเรื่องนี้ผมเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห
1: ์
0: ตั้งแต่วันเปิดตัวพี่ประจักษ์ครับจนถึงตอนนี้พรรคประชาชนยังโดนนวดเรื่องนี้อยู่เลยครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะสร้างความเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะในส่วนของมวลชนดุด้อมส้มหรือแม้แต่ประชาชนโดยทั่วไปครับกับการเปิดตัวอาจารย์สุรพลซึ่งอาจารย์ก็ถูกมองว่าภาพด้านหนึ่งเนี่ยมาจากพันธมิตรมาจากสีเหลืองแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นเปิดตัวในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้มันทำให้การแข่งขันศึกชิงผู้ว่าและสกของกรุงเทพมหานครซึ่งหลายคนมองว่าคะแนนมันดูจะทิ้งห่างกันพอสมควรเนี่ยมันกลับมามีชีวิตชีวาคึกคักกันเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ทางค่ายสีส้มนั้นน่าจะวางเป็นยุทธวิธีเอาไว้ในช่วงจังหวะเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่เหลืออยู่นี่นะครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับไม่รู้ว่าจะพลิกมาเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากันแต่ถ้าให้ผมสังเกตจากสถานการณ์บรรยากาศในออนไลน์ตอนนี้ดูจะเป็นลบมากกว่าแรงต้านเยอะมาก
1: นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่บอกไปคือทั้งเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยยอมที่จะถอยการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาไปก่อนนะครับหลังจากที่ภูมิใจไทยเขาถอนไปเมื่อวานแล้วเราคุยกันว่าภูมิใจไทยเขาลงมากี่รายชื
0: ่อ
1: สุดท้ายมีการเปิดเผยออกมาว่า30ส.ส.ของภูมิใจไทยนะครับที่จะไปร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขของเพื่อไทยสุดท้าย30ชื่อเนี่ยถอยออกมานะครับแล้วก็ทางเพื่อไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวไปพูดคุยกันภายในพักก่อนให้ได้ข้อสรุปให้ตกผลึกก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับพักภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้คุณจุลภานามรวิวัฒนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ออกมายอมรับแล้วครับว่าเป็นเอกสิทธิ์ของพักภูมิใจไทยที่ถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลแน่ๆแล้วก็ยอมรับว่าเพื่อไทยเนี่ยมีเสียงแค่74เสียงไม่สามารถที่จะลงชื่อโดยพรรคเดียวได้และร่างหลักสุดท้ายคุณจุลพันธ์หัวหน้าหนิมบอกว่าก็คงหนีไม่พ้นร่างของพรรคภูมิใจไทยหรอกนะครับคุณจุลพันธ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสมการทางการเมืองนะครับก็คือพรรคเพื่อไทยมีแค่74เสียงสุดท้ายอย่างไรก็ต้องไปอาศัยเสียงของพรรคภูมิใจไทยพรรคการเมืองอื่นๆนะครับและสุดท้ายก็ต้องไปคำนึงถึงสว.ด้วย
0: ครับ
1: คุณจุลพันธ์ในย้ำเป้าหมายบอกว่าเรื่องของการขับเคลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรมายกร่างก็ยังเป็นเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ว่านาทีนี้คงยังไม่ได้ดำเนินการยื่นร่างแก้ไขนะครับเดี๋ยวจะต้องไปทบทวนแล้วก็พูดคุยกับหลายฝ่ายไปหาข้อสรุปก่อนแล้วก็บอกว่ายังมีกลไกการทำงานอีกมากขอไปคุยกันในพรรคเพื่อไทยก่อนแล้วเดี๋ยวได้ข้อสรุปแล้วก็

0: ตกผลึกในเพื่อไทยแล้วจะไปพูดคุยกับภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งนะ
1: แสดงว่าตอนนี้เอาร่างออกมาแต่เสียงก็พอไม่ใช่เหรอเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันต่อให้เท่าไหร่ภูมิใจไทยถอนไป30
0: แต่ว่าตัวของคุณนิกรบอกว่าเพื่อภูมิใจไทยถอนไปเนี่ยเพื่อไทยเขาก็ยังพอ
1: ก็ยังพออยู่ดีเพราะรวมเสียงมาพอ
0: ก็เลยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเออาจจะมีข้อกังวลที่ตรงกันหรือเปล่าเรื่องของสาระสำคัญไส้ในของร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยที่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1: หรือจะเป็นเรื่องที่เอาไปกระทบชิ่งไปยังร่างฉบับอื่นของพรรคอื่นหรือเปล่า
0: ครับ
1: เราพูดไม่ได้เพราะเราไม่รู้จนกว่าเขาจะเปิดเผยว่าเนื้อหาส่วนไหนล่ะที่คุณกังวลนะครับแต่ถ้าคือก่อนหน้านี้เวลาพูดว่ามีอะไรที่จะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคนจะมองไปที่คำวินิจฉัยเรื่องไม่ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงนะครับซึ่งตัวสมมุติว่ามันจะไปกระทบไปหาพรรคประชาชนได้เนี่ยพรรคประชาชนเขามีร่าง2ฉบับอ่ะเขาก็ไม่ได้ให้เลือกตั้งโดยตรงฉบับหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเพื่อไทยเอากลับไปแล้วจะแก้ในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่มีใครบอกว่าทำไมนะครับไปขัดตรงส่วนไหนถามว่าเมื่อวานนี้หลายคนมองว่าภูมิใจไทยทำแบบนี้โอ้โหหักหาน้ำใจกันมากเลย
0: แล้วก็อาจจะไปกระทบกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหทั้งคนเพื่อไทยแล้วก็ทั้งคนภูมิใจไทยออกมาปฏิเสธกันพันละวันเลยบอกว่าคุยกันแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแน่ๆเด
1: ี๋
0: ย
1: ว
0: ไ
1: ล่เรียงกันไ
0: ปรู้ก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวไล่เรียงกันไปว่ามีใครที่ออกมาบ้างแต่ตัวของหัวหน้าหนิมคุณจุลพันธ์เนี่ยแกยอมรับบอกว่าเพื่อไทยรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ทีนี้พอเกิดแล้วก็ต้องรับฟังแหละต้องรับฟังภูมิใจไทยเขาเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขามี190กว่าเสียงไงแล้วก็เป็นพรรคหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับย้ำว่าการที่ภูมิใจไทยถอนชื่อออกเนี่ยไม่กระทบกับรัฐบาลนะครับเพราะว่าแจ้งให้เพื่อไทยทราบก่อนแล้วแต่มันก็หนีไม่พ้นข้อวิจารณ์ไงว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเหมือนกำลังจะถูกภูมิใจไทยครอบงำอยู่นะนะครับเกมการเมืองเนี่ยตามเขาไม่ทันนะนักข่าวไปถามกับหัวหน้าดิมเหมือนกันเจ้าตัวบอกว่ายังมีข้อคิดเห็นที่ต่างกันหลายข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างของใครแล้วก็บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มด้วยความขัดแย้งได้จะต้องสงวนจุดร่วมแล้วก็หาจุดที่เดินหน้าร่วมกันได้แล้วก็บอกว่าถ้าทุกอย่างมันเริ่มต้นด้วยการประจันหน้ากันเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ถึงฝั่งฝันแน่ๆนะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือรวบรวมเสียงสมาชิกทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เป็นความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้นได้จริงนะ
1: มันเหมือนกับสิ่งที่คุณนิกรคุยกับเราไว
0: ้
1: นะครับว่าไม่สามารถที่จะผลักดันการทำรัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้ความขัดแย้งแบบนี้ได
0: ้
1: แต่เพื่อไทยยังไงก็ควรจะต้องยื่นหรือมั้งโดยหลักการนะถึงแม้คุณจุลพันธ์จะบอกว่าอ้างโดยไม่ใช่โดยหลักการนะโดยสมการยังไงร่างหลักก็เป็นของภูมิใจไทยเขารู้กันตั้งแต่ก่อนทำประชามติแล้วล่ะ
0: ก็คือถอยไปก่อนแล้วก็ไปดูว่ามันบกพร่องหรือว่ามันผิดพลาดตรงไหนหรือว่ามันมีส่วนไหนที่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงที่ขัดกับข้อกฎหมายเขาบอกว่าก็คือไม่ได้มีการยังย้ำหลักการที่จะยื่นนั่นแหละแล้วก็หลักการที่จะต้องมีส.ส.ร.แต่ว่าตอนนี้ขอถอยไปแล้วก็ไปคุยกันในพักก่อนพอคุยกันในพักแล้วเดี๋ยวไปคุยกับภูมิใจไทยอีกทีนึงว่าสรุปแล้วร่างไฟนอลของเพื่อไทยจะเป็นแบบนี้ภูมิใจไทยเห็นยังไงยังมีปัญหาอะไรที่กลัวว่าจะสุ่มเสี่ยงขัดต่อข้อกฎหมายหรือเปล่าพอถึงเวลานั้นมันจะไม่มีข้อที่จะมาอ้างได้แล้วไงว่าร่างของคุณเนี่ยไม่เอานะร่างของคุณมีความสุ่มเสี่ยงนะ
1: จันเชนว่าไง
0: อาจารย์เชนเมื่อวานนี้ก็ตอบเหมือนกัน
1: โดนถามใช่ไหม
0: โดนถามเหมือนกันแล้วนักข่าวก็ไปถามเรื่องของความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละ
1: ครับ
0: อาจารย์เชนแกบอกแบบนี้บอกว่าไม่อยากจะตีความท่าทีของภูมิใจไทยเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตเยอะเหลือเกินนะครับแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็จะไม่กระทบกับความร่วมมือในเรื่องอื่นๆด้วยก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเคลียร์ใจกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้นะจริงๆแล้วมีอีกหลายๆคนในพรรคเพื่อไทยที่ออกมานะครับแต่ว่าหนึ่งคนที่อาจจะพูดสวนทางกับอาจารย์เชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าหนิมนะครับคุณน่าจะเดาได้นะ คุณอดิศรเพียงเกตโอ้โหออกมาร่ายเขาเรียกว่าอะไรอะไล่กรอนอะ

0: ครับ
1: แล้วก็ตำหนิท่าทีของพรรคภูมิใจไทยในครั้งนี้
0: อ้าวคนกันเองทั้งนั้น
1: นี่เป็นในส่วนของปฏิกิริยาของเพื่อไทยเขา
0: ครับเราก็ชวนคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตว่ามันมีอยู่เรื่องเดียวที่จะกังวลกันว่าจะไปขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ก็คือห้ามเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยทางภูมิใจไทยเขาเปิดเผยออกมาภายหลังว่าจริงก็เรื่องนี้แหละนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าพูดแบบนี้ก่อนที่จะประกาศถอนชื่อเนี่ย มันสถานการณ์มันจะดีกว่านี้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนประกาศเนี่ยประกาศเลยเย็นๆค่ำๆ อยู่ๆก็เปรี้ยงมานะครับปรากฏว่าเมื่อวานคุณพระดอนปริศนานันทกุลครับแกนนำพรรคภูมิใจไทยนี่ก็ลูกเทพเนาะนะฮะชี้แจงเรื่องนี้ครับฝ่ายกฎหมายนักการเมืองที่ทำงานกฎหมายของพรรคหลายคนกังวลใจมากคุณนิกรจำนงคุณสุประชัยใจสมุทรท้วงติงร่างของพรรคเพื่อไทยมีเนื้อหาที่อาจขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือห้ามเลือกตั้งส.ส.ร.ส.ส.ร.ห้ามมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเรื่องนี้แหละนะครับมันจะสะท้อนว่าหนึ่งในร่างฉบับของพรรคประชาชนเองก็สุ่มเสี่ยงนะผมว่าแล้วหลังจากนั้นคุณพระดอนเล่าต่อพรรคภูมิใจไทยก็ไปหารือกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้นึกจะถอนก็ถอนเลยไม่บอกกล่าวคุณพระดอนบอกว่าไปหารือแล้วขอไม่ลงชื่อหนุนร่างฉบับนั้นนะคุยกับคุณจุลพันธ์หัวหน้าพรรคคุยกับคุณยศชนันอาจารย์เชนนะครับคุยกับคุณประเสริฐจันทละรวงทองเลขาธิการพรรค3เสาหลักคือถ้าเพื่อไทยแก้ไขข้อกังวลเรื่องนี้เรื่องความสุ่มเสี่ยงที่จะขัดคำวินิจฉัยเนี่ยเดี๋ยวภูมิใจไทยพิจารณาใหม่ได้ก็เพื่อไทยก็กลับไปเกลาของตัวเองใหม่นะครับแล้วคุณพระดอนก็ยืนยันเหมือนกับที่ฝั่งพรรคเพื่อไทยพยายามยืนยันว่ามันไม่กระทบความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลหรอกเรื่องนี้นะครับคุณนิกรเหมือนกันคุณนิกรพรรคภูมิใจไทยเองก็ออกมาตอกย้ำนะครับต้องระวังการทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องระวังไม่ให้มีประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงจะไปขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือคุณนิกรพูดเนี่ยเราก็ได้ยินเขาพูดแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วเป็นความกังวลหลักของคุณนิกรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเพื่อไทยใส่ไปเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้แล้วนะ
1: แต่อีกหนึ่งเรื่องที่คุณนิกรก็ยืนยันมาตลอดเหมือนกันทุกครั้งที่คุยกับเราหรือว่าตอบสื่อมวลชนนะครับคุณนิกรบอกว่าอย่างไรการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันน่าจะทันรัฐบาลชุดนี้แหละนะครับการลงมติก็อย่างที่หลายๆคนคาดการคาดเดาเลยมันเป็นไปตามหลักการมันเป็นไปตามสมการเป็นไปตามคณิตศาสตร์การเมืองนั่นแหละเขาจะลงมติโดยจะยืนยันตามร่างของภูมิใจไทยก็คือนัยยะก็คือเดี๋ยวจะใช้ร่างของภูมิใจไทยเป็นร่างหลักนี่แหละ
0: ครับ
1: แต่มันก็มีข้อสังเกตอยู่อีกอย่างนึงบอกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาการผูกขาดในสภาไหมนะครับเหมือนที่มาของส.ส.ร.ของพรรคภูมิใจไทยเราคุยกันหลายครั้งนะครับแล้วก็หลายๆคนกังวลว่ามันจะสุ่มเสี่ยงอาจจะเกิดการผูกขาดในสภาบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นส.ส.ร.สีน้ำเงินบ้างละนะครับคุณนิกรบอกว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งตรงเนี่ยโอ้มันมีปัญหาแน่ๆเดี๋ยวจะมีคนไปร้องแล้วก็โดนคว่ำทันทีแน่ๆเพราะว่าเคยเกิดกรณีแบบนี้มาแล้วนะครับในปี2564ครั้งนั้นเนี่ยก็เคยมีประเด็นที่ล็อบบี้ไม่ให้โหวตเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันขัดจริยธรรมนะครับคุณนิกรก็เลยบอกว่าโอ้มันไม่มีใครที่จะไปครอบงำการทำงานของส.ส.ร.ได้หรอก
0: สังเกตคำตอบคุณนิกรนะข้อสังเกตที่ถามไปก็คือมีข้อสังเกตว่าอาจเกิดปัญหาการผูกขาดในสภาได้ความหมายก็คือใช้เสียงข้างมากในการผ่านรัฐธรรมนูญนะครับคุณนิกรตอบว่าถ้าให้เลือกตั้งตรงก็คือส.ส.ร.ก็โดนคว่ำคุณนิกรไม่ได้ตอบเรื่อง การคุณนิกรไม่ได้ตอบเรื่องปัญหาผูกขาดในสภานะ
1: ถ้าไปใช้ยึดร่างของพรรคการเมืองอื่นเนี่ยโดนคว่ำแน่ๆใช้ของภูมิใจไทยแล้วใช้ของภูมิใจไทยเถอะ
0: คือโดนคว่ำแน่ๆ
1: ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่โดนคว่ำ
0: แต่โดนผูกขาดไหมไม่ได้ตอบตอบแค่ว่าถ้าใช้แบบนี้คว่ำชัวนะครับแต่คุณนิกรก็มีลักษณะที่จะพยายามประนีประนอมเพื่อดันรัฐธรรมนูญให้ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่สมัยทำงานคือเราก็คุยต่อเนื่องมิสเตอร์รัฐธรรมนูญ3คนคุณผลิตก็ยังเหมือนเดิม
1: ค
0: ุณนิกรก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เหลืออาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยเอาร่างเพื่อไทยกลับไปเกลาใหม
1: ่
0: นะฮะคุณผู้ชมนี่คือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับพรรคประชาชนเองเสนอ2ฉบับ ก็เดี๋ยวต้องดูแหละผมดูทรงแล้วฉบับอย่างน้อย1ฉบับไม่น่าผ่านแล้วล่ะ
1: ครับ
0: คือเขาก็รู้เขาถึงได้เสนอ2
1: อ่ะไปอีกที่เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวออกมานะครับเรื่องของเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีใช่ไหม

0: ตกอกตกใจกันมากเลย
1: เอาดูท่าดูทางแล้วอาจจะไม่ผ่านการประเมินหรอ
0: ครับ
1: ขนาดนั้นเลยหรอ
0: คุณผู้ชมผมชวนคุณผู้ชมคุยก็ได้ทั้งใน TikTok Live และ YouTube Live ว่า
1: ครับ
0: คุณผู้ชมทราบไหมว่าตำแหน่งเลขาธิการกกต.ของคุณแสวงเนี่ยเขาใช้ลักษณะกับการเขาใช้ลักษณะของการต่อสัญญาเขาไม่ได้เป็นแบบข้าราชการประจำที่แบบอยู่ไปจนกระทั่งเกษียณแต่มีลักษณะของการประเมินและต่อสัญญานะครับใครทราบไม่ทราบเล่าให้ฟังหน่อยเพราะล่าสุดนี้ครับลือกันมากเลยว่าคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.อาจจะไม่ผ่านการประเมินแล้วต้องพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการกกต.คะแนนที่ลือกันคือต่ำกว่า 60% ต่ำกว่า 60 คือสอบตกเหรอสอบไม่ผ่านไม่ได้ต่ออายุนะครับเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับกกต.มาตรา56กำหนดเงื่อนไขการพ้นตำแหน่งเลขาธิการกกต.ก็คือตำแหน่งที่คุณแสวงเขาดำรงมาหลายปีแล้วให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 60% ขึ้นไปในทุกปีนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้รู้ว่าไอ้ 60% ที่ต้องประเมินกันเนี่ยเขาประเมินจากอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าประเมินจากเสียงของประชาชนด้วยความเคารพไปนานแล้วเพราะว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกกต.มาต่อเนื่องจริง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะจริงจะเท็จแต่ประชาชนมองเป็นลบมานานแล้วเหมือนกันนะครับมีแรงเสียดทานว่างั้นเถอะกรณีคุณแสวงเนี่ยคณะกรรมการกกต.เขาประเมินไว้ในปี68ว่าไม่ผ่านการปฏิบัติงาน
1: ครับ
0: โอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยคะแนนต่ำกว่า 60% อย่างที่บอกหมายความว่าไม่บรรลุเป้าหมายตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างครับต้องพ้นจากตำแหน่งยกเลิกสัญญาจ้างตามกติกานะครับ
1: คุณแสวงเนี่ยทางคณะกรรมการกกต.นะครับชุดที่มีคุณอิทธิพรบุญประคองเป็นกรรมการกกต.นะครับแล้วก็มีคุณสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์คุณปกรณ์มหันนบเลิศวิโรจน์นะครับโกวัฒนะแล้วก็มีอีกหลายๆคนชุดนั้นนะที่เป็นกรรมการกกต.ประเมินผลงานของคุณแสวงนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและอย่างที่บอกไปก็คือผลคะแนนเนี่ยมันต่ำกว่า160 160เนี่ยหมายถึงไม่บรรลุผลงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างนะไม่ใช่แค่ 50% นะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือ 60% ก็ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างแล้วจะต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ต้องยกเลิกไปตามสัญญาจ้างนะครับเป็นไปตามระเบียบนะครับตอนนี้เนี่ยตัวของคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยนักข่าวพยายามที่จะสอบถามรายละเอียดติดต่อเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยความคืบหน้านะครับซึ่งกกต.ชุดเดิมที่คุณอิทธิพรเป็นประธานเนี่ยเขาบอกว่าส่งเอกสารผลการลงคะแนนประเมินคุณแสวงแล้ว6คนเหมือนกันแต่ที่ขาดก็คืออีก1คนนะครับที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารก็คือคุณทิติเชษฐ์นุชนาธนะครับที่ยังไม่ได้ส่งมาก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยสำนักงานกกต.เขากำลังอยู่ระหว่างติดตามข้อมูลนี้ถ้าได้เอกสารครบถ้วนแล้วเดี๋ยวจะสรุปเรื่องแล้วก็เสนอต่อที่ประชุมกกต.ชุดใหญ
0: ่
1: เพื่อที่จะพิจารณารับทราบนะครับแล้วก็จะให้คุณแสวงเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการกกต.ตามระเบียบต่อไปตามกรอบเวลาเนี่ยเขาคาดการว่าน่าจะเสนอเรื่องได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละ
0: ครับบอร์ดกกต.ประเมินคุณแสวงด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างคุณแสวงน่าจะไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วคุณแสวงมีโอกาสแก้ตัวไหมแล้วใครประเมินบอร์ดกกต.ล่ะครับ
1: ครับ
0: เราคุยกับอดีตกรรมการการเลือกตั้งครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณอรชัยคุณอนุชาสวัสดีครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับขอไล่ทีละประเด็นเลยบอร์ดกกต.ประเมินเลขากกต.เนี่ยเขาประเมินจากเงื่อนไขอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ที่เขาจะมีการกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมานะครับว่าใน100คะแนนเนี่ยจะมีด้านต่างๆที่ใช้ในการประเมินกี่ด้านกี่หัวข้อนะครับมีตัวชี้วัดต่างๆอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีวิธีการได้มาซึ่งคะแนนนะครับโดยให้กกต.แต่ละคนเนี่ยประเมินอย่างเป็นอิสระเสร็จแล้วก็กลับมารวมกันเป็นคะแนนเฉลี่ยนะครับส่วนหัวข้อที่ใช้ในการประเมินเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นงานประจำงานในหน้าที่หน้าที่ต้องกำกับควบคุมดูแลนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่างานท้าทายงานท้าทายก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่นะซึ่งอาจจะต้องทำให้ได้ทำให้เสร็จตามกำหนดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งรายละเอียดในการประเมินก็ว่าไปตามสัญญาจ้างนะซึ่ง ก็จะไม่เหมือน

0: ันแหละครับว่าแล้วแต่ว่าในแต่ละชุดนั้นในแต่ละสัญญาจ้างนั้นเนี่ยจะมีการกำหนดหัวข้อต่างๆอะไรอย่างไรบ้าง
1: อ
0: ันนี้ผมจะไม่ทราบปัจจุบันนะครับว่าเขาได้พูดถึงหัวข้อต่างๆหรือด้านต่างๆอะไรยังไงบ้างครับ
2: ครับอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าเกณฑ์ในการประเมินเสียงที่ใช้ในการประเมินเนี่ยเขาใช้เสียงยังไงต้องเป็นเอกฉันท์หรือว่าใช้เสียงข้างมากหรือยังไงฮะ
0: ใช้คะแนนเฉลี่ยนะนั่นก็คือว่ากกต.แต่ละคนก็ใช้คะแนนของแต่ละคนมานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับว่ามี5ด้านนะครับด้านหนึ่ง20คะแนนนะครับเขาก็จะแต่ละคนก็ไปทำเปเปอร์กันมาละนะครับส่งมานะครับว่าของคุณเนี่ยให้คะแนนในแต่ละด้านแต่ละด้านเป็นเท่าไหร
1: ่
0: เสร็จแล้วก็จะเป็นคะแนนเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นคะแนนเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าต่ำกว่า60ก็ถือว่าสอบตกนะนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่ายกเลิกการทำสัญญาจ้างเพราะตำแหน่งเลขาธิการกกต.เนี่ยเป็นตำแหน่งจ้างนะครับเป็นสัญญาจ้างไม่ใช่บุคลากรประจำ
1: คร
0: ับเงินเดือนสูงทีเดียวแล้วครับสูงกว่ากกต.อีกนะครับ
1: โอ
0: ้กกต.นะครับนะแล้วก็ต้องมีการประเมินรายปี
1: ครับ
0: ตอนนี้การประเมินรายปีเนี่ยผมดูแล้วถ้าเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาละ
1: ครับ
0: ว่าคุณประเมินปี68ตอนนี้69กลางปีแล้วเนี่ยคะแนนประเมินคุณยังไม่ออก
1: ก
0: ็ต้องบอกว่าในฝั่งของกกต.เองเนี่ยก็ถือว่าทำงานไม่ค่อยเข้าท่าแล้วล่ะ
1: คุ
0: ณนำตรงถูกไห
1: ม
0: เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเอกชนคุณจะต่อสัญญาจ้างปีต่อไปหรือไม่ผลของการประเมินเนี่ยมันต้องออกมาก่อนที่จะสิ้นปีนั้นด้วยซ้ำถูกไหม
1: ครับ
0: นะเพื่อบอกว่าปี69ผมไม่จ้างคุณแล้วนะนะคุณก็ต้องมีการประเมินให้เสร็จภายในปี68ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้บอกยังทวงคะแนนกรรมการการตั้งอีกคนหนึ่งเลยนะครับและไอ้คนที่ทวงอะนะที่ถูกทวงอะนะไม่ได้ไปไหนด้วยยังเป็นกกต.ปัจจุบันนะคือถ้าว่าเป็นกกต.ชุดก่อนที่ออกไปแล้วแล้วก็ติดต่อท่านไม่ได้ท่านเดินทางไปต่างประเทศสมมตินะนะอะไรเงี้ยหรือไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะนะไปบวชที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะตามยากแต่ตอนนี้ไอ้คนที่ตามไม่ได้เนี่ยคือกกต.ปัจจุบันด้วย
1: อัน
0: นี้ผมก็มองว่าเอ๊ะไม่ค่อยจะสวยแล้วล่ะ
2: ครับ ครับอาจารย์มันมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งที่หลายๆคนกลายเป็นข้อสังเกตว่าคนที่ประเมินคุณแสวงเนี่ยหลายๆคนเป็นกกต.ที่พ้นจากตำแหน่งแล้วแล้วก็ประเมินมันจะมีผลมีปัญหาในข้อกฎหมายภายหลังไหมฮะ
0: เอาหลักบริหารงานบุคคลดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในข้อกฎหมายของกกต.ที่เขียนไว้ในสัญญาเป็นยังไงนี่ผมไม่รู้นะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ตามหลักบริหารงานบุคคลเนี่ยเราจะประเมินใครเนี่ยคุณก็ควรจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาในขณะที่คนๆนั้นถูกประเมินถูกไหม
1: ครับ
0: อย่างเช่นถ้าประเมินปี68นะครับคุณจะให้กกต.ปัจจุบันซึ่งเพิ่งเข้ามาแล้วไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้การทำงานต่างๆเนี่ยเป็นคนประเมินมันก็ไม่ถูกต้องหรอกเป็นคนที่เห็นจริงถูกไหม
1: ครับ
0: เห็นว่าของเขาเนี่ยเขาทำอะไรในช่วงที่ เราเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของเขา
1: ครับ
0: เพราะนั้นการให้กกต.ชุดไหนที่เป็นผู้บังคับบัญชาในปีไหนนะครับเป็นคนประเมินปีนั้นเป็นคนประเมินเนี่ย มันก็ต้องถูกต้องแล้วแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่ประเมินเสร็จเนี่ยถ้ามันไหลมาถึงกกต.ชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่กกต.ชุดใหม่เนี่ยก็จะเป็นบทบาทในการที่จะรับทราบรับรู้ผลของการประเมินของชุดที่แล้วว่าเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีบทบาทในการตัดสินใจอำนาจในการตัดสินใจครับว่าเฮ้ยเราจะจ้างหรือไม่จ้างจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะเอายังไงอำนาจอยู่ที่เรานะอำนาจไม่อยู่ที่ชุดเก่าแล้วเพราะเขาหมดอำนาจไปแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: ด้วยหลักของการบริหารบุคคลควรจะเป็นแบบนี้ครับ
3: อาจารย์แสดงว่าคุณแสวงยังมีลุ้นใช่ไหมครับชุดเก่าประเมินไม่ผ่านแต่ชุดใหม่อาจจะใช้อำนาจว่าเอ๊ะมันมีแง่มุมที่ต้องจ้างต่อนะเป็นไปได้หรือเปล่า
0: เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับแล้วถ้าถามผมนะถ้าผมเป็นชุดใหม่นะผมให้แกอยู่ต่อ
3: ทำไมครับ
0: อีกกี่เดือนก็หมดวาระแล้วอ่ะหมดสัญญาจ้างแล้วอ่ะนะครับเท่าเข้าใจว่าจะหมดสัญญาจ้างนะครบ4ปี5ปีเนี่ยนะเดือนมีนาคมปี70นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยมันก็ประมาณสักเท่าไหร่9เดือน
1: ครับ
0: 9เดือนก็หมดวาระแล้วนะครับถ้าหากว่าผมไปลงมติว่าให้ออกนะครับคือเลิกจ้างนะครับบางทีมันไม่จบง่ายๆมันจะมีแง่มุมทางกฎหมายคุณมีอำนาจไหมคุณเป็นคนประเมินหรือเปล่าที่เป็นต้นมีการร้องเรียนอาจจะมีเป็นคดีความต่าง มันไม่จบไม่สิ้น
2: อ
0: ่ะนะครับแล้วผมก็คิดว่าคุณแสวงเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นหนังหน้าไฟที่ดีคือเป็นคนที่ออกมารับแทนรับแทนกกต.มาชี้แจงประชาชนใช่ไหมฮะมาพบหน้าประชาชนจนกระทั่ง

0: มตั้งคำถามแบบนี้ว่าถ้าเลขาสอบตกแล้วกกต.สอบตกหรือเปล่าต้องถามตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกกต.ก็จะเป็นฝ่ายกำกับดูแลการทำงานของเลขานะครับแล้วก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ช่วยในการที่จะทำให้การทำงานต่างๆเนี่ยมันดูเอาจริงเอาจังต่างๆมากขึ้นกว่านี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณอ่ะคุณเป็นกกต.คุณให้เลขาสอบตกคำถามคือแล้วจริงๆคุณสอบตกหรือเปล่านะหรือว่าคุณมีส่วนในการที่ทำใหคุณแสวงเนี่ยทำงานไม่ได้ผลดีด้วยหรือเปล่าต้องคิดในมุมต่างๆเหล่านี้ด้วยครับ
1: ครับแล้วใครเป็นคนตรวจสอบตรงนั้นกับบอร์ดกกต.ล่ะครับอาจารย
0: ์ไม่มีไม่มี
1: ไม่มีใครไปประเมินแล้วโหวตใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีครับแม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรแม้กระทั่งรัฐสภาเองเนี่ยก็ไม่ได้อำนาจในการที่ไปตรวจสอบกกต.นะกกต.เนี่ยสำนักงานมีหน้าที่ในการไปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีกับทางรัฐสภานะครับแต่คนไปนี่คุณแสวงนะฮะกกต. 7คนไม่ไปนะนะครับแล้วก็คุณแสวงก็ต้องไปรับเสียงอภิปรายว่าบ่นสารพัดนะครับแล้วก็แก้ตัวให้สารพัดแต่ว่าสภาเองก็ไม่มีอำนาจในการที่จะไปถอดถอนนะครับทางองค์กรอิสระต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับค
1: ือ
0: ถ้าหากว่าจะไปถ้าหากว่าจะไปเอาออกเนี่ยนะก็ต้องไปร้องกับทางปปช.ซึ่งอาจารย์มีชัยก็ภูมิใจนะภูมิใจนะบอกว่าเนี่ยประชาชนคนเดียวเนี่ยก็สามารถไปร้องปปช.ได้ไม่ต้องเข้าชื่อกัน 20,000 ชื่อเหมือนแบบสมัยก่อนนะแล้วให้สว.เป็นฝ่ายถอดถอนแต่ว่าเวลาท่านไปร้องปปช.เนี่ยมันหายไปกับสายลมอ่ะบางทีนะนะกว่าที่จะเรียกว่าไม่ใช่กว่าที่จะแทบจะไม่มีผลอะไรเลยแทบจะไม่มีผลของการที่ว่าสามารถที่จะไปถอดถอนองค์กรอิสระใดๆไม่ว่าจะเป็นกกต.เองหรือว่าองค์กรอื่นๆก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่มีเลยครับที่จะเกิดขึ้น
1: อาจารย์ครับสมมุติว่าคุณแสวงเขาสมมุตินะฮะเขาบอกว่าเขาอยากจะใช้ประสบการณ์ความรู้ที่เขามีเนี่ยในฐานะบอร์ดกกต.บ้างแต่ปรากฏครั้งนี้เขาได้รับการประเมินว่าไม่ผ่านและถูกเลิกจ้างเขายังมีคุณสมบัติมาเป็นบอร์ดกกต.อยู่ไหมครับมันขัดอะไรไหมฮะ
0: ไม่น่าจะขัดนะครับเพราะว่าเราดูตามคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยในฝั่งหนึ่งที่จะมาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เนี่ยก็จะต้องเป็นข้าราชการระดับสูงนะครับเทียบเท่าถ้าเป็นหน่วยราชการคือเทียบเท่าอธิ
2: บ
0: ดีดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับนะซึ่งถ้าหากว่าในกรณีของเลขาเนี่ย ก็ต้องถือว่าสูงแล้วล่ะครับนะครับ
2: ถือ
0: ว่าสูงเทียบเท่าได้นะครับนะฮะจำนวนปีผมไม่แน่ใจว่ารวมตำแหน่งรองเลขาด้วยได้ไหมน่าจะได้ด้วยนะเพราะว่ารองเลขาก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับ
2: ครับ
0: นะครับอันนี้ต้องไปดูนะครับ
2: ครับอาจารย์ครับถ้า
0: ว่าถูกประเมินให้ออกเนี่ยนะครับหรือไม่สัญญาจ้างต่อเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขคือไม่ได้ถูกไล่ออกถ้าถูกไล่ออกเนี่ยก็คงจะลำบากเราต้องไล่ออกด้วยเหตุของการทุจริตด้วยนะ
2: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้ถูกไล่ออกครับ
2: ครับถ้าประเมินไม่ผ่านจริงๆครับอาจารย์มันจะมีผลย้อนหลังไปถึงการทำงานที่ผ่านมาไหมอย่างเช่นบางคนตั้งข้อสังเกตว่ามันจะไปกระทบกับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไหมครับอาจารย์ไปถึงขนาดนั้นไหมครับ
0: ไม่ครับไม่นะครับถ้าประเมินไม่ผ่านเนี่ยก็จะเลิกจ้
2: าง
0: นับตั้งแต่วันที่มีมติ
2: ครับ
0: ให้มีการเลิกจ้างนะครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรอย่างไรไม่ได้ย้อนกลับไปครับ
2: ครับครับแล้วครับชัดเจนนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์
1: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งอาจารย์บอกว่าโอ้ประเมินจากเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็กรอบเวลาอายุที่คุณแสวงเนี่ยยังคงมีเวลาอยู่นะครับในตอนนี้ตามสัญญาจ้างก็ไม่กี่เดือนนั่นเองนะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าก็ให้แกทำงานต่อไปเถอะนะครับเพราะว่าจะมาเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนม้ากลางศึกเหรอตอนนี้ก็ใกล้ๆจะหมดสัญญาแล้วว่าให้ไปเถอะ เพราะว่าที่ผ่านมาการทำงานของแกก็เหมือนหนังหน้าไฟ ให้คะแนนความพยายามหน่อย
1: อยู่ใน job description นะ หรือเปล่า
2: ไม่รู้แต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเรื่องที่กกต.เวลามีปัญหาอะไรเวลาจะต้องชี้แจงตอบข้อซักถามสื่อมวลชนหรือว่าสังคมก็คุณแสวงนี่แหละ
1: โดนอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้ว
2: ออกหน้าใช่อาจารย์สมชัยบอกว่าจำไม่ได้หรออะไรนะอย่ามาแหวงอ่ะ
1: จำได้ครับ
2: คราวนี้ก็คุณแสวงก็โดนมาตลอดเหมือนกันก็ให้คะแนนความพยายามแกหน่อย
1: ประชาชนไม่ซื้อมั้ง

0: ก็สมมุติ
1: ดูจากความเห็นของ
2: ด้วยความเคารพคุณแสวง
0: ครับ
2: มันจะเหมือนกับว่าเอ้าประเมินไม่ผ่านแต่จ้างต่อเพราะว่าก็เต็มที่แล้วอย่างนี้เหรออะไรอย่างนี้นะถ้าคนจะตั้งคำถามแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยคุณแสวงเริ่มมีตัวหารแล้ว
1: ครับ
2: ตอนแรกโดนกระหน่ำอยู่คนเดียวหลังคดีชลบุรีเขต1กับบาโค้ดนี่มีรองเลขามาโดนกระหน่ำด้วยตอนนี้ท่วนหน้าครับ
1: แต่ตัวกกต.ล่ะตัวกรรมการเอาไม่พูดถึงแล้วกัน
2: แข็งแกร่งจริงๆเลย
1: ต้องยอมรับว่ายุคนี้นะกกต.ยุคนี้คือด้วยความเคารพนะคือแบบว่าทำงานกับกกต.มาก็หลายชุดเราทำข่าวผ่านกกต.มาหลายชุดก็มีกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าประธานที่ชุดก่อนๆหน้านี้เนี่ยก็เหมือนกับให้ข่าวแล้วก็ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนมาโดยตลอดเหมือนกัน
2: ด้วยตัวเอง
1: แต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกกต.ถึงเข้าถึงยาก
2: ปัญหาคือกกต.ยุคนี้หลังรัฐธรรมนูญ60ไม่ใช่5เสือกกต.เหมือนในอดีต
1: ครับ
2: ในอดีตจะมีเสือตรวจสอบเสือจัดการเลือกตั้งเสือสื่อสา
1: ร
2: อะไรอย่างเงี้ยยุคนี้ไม่มีฮะยุคนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่คือความที่พอถ้าเกิดคำถามที่เราไปถามคุณแสวงแล้วเราได้คำตอบเนี่ยดีไม่ดีเราไปถามบอร์ดอาจจะไม่ได้คำตอบนะ อะไรประมาณนี
1: ้คุณติดต่อบอร์ดได้หรือเปล่านี่ก่อนดีกว่า มีใครที่สามารถที่จะแบบว่าขอความเห็นจากบอร์ดได้ก็ไม่นะ อ่ะไปที่เรื่องของพรรคประชาชนกันบ้างดีกว่าที่โจหัวไว
2: ้คือพรรคประชาชนคนแซวว่าสะดุดขาตัวเองอีกแล้วเหรอ
1: ครับ
2: เคยเห็นมีไหมครับปั่นจักรยานแล้วก็ยื่นไม้เข้าไปเสียบล้อหน้าแล้ว
1: ล้มนะ
2: หัวขมำนี่ไปเปิดตัวอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นั่งประธานยุทธศาสตร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพครับแม้ว่าการแข่งขันมันเพิ่งจะเริ่มแล้วตัวคุณดร.โจก็ยังไม่ได้เป็นผู้ว่าก็เถอะแต่การเปิดตัวในลักษณะนี้ถูกแฟนคลับของพรรคประชาชนเองตั้งคำถามถึงจุดยืนและอุดมการณ์บอกว่าเอ๊ะอาจารย์สุรพลเนี่ยคือผมว่าไอ้ความเป็นเหลืองเป็นอะไรเนี่ยมันยังไม่แรงเท่าความที่ว่าคนไปมองอาจารย์สุรพลเคยทำงานก่อเกี่ยวกับระบอบของการรัฐประหารหรือเปล่าน
1: ะครับก็กลายเป็นข้อสังเกตตามมาเยอะเลยจนแกนนำของทางพรรคประชาชนหลายๆคนต้องออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้อย่างคุณรังสิมันโรมนะครับคุณโรมเนี่ยออกมาบอกว่ายอมน้อมรับคำวิจารณ์นะครับเรื่องของการแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนะครับก็ยืนยันว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยไม่เคยที่จะเปลี่ยนจุดยืนหรือว่าถอยอุดมการณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินหน้าต่อสู้กับระบอบสีน้ำเงินมรดกรัฐประหารในยุคของคสช.ด้วยแน่นอนตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายครับพรรคประชาชนเนี่ยเปลี่ยนอุดมการณ์ทางการเมืองหรือเปล่า
2: ครับ
1: หลังจากที่แต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นะครับอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในยุครัฐประหารปี2549ไปนั่งเก้าอี้เป็นประธานยุทธศาสตร์ผู้ว่ากทม.ในนามของพรรคประชาชนนะครับเรื่องนี้คุณรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์บอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์ครับโดยเฉพาะคำถามใหญ่ที่สุดของประชาชนก็คือตอนนี้พรรคเปลี่ยนจุดยืนแล้วหรือลดอุดมการณ์แล้วหรือไม่นะครับคุณโรมเนี่ยยืนยันว่าอุดมการณ์ของพรรคประชาชนเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์แล้วก็ไม่เคยทรยศหักหลังใครด้วยแล้วก็พูดถึงความพยายามในการต่อสู้และปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เป็นผลผลิตหรือว่ามรดกของระบอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศยืนยันด้วยว่าพรรคประชาชนจะไม่เปลี่ยนอุดมการณ์หรือถอยหลังอย่างแน่นอนครับ
3: แล้วการที่เรานะครับได้ร่วมงานนะครับกับอาจารย์สุรพลแล้วก็อาจารย์สุรพลก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์กทม.เนี่ยผมเลยมองว่ามันคงไม่ถึงขนาดที่จะแน่นอนเรารับคำวิจารณ์แต่ผมยืนยันว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนอุดมการณ์แต่เรามองว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับคือคนที่เราเชื่อว่าสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทนะครับเป็นพันธมิตรที่สำคัญเป็นกำลังที่สำคัญในการที่จะช่วยเรานะครับเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นระบอบสีน้ำเงินนะครับ
1: คุณโรมบอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะถูกหรือว่าจะผิดนะครับทางผู้บริหารแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบครับก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการต่อสู้แต่กำลังที่มีอยู่มันไม่เพียงพอพรรคประชาชนก็เลยต้องพยายามขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับการต่อสู้ต่อไปโดยเฉพาะการรื้อโครงสร้างระบอบรัฐประหารที่ต้องยอมรับว่าฝังลากลึกผ่านรัฐธรรมนูญแล้วก็กลไกต่างๆครับ
3: นี้สิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่จะรับมือกับระบบสีน้ำเงินที่กัดกินสังคมไทยนะครับกินรวบทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปพูดถึงว่าองค์กรอิสระเป็นยังไงไม่ต้องไปพูดถึงว่าสว.เป็นยังไงนะครับวันนี้บ้านเมืองมาถึงขนาดนี้ถ้าเราไม่พยายามที่จะรวมพลังให้มากที่สุดเพื่อต่อต้านกับระบอบสีน้ำเงินคำถามก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับในวันข้างหน้าที่กำลังดำเนินอยู่นะครับจะเป็นอย่างไรเวลาพูดว่ารวมพลรวมพลังให้มากที่สุดผมก็ต้องเน้นย้ำกับพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนอย่าไปตัดคำพูดออกนะคือไม่ใช่ว่าเราจะทำทุกวิถีทางทำวิธีการไหนก็ได้นะครับขอให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ชนะไม่ใช่แบบนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่มันต้องทำให้เกิดขึ้นก็คือว่ามันต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี
2: ้บรรดาแกนนำค่ายสีส้มแต่ละคนที่ออกมาชี้แจงก็จะไปในทิศทางเดียวกันกับคุณรังสิมันนะครับแต่ถึงแม้จะพยายามชี้แจงกันมานี่เกือบสัปดาห์แล้วครับครึ่งสัปดาห์เข้าไปแล้วพี่ประจักษ์ครับสถานการณ์ของค่ายสีส้มดูจะไม่ดีขึ้นผมว่าก็ยังโดนคนกระหน่ำเหมือนเดิมในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับ
0: นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับว่าดิจิทัลฟุตพริ้นในยุคสมัยปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนละเลยไปไม่ได้นะครับบรรดานักการเมืองทั้งหลายพึงจะต้องระมัดระวังนะครับพึงจะต้องจำบทเรียนในครั้งนี้แหละเป็นประสบการณ์สำคัญนะครับอาจารย์นิติพงศ์อาจารย์สุรพลตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทัวลงนะครับพอกับที่พักส้มเองก็โดนทัวไปแวะเวียนถล่มกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการหาเสียงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับครั้งนี้เนี่ยดูจะไปไกลกว่าที่คิดนะครับถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าคะแนนเนี่ยมันอาจจะทิ้งห่างกันพอสมควรแต่เรื่องของการเลือกตั้งอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับปากกาเซียนอาจจะหักเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะไม่ใช่สู้กันเฉพาะผู้สมัครและไม่ใช่สู้กันเฉพาะนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเท่านั้นครับแต่ยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมครับเติมเต็มความเข้มข้นครับไล่เรียงกันตั้งแต่ว่าจะไปเชื่อมโยงกับการเมืองภาพใหญ่ทำงานอย่างไรจึงจะไร้รอยต่อได้หรือไม่รวมไปจนกระทั่งถึงการเปิดตัวทีมงานที่จะเข้ามาเสริมครับต้องดูดีสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับคนกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นคนที่ออกไปใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกผู้ว่าและสกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจก็คือว่าการเปิดตัวของทีมงานครับตั้งแต่ทีมที่ปรึกษาก็ดีทีมรองผู้ว่าก็ดีครับหรือแม้แต่ตำแหน่งอื่นๆซึ่งเราจะได้เห็นนับจากนี้ไปสิ่งที่เป็นประเด็นกลายเป็นเรื่องปมร้อนอยู่ณขณะนี้ก็คือการเปิดตัวนะครับประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้สมัครผู้ว่าของพรรคประชาชนครับของดร.โจครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับซึ่งก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาครับทำเอาโรคโซเชียลเนี่ยร้อนเลยนะครับแม้แต่บนหน้าสื่อเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดถึงกันเรื่องนี้ครับสร้างความฮือฮากับทั้งในส่วนของกองเชียร์นะครับด้อมส้มคนพักในค่ายสีส้มนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงฝ่ายขั้วอนุรักษ์นิยมครับที่เดิมทีก็เป็นกลุ่มพันธมิตรครับที่มีสัญลักษณ์สีเหลืองในช่วงที่มีสงครามระหว่างสีเกิดขึ้นนานนับ10ปีครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรากำลังพูดถึงศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ครับนะฮะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นอดีตอธิการบดีเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในเวลาต่อมาก็เป็นประธานบอร์ดของอสมทนะครับนี่คือคนที่เรากำลังพูดถึงกำลังเป็นกระแสกำลังเป็นประเด็นและปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่เป็นคนที่ตกเป็นเป้าและก็กลายเป็นตำบลกระสุนตกครับทั้งจากคนวงในนะครับค่ายสีส้มด้วยกันเองครับซึ่งก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนอกจากนี้ยังกลายเป็นประเด็นครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงนักวิชาการกันเยอะแยะครับณปัจจุบันมีหนำซ้ำครับยังเจอหางเลขไม่เห็นด้วยครับกับกลุ่มพันธมิตรก็คือชุดเสื้อสีเหลืองนะครับหรือกลุ่มสลิ่มนะในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองอันนี้แหละที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องของดิจิทัลฟุตพริ้นท์ครับเนื่องจากว่าภาพจำของอาจารย์สุรพลในสายตาของคอการเมืองในช่วงที่ผ่านมาครับ นอกเหนือจากอาจารย์เนี่ยจะเป็นนักกฎหมายมหาชน

อันดับแถวหน้าของประเทศไทยแล้วสิ่งที่หลายคนจำก็คืออาจารย์เป็นนักวิชาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมครับที่มักจะออกมาวิจารณ์แล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านระบอบทักษิณครับตั้งแต่สมัยกลุ่มพันธมิตรเรื่อยมาจนกระทั่งถึงกปปส.นะครับแสดงท่าทีคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับประเด็นสำคัญก็คืออาจารย์นั้นถูกมองว่าเป็นคนที่ได้อานิสงส์จากการทำรัฐประหารครับปี2549ในสมัยบิ๊กบังครับคงจะจำก็ได้พลเอกสนธิบุญยรัตกลินหลังเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนั้นอาจารย์เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ครับตั้งแต่ปี2549ครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยอาจารย์ก็จะไปมีตำแหน่งสำคัญสำคัญครับนอกรั้วมท.ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในปตท.ก็ดีอาจารย์ยังเป็นกรรมการในกฤษฎีกาคณะที่8ด้วยนะครับสำหรับอาจารย์สุรพลนะครับจนกระทั่งต่อมาครับบริบททางการเมืองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพรรคค่ายสีส้มกลายเป็นพรรคที่เติบโตอย่างต่อเนื่องครับได้รับการสนับสนุนจากประชาชนผ่านเวทีเลือกตั้งครับเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับกลายเป็นพรรคที่ตกเป็นเป้าครับทั้งในส่วนของทหารทั้งในส่วนของรัฐบาลคสช.ครับทั้งเรื่องของการยุยงปลุกปั่นรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องมาตรา112ครับที่ต้องเจอกับวิบากกรรมเจอกับนิติสงครามหลายรอบครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนำไปสู่การถูกร้องยุบพรรคก้าวไกลครับในปี2567ครับจึงได้ปรากฏชื่อของอาจารย์สุรพลกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้กลับมาในฐานะพยานปากเอกค่ายสีส้มครับช่วยเหลือคดียุบพรรคครับอาจารย์สุรพลนี่ระบุชัดเจนนะครับบอกว่ายุทธวิธีที่ทางค่ายสีส้มใช้นั้นเป็นแนวสันติวิธีครับไม่ใช่วิธีการที่เข้าข่ายลักษณะว่าเป็นการเกาะเป็นการกัดเซาะนะครับซอกกร่อนบ่อนทำลายประชาธิปไตยอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะครับซึ่งแน่นอนครับการขยับการออกมาทำหน้าที่เป็นพยานปากเอกของอาจารย์สุรพลนั้นด้านหนึ่งก็ถูกมองว่ามันมาจากคอนเนคชั่นมันมาจากเรื่องของการประสานของนักวิชาการคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงจะจำก็ได้ครับตอนนั้นมีการรวมตัวตั้งกลุ่มใช้ชื่อคณะราษฎรครับซึ่งก็เป็นชื่อที่ล้อแล้วก็สอดคล้องกับคณะราษฎรครับซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในการอภิวัตสยามปี2475ครับและแน่นอนครับคณะราษฎรของมท.นะครับยุคใหม่ก็มีชื่อของรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกระดกกุลรวมอยู่ในนั้นด้วยครับอาจารย์ปิยบุตรในเวลาต่อมาก็คือเลขาธิการของพรรคอนาคตใหม่นั่นเองครับนี่คือความเชื่อมโยงมาถึงอาจารย์สุรพลและล่าสุดครับที่มีการเปิดตัวนะครับพรรคประชาชนเปิดตัวอาจารย์สุรพลเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่าดร.โจครับคุณชัยวัฒน์ปรากฏว่านำไปสู่ทัวร์ลงอย่างหลากหลายครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมากันเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับนะทั้งในมุมที่เห็นด้วยทั้งในมุมที่คัดค้านก็ว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตามครับตัวของอาจารย์สุรพลเนี่ยก็ออกมาชี้แจงครับผ่านทางสื่อทีวีผ่านรายการของพิธีกรชื่อดังเป็นที่รู้จักของผู้คนครับเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาอาจารย์ออกมาแจกแจงข้อสงสัยและความเป็นมาของเรื่องนี้ครับบอกว่าได้รับการติดต่อจากแกนนำของพรรคประชาชนเนี่ยมาทาบทามประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วครับถึงขั้นเคยเสนอให้เป็น1ในแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามของพรรคสีส้มแต่อาจารย์ปฏิเสธครับส่วนตำแหน่งประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์นี่อาจารย์บอกว่าพิจารณาแล้วก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้าตกปากรับคำเมื่อไหร่ครับทัวลงแน่ๆครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแน่ๆแต่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับสังคมประชาธิปไตยครับจะมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็ยอมตกลงอาจารย์ยืนยันนะครับตัวเองเนี่ยไม่เคยสนับสนุนการทำรัฐประหารไม่เคยเป่าดวงหวีดไม่เคยขึ้นเวทีกปปส.อย่างที่ถูกกล่าวหาอย่างที่ถูกพาดพิงนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นถัดมาก็คือมันไม่ใช่เพียงแค่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาคนพรรคค่ายสีส้มหรือด้อมส้มด้วยกันเองนะครับที่มีการเปิดวิวาทะเปิดศึกวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องการ

0: ดึงอาจารย์สุรพลก็มาร่วมทีมแล้วจะได้หรือเสียเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าอาจจะได้เสียงคนกรุงเทพเพิ่มขึ้นจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมครับทั้งในส่วนของเสื้อสีเหลืองเสื้อหลากสีครับที่อาจจะเป็น FC ของอาจารย์อยู่เก่าก่อนอยู่แล้วแต่ในอีกมุมนึงบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือไม่บางคนบอกว่ามันจะไปฉุดคะแนนของดร.โจให้ลดต่ำลงก็มีความเป็นไปได้ครับแทนที่จะได้คะแนนมาสนับสนุนเติมเต็มกับคะแนนของมวลชนสีส้มในกรุงเทพมหานครคนที่พูดเรื่องนี้ชัดเจนตั้งข้อสังเกตก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับอดีตแกนนำมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยครับออกโรงมาวิพากษ์แล้วก็ตั้งเป็นปุจฉาเอาไว้ครับนี่สำหรับคุณจตุพรไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีนักวิชาการซึ่งถือได้ว่าเป็นคนที่คอยจ้องดูความเคลื่อนไหวของพรรคค่ายสีส้มมาอย่างต่อเนื่องครับไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับอยู่ที่ญี่ปุ่นครับศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์มหาวิทยาลัยเกียวโตครับนะฮะนี่ออกโรงมาโพสต์ข้อความซัดล่าสุดเนี่ยใส่พรรคค่ายสีส้มบอกกำลังมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรงหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยบ่นนะครับบอกว่ามีการลดเพดานอุดมการณ์ของพรรคลดลงอย่างชัดเจนล่าสุดเนี่ยถึงขั้นขนาดยกสมุดเล่มแดงเอาปรัชญาเหมาครับซึ่งก็คงจะหมายถึงเหมาเจ๋อตุงครับซึ่งเป็นอดีตผู้นำของจีนนะครับเอาปรัชญาเหมามาให้ความชอบธรรมต่อการอุ้มอาจารย์สุรพลครับอาจารย์ประวีณเนี่ยบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าทั้งคนและพรรคนะครับจะยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความชอบธรรมกับอาจารย์สุรพลครับอันนี้ในมุมของคนที่อยู่แดนไกลนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป้าวิพากษ์วิจารณ์พุ่งเป้าไปที่พรรคสีส้มอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีที่พุ่งเป้าโดยตรงไปยังตัวอาจารย์สุรพลด้วยนะครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเป้าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่พุ่งเป้าไปถึงค่ายสีส้มเนี่ยมีการทวงถามถึงแก่นแกนและจุดยืนที่แท้จริงนะครับของพรรคประชาชนว่าตกลงเป็นอย่างไรกันแน่ครับถึงขั้นที่ตัวของคุณรังสิมันต์โรมนะครับแกนำคนสำคัญต้องออกโรงมาชี้แจงอย่างที่เราได้รับรู้รับทราบไปเมื่อสักครู่ยืนยันว่าจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรคไม่เปลี่ยนครับเพียงแค่เป็นการยกระดับการต่อสู้การร่วมงานกับอาจารย์สุรพลเป็นการสร้างพันธมิตรเพื่อร่วมมือกันนะครับแก้ไขปัญหาของประเทศครับนี่ในมุมที่การพุ่งเป้าไปที่ค่ายสีส้มแต่ที่พุ่งเป้าโดยตรงไปยังตัวของอาจารย์สุรพลก็มีครับอย่างเช่นกรณีของคุณนิพิษอินทรสมบัติครับนี่อดีตส.ส.อดีตแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นพระครับอาจารย์สุรพลเนี่ยก็เปรียบเสมือนพระที่สวดปาฏิโมกข์ได้แล้วครับก็น่าจะเป็นพระระดับมหานะครับแต่จะปฏิบัติตามศีล227ข้อได้ทั้งหมดหรือไม่เป็นคนละกรณีกันคุณนิพิษบอกว่านี่ถ้ามาปรงผมบวชครับที่วัดค่ายสีส้มนะครับก็นิมนต์ขอเดินผ่านหน้าบ้านไปได้เลยครับเพราะตัวเองจะไม่ใส่บาตรครับพระที่บวชในวัดนี้ครับก็น่าจะหมายถึงวัดสีส้มนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหลากหลายนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับในอีกด้านหนึ่งมันทำให้เรื่องราวของพรรคประชาชนทำให้เรื่องราวของดร.โจทำให้เรื่องราวของทีมผู้สมัครของพรรคประชาชนมันถูกพูดถึงถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นครับถูกพูดถึงเพิ่มมากขึ้นครับในช่วงจังหวะเวลาที่หลายคนมองว่าทางพรรคประชาชนนั้นอยู่ในสถานะที่เป็นรองเพราะสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งแน่นอนครับในส่วนของผู้บริหารพรรคของค่ายสีส้มก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วครับการเปิดศึกสู้กับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับแชมป์เก่าเนี่ยมันหนักหนาสาหัสอย่างยิ่งครับเพราะคะแนนนิยมของคุณชัชชาตินั้นมันไม่ได้ตกลงมาเลยนะครับมีหนำซ้ำปรากฏว่าบรรดาสกนะครับผู้สมัครทั้งสังกัดพรรคก็ดีทั้งอิสระก็ดีดูเหมือนว่าจะหวนกระแสอาจารย์ชัชชาติเรียกได้ว่าพร้อมที่จะสนับสนุนให้เป็นผู้ว่าสมัยที่2ครับมันก็ยิ่งมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดการขยับการเปิดตัวอาจารย์สุรพลการออกรบพูดของแกนนำในพรรคประชาชนหลายต่อหลายคนเนี่ยมันได้เพิ่มความคึกคักได้เพิ่มดีกรีความร้อนแดงความน่าสนใจให้กับการเลือกตั้งผู้ว่าในวันที่28มิถุนายนอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับแทนที่จะปล่อยไปแบบเรื่อยๆมาเรียงๆครับถ้าอย่างนั้นก็เสร็จอาจารย์ชัชชาติเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี2565นั่นแหละครับและที่สำคัญครับหลายต่อหลายคนก็จับตาดูเหมือนกันนะครับว่าการเปิดตัวของอาจารย์สุรพลนั้น ท่ากับเป็นการชี้ชัดในประเด็นที่หัวหน้าเท้งคุณณัฐวงศ์เรืองปัญญาวุฒิครับเคยออกมาเปิดด้วยวาทะพูดถึงระบอบสีน้ำเงินครับพูดถึงการเป็นมรดกรัฐประหารครับนี่เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณมาถึงคนกรุงเทพมหานครครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับในการใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าและสกในวันที่28มิถุนายนแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นแน่ๆนะครับก็คืออย่างน้อยก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าข้อครหาที่บอกว่าพรรคค่ายสีส้มเนี่ยจะส่งดร.โจลงสมัครผู้ว่าเพื่อเพียงแค่ชิมลางดูว่าคะแนนนิยมของพรรคสีส้มในสนามท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคณะก้าวหน้าที่นำโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพร้อมกับคนพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากพรรคอนาคตใหม่นี่ชูธงลุยการเมืองท้องถิ่นกันมาหลายต่อหลายจุดนะครับแต่สุดท้ายจนแล้วจะรอดมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นระดับอบต.ไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลไม่ว่าจะเป็นระดับอบจ.หรือแม้แต่นายกเมืองพัทยาหรือแม้แต่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ที่สำคัญที่สุดครั้งนี้ครับคนที่ดึงตัวเข้ามาช่วยครับก็คืออาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับปรากฏว่ากลายเป็นเป้ากลายเป็นตำบลกระสุนตกไม่ได้ต่างไปจากพรรคประชาชนที่โดนเข้าไปเต็มๆเช่นเดียวกันนะคร
1: ับครับขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ครับ
3: โดนกันมาจะสัปดาห์แล้ว นะครับขออภัยเรื่องของอาจารย์สุรพล
2: ครับ
3: นิติไกรพจน์กับพรรคส้มนะครับเดี๋ยวรอดูผมว่าวันนี้ก็ยังไม่จบหรอก นี่ไล่เรียงดูเมื่อกี้ยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องนี้อยู่เลย
2: ครับเดี๋ยวมีปฏิกิริยาตามมาอีกแน่ๆนะครับเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนะครับเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับคุณผู้ชมครับว่าก็คือพิจารณาญัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับก็มี2ญัตติของส.ส.กล้าทำแล้วก็พรรคประชาชนนะครับผู้เสนอครับคุณปรเมศจินาส.ส.กล้าทำเนี่ยให้เหตุผลเรื่องของการตั้งกรรมการชุดนี้บอกว่าเนื่องจากว่าพ.ร.ก.ชุดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยวิธีพิเศษนะครับก็เลยต้องใช้วิธีพิเศษตรวจสอบก็มีข้อกังวลว่าจะเกิดการโยกงบในลักษณะของการเล่นแร่แปรธาตุไปใช้ในส่วนอื่นๆแล้วมันก็จะตรวจสอบยากคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าผิดหวังต่อกระบวนการในสภาที่วินิจฉัยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องด่วนนะครับก็เลยทำให้การติดตามตรวจสอบเนี่ยมันเกิดความล่าช้าแล้วก็เกิดข้อพิรุธนะครับแล้วก็เห็นว่าถ้าไม่ตั้งกรรมธิการขึ้นมาตรวจสอบก็จะยิ่งทำให้เกิดคำถามทั้งเรื่องของความโปร่งใสนะครับเรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองรวมไปถึงเรื่องของบริษัทเครือข่ายหรือไม่นะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยอาศัยอำนาจพิเศษในการอนุมัติโครงการเองครับ
4: ต่างรู้ดีว่าการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาครับและรัฐบาลจะต้องไปใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการต่างๆเหล่านั้นที่สภาเป็นผู้อนุมัติแต่ถ้าท่านดูตามมาตรา7และมาตรา8ตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารเพื่อให้อำนาจฝ่ายบริหารในการคิดเองชงเองกินเองคือทำโครงการเองอนุมัติโครงการเองใช้โครงการเองล้วนๆฮะใช้เสร็จแล้วค่อยกลับมารายงานต่อสภาในภายหลัง
2: ก็มีการอภิปรายกันค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็หลากหลายนะครับทั้งส.ส.ของฝ่ายค้านแล้วก็ฝั่งรัฐบาลแต่ว่าพออภิปรายกันเสร็จสิ้นสุดท้ายที่ประชุมสภาก็เห็นชอบให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญนะครับติดตามการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจำนวน25 คนด้วยกันใน25 คนเนี่ยมีสัดส่วนของครม6 คนนะครับส.ส19 คนแล้วก็กำหนดกรอบระยะเวลาในการศึกษา90 วันนะครับเขาบอกว่าที่ประชุมไม่ได้ใช้วิธีโหวตนะครับเนื่องจากว่าสมาชิกเนี่ยเขาสนับสนุนการตั้งกรรมการชุดนี้โดยที่ไม่ได้มีความคิดเห็นเป็นอื่น
3: เพราะฉะนั้นก็ตั้งได้เลยตามสัดส่วนที่คุณอนุชาได้อธิบายไปนะครับและคุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับวันนี้มุมการเมืองลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์อยู่กับน้องพรีนครับพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธิธนันครับ
1: สุขแล้วนะคะคุณผู้ชมวันศุกร์สดใสศุกร์ที่หลายคนรอคอยค่ะอยู่กับวันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @Thai PBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะอ่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบอกเล่ากับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราด้วยวันนี้คุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
0: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมในเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้เตือนไปก่อนเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้าฟังคุณพีทในวันใหม่ไทยเบสรายงานแล้วว่าทั่วประเทศไทยฝนตกแน่นอนนะวันนี้จริงๆก็คลึ้มๆมาแล้วตอนเช้
1: า
0: แถวหลักสี่บางเขนเนี่ยคลึ้มมาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังกันถ้าเกิดว่าคนตากผ้าไว้ตอนช่วงเช้าเน
0: ี่
1: ยงานนี้อาจจะต้องรีบเก็บหน่อยนะคะบอกคนที่บ้านอย่าลืมเก็
0: บ
1: บางทีใจดีไงมีบุรุษไปรษณีย์ไรเดอร์ช่วยเก็บก็มีเหมือนกัน
0: มีนะน่ารักดีนะก็จะเห็นไวรัลที่แชร์กันใช่ไหมบางทีขับมาส่งของเห็นผ้าลูกค้าตากอยู
1: ่
0: เข็นเข้าร่มให้หน่อยนะครับ
1: ก็ปรารถนาดีคนไทยมีน้ำใจ
0: มีน้ำใจเมื่อเช้านี่ผมจะบอกว่าเป็นมื้อเช้าที่ผมรู้สึกประหยัดที่สุดในรอบเดือนที่ผ่านมาเลยนะ
1: เมื่อเช้าโปรโมชั่น
0: ใช่ใช้นี่ไงคุณไทยช่วยไทย
1: 60 40
0: ผมได้ข้าวหมูทอดพร้อมไข่ต้มในราคาเพียง18บาทเท่านั้น
1: ค่ะเอาจริงคือเมื่อวานนี้พินซื้อนะที่ตลาดไทยพีบีเอสเขามีมาขายของกันทิชชู่20บาทจ่ายไป8บาทท
0: ิชชู่เป็นแพ็คใหญ่ๆใช่ไหมที่ได้มา36 5แพ็ค5อันใหญ่อ่ะ
1: อันนี้คือเราขิงกันอยู่คุณผู้ชม
0: ยุคนี้ไม่ได้แข่งกันรวยนะ
1: ใช่
0: ใครซื้อของถูกซื้อของประหยัดอ่ะคนนั้นชนะ
1: ถูกต้องนะต้องรัดเข็มขัดก็ว่ากันไปมาตรการของรัฐนะคะเขาก็มาช่วยเหลือแบบนี้แหละแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะคำนวณนิดนึงถ้าก่อนหน้านี้คือคนละครึ่งก็ครึ่งครึ่งแต่เนี้ยคือเลยครึ่งไปอีกคือลดตั้ง
0: 60%
1: ส่วนใครที่เมื่อวานนี้ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมส่งมาเมื่อวานนี้เนาะที่คุยกันบอกว่าลงทะเบียนแล้วแต่รอ SMS ยืนยันซึ่งหลายคนลงเองไม่ได้ก็ต้องไปที่ธนาคารใครได้แล้วเช็คชื่อบอกกันหน่อยค่ะ
0: อัปเดตกันหน่อยพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองครับคุณผู้ชมช่วงนี้การเก็บเงินก็เป็นอะไรที่หลายๆคนตั้งใจจะทำแต่มันก็จะเป็นเรื่องยากหน่อยสำหรับคนที่มีทรัพย์สินมีเงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไปซื้อทองคำเพื่อเก็บเอาไว้วันนี้ในรู้ทันกันได้ครับมีเรื่องประเด็นร้อนที่คุยกันในสังคมผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะต้องเคยไปซื้อทองเก็บไว้บ้างล่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นทองแท่งทองรูปพรรณทีนี้ราคาตอนเราซื้อเนี่ยมันก็จะอิงจากณเวลานั้นถ้าใครเคยเข้าร้านทองบ่อยๆเนี่ยน้องพีนเขาจะรู้เลยว่ามันจะปีเขาเรียกว่าช่วงเวลาด้วยแล้วก็เวลาทองมันจะขึ้นเป็นแบบนาทีต่อนาทีทีนี้เวลาขายเนี่ยบางทีร้านเนี่ยเขาก็พูดขำๆว่าพนักงานอ่ะดูโอเอจังเลยเหมือนจะรอให้เลขของทองมันลงแล้วค่อยคัดซื้อเราอะไรเงี้ย
1: คุณแม่ถึงก็พูดแบบนี้นะซึ่งต่อให้เราซื้อทองณเวลานี้นาทีนี้อีกนาทีนึงขายม
0: ัน
1: ไม่ได้ว่าจะได้ราคาเดิม
0: ถูกต้อง
1: นะคะถ้าดูจากราคาจากแม่สมาคมค้าทองคำเองมันก็จะมีส่วนต่างอยู่ซึ่งหมายความว่าดูเหมือนจะเป็นทรัพย์สินที่ต้องขอระยะเวลา
0: ต้องเก็บนานๆ
1: ราคาขึ้นหน่อย
0: ใช่อ่ะวันนี้เนี่ยมาพูดกันก็คือเป็นเรื่องอย่างนี้คุณผู้ชมลองคิดดูมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับซื้อทองไปหนัก10บาทครับมูลค่ากว่า 700,000 บาททีนี้ซื้อกลับบ้านไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับอยู่ๆร้านโทรกลับมาน้องพีน
1: ทำไม
0: เงินขาดไป 30,000
1: อ้าวคือถ้าจะลดราคา

0: คงไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าจะขอเงินเพิ่มเนี่ยบางคนเขาเข้าใจว่าดีลราคานี้ไปแล้วเราตกลงราคานี้ไปแล้วเขาจ่ายด้วยราคานี
1: ้
0: แต่ถ้ามาขอเพิ่มแบบนี้จะโอเคหรอ
1: แต่ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าร้านเองเขาก็ต้องอิงจากราคาของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยถูกไหมอ่ะดังนั้นในเคสนี้กรณีนี้ใครต้องทำยังไงแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆเนี่ยเป็นร้านหรือเป็นลูกค้ารู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับแหมเรื่องแบบนี้ตอนซื้อก็น่าจะดีใจใช่ไหมครับอู้ทำไมได้ทองราคาดี10 บาท 700,000แต่อย่างที่บอกไว้ครับมันก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนอกเหนือจากราคาทองจริงๆมันด้วยอย่างกรณีนี้อาจจะไม่ใช่แค่การพูดราคาผิดกันหน้าร้านน้องพีนแต่มันคือการซื้อกลับบ้านไปแล้วอ่ะแล้วก็โทรมาตามทีหลังว่าคุณลูกค้าครับขอโทษนะครับพอดีเงินขาดไป 30,000 บาทคร
1: ับโอ้คือตอนซื้อก็สมมตินะเตรียมเงินไปเท่านี้อ่ะแล้วจะมาขอเพิ่มเนี่ยจะไปหาที่ไหนมาให้เพิ่มเติมสินค้าเนี่ยตรงปกแหละแต่ราคาไม่ตรงกับที่ดีลกันเอาไว้
0: น้ำหนักเอ่ยอะไรเอ่ยเห็นว่ามันก็เท่าก็ตรงนะแต่ว่าเหมือนกับร้านเองเนี่ยหรือลูกค้าเองเนี่ยคำนวณราคาผิดมันนึกได้ก็ตอนเมื่อลูกค้าทองกลับไปแล้วแล้วนี่ประเด็นมันก็คืออย่างนี้พีนแล้วตกลงยังไงโมฆะไหมหรือต้องจ่ายหรือเรื่องใหม
1: ่หรือเอาไปคืนได้ไหมหรือยังไงดีนะคะทางร้านก็อาจจะไม่อยากขาดทุนแหละแต่ว่าลูกค้าล่ะจะยังไงได้บ้างวันนี้ลองมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของผู้บริโภคในการป้องกันและรักษาสิทธิของตนเองค่ะพูดคุยกันกับคุณพิมพ์ลดาทิติกรธนานุรักษ์หรือว่าทนายแนนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับทนายแนนครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: กรณีนี้เนี่ยนอกจากร้านทองเราอาจจะต้องขอพูดรวมๆกว้างๆถึงสินค้าอื่นๆด้วยเมื่อมีการปิดการขายไปแล้วครับทนายแนนอย่างกรณีเนี้ยก็มันจบที่ 700,000 น่ะกลับบ้านไปแล้วถ้าคุณจะแย้งนะควรจะแย้งตั้งแต่ที่ร้านไหมแบบนี้ในข้อกฎหมายเนี่ยร้านเนี่ยก็ถือว่าเสียเปรียบไปเพราะขายราคาถูกกว่าลูกค้าต้องทำยังไงครับ
2: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องทองคำเนี่ยราคามันสวิงเนาะในวันนึงเนี่ยราคาเดี๋ยวปรับขึ้นเดี๋ยวปรับลงก็ต้องดูว่าณขณะนั้นเวลาที่ซื้อเนี่ยทองขายอยู่บาทละเท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยพออย่าง10บาทเนี่ยมันคำนวณชัดเจนเนาะว่า1บาทเนี่ยราคาเท่าไหร่และ10บาทก็คือคูณ10ไปเลยทีนี้เนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติว่ากรณีที่ว่าเงินมันขาดจริงๆแล้วลูกค้าเอาทองกลับไปแล้วอันนี้มันเป็นส่วนถ้าเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันก็คือเป็นส่วนลาภมิควรได้ก็คือว่าเงินมันขาดไปเนี่ยทางร้านก็สามารถที่จะไปติดตามแล้วก็ให้ทางลูกค้าเนี่ยเอาเงินมาเพิ่มเติมนะคะให้กับทางร้านได้เพื่อให้มันครบกับราคาทองที่ได้รับไป
0: เหมือนที่นายพูดว่าลาภไม่ควรได
2: ้ลาภไม่ควรได้
0: ก็คือเป็นราคาที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่อิงจากราคาที่ตกลงหน้าร้านแต่เป็นราคาที่ต้องอิงตามตลาด
2: ใช่ค่ะณขณะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการผิดหลงขึ้นมาได
0: ้
2: ณการคำนวณราคาทองณตอนนั้น
0: ครับ
1: นายกำลังจะบอกว่าร้านทำได
0: ้ทวงได
1: ้ผิดอะไร
2: ถ้าหากว่าราคามันตรงตามนั้นจริงและทองคำที่เราได้ไปเนี่ยมันเต็มครบ10บาทจริงไม่ใช่กลับไปบ้านอ้าวซื้อ10บาทแต่ทองได้ไป9บาท
0: อันนี้ไม่ใช
2: ่อันนี้ทางร้านก็ต้องคืนเงินส่วนต่างให้กับลูกค้าเหมือนกัน
0: แต่ในกรณีนี้เอาไปแต่ว่าคำนวณราคาผิดลูกค้าเองก็ต้องเงินมาคืนร้าน
2: ใช่อัน
0: นี้คือ10บาท
2: กว้างๆนะว่าถ้าเกิดสมมติมันเป็นกรณีแบบนี้จริงเนี่ยมันก็เป็นอยู่ในส่วนของลาภไม่ควรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาไปแล้วนี่ทองก็ได้ไปครบแต่ราคาเนี่ยมันผิดคุณก็ต้องเอาส่วนต่างกลับไปคืน
0: เพราะมันก็ต้องอิงจากราคาตลาดทีนี้อ่ะเมื่อกี้ทองคำน้องพีนแล้วถ้าเป็นสินค้าหรือประเภทอื่นๆบ้านรถของใช้ส่วนตัวเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับกรณีเนี้ยได้ไหม
2: คือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้มันปัญหาลูกแตกนะแล้วก็การซื้อของที่มีมูลค่าสูงอ่ะแล้วการหอบเงินสดไปซื้อเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงอย่างกรณีนี้เนี่ยจริงๆร้านทองเนี่ยควรที่จะต้องมีเครื่องปั่นเงินหรือว่าเครื่องหนักเงิน
1: ค
2: ือเห็นในภาพเนี่ยเขามีการถ่ายรูปเอาไว้เนาะคือมีทั้งแบงค์พันแบงค์ร้อยทีนี้เห็นบอกว่าเวลานับเงินเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับนับด้วยมืออ
1: าจจะสับสน
2: อาจจะสับส
1: นนับหรือเปล่า
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการทบทวนเนี่ยเห็นนับตั้งสองรอบม
0: ัน
2: ก
0: ็
2: น
0: ่
2: าจะมันก็น่าจะแบบ
1: ครบหรือเปล่าอะไรแบบนี้
2: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการซื้อของที่มีมูลค่าสูงเนี่ยคือแนะนำอย่างนี้ดีกว่าค่ะอย่าหอบเงินสดไปซื้อเลยโอนเอาดีกว่าเพราะว่าสลิปมันชัดเจนแล้วก็สามารถตรวจสอบได้จากสเตทเมนต์ด้วย
0: จากกรณีนี้คือที่ทนายแนนทราบมาคือเขาไม่ได้โอนใช่ไหมฮะเขาหอบเงินสดไปใช่ไหม
2: เป็นเงินสดค่ะที่แนนเห็นในรูปนะที่มันเป็นประเด็นกันก็คือในรูปเนี่ยมันมีทั้งแบงค์พันแล้วก็แบงค์ร้อย
0: ซึ่งอาจจะตกหล่นไปได้นะ
1: โอ้มันจะเป็นอีกกรณีนึงขึ้นมาว่าเงินที่จ่ายไปจริงๆแล้วจ่ายไปเท่าไหร่กันแน่
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างกรณีนี้เขาบอกว่ามีการนับพลาดคือพนักงานเนี่ยมองแบงค์ร้อยเป็นแบงค์พันซึ่งในก็เอ๊ะอยู่นะว
0: ่า
2: แดงกับเทามันจะขนาดนั้นหรอแล้ว
1: น่ามีเครื่องนับเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วการที่พนักงานที่อยู่หน้าร้านที่ขายของราคาสูงแบบนี
1: ้
2: ความประมาทเลอะเลอะหรืออะไรแบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในเคสแบบน
0: ี้แล้วอย่างนี้จะยังไงดีครับทนายแนนในมุมมองทนายแนนเนื่อในเมื่องจากมันเป็นเงินสดมันไม่ได้เป็นหลักฐานตัวเลขดิจิตอลในสลิปที่เราโอนกันทางออกมันจะยังไงเพราะว่าทางลูกค้าเองก็คงมั่นใจว่าฉันจ่ายครบแต่ว่าร้านเองก็บอกไม่ขาดมันขาดจะยังไงดีครับตรงกลาง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่า ในเรื่องนี้เนี่ยเขามีการถ่ายรูปไว้แต่การถ่ายรูปไว้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเนาะคือบางทีเราเห็นในรูปเนี่ยมันมีแบงค์พันก็สามารถนับได้นะมีกี่ปึกอย่างปึกนึงก็น่าจะประมาณ 100,000 บาทแต่ทีนี้มันไม่มี
0: ภาพเคลื่อนไหวไปอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วใช่
2: ไหมไม่มีภาพเคลื่อนไหวไม่รู้ว่า1ปึกเนี่ยมัน100ใบจริงมั้ยแล้วไอ้แบงค์100ที่เขากล่าวอ้างว่ามันขาดที่เขานับพลาดเนี่ยมันเป็นจํานวนตรงกับที่เขาว่าหรือเปล่าทางที่ดีอะค่ะอย่างสมมติว่าร้านค้าเนี่ยโทรไปพูดคุยเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเขากล่าวอ้างมาว่าเราจ่ายเงินไม่ครบ1คือต้องให้เขาอะเอาหลักฐานมาแสดงให้เราดูเพราะตัวเราเนี่ยเราก็นับแล้วอะว่าณขณะนั้น
0: อะ
2: เงินมันครบจริงๆแล้วก็ตกลงไว้ที่ราคาเท่านี้อะนะคะคือก็ต้องให้เขาเนี่ยเอาหลักฐานมาแสดงว่าที่เขานับเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามีหลักฐานไหมจะมากล่าวอ้าง
1: ค
2: ือมันไม่ได้300นะม
1: ัน
2: หายไปเป็นหลักหมื่น
1: อ
2: ่
1: ะ
2: คือถ้า
1: ไม่น้อยเลย
2: แบงค์พันนี่ก็30
0: แต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างใครนะแต่ถ้าเกิดผมมาเป็นคนซื้อเนี่ยผมจะค่อนข้างมั่นใจว่าผมมาเตรียมเงินไปครบ
2: ใช่
0: ใช่มั้ยฮะเพราะว่าเราก็ต้องไปซื้อของในราคาที่มันมีมูลค่าเราก็ต้องคำนวณถี่ถ้วนแล้วว่ามันต้องกี่บาทกี่บาทดังนั้นเราค่อนข้างมั่นใจทีนี้ประเด็นก็คือร้านเองก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าหลักฐานที่คุณนับครบไม่ครบยังไงเนี่ยมันเกิดตรงไหน
2: แต่ตอนนี้มันผิดพลาดนิดนึงตรงที่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ยมันก็เป็นมุมที่ค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการนับเงินเนี่ยบางทีมันอาจจะเห็นไม่ชัดเจนและลักษณะแบบนี้เนี่ยบางทีลูกค้าเนาะไปซื้อของมูลค่าสูงพอประเด็นมันเยอะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะอยากตัดจบไปด้วยแบบไม่อยากจะรำคาญแล้วไม่อยากจะมีเรื่องละอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้
1: สมมุติว่าตกลงกันไม่ได
0: ้
1: ด้วยหลักฐานและต
0: ่
1: างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองก
2: ็
1: ต้องมีกระบวนการอะไรต่อไปบ้างคะ
2: คืออย่างนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์กันในชั้นศาลคืออาจจะต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันก็ต้องดูว่าในการตั้งประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรแต่อย่างถ้าสมมุติว่าในส่วนของร้านทองเขาบอกว่าเงินมันยังขาดอยู่นะอาจจะคำนวณราคาทองผิดอันนี้ก็ต้องไปดูแหละว่าสรุปแล้วณเวลานั้นที่เขาซื้อขายกันอะกี่สมาคม
0: ล
2: ูกค้าทองคำอ่ะตอนนั้น
0: เวลาละเท่าไหร่
2: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ดูว่าไอ้ที่จ่ายไปเนี่ยมันขาดจริงหรือเปล่าแล้วก็จำนวนเงินที่เขาถ่ายไว้อยู่ในรูปมันก็พอจะอนุมานได้นะว่ามันประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเห็นมีแบงค์พันเนี่ยเป็นมัดเนี่ยก็น่าจะประมาณ6มัดได้แล้วก็จะมีแบบในส่วนย่อยๆอีกแต่ทีนี้จริงๆก็อยากจะฝากถึงร้านค้าทั่วๆไปแล้วกันค่ะเพราะว่าปัญหาแบบนี้เนาะคือถึงแม้ว่าจะเป็นร้านที่มีขายของมูลค่าสูงหรือว่าเป็นร้านที่ร้านขายของปีกหรือแม้แต่ว่าเป็นร้านอาหารเนี่ยแน่นอนแหละมันจะต้องมีพนักงานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นะคะหรือว่าคนที่อยู่หน้าแคชเชียร์เรื่องของเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครนะบางทีปิดร้านปิดการขายเงินขาดก็มีเยอะนะคะบางทีคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็คือพนักงาน
0: ณ
2: ตรงนั้น
1: เพราะขาดไปตอนไหนก็ไม่รู้
2: ถ
1: ู
2: กต้องแล้วถ้าเกิดว่าเงินมันหายไปปริมาณมากๆถามว่าคนเราทำงานรับเงินเดือนอะอย่างมูลค่าสูงขนาดเนี้ยโอ้โหจะต้องไปจ่ายยังไงล่ะคะถ้าเกิดลูกค้าย
0: ังไงใช่ไหม
2: ใช่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้คืนกลับมาเนี่ยพนักงานเนี่ยจะต้องใช้หนี้ยังไงอะกว่าจะหมดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ฝากด้วยละกันค่ะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีมาตรการที่มันรัดกุ
0: ม
2: อย่างเช่นกรณีนี้ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างละกันการติดกล้องวงจรปิดอาจจะต้องให้มันชัดเจนกว่านี
0: ้ใกล้ๆด้วย
2: สามารถที่จะดูได้และอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องปั่นเงินเครื่องตรวจนับเงินเวลาที่เขามาซื้อของมูลค่าสูงขนาดนี้แล้วหอบมาด้วยเงินสดเนี่ยมันควรที่จะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนไม่ใช่ว่าใช้คนนับเสร็จปุ๊บมาอ้างบอกว่า มันไม่ครบ
1: ลงทุนซะหน่อยนะร้านใหญ่โตมันคงไม่เท่าไหร่หรอก
0: แล้
1: ล
0: แล้วก็คือนับเนี่ยเอาจริงเก่งแค่ไหนตอนสมัยผมเป็นเซลล
2: ์
0: ขายรถนะตอนผมนับแบงค์ผมยังพลาดเลยแล้วพอเงินมันหายปุ๊บเนี่ยพอมันช็อตปุ๊บคนรับผิดชอบก็คือต้องเป็นเราน
2: ะ
0: ดังนั้นเครื่องนับเงินสำคัญไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนถ้ามีเงินมากกว่า 10,000-20,000 เนี่ยบางทีใช้อันนั้นดีกว่าใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: แล้วในฝ่ายของผู้บริโภคอะคะเราต้องถือวิดีโอคอลด้วยไหมตอนไป
0: ถ่ายของได้ไหมครับผิดกฎหมาย
2: คือจริงๆอ่ะฝั่งผู้บริโภคนั้นมองว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นของที่มูลค่าสูงอ่ะเหมือนอย่างที่บอกไปแหละว่าบางทีก็ไม่ควรจะหอบเงินสดเน
1: า
2: ะ
1: โอนเอา
2: โอนดีกว่านะนั่นว่าแต่บางคนอ่ะเขาก็มีความจำเป็นไงบางคนอาจจะไม่อยากโอนอยากจะแบบเอาเงินสดบางคนอาจจะเก็
0: บ
2: เป็นเงินสดไว้แล้วก็เอาเงินสดไปซื้ออันนี้เนี่ยก็ถ้ามีหลักฐานในการนับณตรงนั้นเนี่ยคุณอาจจะถ่ายตอนที่พนักงานนับก็ได
0: ้
2: แล้วก็พนักงานอาจจะต้องแบบมีการบอกว่านับรับมาเท่านี้นะคะตัวเลขถูกต้องนะคะซื้อของจำนวนเท่านี้นะคะเงินทอนให้ลูกค้าเท่าไหร่ให้มันมีคลิปเป็นหลักฐานเลย
0: หรือถ้ากลัวก็เป็นอย่างนี้ได้ไหมฮะทนายแนนไปธนาคารแล้วให้ธนาคารออกเป็นเช็คเงินสด จะเงินจะได้ไม่หาย
2: แคชเชียร์เลยแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเอาไปจ่าย
0: เป็นครั้งครั้งไป
2: จริงๆแบบนั้นก็ได้เพราะแคชเชียร์เช็คมันก็เหมือนกับเราเป็นเงินสดอ่ะก
0: ็คือ
2: ใช่ถูกต้องค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่นันบอกแหละว่าทางร้านเนี่ยก็อาจจะต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังที่มันชัดเจนกว่านี้อย่างเช่นเรื่องของกล้อง CCTV เรื่องของการนับเงินเครื่องนับเงินเนี่ยจริงๆต้องมีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือถ้าไม่รับเงินสดเนี่ยชัวร์ที่สุดเลยอันนี้นี่เถียงไม่ได้เลยนะ
0: ม
2: ีหลักฐานเลยว่าคุณโอนเงินไปเท่าไหร่ณเวลานี้แล้วไปตรวจเช็คได้ด้วยถ้าเป็นราคาทองอะณเวลาตอนนั้นน่ะราคาทองมันผิดเพี้ยนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะจะได้ตัดปัญหาด้วยเรื่องของโอนเงินผิดหรือว่าพนักงานจะโกงหรือเปล่าจะยักยอกเงินของเจ้าของไป
1: จริงๆดูเหมือนมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะต
2: ั้
1: งแต่ตอนราคาทองนะเวลานั้นหรือแม้แต่การนับเงินและเงินหายไปหรือเปล่าหรือจริงๆมาครบแล้วหรือมันหายไปตอนไหนหรืออย่างไรก็ตามนะคะแต่อันนี้คือมีราคาของทองที่เป็นมาตรฐานสากลการันตีถ
2: ้
1: าเกิดเป็นสินค้าอื่นล่ะคะที่เป็นการตั้งราคาจากตัวแม่ค้าเองถ้ามีการไปขอเงินเพิ่มช่วงหลังอย่างนี้มันโอเคไหมคะได้เหรอ
2: คือจริงๆแบบนี้คือตามหลักแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าวิ่งออกมาเนาะแล้วบอกคุณลูกค้าคะจ่ายเงินค่าข้าวยังไม่ครบเลยค่ะของที่คุณลูกค้าเอาไปเนี่ยยังจ่ายมาไม่ครบเลยก็ต้องให้เขาเอาหลักฐานมาแสดงส่วนใหญ่อะมันคือถ้าพูดระหว่างตรงกลางเนี่ยบางทีพอไปทวงแบบนี้เนาะถ้าสินค้าเล็กๆน้อยๆอะ
0: มันไม่เป็นไร
2: บางทีอาจจะต้องตกเป็นพับกับตัวเจ้าของกิจการด้วยซ้ำเหมือนรับความเสี่ยงไปประมาณนี้
1: ใช่
2: ไหมคะ
1: เพราะว่าไม่เคยเจอนะใครที่มาทวงเงินกันทีหลัง
2: ใช่แต่ว่ามันบางทีอาจจะมีนะคะอย่างไปทานข้าวแล้วโอนเนี่ยใส่เลขศูนย์ผิดหรือว่าเป็นเรื่องของใส่จุดเจ็ดสตางค์เข้าไปอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าพอมันมีหลักฐานด้วยสลิปเนี่ยม
0: ัน
2: สามารถที่จะไปยืนยันกับลูกค้าได้แต่ว่ามันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือว่าลูกค้าไปแล้วเราไม่รู้นี่สิว่าลูกค้าเป็นใครอันนี้ก็ความเสี่ยงภัยก็ตกไปอยู่ที่ผู้ประกอบกิจการ
0: สรุปง่ายๆก็คือต้องระมัดระวังรอบคอบทั้งตัวคนขายเองแล้วก็คนซื้อเองนะครับเรื่องของกฎหมายในกรณีนี้อย่างที่ทนายแนนบอกก็คือต้องไปหาข้อพิสูจน์และหลักฐานเอาว่าตกลงมันอะไรยังไงทางลูกค้าเองก็บอกเขาให้ครบทีนี้ต้องเป็นหน้าที่ของร้านแล้วว่าจะมีหลักฐานที่ไปยืนยันว่าครบไม่ครบยังไง
2: ฝากไว้อีกนิดนึงแล้วกันค่ะสำหรับกรณีนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องของเงินเนาะแล้วก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์อันนี้มันมีเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานนะคะก็คือคุมเอาไว้บางทีเงินหายเนี่ยนายจ้างบอกอุ้ยก็เธอเนี่ยอยู่กะนั้นเธออาจจะต้องรับผิดชอบหักเงินเดือนเลยอันนี้ทำไม่ได้กฎหมายห้ามเด็ดขาดยกเว้นนายจ้างจะไปพิสูจน์ได้เลยนะว่าไอ้ช่วงเวลานั้นลูกจ้างจงใจทำให้เงินมันหายไปหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้รับความยินยอมถ้าจะหักเงินจากเงินเดือนของลูกจ้าง
1: ค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าจะแก้ปัญหายังไง
2: ให้
1: ถูกจุดนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: มีคุณผู้ชมแซวว่าโอ้ปัญหาของคนรวยนะมีเงินไปซื้อทองมีตังค์เยอะแยะเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่สามารถจะช่วยกันดูแลนะคะในหลายๆกรณีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณพิมพ์ลดาถิติกรธนานุรักษ์หรือว่าทนายแนนขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพนั้นช่องทางและแพลตฟอร์มที่ใช้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้ง Facebook TikTok หรืออะไรก็ว่ากันไปทีนี้สภาผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ไม่รอนะครับเขายื่นฟ้องเมตาครับจี้ให้ปฏิรูปแพลตฟอร์มหยุดโฆษณาลวงโลกเพราะเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมันใช้อัลกอริทึมในการตรวจจับแล้วก็เจาะได้ลึกจริงๆไม่ใช่แค่ยิงโฆษณาครับแต่ยิงแล้วก็ตกเหยื่อไปเป็นผู้เสียหายหลายรายแล้วนะครับติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิติปุกแป้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าทั้ง3ท่านก็ใช้ Facebook เหมือนกันใช่มั้ยคะเคยซื้อของใน Facebook หรือเปล่าคะรู้หรือเปล่าคะว่าใน Facebook ตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ออกมาเปิดเผยนะคะนี่คือแพลตฟอร์มอันดับ1ของประเทศไทยที่มีมิจฉาชีพแฝงอยู่มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือสภาผู้บริโภคบอกไม่ยอมแล้ว8มิถุนายนนี้ฟังเส้นสุดท้ายฟ้องแน่นอนค่ะทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะทุกใจไร้ที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับต้องการเตือนภัยออนไลน์หมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ027902111นะคะโทรหาเราได้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือผ่านทางช่องทาง LINE และ ID @ ร้องทุกข์ไทย PBS ช่องทางนี้ส่งในทั้งรูปภาพคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้เลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าเสียเวลามาดูป้ายแรกกันหน่อยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเกิดปรากฏการณ์ในประเทศไทยแล้วนะคะสภาผู้บริโภคเตรียมที่จะฟ้อง Facebook ถามว่าทำไมต้องฟ้องเนื่องจากว่ามันถึงฟางเส้นสุดท้ายจริงๆก่อนหน้านี้มีผู้บริโภคหลายคนไปร้องเรียนที่สภาผู้บริโภคว่าเขาน่ะถูก Facebook หลอกลวงค่ะคำว่าลวงคือมิจฉาชีพเข้าไปซื้อโฆษณายิงแอดผ่านทาง Facebook โดยที่ Facebook ไม่ได้กลั่นกรองก่อนเลยนะคะยอมให้มิจฉาชีพยิงแอดโฆษณาขายของต่างๆนาชวนลงทุนชวนทำงานสุดท้ายแล้วมีผู้ใช้มากมายเจรจา1ปีให้ Facebook แก้ไขและกลั่นกรองมากกว่านี้ปรากฏว่า Facebook ไม่ได้ทำ8มิถุนายนนี้สภาผู้บริโภคเตรียมฟ้องร้องค่ะสภาผู้บริโภคชี้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการคัดกรองเนื้อหาของแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะนี่คือการล้มเหลวอย่างมากนะคะถามว่าทำไมคือข้อมูลจากประธานสภาผู้บริโภคระบุว่าตั้งแต่ปี2567ถึงเดือนมีนาคม2569มีเรื่องร้องเรียนถูกหลอกซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook มากถึง 3,793 เรื่องไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะจากยอดร้องเรียนทั้งหมดมากกว่า 6,000 เรื่องค่ะซึ่งมีผู้ใช้งานในไทยมากกว่า51ล้านบัญชีทำให้หลายคนเชื่อว่าโฆษณาที่ปรากฏขึ้นตามหน้าฟีดผ่านการคัดกรองมาอย่างดีแล้ว
1: คือมันมีเรื่องร้องเรียนเป็นแสนๆเรื่องซึ่งเราก็รับไม่ไหวเรื่องร้องเรียนเยอะแยะขนาดนี้เราก็รับไม่ไหวแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามัวแต่รับเรื่องร้องเรียนเราแก้ไขปัญหาไม่ไหวแน่แล้วหน่วยงานเราเล็กๆแค่นี้เราคงทำไม่ไหวแน่เห็นแล้วว่าเกิดปัญหาอย่างนี้ก็ตะโกนดังๆเลยไม่ไหวแล้วโว้ยมันต้องไปจัดการที่ปัญหาอะไรมันคือปัญหาของการถูกหลอกอะไรมันคือปัญหาของการที่เขาจะต้องมาร้องเรียนเราเราจัดการตรงนั้นเราไม่ได้ช่วยเขาอย่างเดียวเราช่วยองค์กรเราด้วย
0: ไม่ไหวแล้วโว้ยนี่คือการอัดอั้นปันใจของสภาผู้บริโภคถามว่าทำไมคุณผู้ชมใน1วันเชื่อไหมคะว่าต้องมีคนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Facebook เข้าไปเยอะมากไม่เพียงแต่สภาผู้บริโภคแต่หลายๆหน่วยงานก็ได้รับเรื่องร้องเรียนแบบนี้เช่นเดียวกันเขาบอกว่าฟางเส้นสุดท้ายมันมาจาก8ปมปัญหาสำคัญคืออะไรคือการปล่อยให้มีโฆษณาผิดกฎหมายแล้วเว็บพนันเกลื่อนแพลตฟอร์มเลยใครเล่น Facebook คุณจะเห็นเลยคือมันเยอะมากค่ะยิ่งแอดตรงถึงผู้บริโภคแล้วก็การเก็บค่าโฆษณาจากมิจฉาชีพโดยไม่ตรวจสอบใครซื้อโฆษณารับหมดค่ะซึ่งเข้าข่ายมีส่วนได้ส่วนเสียจากการหลอกลวงประชาชนด้วยขณะที่ระบบยืนยันตัวตนล้มเหลวอย่างมากเปิดทางให้บัญชีอวตารค่ะคือใครก็ไม่รู้ไปสร้าง Facebook ปลอมขึ้นมาสวมรอยแบรนด์ดังยิงโฆษณาหลอกลวงได้แบบง่ายดายมากๆนอกจากนี้อันนี้คือสิ่งที่ร้ายแรงมากเขาบอกว่า Facebookเลี่ยงความรับผิดชอบเวลาผู้เสียหายไปร้องเรียนไม่เคยรับผิดชอบเลยเลี่ยงภาษีในไทยอันนี้ร้ายแรงมากนะคะไม่มีระบบกระเป๋าเงินกลางกระเป๋าเงินกลางคืออะไรอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้เวลาที่เราซื้อของค่ะไม่ว่าตามร้านค้าหรือแพลตฟอร์มต่างๆมักจะต้องโอนตังค์เข้าไปแต่มันโอนตังค์ตรงไปถึงมิจฉาชีพไม่มีกระเป๋าตังค์กลางก่อนถ้าหากถูกหลอกคุณเองสามารถรับเงินจากกระเป๋ากลางได้อันนี้ไม่มีพยายามบอกให้ Facebook ทำแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยปฏิบัติตามเลยนอกจากนี้สภาผู้บริโภคบอกว่ามันมีอยู่พฤติกรรมนึงซึ่งน่าฟ้องร้องมากคืออะไรรู้ไหมคะพฤติกรรม2มาตรฐาน Facebook เวลาที่เขาให้บริการในต่างประเทศอย่างเช่นสหรัฐและทางแถบยุโรปค่ะเขาปฏิบัติตามข้อกฎหมายสิ่งข้อเรียกร้องที่ประเทศนั้นๆให้ทำแต่กับไทยไม่ทำตามค่ะและก็ในประเทศอาเซียน Facebook ก็ไม่ทำตามเช่นเดียวกันนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของการฟ้องร้องค่ะ
2: เพราะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ Facebook ขายของอยู่ตลอดเวลาทุกคนรู้ดีทำไมเราไม่บังคับให้เขามาจดทะเบียนเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนาะเขาจะได้เหมือนเพื่อนเหมือนคนอื่นที่เป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นว่าหน่วยงานเนี่ยควรเร่งมือในการดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่ยอมรับการจดทะเบียนของเขาเป็น global social network เท่านั้นแล้วไม่ต้องมาจดทะเบียนในประเทศไทยความรับผิดติลิกี้กิฟบินจะเยียวยาผู้เสียหายที่Facebook หลอกไหมก็เยียวยา ก็ต้องมีกลไกที่จะให้จัดการแต่ว่าเราส่งเรื่องไปเราไม่ได้รับคำตอบเลยเนาะตั้งแต่ปลายปี67 68
0: คือมันมีคำพูดหนึ่งของผู้บริโภคค่ะเขาบอกว่า Facebook ทำตัวลอยเหนือปัญหาคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับคำพูดนี้ดูเหมือนจะจริงใช่ไหมคะคือสำหรับการยื่นฟ้องจะเกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้ที่ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกค่ะเพื่อให้ Meta ปฏิรูปโครงสร้างแพลตฟอร์มสักทีแล้วก็ยืนยันตัวตนผู้ขาย 100% ด้วยพร้อมเปิดแคมเปญเลยนะคะติด Hashtag ฉันก็โดนเหมือนกันแล้วก็ Hashtagแอปฟ้าพาหมดตัวเพื่อรวมพลังผู้เสียหายกดดันให้แพลตฟอร์มระดับโลกต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมค่ะฉะนั้นเรื่องนี้ฟ้องร้องอย่างไรและจะเป็นไปในรูปแบบไหนหลังฟ้องร้องแล้วต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณสุรกิจสิงหพงษ์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายและคดีสภาผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราค่ะคุณสุรกิจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแป้งครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยค่ะถ้าหากทิศทางหลังมีการฟ้องร้องในวันที่8มิถุนายนจะเกิดอะไรขึ้นกับ Facebook ในประเทศไทยบ้างค่ะ
3: ครับจริงๆแล้วการฟ้องคดีของสภาผู้บริโภคกับ Facebook เนี่ยนะครับเป็นการฟ้องเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็ให้ Facebook เนี่ยตระหนักในเรื่องของหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเขามีหน้าที่ตั้งแต่ต้องปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการของประชาชนนะครับตรงนี้คือเรารู้สึกว่าเป็นความคาดหวังของผู้บริโภคไทยเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเป็นการฟ้องเพื่อให้เกิดการบังคับกฎหมายอย่างจริงจังนะครับกฎหมายที่มีอยู่เนาะต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่มีอยู่ในส่วนที่กฎหมายที่ยังไม่มีเนี่ยก็ต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะครับให้มันเห็นว่ามีช่องว่างอยู่แล้วก็จะต้องไปดำเนินการต่อครับ
0: ค่ะคุณสุรกิจดิฉันก็แปลกใจเหมือนกันทำไมเมตาถึงทำสองมาตรฐานที่เขาให้บริการในต่างประเทศอย่างเช่นโซนสหรัฐก็พยายามปฏิบัติตามกฎมาตลอดแต่ในไทยเราก็อยากให้เขาปฏิบัติตามกฎแต่เขาปฏิเสธอะค่ะเพราะอะไรคะ
3: คือต้องบอกว่ารัฐเราเนี่ยครับก็คือรัฐหมายความว่ากระทรวงเนี่ยครับที่กำกับดูแลเนี่ยอ่อนแอนะคือถ้ากระทรวงต่างๆที่กำกับดูแลเขาเนี่ยเข้มแข็งนะครับกล้าที่จะบังคับใช้กฎหมายกล้าที่จะออกกฎหมายมาบังคับใช้ในส่วนของตรงนี้ส่วนตัวเองก็มองว่ามันก็จะไม่เกิดช่องว่างในลักษณะนี้จริงๆต้องบอกว่าถ้าต้องบอกว่า Facebook เนี่ยเขาพร้อมนะที่จะทำตามน
0: ะ
3: ถ้าเกิดว่ากฎหมายไทยมันบอกบังคับให้เขาต้องทํา1 2 3 4และผมเชื่อเหลือเกินว่า Facebook เองเขาก็พร้อมที่จะทำตามเพื่อที่จะให้บริการกับผู้ให้บริการผู้บริโภคในประเทศไทยอ่ะครับ
0: ค่ะคุณสุรกิจคะ
3: ประมาณนี
0: ้ค่ะ
3: ครับผมได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะสัญญาณกลับมาแล้วค่ะคือย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นิดนึงเนื่องจากสัญญาณหายคือคุณสุรกิจบอกว่ามันเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเรื่องของกฎหมายในไทยถ้าหากให้สรุปคือกฎหมายไทยมันอ่อนเหรอคะ
3: ประมาณนั้นเลยครับเพราะว่าหน่วยงานที่กำกับอ่ะครับยังไม่ได้มีกฎหมายที่ออกมาบังคับให้เกิดการจดทะเบียนหรือให้เกิดการตั้งตัวแทนหรือเกิดนิติบุคคลต่างๆที่มีตัวตนจริงๆในประเทศไทยอะครับพอมันไม่มีตัวตนจริงๆในประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความรับผิดชอบเนี่ยยากครับมันโยนกันไปโยนกันมาครับ
0: ค่ะคุณสุรกิจคะมีคำถามจากผู้บริโภคต่างๆนะคะก็ตั้งคำถามว่าหากมีการฟ้องร้องสุดท้ายแล้วเมตายอมถอยไม่ให้บริการกับคนไทยเราได้คิดมุมนี้เผื่อไว้ด้วยไหมคะ
3: คือจริงผมก็ไม่อยากให้มุมนี้เกิดขึ้นเลยนะอยากจะบอกว่าการที่ยอมถอยอ่ะเท่ากับว่าเขาเองก็ยอมรับผิดนะแต่เราอยากให้มองในมุมที่ว่า Facebook เองก็ต้องยกระดับการให้บริการที่มีความปลอดภัยนะยอมรับข้อเสนอของสภาองค์กรผู้บริโภคหรือว่าข้อเสนอของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยซะดีกว่าการถอยนะครับ
0: ค่ะคือปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้หนีและมีไว้ถอยนะคะ
3: ถูกต้องครับคุณแป้งครับ
0: เอาล่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางคุณสุรกิจเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องที่จะมีการฟ้องร้องเมตาหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook เดี๋ยวเราจะไปตามต่อในช่วงของรายการสถานีประชาชนเวลาช่วงบ่าย 2:05 นจะขยี้แล้วก็ขยายลึกด้วยนะคะเอาล่ะมาดูที่ป้ายที่2กันหน่อยค่ะถือว่าเป็นปัญหาของชาวบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเขาบอกว่าจู่ๆมันมีกลิ่นเหม็นแบบปริศนาค่ะกลิ่นเหม็นที่ว่าเขาไปสืบดมตามกลิ่นมาแล้วอ้อมันคือกองขยะขนาดใหญ่อยู่บนพื้นที่100กว่าไร่ในจังหวัดสมุทรปราการค่ะ มหึมาไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะนี่คือขยะล้วนๆเลยนะคะไม่มีอะไรผสมเลยค่ะคือถ้าหากซูมเข้าไปดูใกล้ๆมันคือขยะจำนวนมากที่ถูกย่อยสลายไปแล้วด้วยบางส่วนนะคะมันกองทับผมกันจนกลายเป็นภูเขาขยะในที่ดินมากกว่า100ไร่ของเอกชนรายหนึ่ง

0: โลเมตรค่ะ
1: นักเรียนนะมันจะมีกลิ่นติดเสื้อผ้าเข้าไปในโรงเรียนแล้วพอถ้าไปเข้าห้องแอร์เงี้ยเพื่อนๆก็จะมองว่ามันเหมือนแบบมีกลิ่น
2: กลิ่นแรงไหมคะ
1: กลิ่นที่ติดเสื้อผ้ามันเป็นเหมือนกลิ่นน้ำหนังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นอย่างนั้นอ่ะพร้อมมาก่อนบ้านข้างในอ่ะที่เขาอยู่อ่ะเขาก็จะอยู่ไม่ได้เพราะลูกเขาเรียนในโรงเรียนที่แบบนั่นๆ นะ
0: คือกลิ่นมันหนักหนานะคะไม่ใช่เพียงแค่จมูกที่สูดดมเข้าไปได้แต่มันติดเสื้อผ้าเลยค่ะคราวนี้ค่ะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะเขาบอกว่าขยะเนี่ยสันนิษฐานนะมันน่าจะมีการนำขยะมาถมที่พอถมเสร็จปุ๊บปฐมอัดกันไปแน่นความร้อนด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ขยะเนี่ยมันย่อยสลายค่ะเบื้องต้นเนี่ยจะมีการใช้อำนาจตามมาตรา14ของพรบการสาธารณสุขของท้องถิ่นเนี่ยออกหมายเรียกเจ้าของที่ดินเข้ามาให้ปักคำหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วยนะคะในวันนี้คือ5มิถุนายนค่ะหากมีการตรวจสอบพบว่ามีการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยไม่รับอนุญาตจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะคุณผู้ชมค่ะมันต้องมีใบอนุญาตแล้วก็ต้องให้ตรวจสอบให้ชัดเจนด้วยนะคะว่าเจ้าของที่ดินมีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่ามีการปล่อยปะละเลยจนเกิดการลักลอบนำขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่หรือไม่ค่ะ
3: เราทราบปัญหานี้เราก็ลงตรวจสอบแล้วก็พบว่านะลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่นำมาทิ้งเนี่ยเป็นขยะย่อยสับปนดินนะฮะก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็รีบดำเนินการนะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นที่ดินเอกชนปัจจุบันนะครับก็มีหนังสือไปแจ้งให้เจ้าของที่ดินมาให้ถ้อยคำว่าท่านรู้เห็นเกี่ยวกับการนำขยะหรือขยะสับย่อยบนดินเนี่ยมาทิ้งหรือไม่ท่านได้รับประโยชน์หรือไม
0: ่คุณผู้ชมคิดว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรคะนักข่าวของเราพยายามที่จะสืบหานะคะว่ามันเกิดขยะกองใหญ่บนพื้นที่นับร้อยไร่ได้อย่างไรนะคะคือเทศบาลเองเขายอมรับว่าปัญหาขยะนี่คือปัญหาอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการเพราะอะไรสมุทรปราการมีพื้นที่ดูแลนะคะมากถึง63ตารางกิโลเมตรมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่มากกว่า 2,000 แห่งค่ะเจ้าหน้าที่เขายอมรับว่าพื้นที่มันกว้างและมากขนาดนี้ทำให้ตรวจตาและดูแลไม่ทั่วถึงค่ะแน่นอนปัญหาขยะมันเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่วัน2วันแต่มันเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องทำให้คนในพื้นที่มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะระหว่างที่รถขยะคันแรกจนถึงคันสุดท้ายวิ่งเข้าไปทิ้งในพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการเข้าไปตรวจตาหรือช่วยดูแลชาวบ้านเลยหรือนี่คือคำถามตัวโตๆที่ต้องหาทางออกร่วมกันนะคะและทั้งหมดนี้คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะ
4: เห็นถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนะครับน้องแป้งไม่ได้มีแค่ที่แรกนะครับจริงๆแถวปทุมธานี
0: เยอะเลย
4: นะมันมีบางที่ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยก็มีนะขับรถผ่านไปเจออ่ะก็เห็นถึงขยะที่ลักลอบกันทิ้งก็หวังว่าหลังจากนี้หน่วยงานที่เห็นเรื่องจากน้องแป้งเล่าแล้วจะรับผิดชอบแล้วก็แก้ไขตรงจุดวันนี้ขอบคุณแป้งมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อที่สีสันวาไรตี้วันศุกร์นี้มีหลายเรื่องมาฝากเช่นเคยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับคุณผู้ชมครับวันศุกร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มวันศุกร์กันด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมแซวมาบอกว่าชุดเรา2คนวันนี้เหมือนแบบว่าเป็นลูกสาวกำนัน
0: อันนี้เป็นกำนัน
1: อ
0: ันนี้เป็นลูกสาว
1: ผู้ใหญ่อันนี้เป็นผู้น้อยละกันอ่ะเป็นลูกบ้าน
0: เอาจริงๆนะใส่เสื้อลายสก็อตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนบางคนเหมือนอย่างผมเนี่ยผมใส่สก็อตรอดยาก
1: ทำไมอ่ะก็ดูดีนะคะ
0: บางคนใส่สก็อตแล้วมันดูอาจจะไม่คืออ่ะไม่ไปกับเสื้ออะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละ
1: ก็อาจจะมีเรื่องของลายเรื่องของสีที่เราใส่สีไหนแล้วขึ้นอย่างไ
0: ร
1: แต่ล่าสุดเขามีการแชร์อย่างนี้ด้วยนะมีดราม่าที่บอกว่าใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตไปสมัครงานพี่ท็อป
0: แล้วเห็นแล้ว
1: คอมเมนต์จากบริษัทที่ไปสมัครเนี่ยบอกว่าทำไมคุณไม่แต่งตัวให้มันดีสุภาพเขาก็สงสัยว่าแล้วมันไม่สุภาพตรงไหนนี่แขนยาวเสื้อเชิ้ตทางการนะ
0: แต่ผมอาจจะอันนี้เห็นต่างนะแต่คือมันดูไม่ได้แย่นะแต่ด้วยบริบทงานหรือเปล่าบางทีงานที่เขาไปสมัครเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าในตำแหน่งอะไรไงแต่ถ้าเกิดต้องเป็นตำแหน่งที่มันต้องดูแลคนหรือเป็นแบบผู้จัดการมันก็อาจจะต้องใส่สูทไหม

0: ก็เลยแบบเสียงแตกบางฝ่ายก็บอกว่าก็เรียบร้อยแล้วก็ดูดีนะคะแต่บางฝ่ายก็บอกว่าลายมันอาจจะเยอะไปแต่ยังไงก็ตามนะตามบริบทพื้นที่คุณผู้ชมวันนี้เราก็มีหลายเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ใส่ชุดหลากหลายวันศุกร์สอสบายๆแล้วกัน
1: ถูกต้องครับพาไปเที่ยวกันหน่อยคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงจังหวัดน่านนั้นเนี่ยผมเองก็มีโอกาสได้ไปไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่ไปประทับใจและถ้าไปจะต้องไปแวะเวียนเยี่ยมอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค
0: ท่านี้ต้องทำทำตอนไหนทำตอนไปถ่ายรูปกระซิบรักหน้าเนี่ยค่ะ
1: กระซิบรักบรรลือโลก
0: ใช่กระซิบรักบรรลือโลกทีเนี้ยคือถ้าจะไปถ่ายรูปภาพนี้ต้องเดินทางไปที่น่านใช่ไหมก่อนหน้านี้เขายกมาไว้ที่กรุงเทพมหานครกับย่านทรงว่าค่ะงานนี้หลายคนเตรียมใจไปเช็คอินได้เลย
1: ไม่ต้องไปถึงน่านแล้ว
0: ไม่ต้องไปไกลนะคะคุณผู้ชมน่านอินทรงวาดค่ะช่วงนี้ทรงวาดเขาฮิตไงพี่ต๊อกใครๆก็ต้องไปเที่ยวในย่านน
1: ี
0: ้นะอุ้ยไปมาแล้วหลายรอบชอบมากคาเฟ่แนะนำเลยแต่นี่ก็เป็นต้องบอกว่าชาวจังหวัดน่านรวมกันนะคะสร้างกิจกรรมเปิดประสบการณ์ให้พี่น้องชาวกรุงเทพได้สัมผัสเสน่ห์แห่งศิลป์เมืองเหนืออย่างจังหวัดน่านในงานน่านอินทรงวาดค่ะภายในงานก็จะจัดแสดงงานจำหน่ายสินค้าทำมือหัตถกรรมท้องถิ่นมากมายของจังหวัดน่านโดยผ่านการสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ที่รวมกันนะคะในการสร้างการเรียนรู้ต่อยอดศิลปะท้องถิ่นในชุมชนจนเกิดเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์มากมายแฝงกลิ่นอายความรักนำเสนอบ้านเกิดในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ไม่เพียงแค่การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้านะครับแต่เขาก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายที่เปิดให้ผู้สนใจได้ลองทำงานคลาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานปักผ้าที่เป็นลวดลายเถาดอกไม้ต่างๆงานหัตถกรรมจากตอกไม้ไผ่งานเพ้นสีกระเป๋างานตัดตุงกระดาษที่เราเห็นห้อยตกแต่งกันตามงานด้วยรูปทรงและสีสันที่สะดุดตารวมไปถึงการสร้างสรรค์ตุ๊กตาและกระดาษคาแรคเตอร์สุดน่ารักปู่ม่านย่าม่านจากจิตรกรรมอันเลื้องเรื่องลือชื่อกระซิบรักบรรลือโลกที่ใครก็ตามที่มีโอกาสไปเที่ยวน่านนั้นก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชมกันนั่นเองครับ
0: อาการจัดงานในครั้งนี้คุณผู้ชมไม่เพียงแค่นำเสนอของดีในจังหวัดน่านนะคะแต่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้คุณผู้ชมดูสิคะมีหลายอย่างเลยนะเครื่องประดับตกแต่งนะคะของที่ระลึกทำให้เป็นการต่อยอดวัฒนธรรมได้อย่างอิสระค่ะวัฒนธรรมสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากขึ้นปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะนะคะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรา อย่างเมื่อสักครู่หลายคนอาจจะแอบเห็นและเรื่องของกระซิบรักหน้าที่เขาจะลองมาไว้ไม่ได้ไปยกแบบฝาผนังในวัดไปจริงไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าใครเคยได้ไปเนี่ยเขาเป็นการจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินนะคะที่จังหวัดน่านก็ยกมาไม่ได้แต่ว่าเอามาแซมเปิลจำลองมา
1: แล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเห็นไหมเขาก็จะมีตัดกระดาษทำเป็นกระดาษปู่ม่านย่าม่านเนี่ยให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระจายซอฟต์พาวเวอร์
0: ซอฟต์พาวเวอร์แล้วดูสิคะคาเฟ่น่ารักมากเลยอ่ะแถวนั้นคือไปหาอาหารก็อร่อยนะคะไปกินอะไรเค้กอู้เยอะมากถ่ายรูปมีใครหาที่จอดรถไปตรงนั้นมีเวิร์กริมแม่น้ำตึกช้างหงายช้างตีลังกา
1: เหรอ
0: เขามีเพ้นท์อยู่
1: ที่ไปตรงนั้นจะติดอย่างเดียวคือทางเดินถนนมันแคบต้องระวังรถกันหน่อยนะคุณผู้ชมเดินไปนี่คือต้องเดินบนฟุตปาดนะ
0: ต้องระวัง
1: อย่าไปเดินลงถนนเพราะว่าถนนมันจะเป็นแค่เลนสวนไปมาเท่านั้นเองใช่ไหม
0: บางคนเขาไปจัดวิ่งเหมือนกันนะวิ่งย่านทรงวาดเอานะคะคุณผู้ชมก็ลองไปดูค
1: ่ะจากทรงวาดคุณผู้ชมครับพากันไปที่ลพบุรีครับที่นั่นเนี่ยเขามีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครที่ชอบสัตว์แปลกสัตว์หายากหรือสัตว์เอกโซติกเนี่ยที่นั่นเขาก็มีคาเฟ่ให้ทุกท่านได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยไปดูกันหน่อยครับสุดสัปดาห์ใครวางแผนหาที่เที่ยวอยู่ครับเลือกที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมุดหมายได้เลย
0: ที่ไหน
1: นี่ที่ลพบุรีจ้าอยู่ที่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีครับมีการเนรมิตพื้นที่กว่า3ไร่ให้กลายเป็นฟาร์มสัตว์เอกโซติกท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นเหมือนป่าจริงๆภายในเมืองโดยภายในฟาร์มเนี่ยเขาจะมีสัตว์เอกโซติกต่างๆจากต่างประเทศมากกว่า300ชีวิตครับที่นำเข้าและผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะนี่กิ้งก่าคาเมเลียน ใครไม่เคยเห็นตัวจริงเห็นแต่ในทีวีไปดูได้นี่เขาให้จับด้วยเธอดูสิ
0: จับได้ด้วยเหรอ
1: เหมือ
0: นน
1: ี่
0: เลยกิ้งก่าในเรื่องราวพันเซล
1: เหมือนการ์ตูนนะใช่ไหมนะฮะมีคาเมเลียนคาปิบาร่าก็มีไหนคาปิบาร่าออกมาหรือยังโชว์ตัวสีจิ้งจอกทะเลทรายเฟนิกซ์วัลลาบีจิงโจ้แคระทานุกิตัวทานุกิก็มากวางดาวอินเดียตัวเมียแคทลิงมาโมเสตเต่าซูคาต้านกแก้วมาคอนกอีมู นกเขาอินทรียูเรเซีย
0: แค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้ว
1: ไม่เคยได้ยินเลยบางอันไปดูซะหน่อยรวมถึงมาราหรือหนูยักษ์ปาตาโกเนียและสัตว์หาชมยากอีกหลายชนิดที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และสัมผัสจับกันจริงๆครับ
0: คุณมะนาวบุญล้อมค่ะเจ้าของนะคะสวนเนี่ยวนสุขใจฟาร์มเขาเล่าค่ะว่าเดิมเนี่ยเป็นคนรักสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เอกโซติกจากต่างประเทศสัตว์แปลกทำนองนี้คุณผู้ชมจึงศึกษาเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์อย่างจริงจังนะก่อนที่จะทยอยซื้อลูกสัตว์มาเลี้ยงตั้งแต่เล็กค่ะเมื่อสัตว์เติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเด็กๆในหมู่บ้านก็เริ่มเข้ามาขอชมสัตว์อยู่เป็นประจำเอ๊ะใครๆทำไมสนใจกันเยอะจังเลยผู้ปกครองก็พาลูกหลานมาพักผ่อนในช่วงเย็นด้วยก็เลยเกิดแนวคิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะว่าทีนี้มาเปิดพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นฟาร์มเล็กๆดีกว่าเพื่อที่จะแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนโดยตั้งใจให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวด้วยอุ๊ยน่ารักไหมอ่ะ
1: ตัวนี้ตัวอะไรคะเนี่ยเหมือนสกังเลย
0: อุ๊ยน่ารักมากเลยนะคะทำให้เด็กๆเองพอมาเปิดหูเปิดตาเนาะออกมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆก็ลดเรื่องของเวลาที่อยู่กับจอมือถือหรือว่าอยู่กับเกมแล้วก็โซเชียลมีเดียทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องของสัตว์ที่หาชมได้ยากหลายชนิดต้องบอกว่าแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นในชีวิตประจำวันเลยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของลพบุรีเขาเลยครับช่วยเติมเต็มความสุขความรู้และสร้างกิจกรรมดีๆให้กับทุกคนในครอบครัวใครอยากไปจดชื่อไว้เลยนะครับวนสุขใจฟาร์มครับวแหวนนอนหนูสระอะแล้วก็สุขใจฟาร์มนะที่จังหวัดลพบุรีเซิร์ชกันไปได้เลยนะแล้วเวลาไปจับอะไรพวกนี้เนี่ยผู้ปกครองต้องดูดีๆนะครับน้องๆเองเนี่ยอาจจะแบบกะน้ำหนักมือไม่ถูกบางทีอาจจะไปจับแรงบีบแรงเดี๋ยวทั้งสัตว์และตัวน้องเองจะบาดเจ็บดังนั้นผู้ปกครองควรจะให้ความระมัดระวังในการดูแลเด็กเมื่อไปเที่ยวด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะช่วยกันดูแลนะคะดูแลทั้งคนแล้วก็สัตว์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะมาปลุกกระแสกันสักนิดนึงนะททตอนนี้เขาก็ให้ความสนใจเรื่องของการวิ่งปกติเนี่ยจะไปวิ่งสักที่หรือไปออกกำลังกายพี่ตอเพิ่งไปปีนเขามาสนใจเรื่องอะไรบ้างแต่ละทริป
1: แต่ละทริปหรอเวลาไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวธรรมชาติที
0: ่
1: บรรยากาศมันเหนื่อยนะขึ้นไปอย่างผมไปเขาล้อมหมวกเนี่ยขึ้นไปกิโลนึงเนี่ยมันชันมากเลยแต่ว่ามันคุ้มค่าที่ได้ขึ้นไป
0: คุ้มค่าเพราะเราประเมินแล้วว่านอกจากได้ออกกำลังกายยังมีเรื่องของบรรยากาศที่สวยงามอีกด้วยนะคะททเขาชูจุดขายเรื่องของวิ่งกินเที่ยวทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมพาคนที่ชอบใส่ใจสุขภาพไปเที่ยวกันนะคะได้เห็นสินค้า GI กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยค่ะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะเดินหน้าจัดโครงการ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งกินเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอาหารและวิถีชุมชนผ่านสินค้า GI หรือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยค่ะ
1: ตลอดการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะครับโดยผู้เข้าร่วมก็ได้สัมผัสกับทั้งเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นและเลือกซื้อสินค้า GI จากผู้ผลิตในชุมชนโดยตรงนอกจากสร้างประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยวแล้วนะครับยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: สำหรับสนามนะคุณผู้ชมคะใครอยากจะไปร่วมค่ะ2สนามสุดท้ายได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้ภายใต้แนวคิดเลิกค่ากระจูดควรเคร่งและจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้นะคะภายใต้แนวคิด1ไม่มี2กับกล้วยหอมทองเมืองเพชรค
1: ่
0: ะ
1: คนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ Thailand Festival และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยครับที่ www.gitourandtrail.com นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้นะฮะแทลเขียนแบบนี้ฮะวิ่งเทลนะครับ gitourandtrail.com นะครับ
0: ใครยังว่างนะ6ถึง7นะคะย้ำอีกทีที่นครศรีธรรมราชแล้วก็20ถึง21ค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาสักหน่อยนะคะที่เพชรบุรีนี่เองค่ะ
1: คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงป่าไม้และสายน้ำคือทรัพยากรสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนภายในประเทศนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในช่วงสุขยั่งยืนวันนี้ครับจะพาไปติดตามภาพรวมของโครงการรักภูผาสู่มหานาทีโครงการที่สืบสานแนวพระราชปณิธานในการดูแลพื้นป่าและน้ำครับ

ชีวิตมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั้นทุกมิติเลยมันต้องผูกกันเป็นหนึ่งที่เราเรียกว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยถ้ามันไม่มีมันขาดไปตัวเราก็อยู่ไม่ได้บ้านเมืองเราก็70ล้านคนแต่ละคนยอมรับไหมวันนี้เราใช้เกินเหตุทุกคนทำอย่างเงี้ยกระหน่ำกันทำลายแล้ววันนี้จะให้พูดโดยสรุปแล้วดินน้ำลมไฟอยู่ในสภาพที่สิ้นซากเลย

0: อันนี้แม้กระทั่งอากาศที่เรามองไม่เห็นพอไปข้างนอกก็เจอ PM 2.5 ล้วนแล้วแต่มาจากมือมนุษย์เท่านั้นสิ่งที่บำบัดได้ดีที่สุดก็ธรรมชาติของเองนั่นแหละคือต้นไม้รัชกาลที่ 9ทรงรับสั่งเรื่องความพอเพียงมาที่พระองค์ท่านพยายามที่จะสอนมากที่สุดเนี่ยคือให้ทุกคนพึ่งตัวเองในเบื้องต้นก่อนเวลานี้มีหลายแห่งทำได้สำเร็จกระจายไปทั่วเลยทุกภาคจะมีตัวอย่างอันนี้คืออะไรช่วยตัวเองเบื้องต้นมีภาชนะเก็บน้ำในที่ของตัวเองซึ่งเราเรียกว่าสระเราเรียกว่าบ่อเรียกอะไรต่ออะไรฝนให้น้อยยังไงอะไรนั่นก็มีช่วยตัวเองในเบื้องต้นก่อนแล้วเอานั่นมาสนับสนุนอย่างนี้พอเพียงพระองค์ท่านเรื่องน้ำนี่ทำหมดจนกระทั่งไปถึงปลายทางคือก่อนลงทะเลเนี่ยก่อนน้ำพาอะไรเกิดขึ้นเราเห็นชายทะเลเนี่ยขอสวยงามแต่ว่าอย่าลืมนะภาพของความเป็นจริงคือความสกปรกทั้งหมดบนแผ่นดินนั้นมันไปจบที่ทะเลเวลานี้ไมโครพลาสติกมันไหลลงไปปลากินเข้าไปแล้วเราไปกินปลาอีกทีนึงวงจรมันก็จะเกิดขึ้นหมุนเวียนจากมือเราเองดินท่านทำหมดดินเปรี้ยวดินทลายดินปังดินไร้สภาพท่านก็เอากลับฟื้นคืนหมดเพราะว่ามันเป็นปัจจัยการผลิตข้าวทุกเม็ดที่เรากินผักทุกใบมันต้องการดินและดินยังไม่พอมันต้องการน้ำปัจจัยทั้งหมดมันผูกพันกันหมดเลยเพราะนั้นต้องรักษาแต่ต้นน้ำลงมาเลยป่าต้องยังอยู่เพราะป่าไม่อยู่ก็เนี่ยน้ำท่วมจะอยู่พยายามไปฟื้นปูป่าพระองค์ท่านจะทำตัวอย่างนะไปดูพระองค์ใครป่าถูกทำลายเรียบแล้วเนี่ยนะครับ30 ปีวันนี้ป่าดิบชื้นแม้โครงการรับครูพาตุมหานาทีโครงการของ SCG เองผมก็อยู่นั่นก็ร่วมด้วยเนี่ยบ้านสามขาอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ก็ทำลายป่าเหมือนกันความชื้นไม่มีแล้ววิธีการของพระองค์ท่านดีอย่างคือง่ายๆไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายกายกองนะครับชาวบ้านก็ทำได้ว่าให้ชะลอน้ำเนี่ยอย่าให้ปล่อยไหลพรวดพราดยิ่งตัดไม้เท่าไหร่มันยิ่งไหลไปเร็วใหญ่ไม่มีอะไรยึดไว้ก็ไปกั้นมันไว้เรียกว่าฝายชะลอน้ำฝายแมวฝายอะไรแล้วก็ใช้ง่ายๆเอาของก้อนหินก้อนหินไปกั้นให้มันช้าให้มันค่อยๆเคลื่อนความชื้นมันจะได้เกิดเป็นต้นตอของคำว่าปลูกป่าด้วยไม่ต้องปลูก
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่20 ธันวาคมปีพุทธศักราช2525พระองค์ทรงตระหนักว่าน้ำคือแหล่งกำเนิดชีวิตของประชาชนและผืนแผ่นดินดุจพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นที่ทรงสร้างอ่างเก็บน้ำและโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในขณะเดียวกันป่าคือรากฐานของสมดุลธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดน้ำหล่อเลี้ยงผืนดินพระราชดำรัสนี้จึงเปรียบเสมือนคำประกาศพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าจะทรงทุ่มเทพระกำลังเพื่อสร้างและฟื้นฟูผืนป่าของชาติเป็นการสนองพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นน้ำอันเป็นหัวใจของระบบนิเวศและชีวิตของประชาชนชาวไทย
0: ขอให้ทำตามพระเจ้าอยู่หัวเถิดถ้าพระองค์แนะไว้หมดแล้วก็ทำอย่างนั้นปัญหาต่างๆมันจะทุเลาเบาบางลงต่อไปนี้พวกเราเห็นแก่ตัวอย่างสร้างสรรค์ได้ไหมถ้าเห็นแก่ตัวสร้างสรรค์เราก็จะระวังเพราะตัวเราถูกกระทบแล้วทำไมเราไม่รักตัวเองรักลูกเราไหมเราจะยกอากาศถึงเวลานี้ก็แทบจะสูดไม่ได้แล้วเนี่ยวันนี้มี PM 2.5 กายข้างหน้ามันจะมีอะไรอีกก็ไม่รู้เพราะนั้นกรุณาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคือทำอะไรให้เกิดประโยชน์สุขทำสุดยอดที่ผมได้รับจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปถวายงานสิ่งที่พระองค์ท่านทำทั้งหมด70 ปีอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นสรุปมาอยู่ในคำ2 คำเนี่ยใช้คำว่าประโยชน์สุขเพราะนั้นจะฝากอะไรต่อไปนี้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ไหมอย่าทำลายปัจจัยแห่งชีวิตดินน้ำลมไฟเป็นของมีค่าเพราะเป็นชีวิตเราเพราะฉะนั้นยึดคำว่าประโยชน์ไว้ถ้าทำทุกสิ่งที่มีประโยชน์ผลสุดท้ายเราลูกเราหลานเราต่อไปไม่รู้จบก็มีความสุขขึ้นมานั่นแหละครับคือคำว่ายั่งยืนอย่างแท้จริง
2: น ดังนั้นเราเห็นความ

0: สำคัญของน้ำและป่านะครับในฐานะประชาชนคนไทยเราเองก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะช่วยรักษาสิ่งนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการในปีนี้เราพูดถึงคำว่า longevity นะครับหรือการใช้ชีวิตอย่างยืนยาวและมีความสุขถ้าพูดถึง longevity ไม่ใช่เรื่องของผู้สูงอายุสูงวัยเท่านั้นน้องพีนม
1: ัน
0: หมายถึงทุกคนที่อยากจะมีอายุและชีวิตที่ยืนยาวแบบมีความสุขนะ
1: โอ้แน่นอนชีวิตที่ยืนยาวหลายคนก็บอกว่าขออายุยืนแบบแข็งแรงใช้ชีวิตได้อย่างสนุกเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะมีงานดีๆกำลังจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะของมนุษย์ต่างวัยเฟส2026กับชื่องานที่น่าสนใจมาก Longevity อยู่กันยาวๆให้ Enjoy กว่าเดิมนะคะงานนี้จะชวนกันมาออกแบบชีวิตของเราค่ะให้ Enjoy ยังไงและจะสุขภาพที่ดีแข็งแรงเป็นสุขภาวะที่ดีได้อย่างไรวันนี้พูดคุยกันนะคะกับเจ้าของเพจผู้ก่อตั้งมนุษย์ต่างวัยค่ะคุณประสานอิงคนันท์พี่ประสานสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สวัสด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: ตอบ
0: เมื่อเช้าช่วงต้นเนี่ยผมก็พูดไปแล้วเรื่อง longevity ไม่ใช่เรื่องของผู้สูงอายุสูงวัยเท่านั้น
2: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วไอ้ longevity เนี่ยนิยามของมันที่จะขยายความให้คนเข้าใจคือยังไงครับพี่ประสาน
2: ครับคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่เทรนด์นะฮะเขาบอกเป็นข้อมูลเลยก็คือคนทั่วโลกจะอายุยืนขึ้นคนไทยก็จะอายุยืนขึ้นนะครับคือค่าเฉลี่ยคนไทยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยปีนี้อายุประมาณสัก80ละ
0: คืออายุจะยืนถึง80ปีส่วน
2: ใหญ่ใช่ใช่ครับแล้วเขาบอกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราที่โตขึ้นเนี่ยอายุก็จะยืนขึ้นด้วย
1: ครับ
2: นั่นหมายถึงว่าเมื่อเราอายุยืนขึ้นเราก็ต้องมีการบริหารจัดการว่าถ้าช่วงที่เราจะอายุยืนขึ้นเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงในช่วงอายุที่ยืนยาวขึ้นปกติเราก็จะคิดแค่ว่าเดี๋ยว60แล้วก็เสียนเดี๋ยว
0: 70
2: เราจะนั่นแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราอาจจะแข็งแรงจนเราอายุ80ก็ได้สมมติครับหรืออายุ90ก็ได้อย่างเง
0: ี้
2: ยอย่างพ่อพี่ปีนี้อายุ91ยังไปเดินสวนลุมได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แข
2: ็
1: งแรงมาก
2: ใช่ไหมอย่างน
0: ้
2: องพีนกับท็อปนี่ก็ไม่แน่นะอายุยืนมากๆถ้าอายุยืนมากๆคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วอายุยืนเนี่ยมีประโยชน์อะไรบางคนจะกลัวอยู่2เรื่องครับหลักๆเนาะเขาบอกว่าถ้าอายุยืนเขาจะกลัวเรื่องสุขภาพไม่ดีกับไม่มีเงินใช้
0: ใช
2: ่ถูกไหม
1: บางคนเลยบอกว่าทำงานอยู่เนี่ยเก็บเงิน
0: เพื่อจะไปใช้ตอนแก
2: ่ใช่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าแต่บางคนบอกว่าบางคนก็บอกว่าไม่อยากมีอายุยืนซะด้วยซ้ำไปบอกถ้าอายุยืนกลัวป่วยก็ไม่มีเงินใช้เนาะเราก็เลยย้อนกลับไปถามว่าเอ้าแต่ถ้าสมมติว่าคุณอายุยืนแล้วคุณยังร่างกายยังแข็งแรงมีเงินใช้พอประมาณมีเพื่อนมีสังคมม
1: ี
2: ครอบครัวที่ดีคุณอยากอยู่ไหมหลายๆคนบอกยังอยาก
0: อยู่สิ
2: ยังอยากอยู่นาน
1: ๆแต่ว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันที่เราต้องวางแผนไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินเท่านั้น
2: ใช่ครับอ
1: ัน
2: นี้แหละครับก็เลยเป็นที่มาของงานของมนุษย์ต่างวัยเฟสลองจีวิตี้ที่เราใช้คำว่ารองอลองนะไม่ใช่แอล
0: ลองคือตายอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ครับคือเราเลยชวนคนมาออกแบบชีวิตครับว่าถ้าในยุคที่เราจะต้องอายุยืนเนี่ยเราสามารถออกแบบชีวิตอย่างไรได้บ้างในงานนี้เราก็เลยคุย4เรื่อง
0: ครับ
2: คุย4เรื่องก็คือ1คุยเรื่องสุขภาพก็คือเฮลเรากำลังบอกว่าอายุยืนไลฟ์แปนยืดยาวตัวเฮลสแปนก็ต้องยืนยาวด้วยเช่นสมมติคุณอายุยืนถึง90ถ้าคุณแข็งแรงไปจนถึงนู่นเลยอายุแบบ
1: 89
2: เลยเรียกว่าป่วยนิดเดียวแล้วก็ไปเลยอย่างอันดีอันนี้คือดี
0: ครับ
2: เฮลสแปนแล้วก็เวลสแปนคือเรื่องเงินต้องดีนะครับมีสกิลสแปนสกิลสแปนคือโลกมันเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอายุแค่ไหนก็ตามเราต้องหมั่นหาความรู้ใหม่ๆ
0: มีทักษะ
2: ติดทักษะใหม่ๆทักษะใครบอกว่าอายุมากแล้วรู้ AI ไม่ได้ก็รู้ AI ได้ถูกไหม
1: ใช่คุณพ่อพี่ยังชอบเลยดิจิตอล
2: ใช่
0: นี่แม่ผมเจเนเรตเก่งมากนะ
2: ใช่ไหม
0: เพราะเขารู้จักใช้คำในการฟ้องอย่างเงี้ย
2: ใช่เขาบอกคนมีอายุยิ่งใช้ AI เก่งเพราะรู้จักใช้เนาะอย่างเงี้ยแล้วอีกอันนึงก็คือ joy span joy span นี่ก็คือเรื่องของความสุขเพราะเราคิดว่าคนเราอายุมากๆอายุยืนเนี่ยเรายิ่งต้องมีเป้าหมายชีวิตไม่งั้นเราจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะอายุยืนแล้วตื่นมา
0: อยู่ไปทำไม
2: อยู่ไปทำไม
1: สมมติว่าอายุยืน100ปีแต่เกษียณตั้งแต่60มันเหลืออีก40
2: ปีอ่ะ40ปีทำอะไรถ้าสมมติว่าเกษียณไปแล้ว60แต่อีก40ปีที่เหลือเราบอกว่าฉันจะตั้งเป้าหมายใหม
1: ่
2: เป้าหมายไม่ต้องเป็นอะไรใหญ่โตก็ได้เป้าหมายแค่จะแข็งแรงให้นานที่สุดอย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็ช่วยชาติได้แล้วเนาะ
0: โอ้ฟังแบบนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับเพราะมันอัดมันเป็นเรื่องยากจริงพี่ประสานอย่างผมเองเนี่ยพอ40กว่าๆแล้วก็เริ่มมานั่งคิดว่าแล้วหลังจากนี้สมมุติถ้าเกิด
2: จะทำ
0: ไม่ทำงานแล้วแล้วเราจะยังไงต่อเราจะออกกำลังกายไปจน70หรืออะไรดีทีนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป็นคนสูงวัยหรือกำลังจะก้าวสู่สูงวัย
2: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องของทุกคนจริง
2: ใช่ครับ
0: เราวางแผนตั้งแต่20-30ดีไหมครับ
2: ยิ่งดีอันนี้ต้องยิ่งบอกว่าต้องยิ่งดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเนา
1: ะ
2: และยิ่งสุขภาพนี่มันเป็นต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นงานเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นงานสำหรับผู้สูงอายุหรือเปล่าอยากจะบอกว่าไม่ใช
1: ่
2: งานนี้เป็นงานที่คนกำลังตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราอยากจะมีชีวิตยืนยาวไปทำไมควรจะต้องไปงานนี้ซะด้วยซ้ำไป
1: เพราะว่า longevity วันนี้คือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของทุกคน
2: ต้อง
1: เลยครับเลยอ่ะใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดี
2: ใช่เพราะฉะนั้นคำว่า longevity ไม่ใช่แค่มีชีวิตยืนยาวเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของการมีชีวิตที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้ามาในงานเนี้ยงานนี้ก็จะคุยเรื่องนี้แหละคร
0: ับ
2: คุยผ่านเวทีที่เรามีสปีกเกอร์รวมๆ50สปีกเกอร์ด้วยกัน
1: มีแพนเนลมีเสวนาม
2: ีแพนเนลมีเสวนานะครับคุยครอบคลุมทั้งประเด็นพวกนี
0: ้
2: เรามีส่วนที่เป็นเอ็กซิบิชันซึ่งน่าสนใจมากอันนี้แบบว่าถ้าไปเดินเนี่ยจะรู้เลยว่า เราสามารถ

0: เอาเรื่อง4สแปนที่ว่าเนี่ยเข้ามาอธิบายอยู่ใน exhibition ได
1: ้อัน
0: นี้ก็น่าสนใจเรามีเวิร์กช็อปการเงินเวิร์กช็อปสุขภาพเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเยอะมากประมาณสัก12เวิร์กช็อปด้วยกันตลอด3วันนะครับสมัครเข้าไปได
1: ้โอ้งานทั้ง3วันเลย
0: งาน3วัน
2: นี่งานอันนี้คือสปีกเกอร
0: ์50
2: ท่าน
0: ใช่มีคุณชวนพี่ที่คุณชวนโอ้จะ80นะ
2: คุ
0: ณชวนก็มามีพระอาจารย์ไพศาลนะครับมีโค้ชหนุ่มมีคุณนิ้วกรมมีอาจารย์หลายๆท่านมาครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ทั้งเรื่องสุขภาพการเงินความสัมพันธ์การใช้ชีวิตให้มีความสุขเนี่ยเหมาะมากสำหรับ
2: มีเกมด้วยใช่ไหมคะ
3: มีเกมเล่นด้วย
0: มีเกมในเอ็กซิบิชันมีเกมด้วยคือเราพยายามจะแปลงเรื่องการเงินที่ยากๆเนี
1: ่
0: ยให้กลายเป็นเกมอีกอันนึงที่น่าสนใจคือมีเรียกว่าบันไดงูสังเด็กๆเราเคยเล่นทอยลูกเต๋าใช่ไหมแล้วเดินไปตามช่อง
2: เกมกระดาน
0: เกมกระดานงูเนี่ยแหละเราก็มีแต่ว่าให้คนลงไปเดินได้จริงๆเลยเพื่อที่จะให้รู้ว่าเอ้ยจริงๆชีวิตเนี่ยเราต้องวางแผนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดินๆไปเสร็จตกบันไดอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยอ
2: ะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้
1: ผมว่างานนี้เข้าท่านะครับพี่ประสานเพราะอย่างบางคนบางทีอาจจะไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยไม
0: ่
1: เคยอัปเดตเลยว่าชีวิตหลังเกษียณของพวกท่านเนี่ยเราก็ทำงานของเราแต่ท่านก็อยู่บ้านไปเน
0: ี่
1: ยชวนกันไปในงานปุ๊บพ่อกับแม่ก็จะได้เข้าใจโลกของลูกลูกเองก็จะได้รู้วางแผนว่าพ่อแม่จะต้องยังไง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลางานนี้ก็ถามว่าใครควรมาจริงๆเป้าหมายหลักๆของเราที่มากันเยอะก็คือ40กว่าคนอายุ40เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นเริ่มเป็นผู้ใหญ
2: ่
0: อยากเตร
2: ีย
0: มพร้อมชีวิตละนะครับบางทีก็จะมีคนที่เกษียณมาบาง
2: ค
0: นเกษียณมาเพราะฉะนั้นยังแข็งแรงอยากจะรู้ว่าเตรียมชีวิตยังไงอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มลู
2: ก
0: โดยเฉพาะคนอายุแบบ20กว่า30กว่าก็มาน
2: ะ
0: เพราะว่าเพื่อที่จะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆถ้าจะต้องวางแผนชีวิตหรือว่าเตรียมตัวเองทำยังไงบ้างอีกอันนึงคือพาพ่อแม่มาเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาในการใช้เวลาความสัมพันธ์ด้วยกันเนาะระหว่างพ่อแม่ลูก
2: พาเพื่อนไปได
0: ้
2: นะคะพาคนรู้จักไปได้พาครอบครัวไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะเห็นว่ามีการจัดร่วมกันกับไทยพีบีเอสด้วย
0: ใช่มีหน่วยงานด้วยมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับมีสปสช.หน่วยงานราชการนะครับมีคณะกรรมการสิทธิ์มีสสว.มีดีแอคทีฟมาช่วยเผยแพร่งานด้วย
1: โอ้ไปกันหลายคนแล้วน้องพี่ไปไหม
2: พี่หนอน่าสนใจอยากไปเหมือนกัน
0: ต้องพาพ่อแม่ไปนะ
2: พ่อแม่ไปเนี่ยชวนอยู่ค่ะเขาชอบมากเลยงานอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าบางทีเคยเกษียณแล้วว้า
1: ครบองค์ประกอบ
2: อยากมาหาความรู้เพิ่มเติม
1: บางทีเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอพาคุณพ่อคุณแม่ไปแบบเนี้ยเราจะได้เข้าใจท่านด้วยจากการห่างเหินที่แบบต่างคนต่างทำงานพ่อก็อยู่บ้านไปสิอยู่เฝ้าบ้านนี่แหละก็กลายเป็นว่าเขาจะได้มีกิจกรรมมีเป้าหมายไปกับเราใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พี่ประสานอย่างเดียร์ทีมีอะไรน่าสนใจบ้าง
0: เดี๋ยวแอคทีฟจะไปดำเนินรายการให้1วงช
2: ื่
0: อว่าเมื่อเราต้องอยู่อายุยืนยาวขึ้นแต่ทำไมเราป่วยมากขึ้นหัวข้อประมาณนี้เลยใช่ไหมเขาบอกคนไทยที่ป่วยมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเทรนด์สังคมไทยเนี่ยค
1: น
0: จะอายุยืนขึ้นมันย้อนแย้งกัน
1: เพราะฉะนั้นเลยจะมาคุยเป็นจำเลยรักเน
0: า
1: ะถูกขังเอาไว้แต่ว่าต้องอยู่นานๆแต่ให้ป่วยด้วยจะได้มีกิจกรรมทำทีนี้กิจกรรมลงทะเบียนอะไรยังไงงานจัดที่ไหนครับพี่ประสาน
0: ก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับงานศุกร์หน้านี้แล้วเริ่มตั้งแต่วันศุกร์หน้าก็คือ12 13 14ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจัดที่ Impact Exhibition Center ค.6 นะครับสามารถลงทะเบียนผ่าน Facebook ของมนุษย์ต่างวัยได้แต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็แวะไปลงทะเบียนหน้างานได
2: ้อย่างตอนนี้ก็คือสแกนหน้าจอเราได้เหมือนกัน
0: ใช่สามารถสแกนหน้าจอได้เลย
2: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคร
1: ับ 3วันเลย
2: แถมได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือองค์ความรู้ไอเดียดีๆมากมาย
1: ใช่นะครับ
0: อยากจะบอกว่าเป็นงานที่เดินได้ทั้งวัน
1: เดินได้ทั้งวัน
0: เดินได้ทั้งวัน
2: บางทีวันเดียวอาจจะไม่พอก็มาได้เลยทั้ง3วันนะคะ
1: และบูธไทย PBS นะครับจะอยู่ที่บูธ A44 นะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เน้นก็จะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายอาหารการกินที่นั่นไม่ต้องห่วงแล้วพร้อมอยู่แล้วใช่มั้ยฮะ
0: มีตลาดที่เรียกว่าซีเนียร์มาร์เก็ตครับเป็นตลาดของบรรดาคุณลุงคุณป้าที่ลุกขึ้นมาทำอาชีพของตัวเองแล้วก็ทำอาหารที่บางทีหาซื้อข้างนอกไม่ได้
1: เนี่ยแหละแม่เราจะชอบมาก
0: ใช่
1: เดี๋ยวพาคุณแม่ไปดีกว่าเพราะวันที่11มันเกิดแม่ผมด้วยจะได้พาไปเบิร์ธเดย์ที่นั่นจะได้หาเรื่องมั่วบ้านงานเอาม
2: ั่วบ้านงานเลยเหรอเอาไปได้ชมไปกันนะคะหลายบูธที่น่าสนใจย้ำอีกทีบูธของไทย PBS นะคะ A44 นะคะมีธีมด้วยเหมือนกันลองเล่นเกมรู้ใจไวเก่างานนี้เขาบอกว่ามีของที่ระลึกของรางวัลมากมายก็ชวนไปกันนะคะรวมไปถึงบูธอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ
0: ไปครับ
2: พี่ประสานชวนทิ้งท้ายสักหน่อยสักหนึ่งนาที
0: ครับอย่าลืมนะครับก็สุกหน้าแล้วครับ12 13 14ไปกันที่ได้ไปกันได้นะครับงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026ครับที่ Impact Exhibition Center ห6สนุกแน่นอนครับงานนี
2: ้วันนี้ขอบคุณพี่ประสานอีกคณะนะคะผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณครับพี่ประสานครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณผู้ชมครับวางแผนนะฟังดีๆเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นสุกนี้เดี๋ยวไปไม่เจอใคร
2: ส
1: ุกหน้านะครับสุกเสาร์อาทิตย์หน้านะครับไปเจอกันได้ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับวันนี้เรา3คนและทีมงานหมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องฝนฟ้าเดินทางก็เผื่อเวลาสักหน่อยพกร่มไปด้วยดูแลสุขภาพเจอกันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: สารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะ
2: wow.
1: และก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ

0: ค่ะ
1: ไปทำบุญมาเลยขอรับ
2: ครับ
1: กินข้าวกันครับ
2: ไม่เป็นไรหรอกกินกันเถอะ
1: ไม่ต้องเกรงใจขอรับตักข้าวนะครับนี่อาหารป่าจันทบุรีครับ
2: มันคืออะไรหรืออ
1: ๋อนี่มันแกงป่าเก้งครับ
2: นี่มันเนื้อเก้งจริงๆหรือ
1: จริงจริงครับถ้าคุณก้าวอยากกินอาหารป่าที่นี่มีหลายอย่างครับบอกได้เลยนะครับ
2: แล้วไอ้แกงป่าเนื้อเ

0: แผ่นเนื้อของรับถ้าอย่างนั้นน่ะต้องแก้ด้วยพุงทลายขอรับ
1: อะไรหรือ
0: ลูกพุงทลายขอรับลูกสำรองขอรับ
1: ลูกสำรอง
0: นี่ขอรับแก้เผ็ดขอรับ
1: ชื่นใจดี
0: กินดีขอรับลูกสำรองเป็นยาแก้เจ็บคอแก้โรคปอดเป็นยาระบายขับถ่ายง่ายขอรับ

0: คุณบลาผมไม่คิดว่าผมจะเห็นคนที่นี
1: ่เช่นกันผมมาทำบุญที่นี
0: ่ผมมาชมวัดไทยคุณยังทำงานให้ครอบครัวพิชิตปีชาตนหรือไม
1: ่ถูกต้องขอรับท่านป่วยเพราะทำงานหนักมากด้วยคดีพิพาทต่างๆที่สยามต้องพยายามเอาสิทธิ์ของเราคืนมา
0: เหนื่อยหน่อยนะทำตัวให้แข็งแรงจะได้ไม่เป็นไรไปอีกคน
1: คุณดูบัวก็เช่นกันมาอยู่ในดินแดนร้อนชื้นแบบนี้ต้องระวังตัวให้มากๆที่นี่มีไข้ป่าเจ้าถิ่นแรง
0: ฝรั่งเศสดูแล้วพวกแล้วดีหาคนเจ็บป่วยขอแวะมาได
1: ้ถ้าเช่นนั้นผมจะพยายามไม่ป่วย
2: คุณพ่อคุณแม่คะทางนู้นสวยมากเลยค่ะ
0: นี่คาเทรีนลูกสาวผม

0: 哥，
1: กล้าชื่อกล้าหรือฉันกัทเธอรีนนะ
0: บังชูกัทเธอรีนสาวะ
1: สาวะเบียง
2: ผมไปนะ

0: คทรีนเธอจะรับกาแฟหรือเพียงแต่นมร้อน
1: ๆเป็นกาแฟก็ได้จ้ะ
2: ไม่ครับ
1: แล้วคุณมีแผลไหมคะเข้าไปล้างแผลข้างในก่อนไหมคะ
2: ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
1: แล้วคุณจะไปทำงานแบบนี้ได้หรอคะ
2: ไหวครับ
3: ล้ำมานี่ลูกล้ำแม่เรียกได้ยินไหมมานี่ลูกแบมือมาให้แม่

0: วิ่งโซนบนเรือนอีก
1: นอนอย่านะหมอน
2: ครับมาหาพ่อมา
0: พี่เลิศคะระเบียบก็ต้องเป็นระเบียบบนเรือนไม่ใช่ที่วิ่งเล่นใครเล่นโซนบนเรือนจะต้องโดนตีและถ้าร้องไห้ก็จะโดนตีซ้ำอีก
2: น้องออนพี่ว่าเรื่องแค่นี
0: ้พ่อก็ไม่ต้องโอนะคะ
2: พ่อช่วยเต็มที่แล้วลูก

0: ขอบใจมากข้าวต่างๆนี่เขาถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัวกันเอามากันทุกบ้านทุกครัวหอบกันมาคนละมากๆท่านก็ทรงรับไว้นี่พี่ก็ได้รับพระราชทานมาเพื่อมาชิมเท่านั้นแหละท่านทรงรับสั่งอีกว่าถ้าติดใจก็ให้กลับไปซื้อกับชาวบ้านกันมาก
1: ๆทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักนั่นอะไรนะสร้อย
2: แป้งข้าวหมากเจ้าค่ะคืออีฉันแค่จะหยิบไปเกียมทำให้พวกคุณทานเจ้าค่ะ
1: แป้งข้าวหมากหรือเป็นอย่างไรฉันไม่เคยเห็น
0: นี่น้องอ๋อยไม่เคยกินข้าวหมากหรือ
1: เคยค่ะแต่กินตอนที่เป็นข้าวหมากแล้วไม่เคยเห็นแป้งข้าวหมากที่ใช้ทำค
2: ่
1: ะ
2: ให้อีฉันทำเถอะนะเจ้าคะฝีมือเรื่องนี้ของอีฉันเป็นหนึ่งในคุ้งน้ำเชียว

0: ลือดหนูล้ำพ่อมาแล้ว
1: หมดกันเป็นอันว่าไม่ต้องนอนกันพอดี
2: ขอโทษจ้ะงั้นน้องอ่อนกล่อมพี่แทนได้ไหมจ๊ะนะ
1: พี่เลิศ2ขวบเลยคะ
2: ก็ได้ดูเรื่องหนูล้ำนอนได้แล้ว
1: คราวนี้คุณพี่ต้องกล่อมเองนะคะน้องไม่ช่วย
2: งั้นพ่อจะเล่านิทานเรื่องพระเจ้าอยู่หัวปราบผีดีไหม
1: เรื่องผีหรือคะจะดีเหร
2: อไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกน้องออนการสร้างทางรถไฟจากพระนครไปอีสานเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าต้องถากถางตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆเพื่อที่จะทำทางรถไฟทีนี้บรรดาเหล่านายช่างกับ

0: านเนี่ยก็จะเป็นทั้งไข่ป่าเจองูพิษสารพัดพิษและที่ร้ายที่สุดเนี่ยเจออะไรรู้ไหมก็เจอผี
1: คนพี
0: ่นั่นแหละเวลาต่อมาชาวบ้านนายช่างก็ไม่กล้าตัดต้นไม้ใหญ่ๆเพราะคิดว่ามีเทวดาอารักษ์หรือว่ามีผีสางอยู่ในต้นไม้นั้นหรือบางคนพอไปตัดไม้ก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็อ้างว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาไม่พอใจที่เราไปตัดต้นไม้ต้นใหญ่นั้นและสุดท้ายนายช่างที่มาจากประเทศเดนมาร์กก็มาตายเสียก่อนทำให้ชาวบ้านเนี่ยขวัญหนีดีฟอไม่กล้าทำงาน
1: แล้วอย่างนี้ทำอย่างไรต่อกันคะ
0: พอความทราบถึงพระเนตรพระกันพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้อัญเชิญตราแผ่นดินใหญ่ให้มาตอกลงไปบนโคนต้นไม้ต้นใหญ่นั่นพอเราตอกปุ๊บต้นไม้เนี่ยก็ยืนต้นตายใบไม้นี่ร่วงกราวลงมาเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เห็นว่าบุญญาบารมีของในหลวงของเราเนี่ยมีมากมายมากกว่าผีสางใดๆทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจในการทำงานต่อไปในการสร้างทางรถไฟเริ่มง่วงแล้วไหมเข้าใจไหมเรื่องของเรา
1: จะนอนกันไหมเนี่ย
0: นอกจากตัดต้นไม้แล้วยังต้องระเบิดภูเขาเป็นบางตอนนายช่างฝรั่งกุมขมับเกาหัวกันเป็นแถบแถมยังคนงานที่ขี้กลัวก็ไม่ยอมทำงานอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนงานที่ขี้กลัวก็ไม่ยอมทำงานกลัวระเบิดชาวบ้านก็เลยบอกว่าให้ทำพิธีบวงสรวงบัตรพลีเพราะเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยจะได้รับรู้แต่นายช่างเนี่ยก็ไม่ยอมฟังแถมยังหาว่าเป็นเรื่องงมงายอีกนะก็เดินหน้าระเบิดภูเขากันต่อไปแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีซ้ำคนงานที่เกณฑ์มาก็เจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายกันไปเรื่อยจนในที่สุดพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดให้ตั้งสายเพียงตาที่บริเวณใกล้ผานั้นและก็สามารถทำทางรถไฟกันต่อไปได้และหลังจากนั้นพระองค์ท่านกับสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีได้เสด็จไปเยี่ยมดูการทำทางรถไฟพอมาถึงที่ผานี้ท่านก็ทรงให้จารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรหมายถึงพระปรมาภิไธยของพระองค์และสพเป็นอักษรย่อของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีส่วนเลข115ก็เป็นปีที่พระองค์ท่านเสด็จและพระราชทานนามศิลาตำบลนี้ว่าผาเสด็จพักชาวบ้านดีใจกันมากที่พระเจ้าอยู่หัวได้มาเยี่ยมเยือนเหล่านายช่างทั้งหลายก็มีกำลังใจในการทำงานเราก็จะได้มีทางรถไฟฉายกันและอีกไม่ช้าความเจริญเนี่ยก็จะไปถึงทั่วทุกมณฑลพวกฝาหลังเนี่ยก็จะไม่สามารถมาดูถูกเราได้แล้วว่าเป็นชาติป่าเมืองเถื่อนที่ไม่พัฒนาใช้แต่ม้าแต่เกวียน
1: แล้วเรื่องก็จบลงอย่างมีความสุข
0: แล้วเหล่าคนงานก็กลับบ้านมากอดลูกกอดเมียที่สถานีโคราชแล้วก็กินข้าวเม่าแสนอร่อยจากฝีมือเมีย
1: งั้นก็กินเยอะๆเลยนะคะพัด
2: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวมาช่วยฉันทำอะไรที่แปลกใหม่หน่อยนะ

0: พวกไพ่สมไพ่หลวงไพ่สวยเนี่ยจะหมดสิ้นไปในอีกไม่กี่ปีนี้แหละ
1: เวลานี้เราก็ใช้วิธีการสมัครเป็นทหารแทนที่การเข้าเดือนของพวกไพ่อยู่แล้วขอรับ
0: ไอ้พวกที่งุบงิบเงินจากบรรดาไพ่แล้วเอาเงินมาจ่ายแทนแรงเนี่ยคนพวกนี้บ่นกันอุบเลยนะว่าพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารที่จะออกมาเนี่ยนะทำให้พวกเขาขาดรายได้กันไปเยอะเลยทีเดียว
1: แต่นี่คือพระราโชบายที่จะแปลงไพ่ให้มาเป็นพลเมืองของเราดีๆนี่เองนะครับ
0: ก็ตั้งแต่กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเนี่ยนะทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารบกมาจากประเทศเดนมาร์กเนี่ยท่านก็ทรงดำริคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงการทหารให้มีความก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมออีกหน่อยพวกไพร่ที่มีอายุ 18-20 ปีเนี่ยก็ต้องเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นทหารในแต่ละปีทุกคน
2: ทานของว่างกันก่อนนะคะ
0: รสชาติดีแล้วก็เหนียวนุ่มด้วยนะ
1: หายเหนื่อยเลยทีเดียวของหวานเนี่ยทำให้มีแรงมากขึ้นผมสามารถคุยกับคุณพ่อได้ยาวๆเลยครับ
0: จริงนะ
1: ครับคุณพ
0: ่อได้คุยกันตลอดเลยอร่อยอร่อย
3: หวังว่าไม้ฝางในสินคงหามาได้นะฉันจะได้เอาไปทำสีย้อมข้าว
4: กงจูไม่อยู่ขอรับติดธุระ
5: คุณคงคิดถึงนายสินมากเกินไปถึงได้ตาลายเห็นใครเป็นนายสินไปหมด
3: พูดอะไรนะพีท
4: นี่ขอรับฝาง
5: ของครบแต่คนไม่ครบ
3: ของครบก็ดีแล้ว
5: แค่นายสินไม่มา
3: ไม่มาก็ดีแล้วฉันจะได้ไม่ต้องอารมณ์เสียฝากบอกนายสินด้วยนะว่าฉันสบายใจมากที่เขาไม่มา

เสร็จแล้วก็ช่วยกันเอาไปแจกตำหนักต่างๆนะบอกว่านี่เป็นข้าวเหนียวใหม่ที่ชาวโคราชถวายในหลวงทั้งหอมทั้งนุ่มทั้งอร่อยตำหนักทรงประเคนจึงนำมาทำเป็นของขวัญวันอำลาจากนี้จะเริ่มเก็บข้าวเก็บของแล้วคงไม่มีเวลามาทำอะไรแจกกันเหมือนเดิมแล้วไปพบกันใหม่ที่พระราชวังสวนดุสิต

0: ซื้อของเล่นให้ใหม่เนาะ
1: What?

0: ื้อผ้าหลานน่ารักจังอ่อนเย็บเองหรือเหมือนในหนังสือฝรั่ง
1: ไม่ใช่หรอกจ้ะมีคนส่งมาให้น่ะ
2: ขอคุณอ่อนเจ้าค่ะ
1: นี่ไงพูดถึงก็มาเลย
0: พี่เลิศให้หรือไปสั่งซื้อจากไหนของแบบนี้ในพระนครยังไม่มีขายเลย
3: ของจากเมืองนอกแบบนี้จะมีใครกันนอกจากนายสิงห์
1: ไม่ใช่หรอกจ้ะพี่วาดคุณสิงห์เขาไม่ค่อยได้มาแล้วหายหน้าหายตาไปเลย
0: เอ้ามีบัตรอวยพรด้วยหอมฟุ้งเลยลายมือผู้ชายที่ไหนเขียนอะไรถึงเธ
1: ออ่อนจ้ะน้ำหอมกับสบู่ฝากให้แม่ทองสำลีด้วยนอกนั้นเป็นของน้องอ่อนจากพี่กล้า
3: โถนึกว่าใคร
1: พี่กล้าส่งมาจากจันทบุรีน่ะ
0: ทำไมที่จันทบุรีจึงมีของพวกนี้
1: ก็พวกฝรั่งเศสเข้ามาทำกิจการกันมีทั้งสวนยางเหมืองพลอยก็ต้องมีของของพวกฝรั่งมาขายส่งผ่านมาจากเมืองยวนที่พวกฝรั่งเศสอยู่กันเยอะน่ะ
3: นี่นายสินเขาหายไปจริงๆหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแต่ก็คงยังไม่ตายดอก

0: ไร
1: ผีเข้าแน่
2: ๆนางสร้อยมันเอาข้าวหมากที่คุณให้มานะเจ้าค่ะไปหมักเสร็จแล้วทีนี้มันก็ดีอกดีใจพอมันกลายเป็นเหล้ากินแล้วอร่อยโอ้โหซดไปซดมาตั้งแต่เช้าเป็นอย่างนี้ล่ะเจ้าค่ะ
0: ของฝากจากโคราชที่พี่เลิศได้มาตอนตามเสด็จไปเปิดสถานีรถไฟ

0: ที่เมืองโคราชนอกจากจะมีข้าวเหนียวต่างๆแล้วก็มีข้าวหมากนี่แหละ
1: ถ้าเรากินข้าวหมากหมดนี่จะเมาเหมือนสร้อยไหม
2: เมาสิดีเมา3คน4คนรวมยายสร้อยเดี๋ยวพาไปเล่นลิเกออกงานรับรองวันเดียวได้อัด

0: แต่ความจริงแล้วยากพอดู
1: ใช่จริงๆฉันเคยทำอยู่หนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไปผิดขั้นตอนไหนถึงได้มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นเหม็นจนต้องเททิ้งหมด
0: ถึงได้บอกว่ายายสร้อยเขาเก่งเพราะข้าวหมากนี่ทั้งหวานหอมฉ่ำเม็ดข้าวก็สวยกำลังดี
1: ข้าวเหนียวตัดนี่น่าจะอร่อยนะถ้าฉันกินหมดนี่ฉันคงต้องอ้วนกลมกลิ้งแน่นอน

0: กิน
1: แล้วกินไหมแม่ค้าจ๊ะเดี๋ยวเอาสอ

0: เห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมผู้หญิงดีๆที่ไหนเจ้าคะที่กล้าผู้ชายถึงขั้นนั้นอุ้ยเดินกอดแขนกับผู้ชายกลางวันแสกๆเนาะแม่พัดมันต้องเป็นหญิงคนชั่วที่ทำงานอยู่ตามโรงน้ำชาหรือไม่กระซ่องนั่นแหละเจ้าค่ะประเดี๋ยวก็จะเป็นจาโบห่วงต้องไปหาหมอกันพอดี
1: สร้อยเขาอาจจะแค่สนิทกันก็ได
0: ้แหมคุณอ่อนเจ้าขาอีฉันก็เห็นว่าคุณก็สนิทกับคุณสินอีฉันไม่เห็นยักใจเห็นคุณเอาหัวไปเกยคางแล้วก็โหนแขนแบบชะนีแบบนั้นเสียเมื่อไหร่เจ้าคะแล้วท่าทางเดินก็แบบละลิบละลีแบบนั้นแต่งตัวแบบนั้น
2: นั่นคือคุณสิงก็ไม่น่าเลยไม่เห็นใจคนอื่นบ้างเลยอะ
0: ใจเห็นแม่พัดเห็นใจแม่พัดหรือ
2: ไม่ใช่

0: ยังไม่นอนด้วยต้องอ่อน
1: น้องมีเรื่องอยากจะถามคุณพี่ค่ะนานแล้วที่คุณศิลป์ไม่ได้มาที่บ้านเราคุณพี่ได้ข่าวเธอบ้างหรือเปล่าคะ
0: เราก็ห่างกันไปบ้างต่างคนก็ต่างงานมากกันทั้งนั้น
1: คุณพี่คะน้องเป็นห่วงคุณศิลป์มีคนบอกว่าเห็นคุณศิลป์นั่งรถลากเที่ยวไปทั่วเมืองกับหญิงงามเมือง
0: น้องอ่อน
1: คุณพี่กับคุณศิลป์ก็สนิทสนมกันมานานน้องเชื่อว่าคุณพี่เองก็ห่วงคุณศิลป์ไปไม่น้อยไปกว่าน้องปล่อยไว้แบบนี้ก็อาจจะติดโรคบุรุษได้อย่างที่ส้อยว่าคุณพี่ไปตักเตือนเธอหน่อยไม่ได้หรือคะ
0: ทีแรกพี่เห็นศิลป์เขาดูเศร้าๆไม่มีความสุข

0: พี่ก็เลยไม่ได้ห้ามปรามอะไร
1: นี่ก็แสดงว่าคุณสินไปติดพันหญิงพวกนั้นมานานแล้ว
0: พักหลังพี่ก็พยายามห้ามปรามนายสินอยู่แต่นายสินเขาบอกพี่ว่าเขายังโสดเขายังไม่มีเมียเขายังไม่มีคนรักจะมานั่งทุกข์อยู่ทำไมสู้ไปหาความสุขใส่ตัวเองไม่ดีกว่าหรือน้องอ่อนแล้วอีกอย่างพี่กับนายสินสนิทกันก็จริงแต่เขาไม่ใช่คนในปกครองของพี่ที่พี่จะไปกะเกณฑ์บังคับเขาได้หรอกแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปวงการกันได้

0: ขอบคุณมากค่ะคุณกล้า
1: คุณชอบวาดรูปหรือ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณดื่มวายได้หรือ
0: ใช่ค่ะวายแดงมีประโยชน์ช่วยเป็นการย่อยอาหารทำให้ผิวพรรณสดใสแต่อย่าดื่มมากจนเมากลิ้งนะคะ

0: รสชาติมันๆเค็มๆหอมเครื่องเทศเข้ากันกับขนมปังฝรั่งเศส
1: กินเพียงเช่นนั้นจะเลี่ยนค่ะลองกัดแตงดองตามเข้าไปหน่อยสิคะ

0: รสชาติจัดจ้านเข้ากันดี
1: ไวน์แดงค่ะคุณกล้า
0: อาหารนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: เรียกว่าปาเต้ค่ะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยของชาวฝรั่งเศสค่ะ
0: จะเป็นอะไรไหมถ้าผมขอถามว่าอาหารนี้ปรุงอย่างไร
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันยินดีจะจดวิธีทำให้ด้วยซ้ำว่าแต่คุณกล้าจะไปให้ใครลองทำให้กินหรือคะภรรยาหรือ
0: ผมยังไม่มีภรรยาครับน้องสาวผมทำอาหารเก่งมากถ้าได้สูตรแปลกๆไปคงดีใจสุด
1: ๆแต่สูตรอาหารนี้เป็นสูตรอาหารต้นตำรับของตระกูลฉันนะคะพวกเขาหวงมากถ้าให้คุณกล้าเปล่าๆคงไม่ได้ค่ะ
0: ผมจะทำอะไรแรกได้บ้าง
1: ฉันกำลังขาดแบบวาดภาพเหมือนอยู่พอดีฉันอยากวาดรูปคนสยามนะคะคุณกล้าพอจะเป็นแบบให้ฉันได้ไหมคะ

0: ในหลวงเสด็จเยือนชวาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะชวาเป็นเมืองขึ้นของวิลันดาซึ่งเป็นมิตรกับประเทศเราในหลวงท่านเสด็จเพื่อทอดพระเนตรว่าวิลันดาปกครองชวาอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองตอนนี้

0: ชวามีทั้งรถไฟและก็ถนนสำหรับรถยนต์และก็ดูงานระบบราชการต่างๆท่านทรงศึกษาเป็นโมเดลหรือภาษาสยามเรียกว่าเป็นแบบอย่างว่าอะไรทำแล้วได้ผลอะไรทำแล้วไม่ได้ผลเพื่อนำมาปรับปรุงประเทศของเราโดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงยุโรป
1: ยิ่งท่านทรงพระชนมากขึ้นก็ยิ่งทรงงานหนักขึ้นเรื่อยๆบางครั้งน้องเองก็เป็นห่วงท่านเหลือเกินอยากทำอะไรให้ท่านได้มากกว่านี้อยากกลับไปทำอาหารถวายที่ห้องเครื่องอีก
0: น้องออดพี่ตามเสด็จรับใช้ท่านส่วนน้องก็ดูแลพี่ข้างหลังทำให้พี่ตามเสด็จท่านได้โดยไม่พองหน้าพองหลังนี่ก็ถือว่าน้องได้ช่วยพระองค์ท่านทางอ้อมเหมือนกัน
1: ถ้าเช่นนั้นน้องก็จะทำหน้าที่ของน้องให้ดีที่สุดอย่างสุดความสามารถเลยค่ะ
0: พี่รู้นะว่าเลี้ยงลูก3คนมันลำบากไหนจะต้องปกครองบ่าวไพ่อีก
1: พี่เลยไม่ต้องกังวลนะคะพี่ก้าวไปข้างหน้าให้เต็มกำลังเพราะน้องจะคอยระวังภาระข้างหลังให้พี่เอง

0: ตนนี้ต้องรอทานตอนสุกทานตอนดิบๆรสชาติเปรี้ยวจี๊ดเหลือเกิน
1: อ่อนอยากกินไหมล่ะลูกไว้แม่จะเอามาทำยำอร่อยๆให้
2: ยำกับกะปิแล้วก็มะพร้าวคั่ว
0: โอ้ยแค่คิดก็ปวดแก้มแล้ว
1: นี่แม่มีกุ้งแห้งใหม่ๆกับเม็ดหัวครกพ่อกล้าส่งมาให้จากเมืองจัน
0: เม็ดหัวครก
2: เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะเจ้าค่ะ
0: ยำมะม่วงใส่กะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต
2: ์เจ้าค่ะกะปิเนี่ยก็ต้องเอามาห่อใบตองแล้วก็ย่างไฟก่อนนะเจ้าค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูหอมแดงซอยง่ายๆเจ้าค่ะนี่ก็กะปิของทางเมืองจันทร์คุณกล้าท่านส่งมาให้หอมไม่เลวดอกเจ้าค่ะ
1: ส่งมาแต่กะปิแต่ตัวหายไปเลยไม่เห็นกลับมาเยี่ยมเยียนกันบ้างจดหมายก็เขียนมาเพียง 2-3 คำเหมือนคนไม่มีเวลาท่าทางงานทางนู้นจะน่าขม

0: งต้องตายแน
1: ่ตายตายอย่างไรคะ
0: ที่ว่าตายเพราะว่าผมคงต้องกินหมดนี่แล้วผมคงต้องลงไปนอนกองจนลุกไม่ขึ้นแน่ หอมหวานเค็มรสชาติกลมกล่อมเข้ากันดีกินคู่เป็นเพื่อนกับหมูชมวงสยามคู่กับฝรั่งเศสเข้ากัน
2: แคทเธอรีน
1: ป้าป้า
3: เวลาทำอาหารถ้าคนทำอาหารเศร้าอาหารก็จะเศร้าตามคนรับประทานก็จะพลอยเศร้าไปด้วยที่นี่ก็จะหม่นหมองกันไปหมด
4: ตายแล้วทำไมคุณเริ่มมาทำอาหารแบบนี้ล่ะเจ้าคะคุณอ่อนเป็นเมียก็ต้องทำอาหารให้ผัวสิเจ้าคะ
5: สินล้มป่วยอาการทรุดหนักมาหลายวันแล้ว
6: เอาบ่วยป้อนเฮียเขาสิ
7: ถ้าฉันอยากแต่งงานกับนายสินฉันก็แต่งไปก่อนใครแล้วดูตัวเองสิวันๆเอาแต่วิ่งไล่จับลูกไม่เป็นอันทำอะไรเลย

0: วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
1: ไร้รังผู้โด่งดัง
2: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
3: ไร้เตียนตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
4: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
5: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
6: ความมั่นใจของพ่ออันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
0: ่ After
7: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
8: ลิงชายขอบใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
6: ์มะเดื่อนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื
0: ่
6: อ
0: Why Survival
9: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
10: ปังยับเยินเลย
11: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
12: มีป่าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
13: ไม่รักนี
14: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
15: มึงอี้หัวใจกู
13: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
16: เบื้องหลังเมนูรสหวานจานแห่งความสุขของคนไทยคือน้ำตาลจากอ้อยที่อาจส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจ
17: ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผา
16: แต่เราสามารถเลือกอ้อยปลอดฝุ่นพิษน้ำตาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกินเปลี่ยนโลกได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้10นาฬิกาทางไทย PBS
18: มหาอำนาจบานาจะพามาดูทุเรียนที่ไม่ธรรมดา
19: เนื้อเนียนหวานมันละมุนแบบกินไอติม
18: ว้าวทุเรียนอะไรเนี่ย
19: ก็เพราะว่านี่คือทุเรียนปาจีนทุเรียนแห่งฟาร์มปาณีตทุเรียน GI ปาจีนที่มีความอร่อยไม่เหมือนที่อื่นสุดยอดจริง
18: ๆรสชาติดีรายได้ดีคุณภาพก็ดี
3: ก็คือผู้บริโภคก็ติดใจ
4: ถ้าชิมไม่มีลูกถูก
18: ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
6: ปัญหาวัยวาวุ่นไม่ได้มีแค่ที่เมืองไทยที่ญี่ปุ่นก็มีปัญหานี้โด่งดังไปทั่วโลกไปรู้จักกับย่านหนึ่งในชินจูกุที่เรียกว่าอโคจรได้เหมือนกัน
1: ใช้ชีวิตอยู่ข้างๆตึกนี้เขาจะมารวมตัวอยู่ที่นี่สาวๆเนี่ยเขาจะยืนอยู่หน้าประตูและบางทีการอยู่หน้าประตูเนี่ยนะฮะนั่นก็คือการเตรียมตัวที่จะมีลูกค้าหรือผู้ชายมาต่อรองราคาแล้วเขาก็จะนะพาเข้าโรงแรมเลย
6: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนปัญหาค้าประเวณีวัยรุ่นญี่ปุ่นโทโยโกคิดส์วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
0: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
12: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
0: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
10: เหมือนกับไอ้ขายทหารเลย
0: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
20: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
0: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากไม้ชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS กฎหมายเลข3
21: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ ได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
22: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
23: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
21: ถูกครับ
24: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
25: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปึ๊บมันสวยขึ้นมาเลย
21: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ใช่เป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: จะมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงอ่ะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: เพื่อได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอสลับหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแล้วหน้าจอไทย PBS แบบนี้ค่ะอยู่กับคุณผู้ชมกิฟต์อภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: บาร์กวินภพพันธุฤกษ์นะครับนอกจากหน้าจอไทย PBS หมายเลข3แล้วฝากอีก1ช่องทางด้วยนะ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็ฝาก TikTok ของไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยนะครับ
0: วันนี้ชื่นใจแน่ๆข่าวแรกเดี๋ยวจะพาไปชมภาพสวยๆเป็นภาพงานศิลปะนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆเนี่ยการที่เราจะมีความสามารถเนาะพรสวรรค์ด้านงานศิลปะเนี่ยไม่ใช่ง่ายโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงหลายคนนะคะแต่ก็มีบางคนค่ะนี่สะสมประสบการณ์ชีวิตอาหนูคุณผู้ชมดูในจอก่อนนะคะหลายคนอาจจะคุ้นเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กนะคะในบุพเพสันนิวาสแต่จริงๆคืออาหนูคนในวงการบันเทิงก็รู้กันแฟนคลับยิ่งรู้แกงส้มนะ
1: เป็นคุณพ่อ
0: ของแกงส้ม
1: แกงส้มเดอะสตาร์
0: ใช่คือตอนที่ลูกชายประกวดเนี่ยเหมือนคุณพ่อเขาก็ถ่ายทอดเรื่องราวของลูกออกมาด้วยตอนนั้นเหมือนจะเขียนหนังสืออะไรประมาณเนี้ยคือสไตล์ของศิลปินนะคะส่วนงานศิลปะที่วาดภาพแบบนี้คุณผู้ชมค่ะคุณพ่อหนูทำมานานแล้วล่าสุดกำลังจะเปิดนิทรรศการของตัวเองครั้งล่าสุดเลยบอกว่าอภิเษกหน่อยไทยบันเทิงตามทำข่าวตลอดเปิดบ้านให้เค้กกฤทธาค่ะบุกไปเลยดูงานศิลปะชิ้นพิเศษก่อนที่จะไปจัดในแกลเลอรี่ค่ะ

0: ีแค่นี้เอง
1: ก็เป็นร้อย
0: 300กว่าเกือบ400ครับ
1: แต่รอบนี้จะแสดงกี่ชิ้น
0: ก็ถ้าที่ดูพื้นที่มาแล้วน่าจะได้สักไม่เกิน40
1: ไม่เกิน40นะโอเคอย่างนี้มีหลายใจไหมคะคุณพ่อเลือกถูกไหมว่าเอาอันไหนดี
0: คือถ้าเป็นเอ็กซิบิชันใหม่เราก็จะเอาภาพใหม
1: ่ค่ะ
0: คืออาจจะมีภาพเก่าเข้าไปแซมนิดหน่อย
1: อ
0: ย่างเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยโชว์
1: อันนี้น่าจะได้แสดงแน่
0: อันนี้
1: okay. อ
0: ันนี้คือของใหม่หมดเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้เห็นเป็นอะไรครับ ตากล้องมองเห็นเป็นอะไรทีมงานไหนบอก
1: เลยคุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรคะ
2: เอเลียนมั้งคร
1: ับ เอเลียน
0: ถูกต้องเลย
1: เอาหัวตรงนี้เป็นเอเลียนหรอพ่อ
0: ใช่เอเลียนครับเนี่ย2ชิ้นนี้คือใหม
1: ่โอ้โหโอ้ยอันนี
0: ้น่ารักมั้ย
1: อ่ะหนูไม่เห็นพ่อทำแนวนี้เท่าไหร่มันเป็นการผสมแบบ
0: ใช่
1: ผสมครึ่งแอบสแตรคกับ
0: realistic
1: เขาเรียก semi abstract อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เน้นตรงอื่นมาก
1: ค่ะ
0: พอภาพที่เราสาดสีลงไปอ่ะเรามองโดยรวมแล้วมันเห็นเราเห็นปล
1: า
0: เราเห็นเป็นปลากัดเพราะฉะนั้นแค่เราไปเติมลูกตากับใส่ปากให้เข้านิดเดียว
1: โอ้อันนี้จากการเทสี
0: ใช่แล้วเกลี่ยปึ๊บปาดไปสะบัดก็จะมีอะไรของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วบรรจบที่เส้นนี้ครับ
1: อ๋ออันนี้สุดท้ายอะคะ
0: ใช่
1: เอ๊ะหรืออันนี้ต้องอันแรก
0: เออนี่เห็นไหมมันเป็นอันเนี้ยคนจะงง
1: ค่ะ
0: แล้วยังไง
1: แล้วคุณพ่อทำยังไงก่อน
0: เออแล้วมันยังไงเออ
1: พ่อจำได้ไหม
0: อันนี้มันเป็นเทคนิคของศิลปินที่ให้คนต้องคุยกันว่าทำไมเส้นนี
1: ้มันอยู่ข้างหลัง
0: มันเออข้างหน้าอยู่ข้างหลังทำไมไอ้นี่ข้างหน้าเออมันมีหลายภาพนะเดี๋ยว
1: เอาคุณพ่อไม่เฉลย
0: ไม่เฉลยครับอันนี้ให้คนไปเถียงกันในงานคนไหนซื้อภาพไหนไปมันก็จะได้รับคำเฉลย
1: ถ้าไม่ซื้อจะไม่ทราบนะคะอันนี้อู้
0: อันนี้เขามี2อันครับมันเป็นสีชมพูอันนึงที่เป็นอันนี้พูดถึงการค้นพบอัญมณีในถ้ำมันจะมีสีชมพูอีกครั้งน
1: ึงมันดูมีที่ว่างช่องโหว่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้ไปเที่ยวมาแล้วชอบ
1: โอ้อันนี้อันนี้ไม่แอบแตกแล้ว
0: อันนี้ขาวหัวหมวกม
1: ัน
0: ก็เขียนในสไตล์แอบแตกไงแต่เป็นเรียลลิสติกขาวหัวหมวกอยู่นครนายก
1: อ
0: ันเนี้ยอันนี้พ่อยืนชี้อยู่ใน
1: อันนี้ตัวพ่อเอง
0: ใช่ใช่พี่น้องคนอยู่นครนายกบอกพาไปเที่ยวหน่อยคำถามมีด้วยเหรอบอกมีสิ
1: คนนครนายกยังไม่รู
0: ้ชมกันที่งานว่านอกเหนือจากภาพพวกนี้แล้วมันจะกว่าจะถึงวันนั้นพ่อเขียนได้อีกหลายภาพแหละ
1: มีใหม่กว่านี้อีก
0: ใช่ใช่
1: สีจะแห้งทันงานเปิดไหม
0: ทันสิเพราะมันเป็นอะคริลิกมันไม่ใช่สีน้ำมัน
1: อ๋อมันแป๊บ
0: ๆสาเหตุที่ใช้อะคริลิกว่าแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้คนหลังๆนี่มาใช้อะคริลิกกันซะส่วนใหญ่
1: อ
0: ๋
1: อเพราะว่ามัน
0: ไม่ต้องรอ
1: ไม่ต้องรอ
0: เพราะถ้าเป็นสีน้ำมันนี่อย่างน้อย3อาทิตย
1: ์
0: เดือนนึงกว่าจะแห้งแล้วเดี๋ยวไปชมกันเนาะ
1: เย้

0: ือต้องบอกว่าคนดูเนี่ยสนุกไปด้วยอย่างเราดูภาพปาร์คเราก็จินตนาการว่าเอ๊ะคืออะไร
1: ภาพเมื่อกี้ที่ดูที่ช่างภาพถ่ายว่าเป็นเอเลี่ยน
0: พรีเดเตอร์ป่ะ
1: พรีเดเตอร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: ปาร์คเดินมองเป็นปลาคาร์ฟได้ยังไงนะ
0: อาจจะเป็นเขาเรียกว่าความประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะตีความออกมาอันหนูเขาบอกว่าจริงๆช่วงชีวิตเนี่ยวาดภาพมาตลอดนะแต่ตอนนี้ภาพอนุเละแล้วอะเค้กแจมแล้วหนูเริ่มวาดใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะ
1: คิดผิดที่ถูกนะที่พี่เค้กไปนะ
0: นั่นน่ะสิเป็นลูกมืออันนี้เป็นลูกมืออยู่นะคะคืออหนูบอกว่าในช่วงชีวิตเนี่ยวาดภาพมาเยอะเพราะจริงๆอหนูเขาจบเพาะช่างคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นสายศิลปินอยู่แล้วแต่ว่าช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุดอีกช่วงนึงก็คือช่วงโควิด -19
1: คร
0: ับ ก็คือเขาบอกพูดง่ายๆตกงานไม่มีงานแสดงก็วาดภาพไปเรื่อยๆนะคะแต่คิดว่าทำประโยชน์จะดีกว่าวาดเสร็จปุ๊บนำชุดภาพไปประมูลไปขายแล้วก็เอามาช่วยงานการกุศลอนุบอกอย่างเงี้ยอยากทำอย่างเงี้ยทุกปีด้วยนะคะส่วนนิทรรศการครั้งนี้ค่ะครั้งที่7แล้วนะคะจะจัดขึ้นที่ดิโอสยามพลาซ่าค่ะเปิดงานจริงเย็นวันเสาร์นี้นะคะก็คือพรุ่งนี้แล้วคุณพ่อเขาเลยบอกเป็นการให้ไปดูก่อนนะคะมายั่วๆก่อนซึ่งตอนนี้คุณพ่ออายุ70แล้วค่ะยังแข็งแรงบทละครเนี่ยจำแม่นถ้าเข้าไปส่อง IG จะเห็นว่าว่างๆเนี่ยจะไปวิ่งแล้วก็ไปปั่นจักรยานบ่อยๆด้วยนะคะ
1: แข็งแรงนะฮะอย่างบรรยากาศที่เห็นนี้เป็นน่าจะเป็นบรรยากาศเป็นร้านเป็นบ้านด้วยของพ่อหนูรีโนเวทเป็นคาเฟ่เที่ยวใจคนรักศิลปะนะฮะไปปุ๊บไปเยี่ยมได้ดูเรื่องราวของศิลปะได้อะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันนะฮะถ้าเกิดใครเป็นแฟนพ่อหนูติดตามไปดูกันได้นะครับส่วนตอนนี้พาไปดูอีกบรรยากาศอีกหนึ่งงานเวทีคุณผู้ชมปกติพี่กิฟเวลาเราคุ้นเคยเราจะคุ้นเคยรางวัลของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนในแวดวงละครวงการทีวีถ้าวงการภาพยนตร์เราจะนึกถึงสุพรรณหงส์ที่คนในวงการภาพยนตร์เนี่ยเขาลงคะแนนกันเองให้คะแนนกันเองโหวตกันมาเองอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ของวงการหนังแต่ถ้าสำหรับอุตสาหกรรมดนตรีรางวัลแบบนี้นะฮะที่คนในอุตสาหกรรมเนี่ยที่เขาลงคะแนนกันเองให้กำลังใจกันด้วยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคุณผู้ชมแต่ล่าสุดเขามีการประกาศตัวออกมาแล้วนะฮะพยายามจะสร้างเวทีรางวัลกลางของอุตสาหกรรมอย่างจริงจังใช้ชื่อว่าโสด Music Awards 2026โสดเนี่ย SOT นะไม่ใช่โสดแบบพี่กิฟต์ที่แบบไม่มีคู่อันนี้ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าอ๋อคนโสดเท่านั้นถึงจะดูได้สั่งได้ไม่ใช
1: ่ SOT Music Award เขามีสโลแกนเท่ๆเขาบอกว่ารางวัลดนตรีโดยคนดนตรีเพื่อคนดนตรีที่ตั้งเป้าว่าอยากจะให้รางวัลเนี้ยเป็นเหมือนรางวัลแกรมมี่ของต่างประเทศครับที่เห็นบรรยากาศคุณผู้ชมมาอย่าเพิ่งตกใจนะฮะภาพถูกแล้วที่เห็นผูกผ้าสามสีกันใหญ่นี้ไม่ใช่ศาลเจ้าหรือบรรยากาศของคลังของมูสายใหม่ที่เห็นนี่เป็นถ้วยรางวัลจริงๆนะฮะแต่ถ้วยรางวัลเขามีสัญลักษณ์เขาเรียกว่าถ้วยรางวัลหูเคลือบทองนี่เป็นสัญลักษณ์แทนหูของคนฟังนะที่เขาบอกว่าแม่ผ่านการเสพงานดนตรีขั้นเทพนะครับอันนี้บรรยากาศก็เลยเอามาตั้งโชว์กลางงานเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับผู้ชนะบนเวทีรางวัลโสด Music Award หรือว่า Sound of Thailand Music Award นะฮะ SOT มาจาก Sound of Thailand นะแล้วก็เป็นเวทีที่เกิดจากการรวมตัวครับของนักดนตรีคนเบื้องหลังในอุตสาหกรรมเพลงครับรวมถึงค่ายเพลงแล้วก็สื่อดนตรีด้วยเพื่อร่วมกันสร้างรางวัลดนตรีโดยคนดนตรีเพื่อคนดนตรีขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับจากเวทีประกาศรางวัลที่ปกติเนี่ยคนดูจะเป็นผู้ตัดสินมาสู่เวทีที่คนดนตรีโหวตให้กันเองนี้ก็คือเขามีแนวคิดนะฮะแนวคิดสำคัญคือการเปิดให้คนในอุตสาหกรรมร่วมกันลงคะแนนคัดเลือกผลงานแห่งปีด้วยโดยทีมงานเขาใช้เวลากว่า2ปีนะครับในการพัฒนาระบบแล้วก็รวบรวมเครือข่ายผู้มีสิทธิ์โหวตจนเกิดเป็นเวทีที่หลายคนคาดหวังนะฮะว่านี่จะกลายเป็นรางวัลกลางของวงการเพลงไทยในอนาคตครับ
2: ผมคิดว่าตอนนี้ประเทศเรามีอวอร์ดแบ่งแคตตากรีจริงจังเยอะไปแต่ก็ไม่แบบแต่ละอวอร์ดก็จะมีแบบแคทนึงไปแคทนึงไปเป็นป๊อปเป็นร็อกเป็นอะไรก็ว่ากันไปหรือไม่ก็เป็นแบบว่า OG เลยอย่างสีสันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโสดเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการเริ่มต้นทุยเริ่มต้นก้าวเท้าก้าวใหม่ก้าวแรกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่แบบเราจะรีเลทกับเด็กเจนซีเด็กอัลฟาคนที่ทำเพลงใหม่ๆเขาก็จะรีเลทมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแพชโมเดิร์นแบบมิวสิกอินดัสทรีของเราไปในตัวใช่ให้เรารู้ว่าเราเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เวลาต่างประเทศเห็นเราอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเรามีไทยมิวสิกอินดัสทรีที่มันแข็งแรงนะเว้ยอะไร
3: ก็ถ้าหนังมีสุพรรณหงส์เพลงมีไม่ได้หรอครับเป็นสุพรรณเพลงอย่างเงี้ยมันแบบอ๋อเขาก็ใช่พูดอย่างนี้เลยแต่ซึ่งเขาก็มันก็ดูเก็ตง่ายว่าจริงเนาะทำไมไม่มีถ้าพูดตรงๆก็จะบอกว่ามันเป็นของที่มันไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนในวันนี้มันไม่เหมือนกับ เอาเงินมาไปสร้างอะไรไปขายอ่ะขายได้7อันมันก็รู้ว่ากี่บาทมันมีแบบ KPI ที่ชัดเจนต่อภาครัฐในการจะใช้เงินงบประมาณอันแสนจำกัดของประเทศเราเราเองก็คิดว่าจะใช้จะอะไรก็คงต้องคิดเหมือนกันเพราะมันก็ภาษีทุกคนป่ะมันก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องเป็นประโยชน์แต่เราเห็นว่าการส่งเสริมสิ่งนี้การยกย่องชื่นชมกันการมีสปอตไลท์ไปจับให้คนไทยทั่วไปรู้ว่ามันมีเพลงอย่างแบบเพลงแบบนี้อยู่ด้วยนะมันมีเพลงแบบนี้อยู่ด้วยนะมันจะทำให้เขาไปเกิดการติดตามเมื่อเกิดการติดตามเมื่อเกิดการชื่นชอบฟังสปอติฟายคุณก็ได้เงินแล้วศิลปินค่ายเพลงก็ได้เงินแล้วฟังยูทูบเขาก็ได้เงินแล้วเอ้าฟิสิกอลขายมีคอนเสิร์ตคือพอเกิดความชอบแล้วมันจะเกิดการติดตามพอเกินติดตามมันเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1: น้องครับปีนี้จะมีการมอบรางวัลทั้งหมด16สาขานะครับครอบคลุมไปตั้งแต่ศิลปินอัลบั้มเพลงแห่งปีไปจนถึงรางวัลเฉพาะทางในแต่ละแนวดนตรีคุณผู้ชมฟังดีๆนะมีทั้งป๊อปมีทั้งร็อกมีทั้งลูกทุ่งโฟกฮิปฮอปแจ๊สอิเล็กทรอนิกส์เวิลด์มิวสิก
0: ค่ะ
1: เยอะมากนะฮะโดยสาขาใหญ่คุณผู้ชม Artist of the Year ยกตัวอย่างให้ฟังก่อนมียังโอมนะครับมิลลิอิงวรันธรเอเชียเซเว่นแล้วก็มีบอยปอด้วยส่วนสาขา Song of the Year มีเพลงที่คุณผู้ชมคาดหวังอยู่ไหมนะฮะเพลงฮิตก็มีที่เข้ารอบไปก็มีทั้งที่ขั้นหนังสือของโบกี้ไลออนแล้วก็นนทนนท์นะครับมีกุหลาบของ F Hero การตองทุ่งเงินแล้วก็สรันครับใจฉันตามเธอไปอุ๊ยนี่ดังมากใน TikTok นะของยังโอมแล้วก็ที่สำคัญมี Am Okay Not Okay ของบอยป๊อดด้วยเดี๋ยวจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่24มิถุนายนนี้นะฮะเคยไปงานประกาศเรื่องนี้มาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตอนนั้นยังไม่ได้แบบประกาศนะว่าจะมีรางวัลนี้ในการเกิดขึ้นแต่ตั้งเป้าแล้วแหละว่าจะมีเวทีรางวัลนี้ตอนนั้นก็มีการถกเถียงกันอยู่ประมาณนึงว่าเกณฑ์รูปแบบวิธีการเนี่ยจะไปยังไงเขาต้องรวมตัวคนในอุตสาหกรรมเนี่ยมาพูดคุยกันเจรจากันเพื่อที่จะตั้งตัวรางวัลนี้ขึ้นมาได้แต่อย่างนึงที่คุยกันแล้วน่าสนใจคือเคยคุยกับปาเต้เขาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของเวทีรางวัลที่ได้รับทุนสนับสนุนเนี่ยสิ่งสำคัญคือทำยังไงให้เวทีแบบนี้ที่ทุนสนับสนุนจากรัฐมันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนี่เป็นโจทย์เหมือนกันว่าทุนจะหาจากไหนรัฐจะสนับสนุนยังไงเหมือนกัน
0: เพลงหลายแนวมากในงานเขาเก๋ๆแจกไม้ปั่นหูไปเลยนะคะ เพราะว่าต้องเคลือบทองคุณผู้ชมอ่ะมาต่อกันค่ะมาฟังต่อนะคะแต่รอบนี้บอกเลยดิฉันนะปาร์คทำเขาเรียกว่านักร้องอึดอัดค่ะใบเตยสุธีวันเขาฉายาสั้นเสมออยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดสั้นไม่ได้มาสารวัตรแล้วนุ่งบางเขนไทยพีบีเอสบอกนี่หนูแต่งยาวที่สุดในชีวิตแล้ว
1: แต่มีคลิปพี่ใบเตยไปลงในเพจตัวเองมีคนบอกชอบมากเพราะชุดน่ารัก
0: น่ารักที่สำคัญเพลงดังขนมาหมดแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเขาไม่ได้เกิดจากสายลูกทุ่งนะคะเขาเป็นสายสตริงเก๋ๆมาก่อนค่ะ

อันนี้เป็นเวอร์ชันน่ารักตะมูตะมิแล้วนะคะใบเตยเขาว่าอย่างนั้นค่ะมาในสารพันลั่นทุ่งบางเขนจริงๆชอบทุกเพลงหยิบพั่วหยิบจอบไปขุดเพลงเก่ามาร้องให้เราฟังหมดเลยเพราะว่าเพลงดังทั้งหมดแต่ที่เจ้าตัวบอกว่าชอบสุดๆยกให้ปากไหม้ใจคิดถึงนะคะเลือกเพราะว่าเพลงนี้คือเพลงแรกในฐานะศิลปินค่ายหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นสายประกวดมาตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ส่งประกวดส่งตัวเองกับน้องชายประกวดแถมได้รางวัลใหญ่กันด้วยนะคะคือต้องบอกว่าไม่ได้ร้องเพลงมานานหลายปีแล้วก็จริงนะลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้พอมาสารพันลั่นทุ่งบางเขนบอกว่าดีใจค่ะได้ฟื้นความหลังตอนที่เป็นนักร้องประกวดนะคะแล้วเหมือนช่วงชีวิตตอนนี้ได้กลับมาคอนเซนเทรตกับงานร้องเพลงจริงๆหลังก่อนหน้านี้โอ้โหมรสุมชีวิตเยอะมากนะคะคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นลูกสาวหวานค่ะที่ใบเตยเนี่ยอาจไม่ได้สั้นเสมอหูแบบที่หลายคนคุ้นนะคะซึ่งตอนมาถ่ายทำรายการก็โพสต์คลิปอัปเดตแฟนๆในโซเชียลด้วยว่าอุ๊ยลุควันนี้น่ารักนะคะ

0: คุณผู้ชมสิ่งที่ไม่เคยเห็นใบเตยเป็น คือปกติเนี่ยชีเนี่ยพลังเสียงสุดแต่อะไรเพลงเต้นมันบังตาเพราะฉะนั้นคนดูทั่วประเทศเนี่ยโอ้ใบเตยต้องมาเต้นเต้นๆอย่างเดียวต้องมานุ่งสั้นเขาบอกไม่ใช่นะแต่ก่อนเนี่ยเธอร้องเพลงประกวดเวทีไหนเวทีนั้นเธอชนะตลอด
1: มีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วยิ่งถ้าไปประกวดคู่กันนะได้ร้องทั้งช้าทั้งเร็วเขาบอกว่าเวทีนั้นเนี่ยพี่ไปเตอร์คอนเฟิร์มว่า
0: ชนะแน่นอนคุณแม่บอกแต่ก่อนเนี่ยเขาจะให้โชว์เพลงช้า1เพลงเร็ว1นะคะแล้วก็น้องลุกน้องชายก็ประกวดเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นผันตัวออกมาบอกว่ามีเสียงเปลี่ยนตามวัยขอมาเป็นผู้จัดการพี่สาวดีกว่านะคะแล้วพอใบเตยเข้าค่ายค่ะคุณผู้ชมคะกลายเป็นว่าการที่เธอชอบแต่งตัวเปรี้ยวๆแบบเนี้ยทำให้ผู้บริหารบอกว่าเฮ้ยเอาใบเตยมาทางนี้ดีกว่า
1: เป็นคาแรคเตอร์
0: ก็เลยแทบไม่ได้ร้องเพลงช้าที่โชว์พลังเสียงแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: คุณแม่เหรอ
3: แม่เป็นแบบนักปั้น
4: ยังไงฮะเพราะเมื่อกี้แอบเมาส์หลังคุณแม่
3: เจดัน
4: แม่หัวเราะอยู่
3: ก็เป็นเจดันล่ะค่ะเขาก็แบบอยากให้ลูกสาวเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็สอนร้องเพลงตั้งแต่6ขวบก็ประกวดเวทีแรกก็ชนะ
4: คุณแม่เป็นคนสอนร้องเลยเหรอ
3: ใช่ๆแม่เป็นครูสอนคนแรก
0: ศิลปินในการดูแลคุณแม่มีถึง2เบอร์ด้วยกัน
3: ใช่
0: ก็คือเราและน้องชาย
3: ถูกต้องพี่เนยและยายลุก
0: ยังไงคะ2พี่น้องก็ต้อง

0: ไงคะช่วยกันทำงานตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่น้องลูกเขาก็ร้องเพลงเก่งเหมือนกันคุณแม่ก็จับส่งประกวด
2: เฮ้ยคุณแม่บอกได้รางวัลด้วยจริงป่ะพี่เตย
1: ใช่น้องลูกได้อุ๊ยลูกได้แชมป์ได้แชมป์แบบระดับประเทศเลยนะโอท็อประดับประเทศเลยตอนนั้นน้องลูกไปประกวดที่ Impact เนาะ
2: ลูกทุ่งเหมือนกัน
1: ลูกทุ่งน้องลูกร้องกระเป๋าแบรนด์แฟนที

0: อันนี้ก็มีคู่หูมาด้วยใช่ไหมคะ
1: เซอร์ไพรส์
0: ก็คือเป็นน้องที่พี่ใบเตยเขาเคยปั้นเอาไว้เพราะว่ามีช่วงหนึ่งค่ายเขาจัดประกวดร้องเพลง
1: พี่เตยเป็นเมนเทอร์
0: เป็นเมนเทอร์เมนเทอร์เตยก็เลยบอกว่าเออฉันเกือบลืมไปแล้วฉันก็ปั้นเด็กเอาไว้เหมือนกันนะคะก
1: ็
0: เล
1: ยมาแจมอาสยาม
0: ใช่ไหมก็เลยมาแจมกันแบบนี้นะคะคือก่อนที่จะเป็นนักร้องสายเต้นแบบนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยเคยเป็นเด็กฝึกเทรนนีเหมือนเกาหลีอะคุณผู้ชมฝึกอยู่3ปีใบเตยบอกว่าทำทุกอย่างเขาสอนหนูร้องสอนหนูเต้นไปจนถึงจะพูดเชื่อมเพลงเนี่ยจะเข้าอีกเพลงเนี่ยต้องพูดยังไงใบเตยบอกว่าเอาจริงๆอ่ะตอนแรกเครียดจะโดนดองหรือเปล่าแต่ไปมาไอ้3ปีนั้นน่ะมันได้วิชามาเยอะมากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ช่วงนั้นต้องส่งน้องเรียนด้วย
1: ส่งน้องเรียนด้วยแล้วการส่งน้องเรียนคือการทำงานเบื้องหลังเพลงเบื้องหลังนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าพูดชื่อศิลปินว่าพี่เตยเคยร้องคอรัสให้ใครบ้างเนี่ยคุณผู้ชมจะอึ้ง
0: ใช่
1: มี
0: อุ๊ยบอกไม่ได้หรอ
1: บอกจะบอกบอกนิดนึงก็ได้อ่ะ
0: มีปงลางสะออน
1: บักบอกอีกชื่อนึงดีมั้ย
0: เอาอีกชื่อ
1: มีแดนบีม
0: มีดีทูบี
1: ดีทูบีแดนบีมตอนนั้นน่าจะ
0: แดนบีมแล้วใช่มั้ยแล้วที่สำคัญนะคะร้องไกด์ด้วยคุณผู้ชมร้องไกด์พี่เตยบอกอุ๊ยตายแล้วตังค์ดีตามหนูไปเลยไกด์เพลงนึงได้ 1,000 บาทเธอบอกว่าแต่ก่อนเป็นอัลบั้ม10เพลงสมมุติเธอไกด์ทั้งอัลบั้มเธอได้หมื่นนึงเธอบอกว่าหนูก็ขยันร้องไกด์ทั้งวันเลยแล้วก็เอาตังค์เนี่ยไปเป็นค่าเทอมของตัวเองแล้วก็ของน้องลุ๊กเพราะว่าช่วงที่เป็นเทรนนีเนี่ยไม่มีเงินเดือน
1: ชีวิตจริงๆฝ่าฟันมาเยอะนะแต่ถ้าอยากดูเรื่องราวแล้วก็การเป็นป่าดันจะไม่ต้องเล็กเจดันของคุณแม่ด้วยคุณผู้ชมติดตามได้พรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนนะครับส่วนตอนนี้พาไปที่พื้นที่สวนเมืองนนท์ก่อนที่นี่เขาบอกว่าดินดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์มากปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้นะฮะหนึ่งในนั้นคือผลไม้โบราณหากินยากนั่นก็คือมะไฟคุณผู้ชมผลไม้รสเปรี้ยวที่เขาบอกว่ากินสดก็ได้เอามาปรุงเป็นเมนูอาหารก็ดีอย่างเช่นแกงคั่วมะไฟว่าแต่จะเป็นยังไงติดตามจากน้องพริมวนิตาวิมลเกตครับ
0: จ้า

0: ั่งคนเรียนขยันถามฝั่งคนสอนก็ขยันตอบว่าแกงคั่วมะไฟสูตรโบราณของคุณยายวัฒนาสังรุ่งวัย78ปีมีเทคนิคและเคล็ดลับอะไรที่ทำให้อร่อยในเวิร์กช็อปเฉพาะกิจของงานมรดกภูมิปัญญาสวนนนท์เริ่มจากวิธีเลือกมะไฟให้เลือกลูกอ่อนที่แม้จะเปรี้ยวกว่าแต่เมล็ดจะไม่แข็งแล้วทุบพอให้ลูกมะไฟแตกนิดหน่อยเพราะถ้าทุบจนเมล็ดแตกหมดก็จะกินไม่อร่อยทุบแล้วแช่น้ำเกลือไว้สัก5นาทีเพื่อลดความเปรี้ยวจากนั้นก็มาเตรียมเครื่องพริกแกงคือตำพริกแห้งกุ้งแห้งกะปิหอมกระเทียมให้ละเอียดเข้ากันก่อนนำมาโขลกกับตะไคร้ข่าแก่และผิวมะกรูดให้ละเอียดแล้วถ้าอยากเพิ่มเผ็ดก็ใส่พริกขี้หนูได้อีกพอพริกแกงพร้อมมาไฟพร้อมก็ตั้งหม้อผัดหัวกะทิกับหางกะทิและเครื่องพริกแกงด้วยไฟกลางให้หอมใส่หมู3ชั้นย่างเติมน้ำปลาน้ำตาลปรุงรสแล้วใส่มะเขือพวงต้มและคนไปเรื่อยๆรอให้เดือดค่อยใส่มาไฟลงไปปิดท้ายคือใบโหระพากับพริกชี้ฟ้าเป็นแกงคั่วที่ครบรสทั้งเปรี้ยวเผ็ดเค็มที่คุณยายวัฒนาบอกว่าเป็นเมนูคู่ครัวคนย่านนี้ที่ทำสวนกันมาหลายรุ่นและมักมีปลูกมะไฟติดสวนไว้ด้วย
1: คนโบราณก็ใช้อย่างนี้มาก่อนที่สมัยก่อนตอนที่รุ่นปู่ย่าตายายของแม่เนี่ยมีสวนก็ต้องทำแบบนี้เอามาทานกันเองไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมคะมีของในสวนก็จะเก็บผักบุ้งอะไรนี่มาไฟก็พออ่อนก็จะมาแกงปกติจะแกง

0: ับปลานะคะไปย่างนะคะตะแกงกับไปย่างแล้วทีนี้ว่ากะทิมะพร้าวเราก็หาเองเราขูดเองคั้นเองไม่เคยซื้ออะไรเลยหนูสมัยก่อนนะสมัยนี้ต้องซื้อหมดเอาตอนอ่อนไงตอนอ่อนตะแกงถ้าตอนจะทานก็ต้องทานสุกสีไม่จะออกเป็นสีเหลืองเข้มๆนะคะเนี่ยเอามาทานได้อร่อยด้วย
1: แกงคั่วมาไฟใส่หมูย่างก็ว่าทั้งหอมทั้งน่ากินมากๆแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมของชาวสวนเมืองนนท์เมื่อสมัยก่อนจะใส่เป็นปลาย่างค่ะได้ความหอมมากๆไปอีกแบบแถมมันน้อยกว่าด้วยค่ะ
2: ดินดีน้ำดีคือข้อได้เปรียบของพื้นที่สวนเมืองนนท์ที่ทำให้ปลูกมะไฟได้ผลดีคือดินตะกอนลุ่มแม่น้ำมีธาตุอาหารสูงและอุ้มน้ำกับน้ำดีคือมีน้ำในร่องสวนตลอดปีชาวสวนมักปลูกมะไฟไว้ตามร่องสวนให้รากไม่โดนน้ำท่วมขังปลูกตามคันนาให้รากมะไฟช่วยยึดดินหรือปลูกแซมต้นทุเรียนให้ความร่มรื่นปลูกแล้วดูแลไม่ยากประมาณ2ปีมะไฟก็จะเริ่มออกลูกช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีก็เริ่มนำมาทำแกงได้และออกเยอะประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายนแต่เพราะอากาศต้องหนาวมะไฟถึงจะออกลูกทำให้ช่วงปีหลังมานี้ที่สภาพอากาศร้อนขึ้นมะไฟก็ออกลูกน้อยลงรวมถึงเคยเจอน้ำท่วมใหญ่ทำให้ต้นมะไฟตายไปเยอะปัจจุบันมะไฟสวนเมืองนนท์จึงเหลือน้อยและหากินยาก
0: แต่ตอนนี้ตายนะตั้ง5-4ก็ไม่ได้ปลูกกันอีกแต่แม่ปลูกของแม่อ๋อเมืองเขาง่ายค่ะไม่เหมือนทุเรียนปลูกแล้วก็แล้วกันแล้วว่ารดน้ำได้เท่านั้นเองมีสวนทุเรียนจะปลูกทุกบ้านเพราะว่ามันไปแซมทุเรียนนะคะแซมทุเรียนแล้วก็ทำให้ทุเรียนร่มรื่นทำให้ร่มรื่นด้วยแล้วก็ได้ผลด้วยหญ้าก็ไม่ต้องได้ด้วยลุงได้หลายอย่างลูก
3: หลังจากน้ำท่วมใหญ่ปี38กับปี54นะคะทำให้สวนของจังหวัดนนทบุรีนะคะในภาพรวมก็คือจังหวัดนนทบุรีรวมถึงอำเภอเมืองนนทบุรีเองเนี่ยลดน้อยลงนะคะเราจะทำยังไงให้ชาวสวนเนี่ยยังคงอนุรักษ์สวนที่มีอยู่อันน้อยนิดของเรานะคะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันในหลายๆกิจกรรมได้เราก็เลยอยากจะมีตลาดหรือมีกิจกรรมให้คนมาแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าเกษตรของจังหวัดนนทบุรีเราค่ะ
2: มะไฟในพื้นที่สวนเมืองนนท์สามารถปลูกได้หลายสายพันธุ์เช่นพันธุ์เหรียญทองที่ผลใหญ่เนื้อเยอะและพันธุ์ดั้งเดิมคือพันธุ์ไข่เต่าที่รสออกหวานมากกว่าซึ่งคนเก่าแก่ในชุมชนยังพยายามอนุรักษ์ไว้ทั้งการปลูกมะไฟที่อาจไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ต้องมีปลูกไว้และภูมิปัญญาการทำอาหารจากมะไฟเพื่อถ่ายทอดและส่งต่อให้ลูกหลานวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
4: คุณผู้ชมคะมาแซ่บต่อกันดีกว่ายกพลคนน้ำพริกวันพรุ่งนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเรากำลังจะคัด20ทีมสุดท้ายฟังแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกซีซั่นนี้คุณผู้ชมคะเข้มข้นกว่าเยอะกติกาเอ่ยอะไรเอ่ยกว่าจะชนะได้ต้องมีที่มาที่ไปและต้องอร่อยเด็ดของแท้นะคะเดี๋ยวไปฟังคอมเมนเตอร์ดูดีกว่าว่าสำหรับพรุ่งนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างค่ะจะบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นโค้งวัดใจกรรมการก็ว่าได้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2ถึงเวลาประกาศแล้วจ้า20ทีมสุดท้ายนะคะมาดูกันว่าพ่อแม่คนน้ำพริกจะส่งถ้วยไหนเข้ารอบลึกๆของเราค่ะที่บอกว่าวัดใจกรรมการเพราะว่าทุกทีมตั้งใจมากแล้วก็มีทีเด็ดกันทุกถ้วยนะคะอร่อยไปยันหนีในถ้วยแต่งกันยันนอกถ้วยแบบนี้เลยนะคะต้องสวยงามซึ่งการประชันก็คือการประชันนะคะงานนี้เลยมีเกณฑ์สุดท้ายทายค่ะว่าอาจารย์ต้นอนุสรบอกว่าหนึ่งในคอมเมนเตอร์นะคะบอกว่าใครฝ่าด่านมาได้ต้องมีความพิเศษของวัตถุดิบด้วยมีอะไรที่แปลกใหม่และต้องไม่ลืมนะคะว่าถ้วยนั้นเนี่ยต้องสะท้อนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านถ้วยน้ำพริกด้วยล่ะค่ะ
5: ครับก็ซีซั่น2เนี่ยชัดเจนว่าโอ้เราได้เห็นวัตถุดิบพื้นถิ่นมากขึ้นมากันแบบว่าต้องลงน้ำไปหารากบัวใช่ไหมครับขึ้นฟ้าไปไล่จับ

0: มาแรง
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าปีนี้กระบวนการตัดสินเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาจะมีความซับซ้อนยากขึ้นโดยตัวของตัวน้ำพริกเองด้วย
2: สูตรน้ำพริกทีมไหนจะโดดเด่นถูกใจกรรมการเข้ารอบ20ทีมตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่าลุ้นกันเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2วันเสาร์ที่6มิถุนายนเจอกันค่ะบ่าย 2:05 น.ทางไทย PBS นะคะช่องหมายเลข3ค่ะ
3: เผ็ดแซ่บๆกันต่อแล้วนะฮะไปต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศเหมือนกันเรื่องราวแซ่บเหมือนกันที่เป็นคดีความกันมาเมื่อแต่ต้นปีด้วยใช่ไหมที่ว่า
4: เกิดขึ้นกับชัยอลาบัฟนะคะก็ต้นปีที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ามีเหตุการณ์วีรกรรมที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่นะคะจนในที่สุดก็ถูกพิสูจน์แล้วและชัยอลาบัฟก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองได้กระทำความรุนแรงทำร้ายร่างกายจริงเพราะว่าต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานค่ะเป็นเรื่องเป็นราวมาตั้งแต่ต้นปีนะคะสำหรับพระเอกเลือดร้อนชัยอลาบัฟค่ะที่ถูกตั้งข้อหาในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นกลางงานเทศกาลมาดิกรานะคะซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองชื่อดังของเมืองนิวออร์ลีนสหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังก็ได้ยอมรับสารภาพในคดีนี้แล้วนะคะซึ่งเขาก็ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแบบไม่รุนแรงจำนวน3กระทงซึ่งหลักฐานจากคลิปวิดีโอในวันเกิดเหตุค่ะเผยให้เห็นว่านักแสดงดังมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็ได้ผลักชายคนหนึ่งให้ล้มลงกับพื้นแล้วก็ชกเข้าที่ใบหน้าจนได้รับการบาดเจ็บค่ะทางฝั่งผู้เสียหายซึ่งเป็นศิลปินท้องถิ่นก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะโดยอ้างว่าถูกชัยอลาบัฟเนี่ยทำร้ายแล้วก็พูดจาคุกคามอยู่หลายครั้งจนทำให้ผู้คนบริเวณนั้นต้องช่วยกันควบคุมตัวพระเอกคนดังแล้วก็พยายามพาเขาออกจากพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ดีจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของบทลงโทษอย่างเป็นทางการนะคะทางฝั่งผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็ทนายความของนักแสดงดังก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมต้องบอกว่านี่ไม่ใช่คดีแรกของชัยอลาบัฟค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถูกจับในนครนิวยอร์กเมื่อปี2017ค่ะในข้อหาทำร้ายร่างกายรวมถึงเคยถูกฟ้องร้องในข้อหาการใช้ความรุนแรงกับอดีตคนรักด้วยโดยที่ผ่านมาเขายังเข้ารับการรักษาอาการติดเหล้าแล้วก็อาการป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงนะคะหรือว่าโรค PTSD ด้วยค่ะเห็นแบบนี้เรียกว่าหลายคนนะอาจจะย้อนไปคิดถึงผลงานการแสดงใน Transformer นะเรียกว่าเป็นคนละคนกันเลยทีเดียวค่ะ
2: ใช่ค่ะเสียดายอยู่นะคะเดี๋ยวติดตามต่อเนาะขอบคุณหวายค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ฝากด้วยนะคะยกพลคนน้ำพริก 14:05 น.ต่อด้วยสารพันลั่นทุ่งบางเขนเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาตราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
1: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: วิ่งเลยตอนนี้จะพาไปเชื่อมฝั่งทนเข้ากับฝั่งพระนครเส้นทางวิ่งที่รวมวิวเมืองและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นเทคทีมกับพี่ปรีนและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังคลิปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของ

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์5มิถุนายน2569คุณชมอยู่กับคุณจีราชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะมหาไทยเร่งสำรวจคัดกรองคนจนในระดับพื้นที่ขณะที่กระทรวงการคลังแบ่งรับแบ่งสู้ลดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ้างคัดคนจนจริงไม่ใช่ตัดสิทธิ์ประชาชน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีคลี่คลายปมคดีน้ององุ่นเสียชีวิตจ่อเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุ
0: ส่องความเป็นไปได้หลังอิสราเอลเลบานอนตกลงหยุดยิงรอบใหม่จุดไฟความหวังช่วยยุติศึกในอิรัก
1: อันโดนีอิราโอลาเปิดตัวเป็นเฮดโค้ชลิเวอร์พูลคนใหม่มั่นใจปลุกผงแดงคืนฟอร์มทั้งผลงานและสไตล์การเล่น
0: แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยพูดกันเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยรถโดยสารปรับอากาศแบบ2ชั้นแต่ว่าล่าสุดก็ยังคงมีการใช้งานแล้วก็มีรายงานอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถโดยสารปรับอากาศ2ชั้นที่พลิกคว่ำบนถนนเพชรเกษมพื้นที่เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีทำให้มีผู้บาดเจ็บ28คนค่ะและทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บกู้ซากรถโดยสารออกจากพื้นที่เพื่อเปิดการจราจรตามปกติค่ะเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่นำรถเครนเข้าเก็บกู้ซากรถโดยสารปรับอากาศประจำรถโดยสารประจำทางปรับอากาศแบบ2ชั้นออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุหลังประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่129 900ขาเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณ 03:36 นาทีที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสรรเพชรร่วมกับรถพยาบาลของโรงพยาบาลเขาย้อยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมลำเลียงส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงภายในรถมีผู้โดยสารรวมพนักงานประจำรถ31คนบาดเจ็บเล็กน้อย23คนบาดเจ็บปานกลาง5คนค่ะและไม่บาดเจ็บ3คนเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตตำรวจอำนวยความจราจรความสะดวกด้านการจราจรและอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียด
1: ช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำร่างนักท่องเที่ยวที่พลัดหลงป่าบนเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างตรังกับพัทลุงนาน4วันนะคะเบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการตกหน้าผาค่ะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพรานป่านำร่างของนางสาววรรธนีเลขะวรรณวิเศษจังหวัดชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดเทือกเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงและไกด์นำเที่ยวซึ่งเป็นชุดค้นหาและมีอาการป่วยมาจากภูเขาค่ะหลังจากใช้เวลาในการเดินทางอย่างยากลำบากทั้งขาขึ้นและลงกลับกว่า5ชั่วโมงในขาขึ้นต้องใช้เส้นทางน้ำตกโตนเตะเพื่อขึ้นไปยังจุดที่พบศพบริเวณหนานย่าไซอยู่เหนือน้ำตกโตนเตะไปประมาณ2กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่มีความลาดชันสูงขากลับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแผนไปลงที่บ้านควนไม้ดำมีรถพยาบาลและรถกู้ภัยที่ไปรอรับบริเวณสวนปาล์มน้ำมันเนื่องจากว่าเส้นทางนั้นเดินทางง่ายกว่ามีการแบ่งงานออกเป็น2ทีมนะคะทีมแรกใช้เวลาในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาช่วยเหลือนำตัวนายศิลป์ฤศักดิ์ชูสีอ่อนเป็นไกด์นำเที่ยวชาวจังหวัดพัทลุงลงมาก่อนเนื่องจากมีอาการช็อกหลังจากพบศพลูกทีมและป่วยจากความอ่อนล้าในการติดตามค้นหาลูกทีมคนดังกล่าวต่อมาเวลาประมาณ20

0: 3:40 น.อีกทีมหนึ่งเคลื่อนย้ายร่างของนางสาววรรณีลงมาจึงเร่งนำร่างขึ้นรถกู้ภัยส่งตรวจพิสูจน์และเก็บศพไว้ที่โรงเรียนปะเหลียนรอญาติมาติดต่อรับศพการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระบุว่าจุดที่พบศพของนางสาววรรณีอยู่ห่างจากจุดที่ทีมพบทิชชู่และกระป๋องน้ำเพียง1 กิโลเมตรคนที่พบศพคนแรกก็คือไกด์ซึ่งทำให้ไกด์นั้นมีอาการช็อกเพราะว่าคาดหวังว่าลูกทีมของตัวเองนั้นจะปลอดภัยโดยสาเหตุของการเสียชีวิตคาดว่าเกิดจากการตกจากหน้าผาสูงประมาณ20 เมตรสภาพตอนที่พบนั้นคาดว่าเสียชีวิตไม่เกิน24 ชั่วโมงพบร่องรอยการช่วยเหลือตัวเองทั้งถุงเกลือแร่หยวกกล้วยและขวดน้ำพลาสติกค่ะ
1: พวกเลือดจะไหม้แล้วเนี่ย
2: จุดปะทะในโลกณขณะนี้ยังคงอยู่ที่ตะวันออกกลางแล้วก็ที่ยุโรปนั่นก็คือสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ดำเนินต่อเนื่องมานานหลายปีนะคะล่าสุดผู้นำยูเครนเองมีการเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเสนอให้ผู้นำทั้งสองประเทศพบปะกันเพื่อตกลงยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4 ปีซึ่งทางยูเครนก็บอกว่าพร้อมเดินหน้าสู้รบต่อไปหากว่าการเจรจาไม่เกิดขึ้นค่ะกองทัพยูเครนเผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นการโจมตีเรือลาดตระเวนของรัสเซียในไครเมียและระบบป้องกันปานซีเอส1ในภูมิภาคเคอร์ซอนของยูเครนที่รัสเซียยึดครองอยู่ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์สงครามที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องและยืดเยื้อมานานกว่า4 ปีและยังไม่มีสัญญาณว่าจะจบลงเมื่อไหร่ทางด้านเว็บไซต์สำนักงานประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่เขียนถึงวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยเสนอให้ผู้นำของทั้งสองประเทศพบปะหารือกันเพื่อตกลงยุติสงครามที่เกิดขึ้นผู้นำยูเครนระบุว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่เบื่อหน่ายแล้วกับการถูกยูเครนโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนเช่นเดียวกับปัญหาต่างๆรอบตัวทั้งภาวะเงินเฟ้อและเชื้อเพลิงขาดแคลนซึ่งก็ทำให้หลายคนพร้อมที่จะสร้างสันติภาพโดยผู้นำยูเครนกล่าวย้ำว่าเส้นทางสู่สันติภาพจะต้องเริ่มต้นที่แนวหน้าและยูเครนสนับสนุนการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาการเจรจารวมถึงเสนอให้กำหนดวันประชุมที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังย้ำถึงผู้นำรัสเซียด้วยว่าอย่ากลัวที่จะเลือกทางออกจากสงครามหรือมัวแต่รอให้สหรัฐหันกลับมาสนใจยุโรปอีกครั้งซึ่งจะถือเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแต่ก็ระบุเช่นกันว่ายูเครนพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดต่อไปหากรัสเซียไม่ตกลงตามนี้ขณะที่ผู้นำรัสเซียระบุว่ายังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะร่วมลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับเซเลนสกี้แม้ว่าก่อนหน้านี้ปูตินจะกล่าวหาเซเลนสกี้ว่าไม่ใช่ผู้นำที่ชอบธรรมของยูเครนนอกจากนี้ยังย้ำเช่นกันว่ารัสเซียพร้อมที่จะยุติสงครามผ่านทางการทูตกับยูเครนและยินดีจะเคารพข้อตกลงประนีประนอมที่ได้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐไว้แล้วแต่ยังคงยืนกรานว่ายูเครนต้องยินยอมยกดินแดนแถบดอนบาสทางภาคตะวันออกของประเทศในส่วนที่รัสเซียยังควบคุมไม่ได้ให้แก่รัสเซียและระบุด้วยว่าการหยุดยิงไม่ได้สิ่งที่จำเป็นต่อการเจรจากับยูเครนค่ะ
0: การตกลงใช้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่มีสหรัฐเป็นตัวกลางเมื่อวานนี้ก็กำลังจุดไฟความหวังให้กับหลายฝ่ายนะคะว่าอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบรรลุดีลอิหร่านมีความเป็นไปได้มากขึ้นด้วยหรือไม่นะคะคุณจารุพรถ้าดูถึงตอนนี้แล้วมันจะง่ายแบบนั้นเลยเหรอคะ
3: ถ้าวัดกันจริงๆตอนนี้ก็ดูจะเป็นงานหินพอสมควรนะคะเพราะว่าแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครั้งนี้ต่างก็มีข้อเรียกร้องที่ต่างกันไปค่ะการตกลงหยุดยิงกันครั้งใหม่ของอิสราเอลและเลบานอนทำให้โลกเบาใจได้แต่เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นนะคะและตอนนี้ดูเหมือนจะเจอโจทย์ยากไปอีกเมื่อกลุ่มเฮสบอลลาห์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเงื่อนไขการหยุดยิงครั้งนี้ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งแล้วค่ะนายิมคาเซมผู้นำกลุ่มเฮสบอลลาซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านออกมาปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนฉบับล่าสุดที่เพิ่งบรรลุในการเจรจาที่สหรัฐโดยยืนยันว่าตราบใดที่ยังมีการยึดครองการต่อต้านก็จะดำเนินต่อไปพร้อมทั้งขู่ได้ว่าจะโจมตีทางตอนเหนือของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งค่ะท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่แถลงการระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนตกลงที่จะดำเนินการหยุดยิงแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายร่วมประชุมไตรภาคีครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นโดยสหรัฐเมื่อวันอังคารและวันพุธพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าทั้งสองประเทศไม่มีเจตนาเป็นปรปักษ์ต่อกันและมุ่งมั่นที่จะเจรจาภายใต้การไกล่เกลี่ยของสหรัฐต่อไปโดยกำหนด

0: นัดหารือกันอีกครั้งในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะถ้าถามว่าทำไมกลุ่มเฮสบอลลาห์ถึงออกมาค้านหัวชนฝาขนาดนั้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปดูรายละเอียดในข้อตกลงล่าสุดนี้เงื่อนไขหลักๆระบุไว้เลยนะคะว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดและต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของแม่น้ำลิตานีไปจนถึงชายแดนที่ติดกับอิสราเอลค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่กองทัพอิสราเอลควบคุมอยู่ขณะที่ด้านสหรัฐเองก็ระบุนะคะว่าจะให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งเขตนำร่องที่จะให้กองทัพเลบานอนเข้าควบคุมพื้นที่แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่นับรวมกลุ่มใดๆที่ไม่ใช่รัฐด้วยค่ะซึ่งถ้ามองดูแล้วไม่ว่าจะมองมุมไหนชื่อของกลุ่มเฮสบอลลาห์ก็เข้าไปเอี่ยวด้วยแบบเต็มๆค่ะแม้ว่าทั้งสองจะจับมือยอมหยุดยิงแล้วแต่หลังจากนั้นอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนต่อค่ะโดยอิสราเอลคาสรัฐมนตรีต่างขออภัยค่ะรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยึดครองอยู่ซึ่งอิสราเอลเรียกว่าพื้นที่กันชนสำหรับปกป้องชุมชนทางตอนเหนือของประเทศจากการโจมตีของกลุ่มเฮสบอลลาห์และยังคงไม่อนุญาตให้ชาวเลบานอนหลายแสนคนที่ต้องพลัดถิ่นจากสถานการณ์สู้รบที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมเดินทางกลับเข้าพื้นที่พร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าอิสราเอลจะเดินหน้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายต่อไปซึ่งท่าทีเช่นนี้จากอิสราเอลก็ทำให้เกิดคำถามต่อมาว่าสุดท้ายแล้วข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้จะคืบหน้าไปได้มากแค่ไหนกันค่ะเลบานอนกลายมาเป็นหนึ่งในสมรภูมิความขัดแย้งครั้งนี้เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่กลุ่มเฮสบอลลาห์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านค่ะก่อนที่อิสราเอลจะตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศทั่วเลบานอนและก็รุกเข้าไปยังพื้นที่ตอนใต้ถ้าเกิดดูตามแผนที่ค่ะปัจจุบันการปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลยังคงเน้นอยู่ที่บริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนนะคะแต่ก็เริ่มขยับลึกเข้าไปเรื่อยๆจนถึงแม่น้ำลิตานีแล้วซึ่งนับจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตในเลบานอนไปแล้วอย่างน้อย 3,500 คนนับตั้งแต่ที่สงครามรอบนี้เริ่มต้นขึ้นและมีผู้พลัดถิ่นในประเทศอีกมากกว่า1ล้านคนค่ะแม้ว่าทั้งอิสราเอลและเลบานอนจะตกลงหยุดยิงกันได้แต่สถานการณ์ณขณะนี้ก็ยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้มากนักค่ะบวกกับยังคงมีความกังวลว่าสุดท้ายแล้วการหยุดยิงครั้งนี้อาจไม่ได้ช่วยให้ภูมิภาคนี้เข้าใกล้สันติภาพอย่างที่หวังเพราะว่าที่ผ่านมาอิหร่านยืนกรานมาโดยตลอดนะคะว่าการหยุดยิงในเลบานอนถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญสำหรับการทำข้อตกลงยุติสงครามกับสหรัฐสอดคล้องกับท่าทีล่าสุดของอับบาสอรักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่ก็ย้ำว่าหากอิสราเอลยังคงรุกรานเลบานอนต่อไปกองกำลังติดอาวุธของอิหร่านก็พร้อมอย่างเต็มที่ที่จะกลับมาทำสงครามอีกครั้งหนึ่งค่ะสมรภูมิในเลบานอนถือเป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่จะกำหนดและตัดสินทิศทางของสงครามครั้งนี้นะคะว่าจะจบลงอย่างไรและจะจบลงได้สวยหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพิพิมลคุณจิรชาตาไม่แปลกที่หลายฝ่ายจะหวังเอาไว้กับการหยุดยิงครั้งนี้เหลือเกินค่ะ
1: ขอบคุณจารุพร
2: ขอบคุณค่ะพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศประเมินท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์กันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนสงครามในตะวันออกกลางมันกำลังเกิดขึ้นแล้วจริงหรือไม่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณจิรชาตาครับคุณพิมพิมลครับ
2: ค่ะอาจารย์คะสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นณขณะนี้เราอาจจะบอกได้ไหมว่าจุดเปลี่ยนที่จะทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงอิสราเอลด้วยเนี่ยค่ะมีแนวโน้มที่จะมองไปเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วค่ะอาจารย
3: ์ครับจริงๆตั้งแต่โต๊ะเจรจาหลายรูปแบบเปิดขึ้นในหลายประเทศนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ขณะนี้ก็ยังเปิดอย่างต่อเนื่องนะครับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือว่าจุดหมายที่จะไปสู่ข้อตกลงจริงในหลายรูปแบบนะครับท
2: ั้
3: งเป็นแบบขั้นบันไดเป็นแบบบันทึกช่วยจำและเป็นแบบถาวรรวมทั้งเขตปลอดทหารก็อยู่บนโต๊ะเจรจาสายกันทั้งหมดนะครับทำให้หลายฝ่ายมีความหวังนะครับแต่ว่าความซับซ้อนของสถานการณ์ในเลบานอนก็ดีเรื่องแร่ยูเรเนียมก็ดีนะครับเรื่องช่องแคบฮอร์โมนก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องการวางกำลังถอนกำลังของสหรัฐก็ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรนะครับแล้วก็เงินเยียวยาก็ดีนะครับรวมทั้งบทบาทของนานาชาติที่หลากหลายและแตกต่างกันนะครับรวมทั้งประเทศในอ่าวอาหรับทั้งซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรนะครับก็เลยทำให้การเจรจาเนี่ยคืบหน้าอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ระหว่างที่คืบหน้าไม่มากนักก็จะมีการปะทุขึ้นมานะครับของเหตุการณ์การสู้

0: รถอย่างเช่นที่เลบานอนนะครับแต่ว่าคู่ขนานกันไปก็มีความก้าวหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คุณกิระชาตาคุณพิมพิมลก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันเลยนะครับอาจจะ80ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีความพยายามที่จะเจรจากันมากนักในอดีตนะครับแต่ขณะเนี้ยสัปดาห์นี้มีข้อตกลงเบื้องต้นแล้วนะครับที่จะทำเขตไพลอตโซนหรือว่าเขตปลอดทหารหรือว่าเขตพื้นที่ปลอดภัยนะครับทางใต้ของแม่น้ำลิทานีนะครับอันนี้ก็เป็นก้าวสำคัญนะครับที่ทำให้หลายคนมีความหวังรวมทั้งเรื่องของการไม่เอากลุ่มฮิซบอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการเจรจาที่มีแถลงการร่วมไปแล้วที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับก็ซึ่งทำให้ทางฝ่ายฮิซบอลมาออกมาพูดว่านี่คือการยอมแพ้นะครับของเลบานอนแล้วก็จะไม่ร่วมด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเลบานอนก็เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะกองทัพเลบานอนจะมีความอ่อนแอแต่เราก็เห็นการขยับนะครับในเรื่องแนวโน้มของข้อตกลงนะครับที่จะนำไปสู่การหยุดจริงแต่ว่าการรบกันในพื้นที่ก็ยังมีอยู่นะครับเราได้ขยับแนววางกำลังเข้าไปแล้วก็ขยับพื้นที่นะครับเขตกันชนอันนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายไม่สบายใจนะครับแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้อิสราเอลนะครับทำตามข้อตกลงที่เพิ่งแถลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องอิหร่านก็ชัดเจนนะครับว่าสหรัฐต้องการที่จะลดระดับความขัดแย้งต้องการควบคุมสถานการณ์จริงๆสหรัฐประกาศไปแล้วนะครับว่าสงครามยุติลงแล้วก็การใช้พระราชบัญญัติควบคุมอำนาจประธานาธิบดีที่เพิ่งออกลงคะแนนเสียง215ต่อ208โดยฝ่ายรีพับลิกัน4เสียงได้หันมาสนับสนุนให้ยุติสงครามก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าการเมืองสหรัฐภายในขณะนี้ก็กำลังเคลื่อนไปสู่การต่อต้านให้เดินหน้าต่อนะครับเพราะฉะนั้นทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ออกมาแถลงนะครับว่าถึงจะได้แร่ยูเรเนียมหรือไม่ก็แล้วแต่มันถูกฝังไว้ลึกอาจจะไม่สำคัญมากนักอีกต่อไปแล้วก็กำลังเดินหน้าที่จะหาทางยุติสงครามรวมทั้งเมื่อตกลงนักช่วยจำได้แล้วก็ยินดีและจะเป็นเกียรติที่ได้พบกับผู้นำสูงสุดทางอิหร่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพัฒนาการทั้งหมดนะครับที่ผสมกันแล้วก็เป็นความพยายามของทุกฝ่ายแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ต่อสู้ก็ดำเนินไปแต่ว่าเรือที่ออกมาก็ถือว่ามากกว่าในรอบหลายสัปดาห์จากช่องทางอมุกนะครับสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายลงครับ
1: ค่ะอาจารย์มันมองได้ว่ามันกำลังเป็นทางลงของสถานการณ์โดยเฉพาะตะวันออกกลางได้ไหมคะโดยเฉพาะหลังจากที่ทางสภาของสหรัฐผ่านพรบตัวที่จะจำกัดควบคุมอำนาจสงครามของทางประธานาธิบดีด้วยค่ะตรงนี้ค่ะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ไอ้พรบตัวนี้มันจะมีนัยยะสำคัญอย่างไรที่ทำให้สถานการณ์มันนำไปสู่ทางลงได้อย่างแท้จริงนะคะอาจารย์
0: ครับเป็นสัญญาณทางการเมืองนะครับเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรก็ใกล้ชิดกับฐานเสียงมากที่สุดแต่ก็ไม่ใช่เป็นทางลงที่สุดทางนะครับเพราะว่าข้อเสนอในการควบคุมอำนาจประธานาธิบดีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเลยในรอบ50กว่าปีก็ต้องส่งไปที่วุฒิสภาซึ่งทางเสียงของเดโมแครตจะเข้มแข็งกว่านะครับเมื่อได้ทั้ง2สภาแล้วนะครับก็จะต้องส่งไปที่ประธานาธิบดีให้ลงนามและประธานาธิบดีก็อาจจะแก้อำนาจยับยั้งหรือว่าวีโต้แล้วก็ส่งกลับมาให้2สภานะครับไปคะแนนให้ได้ถึง2ใน3ของทั้ง2สภานะครับซึ่งจะยากที่สุดนะครับหลายฝ่ายก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเพียงแต่สัญลักษณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องการที่จะส่งไปให้กับฝ่ายบริหารว่าประชาชนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะต่อต้านสงครามอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องเร่งหาทางลงหรือแม้ว่าจะยังไม่สามารถลงมาได้ทั้งหมดอย่างเช่นกองกำลังกองบัญชาการกลางก็น่าจะยังคุมพื้นที่อยู่ตามแนวปากช่องแคบนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ลุกเข้าไปลึกมากอย่างที่หลายฝ่ายกังวลรวมทั้งอาจจะไม่ได้ใช้กำลังภาคพื้นดินยกพลขึ้นบกอย่างที่ตอนแรกๆในช่วงสงครามมีการมีข้อกังวลในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะครับ
2: คือตัวปัจจัยกดดันทางการเมืองเนี่ยค่ะโดยเฉพาะการเลือกตั้งกลางเทอมที่ใกล้จะมาถึงมันจะเป็นเส้นที่จะจำกัดเวลาให้ทรัมป์เนี่ยต้องเร่งหาทางลงให้สวยงามในช่วงเวลานี้หรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วเรื่องนี้ก็ไปผูกโยงกับเรื่องเศรษฐกิจที่เริ่มเห็นชัดแล้วนะครับว่ามีผลกระทบต่อกระเป๋านะครับของกระเป๋าเงินของประชาชนคนอเมริกันค่าครองชีพความคาดหวังต่างๆนะครับแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าสหรัฐมีปัญหาในเรื่องงบประมาณนะครับในการเพิ่มงบประมาณทางการทหารก็ดี ในการอาชีพทางเศรษฐกิจก็ดีก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผูกโยงมาอย่างเรื่องข้อตกลงทางการค้าการพยายามที่จะขึ้นภาษีหรือกำแพงภาษีในระลอกใหม
2: ่
0: ก็กระตุ้นการใช้จ่ายกระตุ้นรายได้นะครับอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับประเทศไทยด้วยครับ
1: ค่ะนั่นสิคะอาจารย์พอมันมาช่วงเวลามันเหมือนมันกำลังงวดมากขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นความพยายามของ USTR ที่จะมาเพิ่มภาษีให้กับหลายๆประเทศรวมถึงไทยที่อาจจะเจอเพิ่มเข้าไปอีก 12.5% ด้วยอาจารย์ตรงนี้ค่ะมันกำลังแสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าสงครามตะวันออกกลางที่มันเป็นสงครามจริงๆเนี่ยมันกำลังจะจบลงแต่สงครามการค้ามันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็จริงๆสงครามการค้าเนี่ยนะครับก็ได้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนมาแล้วนะครับของสหรัฐกับจีนในการเจรจาที่ข้อตกลงต่างๆไม่ได้เป็นรูปธรรมมากนะครับเพียงแต่ว่าม ีข้อตกลงที่เป็นนามธรรมทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็ยังเห็นชัดเจนนะครับตัวเลขในการสั่งซื้อสินค้าก็ยังไม่ชัดเจนนะครับตัวเลขเรื่องของกำแพงภาษีก็ยังไม่ชัดเจนการประกาศเก็บเพิ่ม ก็ตามมาแล้วนะครับกับเกือบ60ประเทศนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าขณะนี้อยู่ในช่วงที่มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีการเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อรองแต่ก็ต้องถือว่าเข้มข้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็แนวโน้มจากเวทีการประชุมนานาชาติอย่างเช่นที่สิงคโปร์เมื่อสุดสัปดาห์ก็ชัดเจนนะครับว่าไทยอยู่ในระดับต้นๆของสหรัฐนะครับในเรื่องของความสนใจนะครับเขาสนใจเรื่องของบทบาทของญี่ปุ่นของออสเตรเลียนะครับของเกาหลีใต้นะครับของเวียดนามเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับว่ารอบนี้ในการเจรจากับ USTR ก็อาจจะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างแข็งกร้าวขึ้นเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอด้วยสัญญาณทางการทหารไม่ดีด้วยถึงแม้ว่าเราจะเชื่อกันว่าเรื่องทางทหารเรื่องทางความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าแต่ว่าทางสหรัฐอาจจะมองอีกแบบนึงครับ
2: ค่ะอาจารย์มองว่าสหรัฐเนี่ยจะสามารถปรามอิสราเอลได้จริงเพื่อที่จะก้าวข้ามจากสงครามในสนามรบไปสู่สงครามการค้าแบบนั้นมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: ครับคือถ้าเราเชื่อว่าการใช้ภาษาอย่างรุนแรงและก้าวร้าวของทางอิสราเอลการบริพาทผู้นำอิสราเอลและการปล่อยให้ข้อมูลเหล่านี้หลุดออกมาเป็นการปะในรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าได้ผลพอสมควรแต่ไม่มากนะครับถ้าเราเชื่อว่ามีความขัดแย้งลึกซึ้งแต่ว่าในบทสนทนาที่เพิ่งหลุดออกมาเมื่อสัปดาห์นี้ก็เห็นความซับซ้อนความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ของผู้นำสองคนนะครับว
2: ่
0: ามีการพึ่งพาพึ่งพิงค่อยทีท่ออาศัยมานานหลายรัฐบาลตั้งแต่ยุคสมัยก่อนครับมีไบเดนอีกนะครับเพราะฉะนั้นการปรามก็อาจทำได้ระดับหนึ่งนะครับในพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่มีการต่อสายโทรศัพท์คุยกันก็ไม่มีการชะงักนะครับในการส่งกำลังเข้าไปในเลบานอนแต่มีการลดระดับของการปฏิบัติการนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับบทสนทนาที่ทางปีทำได้พยายามบอกว่าทางอิสราเอลได้เริ่มหันหลังกลับนะครับแล้วก็ได้เริ่มลดการปฏิบัติการนะครับแต่ว่าในทางกลับกันข้อตกลงของอิสราเอลกับเลบานอนก็อาจจะเป็นสัญญาณนึงนะครับที่มาจากแรงกดดันของสหรัฐเพราะสหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศเพราะฉะนั้นสัญญาณก็ผสมกันนะครับไม่ได้ชะงักทั้งหมดแล้วก็อิสราเอลก็ฉวยโอกาสในจังหวะที่ยังมีความชะงักงานอยู่หลายอย่างอย่างที่เราคุยกันเดินหน้าเพื่อสถาปนาพื้นที่นะครับแล้วก็วางกำลังนะครับแล้วก็เริ่มจัดระบบเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่กันชนนะครับซึ่งถ้าทำได้จริงก็ยังถือว่าน่าจะเป็นบทหมายสำคัญที่จะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับว่าจะวางกำลังขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นสหรัฐก็อาจจะปรามได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อตกลงที่ทางเลบานอนก็พอใจด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์พอหลายอย่างมันทับซ้อนกันมาแบบนี้ในห้วงเวลาที่มันค่อนข้างจะงวดเข้ามาทุกทีแบบนี้ค่ะไทยเราน่าจะตั้งรับแบบไหนน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดนะคะ
0: ครับคือจริงๆในเรื่องของกำแพงภาษีเรื่องของอัตรานะครับภาษีที่จะใช้จากกับหลายประเทศนะครับน่าจะเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่เราจะต้องรีบหาทางออกด้วยการเจรจาจากช่องทางพิเศษที่เรายังไม่ค่อยได้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นการเร่งรัดเจรจาเพื่อให้เราออกจากกรอบที่จะต้องถูกขึ้นมากที่สุดกันนะครับแล้วก็มีข้อตกลงผ่อนผันน่าจะส่งสัญญาณที่ดีที่สุดให้กับเราแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องรองรับสถานการณ์ที่แปรปรวนนะครับหลังจากที่มีการขึ้นภาษีแล้วนะครับเรื่องของห่วงโซ่การผลิตต่างๆที่อาจจะต้องรองรับเลยณขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเชื่อว่าหลายประเทศอาจจะไม่ได้โดนภาษีสูงนักแล้วก็ยังมีกำลังซื้อ

0: ื้อนะครับแล้วก็เป็นตลาดของเราแต่ในเรื่องความผันผวนในเรื่องของตัวหนอกกลางคงจะต้องรองรับอีกนับปีนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเร่งเข้าสู่ระบบใหม่อย่างที่หลายประเทศได้กำลังทำกันนะครับที่จะรองรับพลังงานทางเลือกรองรับวิธีการในการส่งออกในรูปแบบใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายประเทศขณะนี้ก็เดินหน้าแล้วคือการเงินบางส่วนเพื่อประคองให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายแต่อีกส่วนนึงได้ไปลงทุนได้ไปเปิดช่องทางใหม่ๆนะครับรวมทั้งผลักดันให้มีการเจรจานะครับยุติการรบรวดเร็วขึ้นนะครับหลายประเทศก็ยกบทบาทมากขึ้นนะครับในที่ประชุมที่สิงคโปร์ก็ชัดเจนนะครับว่าหลายประเทศอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นประเทศหลายประเทศในเอเชียนะครับรวมทั้งเกาหลีใต้ก็เริ่มยกบทบาทตัวเองเพื่อกดดันให้สงครามในหลายสมรภูมินี้ยุติลงนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมากครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศหลายคนก็คงจะไปจับตรงจุดที่บอกว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันยังคงผันผวนแล้วก็อาจจะต้องกินเวลาอีกเป็นปีนะสำหรับการรับมือณขณะนี้แต่ว่าในสิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอด้วยณขณะเวลาที่สงครามเองก็ยังไม่ยุติแต่ว่าภาษีก็ยังคงเดินต่อแบบนี้ค่ะจะทำยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงอาจารย์มองว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ทางรัฐบาลไทยก็คงจะต้องเร่งไปเจรจาด้วยนะหลังจากก่อนหน้านี้ที่เราก็เคยถามกันนะว่าเอ๊ะสรุปเจรจากันไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่แล้วพอมาเจอแบบนี้ก็คงจะต้องเร่งเครื่องในการเจรจานะคะแต่ว่าแนวโน้มจะมองได้ว่าเป็นทางลงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพิจารณากันอีกเพราะว่ามีส่วนที่มันซับซ้อนกันเยอะจริงๆค่ะแต่คุณผู้ชมในช่วงเวลานี้ค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามตะวันออกกลางที่ทำให้เราต้องจับตากันจริงๆด้วยนะคะแต่แน่นอนว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้มันคงไม่สิ้นสุดลงทันทีที่สงครามตะวันออกกลางยุติลงอย่างน้อยๆเรื่องการขนส่งทางทะเลมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกตอนผ่านช่องแคบฮอร์มุซให้กับอิหร่านกับโอมานจริงๆหรือเปล่าหรือว่าสหรัฐท้ายที่สุดแล้วจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อตอบสนองกับประธานาธิบดีอีกหรือไม่แต่ถ้าดูแนวโน้มจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เขาโหวตจำกัดอำนาจการทำสงครามของผู้นำสหรัฐที่อาจารย์ปณิธานก็ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงแรงสนับสนุนที่ลดน้อยลงทุกทีค่ะเพราะว่าสงครามที่มันดำเนินมา3เดือนเนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองในสหรัฐอย่างแรงโดยเฉพาะคะแนนนิยมของผู้นำสหรัฐและความท้าทายที่พรรครีพับลิกันเองเขาอาจจะต้องเผชิญกับการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะซึ่งในรายการตอบโจทย์เมื่อคืนนี้ค่ะทูตพิสารมานวพัฒน์อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาก็มองว่าเรื่องการเมืองภายในสหรัฐเนี่ยแหละค่ะที่น่าจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้ทรัมป์ต้องหาทางลงให้เร็วที่สุดค่ะ
2: เลือกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
3: ครับ
2: เขาจะไม่ตัดสินใจไปถล่มปิดชีวิตผู้นำเพราะว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาสหรัฐมีแต่เสียทุกอย่างนะครับ
3: ตั้งแต่28กุมภาพันธ์
2: สหรัฐมีแต่เสียทุกอย่าง
3: ครับเปิดสงครามกับอิหร่านไม่ได้อะไรเลย
2: เขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนระบอบได้สังหารผู้นำจิตวิญญาณสังหารผู้นำทหารไป40กว่าคนระบอบนั้นยังอยู่คะแนนเสียงทรัมป์เนี่ยตกเอาตกเอานะครับเพราะเขามีแต่เสียนาโต้อ่อนแอลง
3: ครับ
2: เพราะว่าถูกทรัมป์เนี่ยกดดันให้มาช่วยแล้วไม่มาแม้กระทั่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่เรียกว่าตามใจทุกอย่างก็ยังไม่มารัสเซียมีแต่ดีขึ้นเพราะได้ไฟเขียวจากทรัมป์ให้ขายน้ำมันได้จีนดูดีในสายตาประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่ได้ทำอะไรเลย
3: ครับ
2: ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวทั้งหมดบอบช้ำจากการที่อิหร่านเนี่ยส่งโดรนส่งจรวดมาเยือนทุกวัน
1: ความพลาดในการตัดสินใจครั้งนี้อะค่ะมันยิ่งชัดเจนว่าทำให้การเกาะร่างของระเบียบภูมิภาคใหม่ในตะวันออกกลางมันเด่นขึ้นทุกทีนะคะจากที่สหรัฐเนี่ยเขาเคยเป็นผู้คุ้มกฎแต่มันทำให้ประเทศในตะวันออกกลางโดยเฉพาะชาติอาหรับกับอิหร่านที่แม้จะไม่ได้รักกันเท่าไหร่นักแต่จากนี้อะค่ะมีแนวโน้มสูงนะคะที่อาจจะจับมือกันเพื่อที่จะลดอิทธิพลของสหรัฐรวมทั้งดึงมหาอำนาจอื่นไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นรัสเซียเข้ามาคานอำนาจมากขึ้นและยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยแหละค่ะที่ ที่มันจะกลายเป็นไพ่ใบสำคัญของอิหร่านที่จับมือกับโอมานบริหารจัดการพื้นที่ด้วยความเป็นเจ้าถิ่นเพราะว่าสหรัฐเองก็คงไม่สามารถที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลเพื่อที่จะปิดช่องแคบนี้ไปตลอดได้

0: ช่นเดียวกันค่ะ
1: ถ้าหลุดมือสหรัฐอเมริกาไปเมื่อไหร่ไปอยู่ในมือของอิหร่านร่วมกับโอมานเนี่ยมันเท่ากับอิหร่านกับอาหรับเนี่ยจะต้องจับมือกันนะครับแล้วบริหารจัดการจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกตรงนี้แล้วมันจะนำไปสู่การจัดระเบียบใหม่แทนที่เมื่อก่อนเขาทะเลาะกันถูกไหมฮะแต่วันนี้จะมาจับมือกันไม่ทะเลาะกันนะครับไม่หวาดระแวงกันเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเขาไม่ยอมนะเป็นประเด็นสำคัญของอเมริกาส่วนอิสราเอลเนี่ยเรื่องสำคัญคือหนึ่งดุลอำนาจในภูมิภาคมันจะเปลี่ยนถ้าอาหรับถ้าอิหร่านรอดแล้วจับมือกับอาหรับได้แล้วสามารถที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้เนี่ยนะฮะดุลอำนาจในภูมิภาคจะเปลี่ยนคือตอนนี้ที่มันชัดเจนก็คือว่าอิหร่านกับอาหรับเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอาจจะไม่ได้รักกันไม่ได้มีเอกภาพใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเห็นด้วยว่าวันนี้ต้องลดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนะครับแล้วอาจจะดึงจีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดึงรัสเซียเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อให้มันเกิดการสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคและอย่างเงี้ยมันจะให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุด
0: แล้วตอนนี้พอเราเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าสงครามน่าจะขยับมาสู่ช่วงหาทางลงดังนั้นสิ่งที่ไทยควรจะทำหลังจากนี้ค่ะทูตพิสารมาว่าจังหวะนี้แหละมันเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่เราน่าจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับความสัมพันธ์กับอิหร่านหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับสหรัฐด้วยค่ะ
2: ขณะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดที่เราจะยกระดับการพูดคุยกับอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยทำถูกแล้วไปเจอรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่อินเดียในระหว่างการประชุมบริกส์ท่านนั้นไม่พอฮะผมคิดว่าเราควรจะตั้งทูตพิเศษประจำอิหร่านบินไปบินมาแบบเงียบๆทำงานหลังฉากเพื่อจะสานต่อมิตรภาพเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านเก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งนะครับ
3: ครับ
2: เราเคยขายข้าวให้อิหร่านและข้าวไทยเป็นที่นิยมกับชาวอิหร่านเราเคยซื้อน้ำมันจากอิหร่านเพราะประเทศที่มีอิทธิพลในภูมิภาคมีกำลังซื้อ92ล้านคนเนี่ยนะครับเป็นตลาดสำคัญเนี่ยเขาขาดเวชภัณฑ์เขาขาดยารักษาโรคเขาบอกเราชัดเจนกาชาดของเราได้ส่งไปแล้วผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยจัดงบประมาณพิเศษเนี่ยนะซื้อเวชภัณฑ์กับยาที่เขาต้องการนะไปสร้างมิตรภาพ
0: แต่ในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของสัมพันธ์กับสหรัฐก็ต้องเดินต่อนะคะอย่าลืมว่าไทยเองก็เป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียของสหรัฐเรากำลังจะครบรอบ193ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐค่ะและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทรัมป์จะเดินทางเยือนไทยช่วงปลายปีนี้ด้วยทูตพิสารมองแบบนี้ว่าเราสามารถซื้อใจได้เช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างวิธีนึงที่อาจจะทำได้ก็คือตั้งชื่อถนนหน้ากงสุลใหญ่สหรัฐที่เชียงใหม่ไปเลยว่าชื่อถนนเจทรัมป์แบบนี้ค่ะมันเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าซื้อใจคนที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ได้แน่นอน
4: นอกจากผลกระทบจากนโยบายภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐที่ส่งผลต่อทั้งโลกแล้วนะคะสหรัฐยังเตรียมใช้มาตรการภาษีกดดันประเทศคู่ค้าต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเรียกเก็บเพิ่มมากถึง 12% กับ60ประเทศซึ่งนั่นรวมถึงไทยด้วยติดตามเพิ่มเติมในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: ความเสี่ยงในการถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากสหรัฐรอบนี้หลายประเทศรวมถึงไทยถูกพุ่งเป้าไปที่ปัญหาการนำเข้าสินค้าจากสินค้าที่มีการใช้แรงงานบังคับนะครับทำให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยของไทยทำให้กระทรวงแรงงานของไทยนั้นเร่งเจรจาเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่เอกชนเสนอให้เร่งพิสูจน์และก็ออกกฎหมายเฉพาะมากำกับพร้อมกับใช้โอกาสนี้ในการเจรจารายการสินค้าที่อาจจะได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมครับมาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐเป็นเครื่องมือล่าสุดนะครับที่สหรัฐนำมาใช้ในการกดดันเตรียมขึ้นภาษีกับกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจกว่า60ประเทศนะครับโดยกล่าวหาว่าไม่สามารถแก้ปัญหาการใช้แรงงานบังคับหรือไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพียงพอในการควบคุมการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับได้นะครับเขตเศรษฐกิจที่เสี่ยงถูกขึ้นภาษีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกมี14เขตเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มที่อาจจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอยู่แล้วแต่ว่าขาดการบังคับใช้หรือว่าขาดประสิทธิภาพอย่างเช่นอินโดนีเซียแคนาดาสหภาพยุโรปมาเลเซียรวมถึงไต้หวันซึ่งประเทศกลุ่มนี้อาจจะถูกคิดภาษีที่อัตรา 10% ซึ่งบางประเทศนั้นมีการทำข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐไปแล้วนะครับส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มประเทศทั้งหมด46เขตเศรษฐกิจนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีกฎหมายและไม่มีการบังคับใช้เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้อาจถูกเรียกเก็บภาษีถึง 12.5% กลุ่มนี้รวมถึงไทยเราอยู่ด้วยนะครับและก็ยังมีประเทศในภูมิภาคอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนอินเดียเวียดนามรวมถึงฟิลิปปินส์ครับแต่ว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้ยังมีเวลาในการที่จะเจรจานะครับหากดูไทม์ไลน์ในการไต่สวนของสหรัฐนะครับในวันที่22มิถุนายนไทยนั้นจะต้องยื่นขอเข้าร่วมในการรับฟังความเห็นหรือว่าเฮียริ่งและก็ยื่นความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่6กรกฎาคมเพื่อที่จะมีการชี้แจงอัตราภาษีที่เหมาะสมรวมไปถึงรายการสินค้าที่ควรได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมนะครับก่อนที่สหรัฐจะมีการเปิดรับฟังความเห็นและก็คาดว่าจะมีการประกาศผลการไต่สวนในช่วงประมาณวันที่24กรกฎาคมนี้ครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำนะครับว่าจะเร่งเจรจาภาษีกับสหรัฐให้จบภายในสิ้นเดือนนี้และก็อาจจะช่วยให้ไทยนั้นขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงแม้จะยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ทั้งหมดครับ
1: ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานบังคับค่าที่ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยแล้วก็อธิบายให้อเมริกาฟังเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อกังวลของทางอเมริกาก็คือว่าเรายังไม่มีกฎหมายในการที่จะป้องกันการนำเข้าสินค้าที่มาจากประเทศที่เป็นประเทศที่มีแรงงานบังคับแต่ในเรื่องของภายในประเทศเนี่ยเราก็มีความเข้มงวดในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ติดประเด็นเรื่องนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: แต่เราก็ยังเจรจาอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ยอมตรงนี้ค่ะ
0: ขณะที่ภาคการผลิตอย่างรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ย้ำนะครับว่าปัจจุบันในไทยนั้นไม่มีการใช้แรงงานบังคับนะครับแต่ว่ายังมีช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายในการดูแลและควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับซึ่งไทยนั้นจะต้องเร่งพิสูจน์หรือว่าออกกฎหมายเฉพาะมากำกับและก็เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการเจรจาเพิ่มรายการสินค้าที่อาจจะได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมหลังจากนี้ครับ
3: กระทรวงพาณิชย์ก็คือการเจรจากระทรวงแรงงานก็ต้องมาดูกฎหมายของประเทศไทยว่ากฎหมายประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับมันมีช่องโหว่อะไรบ้างที่ทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะกล่าวหาประเทศไทยว่านำแรงงานนำสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับเข้ามาอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดแต่ถ้าดูถึงที่เขาไต่สวนที่เขามีการเจรจากันแล้วเนี่ยนะครับมีหลายสินค้าที่อเมริกาเขายกเว้นให้ซึ่งเป็นสินค้าหลักๆของประเทศไทยที่ส่งไปอเมริกาในจำนวนมากด้วยอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์อย่างก็สินค้าเกษตรอย่างเช่นเรื่องของผลไม้อะไรต่าง
0: ๆขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับย้ำว่าไทยไม่มีปัญหาการใช้แรงงานบังคับและพร้อมที่จะส่งทีมงานเดินทางไปชี้แจงและแก้ต่างในประเด็นที่สหรัฐยังมีความกังวลเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยนั้นมีความพร้อมเดินหน้าออกกฎหมายกำกับควบคุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยนั้นมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ครับ แม้ว่าจะยังมีเวลาพออีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับที่ทีมไทยแลนด์จะต้องเร่งเจรจาให้สหรัฐเห็นในปัญหาที่เราเร่งแก้ไขนะครับแต่ระหว่างนี้นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับและไทยนั้นยังมีประเด็นที่เจรจาค้างอยู่ถึง25เรื่องครับคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับแล้วก็วันนี้นะครับผู้แทนการค้าของไทยมีกำหนดการเดินทางไปยังสหรัฐและหลังจากนี้ก็จะเปิดการเจรจาต่อเนื่องถึง2สัปดาห์รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับมาตรา301ก็จะอยู่ในการเจรจาครั้งนี้ด้วยครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณนิติเทพค่ะคุณผู้ชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีค่ะไปติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นขณะที่ชุดสืบสวนสอบปากคำพยาน7กลุ่มพบว่าให้การไม่สอดคล้องกันนะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ติดตามกับคุณรัตนกรโตมัดรายงานสดมาจากอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณรัตนกรคะ

0: เดี๋ยวมีความผิดพลาดด้านการสื่อสารเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับไปที่คุณรัตนกรอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่าสัญญาณค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ณตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงวันนี้เรายังได้เห็นผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยที่เขายังไม่สามารถยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองคือคนที่มีบัตรอยู่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเดินทางไปธนาคารกันอยู่ดีนะคะอย่างที่ธนาคารกรุงไทยค่ะคุณผู้ชมที่สาขาตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เราก็จะเห็นว่ามีพนักงานที่มาคอยอธิบายขั้นตอนมากยืนกันอยู่หน้าตู้ ATM เลยถึงแม้ว่าจะผ่านไปอีกขั้นตอนแต่ว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่จะเข้าหลักเกณฑ์แล้วสามารถได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปหรือไม่ค่ะ
2: บอกมีบ้านมีอะไรไม่ได้คนก็ต้องมีบ้านอยู่นะก็กลัวไม่รู้เขายังไงเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจกัน
3: มีบ้านได้ได้มีบ้านได
4: ้ลองมาคุยดู
2: ก็ลองดู
3: ที่ดินมันสิบไร่เขาบอก
2: แต่ไม่มีบ้านนะมีบ้านอยู่แต่เขาบอกมีบ้านอยู่แล้วมีบ้านอยู่ทำไม่ได้มันก็มีกันทุกคนนะไม่มีบ้านอยู่มันก็นั่งไม่ได้แล้ว
4: กฎเกณฑ์ใหม่ทำไม่มีอะไรบ้าง
2: มันเยอะจำไม่ค่อยได
3: ้ทำกินเกินสิบไร่เขาบอก
2: จำไม่ค่อยได้อะไม่รู้ว่ากฎเยอะอะ
1: บางคนก็ต้องใช้ไม้เท้าพยุงหรือว่าให้ลูกหลานนะคะพาเดินทางไปที่ธนาคารอย่างที่บุรีรัมย์เนี่ยหลายคนต้องการรักษาสิทธิ์แล้วก็ยังพบผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปสอบถามกับทางธนาคารด้วยนะคะว่าเหตุใดวันนี้ถึงไม่เปิดให้รายใหม่ลงทะเบียนเพราะว่าตัวพวกเขานั้นยากจนจริงๆค่ะ
5: คุณเช็คแบบไหนเราไม่รู้ถ้าเป็นไม่ได้อ่ะคุณอยากช่วยคุณให้มาเลยไม่ซีเรียสเรื่องนี้เพราะเรารู้ว่าแต่ละครั้งที่เอามาให้ประชาชนคุณก็ไปกู้มาเราไม่รู้ว่าเอาอะไรไปชำระ
6: คิดว่าระบบมันวุ่นวายมั้ย
5: มันวุ่นวายใช่แล้วผู้สูงอายุบางคนน่ะบางคนอายุ70 80ลูกหลานก็ต้องกระเตงมาใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์มั่งมาส่งบางทีบางครั้งมันบ้านเรามันยุติธรรมหรือเปล่าบางอย่างนะเรารู้
1: คือมันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันนะคะว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็เข้าใจผิดว่าเป็นวันลงทะเบียนใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยอย่างที่สาขาพระนครศรีอยุธยาหลายคนเข้าใจแบบนั้นส่วนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสิทธิ์โดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้คนไร้บ้านผู้พิการเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนเหล่านี้น่าจะหลุดจากระบบค่ะ
7: จะไปทำมาช่วยยายหน่อยนะคุณขาก็ยายไปนะจะทำไม่ยายก็ไปเดี๋ยวยายจะไปเขาต้องการอะไรมั่งต้องการสมมติโนครัวปะ
8: บัตรประชาชนไปตรวจสอบ
7: จะนำทะเบียนบ้านกับ
8: บัตรประชาชน
7: ครับแล้วก็บัตรแล้วไปทำได้ช่วยยายหน่อยเดี๋ยวยายจะเอามานะ
9: ยายอันเก่าตอนนู้นอยู่แล้วตอนนี้เขาให้ทำใหม่ค่ะ
8: แล้วทำได้ปะครับ
9: ไม่ได้หนูไม่โทรศัพท์แบบนี
8: ้
9: หนูไม่มีเลยหนูหาเลี้ยงแม่หนูกับพ
8: ่
9: อ
8: แล้วครั้งก่อนที่เราไปทำเนี่ยเราใช้โทรศัพท์แบบไหน
9: ไม่ใช้
8: ไม่ได้ใช้
9: ไม่เคยใช้เลย
8: แต่ครั้งนี้เขาให้ใช
9: ้ทำใหม่หนูไม่มี
1: และถึงแม้ว่ายังมีบัตรอยู่เดิมนะคะแต่ก็มีปัญหากับการเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพราะว่าอย่างที่นครราชสีมาธนาคารเขาแบ่งโซนเขตการให้บริการทั้งออมสินธกส.กรุงไทย1ธนาคารเขาจำกัดให้บริการ4ตำบลคือหลายคนเนี่ยไม่ทราบล่วงหน้าว่าตัวเองต้องไปสาขาไหนก็เลยเสียเวลาเดินทางไปค่ะแต่ปมใหญ่ก็ยังเป็นกรณีเงื่อนไขใหม่พ่อแม่คนไหนที่ลูกใช้ชื่อเป็นลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นกันเมื่อวานรองนายกเอ็นนิติถูกถามอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังยืนยันเรื่องเงื่อนไขที่ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะ
10: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังวันนี้เนี่ยตอนนี้เราจะให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจนะครับคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานาน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆนะโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปพบท่านนายกก่อน
11: นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อเท็จจริงมีมานะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เลยลูกเอาชื่อไปใช้ผมว่าอันเนี้ยเรายินดีรับฟังนะครับแล้วเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะทําได้ทั้ง2ข้างก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าใช้สิทธิ์บัตรคนบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่ก็อาจจะเป็นหลักที่คุณลูกก็ไม่สามารถเอาไปหักได้ถามว่าทำไมนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้กระทรวงคลังเองได้รับเรื่องร้องเรียนมีข้อมูลมาเยอะก่อนหน้านี้ว่าด้วยข้อมูลที่เรามีในอดีตกับเทคโนโลยีด้านข้อมูลเราอาจจะไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันพอวันนี้เรามีข้อมูลเพิ่มสิ่งที่เราต้องทำโดยหน้าที่คือกรองคนที่จนไม่จริงออกไปก่อนนะครับเรามีคนยากจนกับคนอยากจนนะครับคนที่รายได้น้อยกับคนอยากมีรายได้น้อยวันนี้เรากรองออกไปก่อนแต่วันนี้ผมคิดว่าอย่ากังวลกับเรื่องนี้มากเท่ากับการที่ว่าเราก็ต้องกวาดคนจนอย่างแท้จริงคนที่ลำบากจริงเข้ามาด้วย
1: โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะมีกลไกตามหาคนจนจริงนะคะโดยทางกรมการปกครองกับพม.รวมทั้งถ้าประกาศออกมาแล้วยังไม่มีชื่อก็ยื่นอุทธรณ์ได้อีกแต่สำหรับมุมมองของคุณถนอมเกตเอมอดีตนักตรวจสอบภาษีแล้วก็ผู้ก่อตั้งเพจ Tax หมักน้อมบอกว่าคนที่เข้าเกณฑ์บัตรจะมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีอยู่แล้วนี่เป็นการคัดกรองไปชั้นหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าลูกเนี่ยใช้ชื่อไปลดหย่อนภาษีคำถามที่ต้องถามกลับและน่าสนใจก็คือว่าทำไมภาระในการพิสูจน์ความจริงถึงถูกผลักไปอยู่ที่พ่อแม่ซึ่งลำบากอยู่แล้วการมีช่องทางอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการอุทธรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนนะคะขณะเดียวกันในบริบทของสังคมไทยการที่ให้ทาง พ่อแม่ค่ะไปอุทธรณ์ลูกไม่ได้เลี้ยงดูฉันจริงนั่นมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารมันอาจจะกระทบความสัมพันธ์ในบ้านกระทบความรู้สึกกระทบหน้าตาของครอบครัวขณะเดียวกันตอนนี้สิทธิ์เหมือนกับให้ลูกว่าจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลแต่ว่าชีวิตจริงของหลายครอบครัวไม่ได้มีแค่สองทางแบบนั้นหลายบ้านไม่ได้อยู่ได้เพราะลูกดูแลทั้งหมดไม่ได้อยู่ได้เพราะรัฐดูแลทั้งหมดแต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าทุกฝ่ายแต่ละส่วนนั้นช่วยกันค่ะขณะที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนาศรีสวัสดิ์รองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามก็มองอีกมุมนึงนะคะบอกว่าส่วนใหญ่สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั้นให้ผลประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ควรจะหลุดจากระบบค่ะ
12: สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีการรั่วไหลออกไปพอสมควรคือคนที่ไม่ควรได้สิทธิ์มีการให้สิทธิ์เขาไปดังนั้นเขาก็ต้องหาวิธีในการป้องกันเนาะไม่ให้คนที่แบบไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือเนี่ยแบบมันหลุดออกจากตรงนี้ไปจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยการใช้เกณฑ์เรื่องลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยผมเข้าใจคอนเซปต์นี้ก่อนนะคือรัฐมองว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีคนอุปถัมภ์ดูแลอยู่แล้วไม่ต้องมาพึ่งรัฐก็ได้ไปพึ่งลูกคุณสิให้ลูกหลานเป็นคนดูแลอันนี้คือคอนเซปต์เขาก่อนเนาะเขาก็เลยบอกว่าเกณฑ์นี้มันน่าจะเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาได้ซึ่งจริงๆมันคือแค่หนึ่งในเรื่องของคุณสมบัติต้องห้ามนะครับมีหลายเรื่องไงเนาะไม่ว่าแบบเช่นแบบเรื่องแบบคุณมีรายได้เท่าไหร่ยังไงบ้างคุณแบบมีจ่ายประกันไม่มีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้างเนาะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันหยิบมาใช้ได้ไหมผมว่ามันพอจะหยิบมาใช้ได้ด้วยเจตนาที่ว่าถ้ามีคนที่สามารถให้คุณพึ่งพาได้ไม่ต้องมาพึ่งพารัฐแต่ในมุมของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าในกรอบที่วางไว้เนี่ยผมว่ามันแคบไปหน่อย
13: ที
12: ่มันคิดไปหมายถึงว่ามันเหมารวมทุกคนซึ่งสมมติเนาะถ้าผมเงินเดือน 30,000
14: ครับ
12: ผมเงินเดือน3ล้านแล้วใช้เกณฑ์เดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผมมีเงินเดือน3ล้านผมดูแลพ่อแม่ได้แล้วรัฐบอกว่าจะไม่ให้ผมว่าเข้าใจได้แต่คนเงินเดือน 30,000 สมมตินะถ้าเกิดเราใช้ดับซีนาริโอที่คุยกันเมื่อสักครู่คือสมมติว่าถ้าผมเนี่ยพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดผมทำงานในกรุงเทพเงินเดือน 30,000 บาทแล้วบอกว่าพ่อแม่มีคุณดูแลแล้วดังนั้นพ่อแม่คุณอ่ะไม่มีสิทธิ์จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันก็ต้องกลับมาถามว่าเงินเดือน 30,000 อยู่ในกรุงเทพมันเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วเรามองว่าอ๋อพ่อแม่ไม่ใช่ภาระของรัฐหรอกเพราะว่าคุณอ่ะดูแลพ่อแม่คุณไหวผมก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความย้อนแย้งกันนิดนึงเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นการตีเกณฑ์เนี้ยในมุมที่มันแคบรับเหมารวมจนเกินไปซ
13: ึ่
12: งผมเข้าใจในมุมผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันน่าจะเพิ่มเกณฑ์ที่มันละเอียดขึ้นว่าโอเคถ้าเกิดมีเกณฑ์การใช้เสร็จลดหย่อนให้เช็คต่อได้ไหมว่าคนที่มีเงินได้ต้องมีเงินได้เยอะขนาดไหนถึงจะมองว่าไม่ควรเป็นภาระของรัฐไม่ใช่เหมารวมทั้งหมดซึ่งผมว่าอันนี้ยังผมว่าน่าจะละเอียดกว่านี้ได้
1: มีมุมมองเพิ่มเติมจากดร.สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงที่ DRI นะคะที่ก็ไม่ได้เห็นแย้งกับรัฐบาลแต่

0: เสนอว่ารัฐต้องให้สิทธิ์พ่อแม่เลือกก่อนว่าจะรับบัตรสวัสดิการหรือไม่ลดความเสี่ยงที่ลูกจะไม่ดูแลหลังจากลูกใช้ชื่อไปลดหย่อนภาษีค่ะ
1: หลังจากนี้นะคะดูเหมือนว่าบทบาทในการที่จะต้องมาช่วยในการคัดกรองเนี่ยจะไปอยู่ที่มหาดไทยซะด้วยนะคะต้องไปลงพื้นที่ในการสำรวจคัดกรองผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนในระดับพื้นที่มาเป็นฐานข้อมูลพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณณฤชาโคสาศิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองถึงแนวทางที่จะใช้วิธีการคัดกรองโดยเฉพาะผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ตอนนี้ดูเหมือนบทบาทเนี่ยจะไปอยู่ที่มหาดไทยอีกทีหนึ่งในการที่จะต้องไปสำรวจคนที่มีความจำเป็นจริงๆต้องใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทางกรมมีการวางเกณฑ์หรือว่าวางหลักการเอาไว้แล้วหรือยังคะว่าจะใช้วิธีการแบบไหนอย่างไรในการสำรวจเพื่ออัปเดตสิทธิ์อีกครั้งเนี่ยนะคะ
2: ครับผมในส่วนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครม.ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะครับไปรับผิดชอบสำรวจข้อมูลของผู้ที่ตกหล่นจากการที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยข้อมูลตรงเนี้ยที่เราได้รวบรวมมาทั้งจากเกณฑ์จากการสำรวจของจากเกณฑ์จปท.นะครับหรือว่าเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเนี่ยเรามีรายชื่อของบุคคลตกสำรวจอยู่ถึง1ล้านประมาณ1ล้าน4หมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละในมันเป็นคนละกลุ่มกับคนที่เคยได้รับบัตรมาแล้วกล
1: ุ
2: ่มนี้ผมเรียกสั้นๆว่ากลุ่มตกหล่นนะครับทีนี้กลุ่มตกหล่นเนี่ยวันนี้เราได้ซักซ้อมการปฏิบัติว่าในส่วนของกลุ่มตกหล่นนั้นเรามีบัญชีรายชื่อทั้ง1ล้าน4หมื่นกว่าคนเรียบร้อยแล้วโดยแยกเป็นรายจังหวัดรายอำเภอรายตำบลรายหมู่บ้านรวมตลอดถึงรายของเทศบาลเมืองเทศบาลนครแล้วก็กทม.แล้วก็เมืองพัทยานะครับก็คือเมื่อเราได้บัญชีตรงนี้แล้วเนี่ยวันนี้ทุกที่นะครับทุกอำเภอทุกสำนักทะเบียนของท้องถิ่นเนี่ยเขาได้พิมพ์บัญชีรายชื่อเหล่านี้ออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างที่นัดหมายกับทางพื้นที่ก็คือทางหมู่บ้านว่าเจ้าหน้าที่จะลงไปพบบุคคลที่ตกหล่นตามบัญชีเหล่านี้นะครับเริ่มตั้งแต่เราทำงานพร้อมกันครับตั้งแต่วันที่4จนถึง21มิถุนายนนะครับในส่วนของผู้ได้รับบัตรมาแล้วก็ไปรายงานตัวตามช่องทางของท่านไปแต่ในผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรท่านรออยู่ที่บ้านครับไม่ต้องไปไหนเจ้าหน้าที่จะไปพบท่านที่บ้านของท่านเองนะครับโดยเฉพาะเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขาอาจบริหารจัดการว่าไปพบที่ศาลาประชาคมไปพบที่ประชุมที่ชาวบ้านเคยประชุมกันนั่นแหละครับแต่ในรายที่ติดเตียงในรายที่ไม่สะดวกออกมาจากบ้านเราจะเข้าไปถึงเตียงเลยนะครับจะไปพบท่านที่นั่นเพื่อให้ท่านได้ลงทะเบียนเป็นผู้ตกหล่นเพื่อให้ได้ตรวจสอบกับบัญชีว่าผู้ตกหล่นเหล่านี้เนี่ยครบถ้วนตามจำนวนทั้งล้าน4หมื่นกว่ารายชื่อหรือไม
1: ่คร
2: ับเท่าที่ดำเนินการแล้วก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวมตลอดตั้งแต่นายอำเภอปลัดอำเภอถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรอาสาสมัครทั้งหลายคณะกรรมการหมู่บ้านอสจรบตรงนี้เนี่ยวันนี้เตรียมการลงพื้นที่กันทั้งหมดแล้ว
1: เริ่มเมื่อไหร่นะคะท่านอธิบดีคะจะเริ่มลงพื้นที่เมื่อไหร่
2: เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละครับ
1: เริ่มแล้วเมื่อวาน
2: การพิมพ์รายชื่
1: อ
2: เมื่อวานเป็นการพิมพ์รายชื่อเตรียมข้อมูลซึ่งเราก็อยากจะให้เสร็จทันกับระบบที่มีอยู่แล้วนะครับเราจึงเร่งสามารถเราสามารถจะเร่งได้ไหมทั้งล้านกว่ารายชื่อวันนี้ตรวจสอบดูทั้งหมดแล้วครับแต่ละอำเภอที่มีมากที่สุดเนี่ยประมาณหลักหมื่นนะครับหมู่บ้านที่มีมากที่สุดนะครับเพียงแค่หลักร้อยครับไม่น่าห่วงครับบางหมู่บ้านมีแค่หลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเมื่อเราดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้แล้วในส่วนของกรณีซึ่งพบตัวบุคคลตามบัญชีเป้าหมายเราก็จะนำบัญชีเหล่านี้เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยเข้าสู่ประชาคมเพื่อยืนยันความถูกต้องเพื่อจะไม่ให้มีการตกหล่นซ้ำซ้อนอีกในกรณีที่ไม่พบตัวบุคคลตามเป้าหมาย ราก็จะสอบถามว่า

0: บุคคลเหล่านี้ที่ไม่พบนั้นเพราะสาเหตุอะไรสาเหตุจากการโยกย้ายที่อยู่หรือสาเหตุจากการเสียชีวิตแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะหมายเหตุทิ้งไว
1: ้ค่ะท่านอธิบดีคะท่านอธิบดีครับลงพื้นที่ไปเนี่ยถ้าเกิดได้รายชื่อมาแล้วได้ที่อยู่อาศัยมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะต้องไปดูอะไรบ้างเพื่อให้ชัดเจนว่ามีควรจะได้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะ
0: ตรงนี้เราทำหน้าที่ไปสำรวจผู้ตกหล่นครับส่วนการพิจารณาสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่21นี้ไปให้กระทรวงการคลังเป็นคนพิจารณาครับเราทำหน้าที่เพียงแค่ไปค้นหาคนที่ตกหล่นในแต่ละพื้นที
1: ่
0: ตำบลหมู่บ้านชุมชนครับทีนี้มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่นอกเหนือจากบัญชีตกหล่นแล้วนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในบัญชีตกหล่นอีกซึ่งพวกผมเรียกกันว่าตกหล่นซ้ำซากนะครับตกหล่นซ้ำซ้อนบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะรออยู่ในพื้นที่ได้เช่นเดียวกันถึงไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีตกหล่นท่านก็สามารถเพิ่มรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปสำรวจไปยืนยันตัวบุคคลได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นการสำรวจจนครบถ้วนทั้งหมดทุกคนนะครับจะไม่มีการตกหล่นซ้ำซ้อนตรงนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนว่าขอให้ท่านรอครับท่านรออยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่ไปพบท่านนะครับอย่างช้าสุดไม่เกินวันที่17ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเรียบร้อยทั้งหมดในเรื่องของบัญชีตกหล่นครับ
2: ค่ะถามเมื่อสักครู่อะค่ะทางผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีปัญหาอยู่อีกบางส่วนก็คือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนไร้บ้านบ้างเป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนหายไปบ้างแล้วก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยค่ะในกลุ่มนี้มันจะมีการเข้าถึงเขาอย่างไรอะคะ
0: ในกลุ่มนี้ต้องไปรับการช่วยเหลือสวัสดิการจากรัฐในรูปแบบอื่นครับเป
1: ็
0: นคนเร่ร่อนพวกนี้ครับคือในส่วนของบัตรสวัสดิการอย่างรัฐมันมีหลักเกณฑ์มีข้อกำหนดอยู่แล้วชัดเจนตามที่กระทรวงการคลังได้นำเรียนต่อพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นไปแล้ว
1: ค่ะก็คือต้องให้แล้วเสร็จภายใน17มิถุนายนนี้นะคะครบถ
0: ้
1: วน
0: อย่างช้า
1: อย่างช้าด้วย
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ1ล้านกับอีก 40,000 รายชื่ออันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยประเมินกันว่าน่าจะต้องได้สิทธิ์ทั้งหมดด้วยหรือไม่คะ
0: คือเรากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีหน้าที่ในการประเมินคุณสมบัติของการได้สิทธิ์ครับเรารับผิดชอบในเรื่องของการไปค้นหาผู้ที่ตกหล่นอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านทำไมบุคคลเหล่านี้ถึงตกหล่นจากการสำรวจไม่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเราทำตรงเฉพาะแค่เรื่องตรงนี้ครับ
1: ได้ค่ะครบถ้วนชัดเจนค่ะขอบพระคุณมากค่ะอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโคสาศิวิไลนะคะก็ได้ชื่อมาละ1ล้านกับอีก 40,000 รายชื่อปริ้นชื่อออกมาแล้วรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้คนที่อยู่ในกลไกของกรมการปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปพบเลยนะคะใครที่อยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะได้เคยตกหล่นมาก่อนก็จะได้ไม่ตกหล่นละรวมไปถึงกลุ่มที่บอกว่าเป็นตกหล่นซ้ำซากด้วยแล้วตกหล่นแล้วตกหล่นอีกเนี่ยก็จะพยายามหาตัวมาให้เจอแล้วรายชื่อทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะต้องส่งไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาอีกที
2: แต่เชื่อว่าเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพราะว่าจะต้องเอารายชื่อเข้าประชาคมซึ่งก็หมายความว่าจะเป็นการการันตีว่าเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆนะคะแล้วก็เหมาะสมที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันสำหรับกรณีการเสียชีวิตของน้ององุ่นที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้แล้วก็ทางชุดสืบสวนสอบปากคำพยาน7กลุ่มพบว่าให้การไม่สอดคล้องกันค่ะความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้ององุ่นในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามด้วยตัวเองนะคะหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ลงพื้นที่กำกับการปฏิบัติงานไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีการบูรณาการจากหลายหน่วยงานทั้งกองบังคับการปราบปรามตำรวจภูธรภาค7ตำรวจภูธรกาญจนบุรีตำรวจภูธรสังขละบุรีรวบรวมพยานหลักฐานเร่งคลี่คลายข้อสงสัยคดีนี้มีการแยกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเป็น7กลุ่มทั้งญาติครอบครัวชาวบ้านคนงานก่อสร้างพระสงฆ์คนฉายหนังกลางแปลงคนดูหนังกลางแปลงกลุ่มผู้ต้องสงสัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7บอกว่าคดีนี้การสืบสวนไม่ง่ายค่ะเนื่องจากติดขัดปัญหาภาษาการสื่อสารมีคำให้การของพยานบางส่วนไม่สอดคล้องกันโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญของวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับพยานแวดล้อมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ข้อมูลการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

0: ไป8โมงถึง10โมงครึ่งมีภาพถ่ายมีพยานยืนยันว่าไปร่วมประชุมหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ถัดมา 11:30 น.พยานยืนยันเห็นว่าเดินทางกลับไปในชุมชนจากนั้น 11:30 น.ถึง 13:00 น.หายตัวไปขัดแย้งกับพยานบางส่วนที่ให้ข้อมูลว่า 13:00 น.ถึง 14:00 น.นายมอนชานนั่งกินข้าวที่บ้านเพื่อนอีกคนในหมู่บ้านเจ้าของบ้านดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเวลาประมาณ 14:00 น.พบเห็นน้ององุ่นอยู่บริเวณต้นโพใต้หมู่บ้านญาติของนายมอนชานให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าหลังกลับจากประชุมหมู่บ้านช่วงเที่ยงวันเจ้าตัวอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ก่อนจะออกไปร่วมค้นหาเด็กในช่วงค่ำซึ่งข้อมูลพยาน3คนมันย้อนแย้งกันค่ะ
1: วันที่น้องหายตัวไปเราอยู่ไหนอยู่ไหนครับ30อยู่บ้านหลังนี้เหรอยืนยันว่าอยู่บ้านใช่ไหมได้ช่วยตามหาน้องไหม
0: ผลการชันสูตรศพน้ององุ่นเบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลที่คาดว่าเกิดขึ้นภายหลังเสียชีวิตจากถูกสัตว์กัดแทะนะคะแต่ว่าสภาพศพเปลี่ยนแปลงไปมากก็ทำให้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้อย่างชัดเจนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตับส่งตรวจในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารพิษสารแปลกปลอมและเก็บตัวอย่าง DNA จากกระเป๋ารองเท้าของน้ององุ่นที่พบในจุดเกิดเหตุนำไปเปรียบเทียบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
2: วันนี้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ได้ไปหลังจากที่กัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติให้เริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอังโคลสติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพิมพิมลคนจิรชาตาค่ะก็มีการมาหารือนะคะหลังจากที่ทางด้านของกัมพูชาได้ส่งหนังสือเข้ามาเพื่อที่จะดึงไทยเข้าสู่ในเรื่องของการประนอมนะคะโดยคาดว่าทางด้านของคุณศิริศักดิ์น่าจะคุยกับนายกในอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการตั้งคณะประนอมสองท่านฝั่งไทยที่จะไปร่วมพูดคุยกับทางฝั่งของกัมพูชาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลนะคะมีวาระสำคัญคือให้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเข้ารายงานสถานการณ์หลังจากนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรืออันครอสนะคะหลังจากนายศิริศักดิ์ได้รีบเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสโดยเป็นการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีซึ่งก็ได้มีการหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศของไทยซึ่งเป็นทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษค่ะที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศมาด้วยโดยคาดว่าน่าจะมีการพูดคุยถึงแนวทางแล้วก็รายงานถึงแนวทางที่ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญให้กับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบนั่นเองค่ะเบื้องต้นนายศิริศักดิ์เปิดเผยนะคะว่าแต่ละฝ่ายจะต้องเสนอผู้ประนอมประเทศละ2คนและจะมีผู้ที่เป็นประธานซึ่งเป็นกลางสำหรับไทยมีชื่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะก็คิดไว้อยู่แล้วว่าทางกัมพูชาต้องมาแนวทางนี้และในช่วงบ่ายวันนี้นายศิริศักดิ์ก็จะมีการแถลงชี้แจงต่อคณะทูตให้เข้าใจแนวทางของฝั่งไทยค่ะอีกหนึ่งวาระที่ต้องจับตาวันนี้คือนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1 นะคะทับ2569เนื่องจากว่ามีหลายเรื่องที่ต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาค่ะและวันนี้ค่ะนายชุมสายศรียาภัยค่ะอดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลมาเฟียที่เรียกเก็บค่าคุ้มครองกันโชคทรัพย์อ้างยี่ซ่องโจรในพื้นที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าเป็นชาวจีนและชาวรัสเซียนั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็เคยให้มีการประกาศไว้ชัดเจนนะคะและย้ำหลายครั้งว่ารัฐบาลนี้จะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายดังนั้นในช่วงบ่ายวันนี้อาจจะต้องจับตาการประชุมครั้งแรกในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะทางผู้นำฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภานะคะขอให้ส่งเรื่องไปถึงประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระคณะกรรมการปปช.4ข้อกล่าวหาด้วยกันเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในกรณีการยกคำร้องนายศักดิ์สยามชิดชอบในคดีหุ้นค่ะติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: โดยประธานรัฐสภายังไม่ตอบยืนยันชัดเจนนะคะว่าจะส่งคำร้องไปยัง

0: ประธานศาลฎีกาหรือไม่ด้วยยังไม่เห็นรายละเอียดในคำร้องค่ะนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสภาเกือบ 2,000 คนค่ะร่วมกิจกรรมโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโดยประธานรัฐสภาก็กล่าวถึงกรณีการพิจารณาการส่งคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านไปยังประธานศาลฎีกาว่ายังไม่เห็นคำร้องค่ะส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะร่วมกันแถลงยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาให้ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบเกี่ยวกับข้อกล่าวหาปปช.ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการยกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยอ้างอิงเอกสารในแฟ้มสีฟ้าที่ได้รวบรวมและการบันทึกเทปการชี้แจงของปปช.พร้อมยก4ข้อกล่าวหาค่ะคือเรื่องของการใช้กระบวนการตรวจสอบมิชอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณามิชอบจงใจปกปิดไม่โปร่งใสและจงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาค่ะส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาซึ่งก็สอดคล้องกับนางสาวนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาที่เร่งให้ประธานส่งเรื่องเพื่อลบข้อคอรหาระบอบสีน้ำเงินค่ะ
1: ประธานรัฐสภาไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าปปช.ผิดหรือไม่ผิดแค่ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ซึ่งในมุมของผมนะครับและเพื่อนสมาชิกวันนี้ที่มาร่วมลงชื่อกันพวกเราเชื่อว่าหลักฐานที่เราได้แนบมาในคำร้องนี้ยืนยันแล้วครับว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรที่จะต้องส่งเรื่องต่อนะครับไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะไต่สวนอิสระ
2: เขายังไม่ยื่นมาผมตอบไม่ได้ก็รอเขายื่นมาก็ต้องดูไอ้รับมันรับอยู่แล้วนะครับรับอยู่แล้วแต่ให้เขายื่นมาก่อนก็แล้วกันค่อยมาดูเนื้อหานะ
0: ขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดเผยนะคะว่าทางพรรคได้ยื่นอีกหนึ่งคำร้องไปยังปปช.นะคะกรณีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของนายศักดิ์สยามชิดชอบด้วยค่ะ
3: ขอบคุณที่ยันนี้ค่ะ
4: ค่ะพรรคเพื่อไทยตอนนี้ยอมถอยไปปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะคะสาเหตุจากพรรคภูมิใจไทยมีมติให้ส.ส.ถอนชื่อออกจากการร่วมลงชื่อสนับสนุนเสนอร่างกฎหมายและตามมาล่าสุดกับท่าทีของส.ส.พรรคกล้าทำถอนชื่อออกอีกค่ะแต่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ย้ำว่าถอยไปทบทวนไปปรับแก้แล้วก็จะยื่นต่อประธานรัฐสภาสัปดาห์หน้านะคะ
3: ค่ะแต่ว่าในการชี้แจงเหตุผลของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มีนัยยะทางการเมืองสอดแทรกอยู่เหมือนกันนะคะไม่เพียงแค่เหตุจากเนื้อหาบางส่วนของร่างแก้รัฐธรรมนูญอาจจะไปสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าจะเป็นไปตามที่นายพราดรปริศนานันทกุลหยิบมาอ้างถึงมติของพรรคภูมิใจไทยก็ตามติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนทัศน์ศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

เอาว่าถ้าคิดจะแพ็ครวมกันหรือเปิดดีลกันหรือคิดจะจับมือกันเดินหน้าผลักดันให้สสรมีที่มาจากการเลือกโดยประชาชนก่อนให้รัฐสภาโหวตเลือกหรือจะเรียกว่าคิดจะลองของระบอบสีน้ำเงินผ่านร่างแก้รัฐธรรมนูญน่าจะเห็นภาพได้ค่ะว่าร่างแก้ฉบับนั้นจะถูกตีตกค่ะและเป็นเหตุผลหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องยอมถอยไปปรับแก้ร่างแก้รัฐธรรมนูญค่ะแม้สสของพรรคภูมิใจไทย30คนพรรคกล้าทำอีก26คนถอนชื่อออกจากการร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญปี2560เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแสดงความมั่นใจว่าพรรคมีสสร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้กฎหมายเพียงพอตามเกณฑ์หนึ่งไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะแต่กรณีการถอนชื่อออกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงข้อสังเกตที่เป็นเหตุให้ต้องปรับแก้เนื้อหาในร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยเพื่อให้สอดรับกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและเป็นการตอบรับจากสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้หมายถึงสัดส่วนของส.ส.แต่หมายถึงส.ว.ไปด้วยในการโหวตเห็นชอบตามมาตรา256ของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้จึงต้องกลับมาทบทวนปรับแก้และกำหนดจะยื่นประธาน

0: รัฐสภาได้ในสัปดาห์หน้าสอดคล้องกับคำอธิบายของนายพลดรปริศนานันทกุลว่าเหตุของพรรคภูมิใจไทยมีมติให้ส.ส.ของพรรคถอนชื่อออกจากการร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยฝ่ายกฎหมายชี้ถึงเนื้อหาที่อาจขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่18/2568กรณีส.ส.ร.หรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยตรงค่ะ
1: ส.ส.ร.ห้ามมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะซึ่งในร่างของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยไปเลือกส.ว.กันให้เหลือ3คนแล้วก็ส่งให้ทางรัฐสภาเป็นผู้เลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนซึ่งอันนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นข้อกังวลของทีมกฎหมายของพรรคนะครับ
2: เสียหลักการไหมมันไม่เสียหรอกครับเพราะว่าเราต้องเคารพในเสียงของประชาชนต้องยอมรับความจริงก่อนว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีแค่74นะครับเราไม่สามารถที่จะลงชื่อโดยพรรคเดียวแล้วก็ผลักดันร่างของเราได้นะครับในส่วนของร่างหลักเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราก็หนีไม่พ้นว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้ามีสมาชิกมากสุดถึง190กว่าท่านนะครับสุดท้ายก็คงจะต้องใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณา
0: หัวหน้าพรรคเพื่อไทยชี้ว่าไม่มีใครวินิจฉัยได้ว่าเนื้อหาของร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับไหนจะตรงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้เป๊ะๆหรอกค่ะแต่ในทางสมการทางการเมืองที่พรรคเพื่อไทยมีส.ส.อยู่74คนย่อมต้องตระหนักในสถานะและในฐานะพรรคการเมืองผู้แทนประชาชนก็ต้องหวังผลกับการขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงเลือกที่จะไม่ฝืนยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญค่ะแต่เนื้อหาของร่างแก้รัฐธรรมนูญที่ถูกพรรคภูมิใจไทยตั้งคำถามว่าสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีไม่อาจให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.ได้โดยตรงคือร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไปสอดรับกับร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคประชาชนจึงกลายเป็นความเหมือนและความต่างอย่างมีนัยสำคัญค่ะด้วยกำหนดให้ส.ส.ร. 100คนที่มีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน300คนก่อนให้รัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนและเมื่อถูกทักท้วงพร้อมปฏิกิริยาที่เป็นทางการนั่นก็คือมติพรรคข้อสังเกตจึงมีอยู่ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเลือกที่จะเดินหน้าก็พร้อม 100% ที่จะผลักดันร่างกฎหมายเข้าสภาได้เพราะส.ส.ของพรรคก็72คนที่จะร่วมลงชื่อยังมีส.ส.ของพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ร่วมสนับสนุนอีกซึ่งก็น่าจะครบตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญกำหนดให้ส.ส.ยื่นร่างกฎหมายได้100คนแต่ที่ไม่ฝืนเหตุผลแรกก็เป็นไปได้ค่ะว่าสยบยอมเพราะเนื้อหาบางส่วนสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจริงแต่ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุผลที่2ด้วยค่ะคือพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์หรือหมายรวมไปถึงสว.บางส่วนกำลังฝืนใครบางคนหรือไม่อย่างไรหรือเปล่าระบอบสีน้ำเงินด้วยไหมถ้าเป็นจริงผลทางการเมืองที่กำลังจะตามมาอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะแต่เอาว่าฉายภาพได้ตามเหตุผลข้อที่3ค่ะถ้าฝืนไปได้จะฝืนได้แค่ไหนฉันรับหลักการวาระแรกถูกตีตกแน่ๆหรือผ่านไปถึงวาระ3โหวตเห็นชอบไม่น่าจะผ่านอีกค่ะหรือถ้าจะผ่านไปแล้วก็ต้องส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกันอีกรอบตรงนั้นล่ะค่ะไม่น่าจะรอดหรือถ้ารอดฝืนไปได้จนถึงปลายทางจัดทำประชามติแต่ทั้งหมดต้องบอกว่าทำการบ้านกันอย่างหนักเลยทีเดียวเพื่อจะฝืนและถ้าฝืนไปแล้วถูกตีตกทันทีที่ถูกตีตกนั่นคือความสูญเปล่าทั้งแรงใจแรงกายและงบประมาณจำนวนมากเพราะว่าเสียงข้างมากในรัฐสภาคือส.ส.พรรคภูมิใจไทยและส.ว.ในค่ายสีน้ำเงินค่ะทีนี้ก็ต้องรอพิสูจน์ความจริงกันละค่ะว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้าได้จริงหรือไม่แล้วจะเดินต่ออย่างไรหรือทั้งหมดที่ว่านี้กำลังคิดจะงัดข้อพรรคภูมิใจไทยหรือระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาจริงๆนั่นเพราะว่าสัญญาณบางอย่างมาจากผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าหรือบางคนบางฝ่ายกำลังเพ่งเล็งค่ะว่าระบอบทักษิณกำลังจะกลับมาค่ะ
3: ขอบคุณคุณสวรรค์
4: ขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ชมคะ DSI ได้ไปบุกจับเครือข่ายที่เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กผ่านสื่อออนไลน์นะคะไปพบกลุ่มไลน์ที่มีอยู่ร่วมร้อยกลุ่มสมาชิกนับพันบัญชีไฟล์ลามกอนาจารเด็กกว่า 6,000 ไฟล์ค่ะหลังจากที่มีเบาะแสจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลกับพฤติการกระทำความผิดของเครือข่ายลักลอบเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในเด็กเพื่อการค้าทางเจ้าหน้าที่ DSI พบแหล่งที่พักของผู้ก่อเหตุอยู่ในกรุงเทพค่ะจึงปฏิบัติการตรวจค้นห้องพักตามเป้าหมายมีการพบอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่เป็นหลักฐานสื่อลามกอนาจารกว่า 6,000 ไฟล์มีไฟล์อื่นๆที่ถูกแชร์ผ่านเครือข่ายเช่นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Telegram และกลุ่ม LINE มากกว่า100กลุ่มสมาชิกหลายพันรายชื่อและหลายแอคเคาท์เจ้าหน้าที่เปิดเผยพฤติการผู้ต้องหาจากโฆษณาหาลูกค้าในแอปพลิเคชัน LINE ทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายและดูแลระบบเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มลับจากผู้สนใจในราคาต่างกันไปตามรูปแบบของสื่อลามกอนาจารในไฟล์ที่ตรวจสอบซึ่งก็พบการซื้อขายว่ามีเด็กเยาวชนตกเป็นผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า100คนทั้งเยาวชนไทยและเด็กจากหลายประเทศในเอเชียสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่ากลุ่มลับมีสมาชิกเป็นข้าราชการและบุคคลมีชื่อเสียงรวมอยู่ด้วยนะคะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมเบื้องต้นดำเนินคดีในความผิดหลายข้อหาที่เกี่ยวข้องเช่นครอบครองหรือส่งต่อสื่อลามกที่มีเด็กเพื่อหาผลประโยชน์ทางเพศให้ตัวเองหรือผู้อื่นผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายแจกจ่ายสื่อลามกที่มีเด็กเพื่อการค้าหรือเพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือภาพที่เป็นสื่อลามกและคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะ
4: ภรรยาของผู้ต้องหาคดียาเสพติดร้องเรียนผ่านมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมทางสังคมค่ะหลังจากถูกอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันตรวจยึดทรัพย์แต่หลังจากที่รับทรัพย์สินของกลางคืนจากปปส.ปรากฏว่าสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทถูกสลับเป็นทองปลอมทรัพย์สินหายไปอีกหลายรายการค่ะผู้เสียหายนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันพร้อมด้วยนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อให้ตรวจสอบทรัพย์สินและทองคำที่เสียหายจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสน.คลองตันผู้เสียหายบอกว่าเมื่อวันที่25มิถุนายน2568สามีของเธอถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการ20และถูกยึดของกลางเป็นทรัพย์สินหลายรายการในจำนวนนี้มีสร้อยคอทองคำหนัก5บาทสร้อยข้อมือหนัก3บาทแล้วก็เงินสดค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดผู้เสียหายได้ไปติดต่อขอรับของกลางทางปปส.ส่งมอบแท็บเล็ตและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก3บาทคืนมาแต่ปรากฏว่าสร้อยข้อมือทองคำที่ได้รับคืนมานั้นเป็นทองปลอมผู้เสียหายก็เลยเดินทางมาร้องเรียนรวมทั้งขอให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ผู้กำกับการสน.คลองตันและส่วนที่เกี่ยวข้องชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากพบความผิดปกติหลายกรณีอย่างเช่นเมื่อทราบว่าสร้อยข้อมือทองคำ3บาทที่ได้รับคืนจากปปส.เป็นทองปลอมมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น55กรัมซึ่งเอกสารบันทึกตรวจยึดในตอนจับกุมของตำรวจระบุว่าสร้อยข้อมือทองคำมีน้ำหนัก 42.63 กรัมเงินสดที่ลงบันทึกจับกุมมีเพียง 10,000 บาททั้งที่วันจับกุมมีเงินสดถูกยึดไป 60,000 บาทรวมทั้งยึดนาฬิกาไปหลายเรือนและได้นาฬิกาในชั้นสอบสวนคืนมีเพียงนาฬิกาข้อมือ1เรือนที่ไม่ได้คืนนะคะแต่ว่าในบันทึกการยึดของกลางที่ส่งให้ปปส.ก็ไม่ได้มีนาฬิกาเรือนดังกล่าวระบุอยู่ด้วยพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ให้ข้อมูลว่าวันนี้เวลา15นาฬิกาจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อให้ความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์รัตติวิริยพงษ์ค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับผลงานของทีมไทยหลังผ่านไปแล้ว2นัดในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026แม้ว่าจะยังเก็บชัยชนะมาไม่ได้ครับแต่การได้1แต้มล้ำค่ามาจากจีนเจ้าภาพต้องชื่นชมเกมรุกจากบอลเร็วที่ถือเป็นทีเด็ดของทีมสาวไทยในชุดนี้ครับโดยเกมนัดเปิดสนามเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาครับไทยแพ้กับเซอร์เบียไป0-3เซตซึ่งเกมนั้นออมทรัพย์ประพัชญาออมสินศศิภาภรณ์และบีมพิมพ์พิชยาช่วยกันทำคะแนนสูงสุดร่วมกันครับคนละ7คะแนนขณะที่เกมนัดที่

0: 2เมื่อวานนี้ครับทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเก็บเซตจากจีนเจ้าภาพได้ถึง2เซตโดยเกมนี้ครับแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งระเบิดฟอร์มทำไป16คะแนนตามด้วยศศิภาพร14คะแนนบีมพิมพิชยาและทิพย์แก้วกัลยาทำได้อีกคนละ11คะแนนแม้ว่าทีมสาวไทยจะแพ้2นัดติดต่อกันครับแต่ก็เก็บ1คะแนนสำคัญจากจีนได้สำเร็จซึ่งเมื่อเจาะลึกไปถึงสถิติและจุดแข็งของทีมสาวไทยหลังผ่านไปแล้ว2นัดสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเกมรับที่เหนียวแน่นครับโดยนัดแรกพบกับเซอร์เบียทีมไทยขุดบอลสำเร็จถึง59ครั้งและเพิ่มสูงขึ้นเป็น89ครั้งในเกมที่พบกับจีนนอกจากนี้ครับเกมรุกจากบอลเร็วยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแนนทัศน์ดาวทำแต้มจากบอลเร็วไปถึง15คะแนนขณะที่ทิพย์แก้วกัลยาทำไปทั้งหมด10คะแนนประกอบกับรูปแบบเกมรุกที่มีความหลากหลายถ้าจังหวะบอลแรกเข้าส่วนจุดที่ทีมสาวไทยต้องเร่งปรับแก้ไขก็คือเรื่องของเกมบล็อกครับซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดโดยนัดแรกไทยทำคะแนนจากการบล็อกได้เพียงแค่3แต้มและลดลงเหลือเพียงแค่2แต้มเท่านั้นครับในการพบกับจีนรวมไปถึงเรื่องสมาธิในช่วงเวลาสำคัญโดยเฉพาะเซตตัดสินที่ไทยพบกับจีนสาวไทยเสียคะแนนค่อนข้างเร็วครับจนพ่ายไปขาดลอย7-15ซึ่งถือเป็นจุดที่ต้องเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องความสม่ำเสมอของเกมให้มากขึ้นโดยโค้ชออสเผยว่าตอนนี้นักกีฬาสาวไทยปรับตัวได้ดีขึ้นชัดเจนครับทั้งเกมรับตบและก็การรับลูกเสิร์ฟแม้ว่าจะพ่ายจีนเฉียดฉิวแต่ก็ได้บทเรียนล้ำค่าในการดวลกับทีมที่มีรูปร่างสูงใหญ่ขณะที่กัปตันผู้ปลื้มฟอร์มรุ่นน้องครับที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดพร้อมทิ้งท้ายว่ารู้สึกดีใจที่พาทีมไทยคว้าแต้มแรกมาได้ครับ
1: คิดว่าทุกคนเนี่ยยังมีศรัทธาและมีความมุ่งมั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีผมได้คุยกับนักกีฬาหลายคนหลังจากจบเกมนะบางคนก็ได้คอนฟิเดนซ์มาแต่สิ่งที่จะต้องทำเพิ่มเติมก็คือเรื่องของความเพียรความพยายามความตั้งใจนะเพียรพยายามตั้งใจเนี่ยต้องพยายามทำให้ได้นะแล้วบางสกิลเนี่ยจากการที่แก้ไขจากเมื่อวานเนี่ยนะทุกคนก็ปรับตัวในการแก้ไขได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการเสิร์ฟวันนี้เราทำได้ดีการรับตบเราทำได้ดีขึ้นการรับเสิร์ฟเราก็ทำได้ดีขึ้นวันนี้นะก็มันจะค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดแล้วก็ต้องพยายามที่จะเอาชนะให้ได้ใน2เกมที่เหลือก็ถือว่ามีความสำคัญกับทีมเรานะครับเราก็เต็มที่กันทุกคนนะครับ
2: แน่นอนทุกคนนะหนูว่าน้องๆพอโตขึ้นแล้วพัฒนาขึ้นแล้วรู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งมากขึ้นพอเขามีพละกำลังและกำลังใจมากขึ้นเนี่ยในเกมข้างหน้าเนี่ยความมั่นใจเขาจะกลับมาแล้วเขาจะมีความมั่นใจเพื่อที่จะทำมากขึ้นจะบอกว่าณตอนนี้ยังมีความรู้สึกดีใจอยู่เลยมันก็เลยพอไปพูดถึงเกมหน้าทุกอย่างเราก็จะบอกว่าทำให้ดีที่สุดใช่ไหมแต่ความมั่นใจมันเริ่มมาแล้วแหละมันมีความรู้สึกว่าแบบหายใจเข้าได้ดีแล้ววันนี้ดีใจสุดได้มาแต้มนึงแล้วคือแบบได้มาแต้มนึงแล้วก็คุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมสาวไทยจะลงสนามนัดที่3พบกับเบลเยียมในวันเสาร์ที่7มิถุนายนนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับอันโตนีอิลาโอราเปิดตัวเป็นเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลคนใหม่ตามคาดมั่นใจพร้อมเผชิญความท้าทายพาหงแดงกลับสู่ความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งนึงครับสโมสรลิเวอร์พูลครับเปิดตัวอันโตนีอิลาโอราเฮดโค้ชชาวสเปนเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่โดยอิลาโอราครับที่เซ็นสัญญาคุมทีมเป็นเวลา2ปียอมรับว่างานคุมทีมหงแดงถือเป็นงานที่ตื่นเต้นและท้าทายแต่เชื่อว่าประสบการณ์คุมทีมในพรีเมียร์ลีกมานานถึง3ปีจะช่วยให้รับมือกับความกดดันไหวและพร้อมจะพาลิเวอร์พูลครับกลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านสไตล์การเล่นที่สื่อให้เห็นถึงจิตวิญญาณของทีมครับต่อที่เกมอุ่นเครื่องก่อนบอลโลกครับฝรั่งเศสทีมเบอร์หนึ่งของโลกและเป็นรองแชมป์เก่าเปิดบ้านพบกับไอวอรี่โคสต์นัดนี้ครับฝรั่งเศสเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำก่อนนาที45จากรายานแชกีจากนั้นครับในช่วงครึ่งหลังไอวอรี่โคสต์ครับมาได้กูเอล่าดูเอยิงพาทีมตามตีเสมอนาที53จากนั้นช่วงท้ายเกมครับดูเอคนเดิมทำแอสซิสต์จ่ายบอลถวายพานให้กับอามัดเดียโลทำประตูชัยนาที84ทำให้ฝรั่งเศสครับเสียฟอร์มทีมเต็งแพ้ไอวอรี่โคสต์คาบ้านไป1ประตูต่อ2โดยฝรั่งเศสยังเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก1นัดเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนไปแข่งบอลโลกครับโดยจะพบกับไอร์แลนด์เหนือในคืนวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้ครับแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับไปดูลูกยิงไกลสุดสวยของเปอร์เซมิสลาฟวินิสกี้กองหลังทีมชาติโปแลนด์ที่ทำได้ช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายพาทีมตีเสมอไนจีเรีย2-2ในเกมอุ่นเครื่องก่อนแข่งฟุตบอลโลกหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
1: วันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะและอาจจะตกหนักโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาคกลางด้วยนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะตลอดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักไปจนกระทั่งถึงวันพุธที่10มิถุนายนนะคะโดยเฉพาะบริเวณทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนั้นจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะสาเหตุเพราะว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยรวมทั้งอ่าวไทยประกอบกับวันนี้นะคะคาดว่าจะมีร่องมรสุมมาพัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนนะคะเข้ามาหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะทั้งในบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมยังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะสำหรับข้อควรระวังในระยะ2วันนี้นะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้กลับมาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 7-10 มิถุนายนนี้ฝนจะลดลงเหลือ 40-60% ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่คลื่นสูง 2-3 เมตรปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันที่ 6-10 มิถุนายนนี้จะมีฝนลดลงเหลือ 40-60% ของพื้นที่โดยยังมีฝนตกหนักบางแห่งและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: หมดคือจับตาสถานการณ์นะคะช่วงนี้ลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: นี่ครับคุณฮันนี่ชีสพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
1: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่
2: ๆกูอ่านนี่ของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
3: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
4: พี่เตอร์กับพี่แคทมาดูโคได้ยังไงครับ
5: ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยแน่นอน
6: คุยกันตั้งแต่ตอนนู้นแบบ
7: 20กว่าปีที่แล้วอ่ะ
6: 20กว่าปีใช่ว่าแบบมันน่ามีคอนเซ็ปต์แบบ Rock and Dance โอเคนะ
8: จะกันสักแป๊บนึงโอ้ยนักผจญเพลง Free Play วันเสาร์นี้ 15:30 เป็นต้นไปทางไทย PBS
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่2คนยังแน่นธนาคารขณะกรมการปกครองนัดลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกวันนี้ค้นหาคนจนตกหล่นกว่าล้านคนชวนมองต่อใครกันคนจนตัวจริงและอะไรทำให้ยังคงตกหล่นปิดจบขบวนธรรมยาตราปกป้อง6สายน้ำในวันสิ่งแวดล้อมโลกยื่นหนังสือถึงนายกขอให้เร่งแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนตั้งกลไกให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเชื่อยังต้องอยู่กับปัญหาอีกนานคุณผู้ชมครับยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการปรับเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ครับไปตัดสิทธิ์พ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรที่ถูกนำชื่อไปใช้ในสิทธิ์ลดหย่อนภาษีครับซึ่งในมุมนี้ของกระทรวงการคลังเองก็ชี้นะครับว่าเป็นไปเพื่อคัดกรองให้เงินภาษีนั้นไปถึงมือคนจนตัวจริงที่ไร้ที่พึ่งพิงครับแต่ก็ยังสามารถที่จะเปิดช่องให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับ
1: ว่าเขายืนยันว่าที่ผ่านมาไม่มีใครดูแลเขานะครับก็อาจจะต้องดูว่าถ้าเคสอย่างนี้เราพิจารณาร่วมกันข้อมูลเป็นอย่างไรก็จะต้องพิจารณาไปว่าถ้าได้แล้วปีข้างหน้าลูกก็อาจจะเอามาหักไม่ได้ก็อาจจะทำได้ทั้งสองมิติแต่ว่าวันนี้ผมขอดูข้อมูลก่อน
2: แสดงว่าปีนี้ใช้ดุลพินิจก่อนใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ให้ดูมินิทุกอย่างเป็นหลักการครับในการจุดตรวจเนี่ยก็คงต้องชัดเจนเรามีข้อมูลอ้างอิงผมว่าตอนนี้เนี่ยหลักเนี่ยประกาศชัดเจนเป็นมติครม.นะครับหลักก็อย่างที่ทุกคนทราบก็คือว่าก็คงต้องท่านมีคนดูแลแล้วนะครับแล้วก็รัฐก็จะขอว่ารอบนี้เอาคนที่ไม่มีใครดูแลมาก่อนนะครับแต่ส่วนว่าถ้าร้องมาหรือว่าอุทธรณ์มาเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยรับไปพิจารณาครับ
0: ยืนยันว่าจะยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับสำหรับคำชี้แจงของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังครับที่ยืนยันว่าจะมีกลไกตามหาคนจนจริงโดยกรมการปกครองและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำหรับพ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรที่ถูกนำชื่อไปใช้ในสิทธิ์ลดหย่อนภาษีทำให้พลาดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์รอบใหม่ปี2569ทางกระทรวงการคลังครับจะเปิดช่องให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ท่ามกลางข้อสังเกตด้วยเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่าหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์นั้นจะเป็นอย่างไรต้องใช้เอกสารหรือไม่และเดิมทีหลายคนค่อนข้างมีปัญหากับการยืนยันสิทธิ์ครับเพราะว่าทำไม่เป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคารก็เป็นอีกข้อกังวลหากต้องอุทธรณ์ความยากจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่งจะเปิดให้ประชาชนยืนยันสิทธิ์ไปเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ก็ยังพบอีกปัญหาก็คือประชาชนส่วนหนึ่งไปถึงหน้าธนาคารแล้วปรากฏว่าเข้าใจผิดว่าวันนี้เป็นวันลงทะเบียนใหม่ในกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับก็ทำให้พอไปลงทะเบียนใหม่ไม่สามารถทำได้เพราะว่าให้คนเก่านั้นยืนยันสิทธิ์ก่อนครับ
3: คุณเช็คแบบไหนเราไม่รู้ถ้าเป็นไม่ได้อ่ะคุณอยากช่วยคุณให้มาเลยไม่ซีเรียสเรื่องนี้เพราะเรารู้ว่าแต่ละครั้งที่เอามาให้ประชาชนคุณก็ไปกู้มาเราไม่รู้ว่าเอาอะไรไปชำระ
4: คิดว่าระบบมันวุ่นวายมั้ย
3: มันวุ่นวายใช่แล้วผู้สูงอายุบางคนน่ะบางคนอายุ70 80ลูกหลานก็ต้องกระเตงมาใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์มั่งมาส่งบางทีบางครั้งมันบ้านหลังมันยุติธรรมหรือเปล่าบางอย่างนะเรารู้
0: ขณะที่บางกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้คนไร้บ้านและผู้พิการโดยพบว่าคนเหล่านี้ไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนครับจึงทำให้หลุดจากระบบสำหรับประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางนะครับได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับหรือ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันทางรัฐและแอปพลิเคชันเป๋าตังดำเนินการอุทธรณ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินธอส.และธอท.นะครับ ส่วนกรณีประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับระบุว่าจำนวนจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,044,758 คนโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง21มิถุนายนครับทางกรมการปกครองจะประสานกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้มีสิทธิ์จากฐานข้อมูลผู้ตกสำรวจเพื่อค้นหาและรับลงทะเบียนโดยจะใช้ข้อมูลจากหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับเช่นข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของจปท.และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.รวมไปถึงสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับ
5: กังวลใจอยู่เหมือนกันแต่ได้สองคนก็ยังดีถ้าไม่ได้เลยนี่แย่เลยนะแล้วเราไม่ได้ทำงานด้วยดูแลผู้ป่วย
6: หวังอยากได้เยอะพอย้ายจนนี่ลีคนที่รวยก็ย้ายอ่ะคนยังได้ย้ายจนก็เขาย้ายคือสิบ่ได้ย้ายกับวางสิมาเบิ่งว่าสันดอก
7: กลัวไม่ได้เขาบอกมีบ้านมีอะไรไม่ได้คนก็ต้องมีบ้านอยู่นะไม่รู้ว่ากดเยอะอ่ะ
0: เสียงสะท้อนเมื่อสักครู่นะครับก็ทำให้เห็นได้ว่าผู้สูงอายุหลายคนที่พยายามจะมายืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับหลายคนบอกว่าฉันนี่แหละเป็นคนจนตัวจริงแต่ว่าพอมาเจอหลักเกณฑ์ใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับคำถามก็คือตอนนี้คนจนตัวจริงนั้นหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วเราจะเข้าถึงด้วยเครื่องมืออะไรได้บ้างวันนี้ชวนวิเคราะห์กันต่อนะครับคุณอรวรรณสุขโขว่าตอนนี้เราพอจะมีเครื่องมืออะไรที่เราจะระบุได้ว่าคนไหนคือคนจนตัวจริงนะครับ
8: ต้องบอกนะคะว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการสแกนหาว่าคนจนตัวจริงอยู่ที่ไหนในประเทศไทยยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าการที่จะใช้เกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติหรือว่าเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องของการตกหล่นได้จริงๆค่ะที่สำคัญการที่จะระบุว่าใครเป็นคนจนเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ยากนะคะเพราะว่าความยากจนเป็นเรื่องของมันไม่ได้หยุดนิ่งค่ะคุณกันแต่ว่าเป็นภาวะที่สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาวันนี้พรุ่งนี้แล้วความที่เป็นสภาวะแบบนี้นี่แหละแต่ว่าจะต้องมีตัวชี้วัดที่ผ่านมาจริงๆแล้วทั้งเอิร์นและคุณกันเองก็เคยทำสารคดีคนจนเมืองใช่ไหมคะเราเข้าไปสัมผัสชีวิตของคนจนเราเองต่างเรียกพวกเขาว่าคนจนแต่พอเราเห็นเกณฑ์ออกมารอบนี้ต้องถามเลยว่าหลายคนอาจจะหลุดจากการเป็นคนจนถ้าเราใช้เกณฑ์แบบที่กระทรวงการคลังบอกเราว่ามี 3-4 ตัวถ้าเราดูจากคุณสมบัติของเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังออกมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเขาชี้วัดความยากจนถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาวัดจากรายได้วัดจากทรัพย์สินแล้วก็วัดจากหนี้สินนะคะแต่วันนี้เอิญจะชวนดูฐานข้อมูลเป็น Big Data ขนาดใหญ่ของประเทศเลยนะคะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองก็มีฐานข้อมูลที่พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลว่าคนแบบไหนกันแน่ที่เป็นคนจนวันนี้ค่ะเอิญมาพร้อมกับเครื่องมือที่เรียกว่าแพลตฟอร์มของ TP Map นะคะนี่เป็น TP Map ที่พยายามจะรวบรวมข้อมูลของคนจนเอาไว้ชวนคุณผู้ชมดูไปกันทีละเรื่อยเลยนะคะดูเรื่องแรกก่อนคนจนเป้าหมายในเวลานี้ในประเทศไทยมีอยู่ที่ 457,578 คนตัวเลขนี้จริงๆคือตัวเลขที่ใน TP Map บอกว่าเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ถ้าเราฟังแบบนี้ถ้าเราจำกันได้คนที่ถือบัตรสวัสดิการหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะคะตอนนี้มีตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ 13,800,000 ค่ะแต่ใน TP Map ระบุเพียงแค่ 457,578 คนแสดงว่าตัวชี้วัดเขาใช้กันคนละตัวหรือไม่ไล่ดูกันทีละเรื่องนะคะพามาดูแบบนี้ก่อนว่าจำนวนคนจนในประเทศไทยที่เป็นคนจนเป้าหมายคืออะไรกันคนจนเป้าหมายใน TP Map อธิบายบอกว่าคือคนจนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะความเร่งด่วนที่ว่าเขาใช้ตัวชี้วัดอยู่2ตัวค่ะตัวแรกเขาเรียกว่าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือที่เรียกว่าจปท.ความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยเขาวัดครอบคลุมถึง5มิตินะคะไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของมิติรายได้และข้อมูลถัดไปเขาดูก็คือใครที่ถือบัตรสวัสดิการของคนจนอยู่เขาก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาใส่เข้าไปใน TP Map ด้วยค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่ามีตัวเลขที่เขาดูวัดมิติความยากจน

0: ครอบคลุมถึง5มิติขยับมาดูที่เป็นตัวเลขค่ะตอนนี้ถ้าตัวเลขถ้าดูเป็นรายบุคคลนะคะใน TPMAP บอกว่าคนจนเป้าหมายในเวลานี้มีอยู่แค่ 1,447,887 คนตัวเลขนี้ต่างจากคนที่ถือบัตรอยู่ในเวลานี้คือ13ล้านกับ1ล้านนี่คือต่างกันมากถูกไหมคะและในเวลานี้ขยับคุณผู้ชมชวนดูเลยค่ะว่าเขาใช้ตัวอะไรในการชี้วัดมาดูกันทีละตัวนะคะตอนนี้เนี่ยมีเขาดูครอบคลุมในมิติทั้ง5มิติก็คือคนจนสุขภาพคนจนมาตรฐานความเป็นอยู่คนจนการศึกษาคนจนเศรษฐกิจและเรื่องสุดท้ายที่เขาดูจนไปถึงว่าได้รับการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะว่าเวลาเขาวัดมิติของประเด็นเรื่องเอาเรื่องแรกนะคะสุขภาพใครกันนะที่เป็นคนจนอย่างเช่นค่ะดูตั้งแต่ตอนเราคลอดออกมาเลยฝากครรภ์มีคุณภาพไหมตอนเราเกิดน้ำหนักเรา 2,500 กรัมขึ้นไปหรือไม่เห็นไหมคะว่าตัวชี้วัดเป็นรายละเอียดที่ลงไปในรายละเอียดที่แบบลึกมากขยับมาดูเรื่องของความเป็นอยู่ความเป็นอยู่เขาดูไปถึงว่าเราปลอดภัยอยู่ในที่ที่เสี่ยงจากภัยพิบัติหรือไม่ด้านการศึกษาเขาดูไปถึงว่าเราอายุ 15-59 ปีเรามีภาษาที่3เราใช้ได้หรือเปล่าเราคิดเลขเราอ่านออกไหมและครัวเรือนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องดูไปถึงศตวรรษที่21ค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านเศรษฐกิจอันนี้ใช้เกณฑ์คล้ายๆกับกระทรวงการคลังค่ะก็คือดูเรื่องของรายได้ดูเรื่องของอาชีพดูเรื่องเงินออมและเรื่องสุดท้ายก็คือการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วมเขาดูว่าเราสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆของภาครัฐได้หรือเปล่านี่เป็นตัวอย่างของ TPMAP ค่ะที่เขาครอบคลุมและใช้ตัวชี้วัดทั้งหมดนี้ใน5มิติแต่สิ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ชมดูอยากจะชวนคุณกันดูข้อมูลที่เราให้ดูแล้วเนี่ยนะคะTPMAPที่เอามาให้ดูในวันนี้ไม่ได้พยายามที่จะบอกว่านี่เป็นการใช้ตัวชี้วัดคนจนที่ดีที่สุดแม่นยำที่สุดและสามารถที่จะใช้ได้เลยค่ะถามกลับไปแบบนี้เลยนะคะว่าพอเราเห็นเกณฑ์แบบที่เอามาให้ดูของ TPMAP แล้วและเอาไปซ้อนทับกับเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ออกมาล่าสุดหลายสารคดีหลายซีซั่นที่เราทำมาหลายชีวิตที่เราเห็นมาต้องถามกลับแบบนี้เลยค่ะว่าซีซั่นล่าสุดที่คุณการไปมา
1: ครับ
0: คนจนจากเคสที่เราทำอยู่จะหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ไหมเอาคุณอัสมาก็ได
1: ้ครับถ้าดูจากของอัสมาเนี่ยเขาก็เคยเป็นแม่ค้าที่อยู่ในหาดใหญ่มาก่อนรายได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นแม่ค้าโรตีมัตตบะขายตามงานวัดอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนด้วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเนี่ยก็ช่วยกันทำงานนะฮะไม่ได้มีปัญหาแล้วก็มีบ้านเช่าอยู่ใกล้ริมคลองร.1แต่ว่าพออยู่ๆมาวันนึงเนี่ยที่เราทราบกันก็คือปลายปี2568นะฮะมีเรื่องของน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่แล้วก็เนี่ยแหละครับสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยแล้วก็ต้องพยายามทำทุกอย่างนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยฟื้นคืนกลับมาให้ได้เงินที่จะซ่อมแซมบ้านตอนนี้สอบถามกลับไปนี่ยังไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องตัดสินใจไปซื้อบ้านหลังใหม่ราคา 1,500,000 บาทนะครับเป็นการร่วมกันของน้องสาวในการที่จะกู้บ้านตอนนี้ก็ดูเหมือนบ้านก็ค่อนข้างจะเป็นบ้านที่มีราคา
0: ค่ะ
1: สูงแล้วก็แต่ว่าตามมาด้วยหนี้ด้วยแบบนี้เนี่ยทรัพย์สินขนาดระดับนี้เนี่ยจะถูกนับรวมเป็นอยู่ในเกณฑ์คนจนของรัฐรอบใหม่ด้วยไหมครับ
0: ถ้าดูจากเกณฑ์ที่ออกมาของกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะตอนนี้คุณอัสมาเราเช็คข้อมูลแล้วเนี่ยคุณอัสมาบอกว่าเขาเคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หรือว่าเอิญขอเรียกสั้นๆนะบัตรคนจนเขาเคยได้บัตรคนจนแต่ในเวลานี้ถ้าดูจากเงื่อนไขแล้วเนี่ยเราดูเกณฑ์ของเรื่องหนี้สินตอนนี้คุณอัสมาจะหลุดจากการเป็นคนจนค่ะ
1: ไปลงทะเบียนมาแล้วด้วยนะรอบใหม่นี้ผมสอบถามกลับไปแล้วก็บอกว่ายังต้องลุ้นอยู่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไหมจากเกณฑ์ใหม่ที่เข้ามาแบบนี
0: ้ค่ะเพราะว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยเขาดู3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มรายได้ใช่ไหมคะกลุ่มที่2ก็คือเขาดูเรื่องของทรัพย์สินและอันสุดท้ายคือเรื่องของหนี้สินการที่เขามีหนี้สินก็คือเขามีหนี้บ้านที่เกินกว่า1ล้านนี่แหละค่ะที่จะทำให้เขาตกหล่น ไม่ใช่คำว่าตกหล่นอาจจะทำให้คุณสมบัติของเขารอบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้บัตรคนจนได้อีกแล้วนะคะซึ่งถ้าเราดูจากวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาลที่บอกว่านี่คือเหตุผลที่เขาจะต้องมีการสแกนให้เจอคนจนตัวจริงแล้วคนที่จนไม่จริงก็จะต้องหลุดถ้าเกิดว่าเรามองว่าวัตถุประสงค์นี้ก็อาจจะใช่ค่ะเพราะว่าในเวลานี้ต้องบอกว่าตัวเลขที่ TP Map กับตัวเลขของ

0: ของบัตรสวัสดิการมันต่างกันเยอะมากตอนนี้คนที่ถือบัตรอยู่มีตั้ง13,800,000ตัวเลขกลม
1: ๆ
0: แต่ถ้า TPMAP ที่มีการวัดครอบคลุม5มิติที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้มีแค่1,400,000เองแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจที่ดิฉันได้คุยเพิ่มเติมค่ะกับทางนักวิชาการที่เขาลงพื้นที่แล้วก็ทำงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของคนจนเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะอย่างที่เอิญย้ำไปค่ะว่า TPMAP เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทำเกี่ยวกับข้อมูลคนจนแต่อาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดว่านี่คือฐานข้อมูลที่ใช้ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดนะคะแต่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้เพื่อให้เห็นตัวอย่างค่ะว่านักวิจัยเขาหยิบฐานข้อมูลคนจนจากงาน TPMAPเป็นลายแทงเป็นเข็มทิศในการเอาไปทำงานต่อได้แต่พอเขาเข้าไปทำงานในเชิงพื้นที่จริงๆยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อำนาจเจริญค่ะทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขาเข้าไปสำรวจเพิ่มเติมเขาพบว่าแม้ TPMAP จะสำรวจเอาไว้อย่างครอบคลุมถึง5มิติแต่ถ้าไปสำรวจจริงๆก็ยังพบว่ามีคนจนที่ตกหล่นอยู่ในจำนวนนี้ถึงหลักพันคนเลยนะคะและที่สำคัญพอย้อนดูข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าพวกเขาก็ไม่เคยเข้าถึงบัตรคนจนได้เลยลองไปฟังสิ่งที่นักวิจัยเขาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์การทำงานจริงๆในเชิงพื้นที่ค่ะ
2: เราเข้าไปเก็บข้อมูลเพิ่มแบบเคาะประตูนะครับปูพรมตอนนั้นเราทำที่จังหวัดอำนาจเจริญพบว่ามีกลุ่มคนจนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่รัฐบาลส่งมาเนี่ยขึ้นถึง 4,000 กว่ารายนะครับนั่นแปลว่าเกิน 50% นะครับก็คือกลุ่มคนที่เขาหลุดจากระบบฐานข้อมูลแล้วก็จำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่บอกกับพวกเราว่าจำนวนที่เพิ่มมานะครับจาก 1,800 นะครับเป็น 4,000 เนี่ยจำนวนหนึ่งบอกว่าพวกเขาไม่มีบัตรอะไรเลยไม่เคยมีคนมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ไม่มีบัตรสมการแห่งรัฐคิดว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เราพบว่าข้อมูลหรือกระบวนการที่จะเข้าถึงข้อมูลความยากจนนั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดอันนี้เป็นข้อจำกัดของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันมีข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูลทำให้คนเหล่านี้หลุดอันนี้ว่าด้วยฐานข้อมูลที่เอามาใช้ก่อนแล้ววิธีการนะครับวิธีการที่ใช้แบบเดิมก็คือใช้กลไกของมหาดไทยผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยในการที่จะเข้าถึงคนจนจริงๆเพื่อที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีเพื่อเข้าสู่การโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันก็ยิ่งที่จะไปผลิตซ้ำอันเดิมดังนั้นวิธีใหม่กระบวนการที่จะทำให้เราเข้าถึงคนจนผมคิดว่าต้องทำระบบได้มาซึ่งข้อมูลเชิงรุกโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้นเนี่ยเป็นฐานแล้วก็เข้าถึงไปถึงสำรวจเพิ่มนะ
0: นักวิจัยยังย้ำนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งได้นะคะแต่ว่าดูเหมือนในเวลานี้ทางรัฐบาลเองก็จะใช้หลากหลายช่องทางในการที่จะเข้าถึงคนจนตัวจริงให้ได้ค่ะและข้อสำคัญนะคะก็คือดูเหมือนว่านักวิชาการรัฐบาลและทุกภาคส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับคนจนมองเห็นร่วมกันในเวลานี้นะคะว่าเราจะต้องตามหาคนจนตัวจริงให้เจอหนึ่งในข้อเสนอของนักวิจัยก็คือว่าเราใช้เครื่องมือที่หลากหลายและที่สำคัญค่ะภาคประชาชนเป็นกำลังสำคัญที่จะเข้าไปช่วยสแกนหาคนจนค่ะเพราะว่าเขาทำงานอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นสภาองค์กรชุมชนนะคะหรือเครือข่ายที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จริงๆซึ่งสองส่วนภาคนี้ค่ะจะเข้าไปเติมเต็มผู้นำผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญจะไปอุดช่องโหว่ช่องว่างการตกหล่นที่ผ่านมาเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยอย่างผู้นำชุมชนหรือว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เรื่องใหม่เราเคยใช้มาแล้วและการตกหล่นก็ยังเกิดขึ้นอยู่นี่จึงเป็นการทำงานร่วมกันที่หลายๆฝ่ายเห็นว่าถ้าจะตามหาคนจนตัวจริงให้เจอเราจะต้องออกแบบร่วมกันค่ะ
2: ว่าการเข้าถึงตัวบุคคลนะครับที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยภาคส่วนต่างๆนะคือตอนนี้ผมคิดว่ามันผมขอเรียกมันว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติเชิงโครงสร้างนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยใช้กลไกของมหาดไทยแล้วก็ไปที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นอัตราวิสัยนะครับในการพิจารณาพอสมควรอันนี้ผมไม่ได้แปลว่าทุกที่เนี่ยไม่ได้มีการคัดกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงพอนะครับแต่ว่ามันสะท้อนมาผ่านกลุ่มคนที่เขาหลุดเขาพึงได้แต่เขาไม่ได้เหล่านี้นะครับมันสะท้อนว่ากลไกแบบนั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอผมคิดถึงการมีส่วนร่วมในการคัดกรองเนี่ยระดับพื้นที่นะครับเช่น มหาดไทยเดิมใช่ไหมครับผู้อยู่บ้านกำนันและอปท.นะครับแล้วก็มีกลไกภาคประชาชนซึ่งตอนนี้เนี่ยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงเนี่ยเขาก็มีกลไกภาคประชาชนนะครับที่เรียกว่าสภาองค์กรชุมชนประสบการณ์ที่ผมเห็นสภาองค์กรชุมชนอย่างจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรียกว่าสวัสดิการพื้นฐานที่อยู่อาศัยการเข้าถึงอาชีพต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระบวนการคัดกรองที่มันมีภาคส่วนต่างๆร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้คนที่พึงได้รับโอกาสได้รับโอกาสและคนที่ไม่ควรได้รับโอกาสอันนี้เนี่ยก็จะถูกคัดกรองออกไปมันมีส่วนร่วมอีกอันหนึ่งนะครับอันที่4ก็น่าจะเป็นภาคประชาสังคมแต่ละที่ก็จะมีภาคประชาสังคมมูลนิธิต่างๆเหล่านั้นก็น่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยได้
0: ไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรจะถกเถียงกันในประเด็นอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันก็คือว่าในเวลานี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาให้คนหลุดพ้นจากความยากจนอันนี้เราอาจจะต้องเข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ย้ำเสมอว่าบัตรคนจนเป็นบัตรที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นในช่วงวิกฤตไปได้แต่ว่าการที่จะทำให้คนหรือว่าครัวเรือนหลุดพ้นจากความยากจนเราอาจจะต้องพูดถึงภาพใหญ่ที่มากกว่านั้นโดยเฉพาะการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างการใช้นโยบายและที่สำคัญการออกแบบการทำงานที่หลากหลายค่ะคุณกันค่ะ
1: หลายคนก็ตั้งคำถามด้วยเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยน่าจะเป็นด่านแรกหรือเปล่าของการที่เอาการคัดกรองแบบใหม่มาใช้จริงๆเราอาจจะยังมีอีกหลายโครงการที่จะตามมาหลังจากนี้นะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าจะใช้การสำรวจในรอบนี้แหละเอาไปใช้กับอีกหลายๆโครงการแน่นอนว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ใหม่ๆออกมาทำให้ประชาชนหลายคนต้องจับตานะฮะโดยเฉพาะหลายคนบอกว่าไม่อยากจะใช้คำนี้คือเป็นคนจนอยู่แล้วทำไมต้องพิสูจน์อีกเนาะมันมีหลายเครื่องมือมากๆเลยที่เราอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อที่จะทำให้เรามองเห็นเรื่องของสถานการณ์ความจนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอรวรรณมากนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่จบลงไปแล้วสำหรับ6วันของขบวนธรรมยาตรานะครับโดยพระสงฆ์สามเณรนักกิจกรรมภาคประชาสังคมและประชาชนจากหลายชุมชนครับพวกเขาร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องแม่น้ำ6สายครับก็คือแม่น้ำกกรากสายโขงสารวินและแม่น้ำกระบุรีครับโดยได้สิ้นสุดลงแล้วในวันนี้ซึ่งก็ยังตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะครับโดยในวันนี้ครับขบวนไปสิ้นสุดกันที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์แล้วก็ยื่นหนังสือถึงส.ส.และส.ว.เชียงรายพร้อมกับยื่นเรื่องไปถึงนายกรัฐมนตรีครับให้หาแนวทางในการแก้ปัญหาข้อเรียกร้องสำคัญครับคุณผู้ชมก็คือขอให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระชาติและตั้งกรรมการร่วมโดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมครับคุณผู้ชมครับ68กิโลเมตรกับ5วันตั้งแต่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เครือข่ายปกป้องแม่น้ำ6สายประกอบไปด้วยแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินและกระบุรีได้รวมตัวกันเดินไปตามเส้นทางริมแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายไปสิ้นสุดกันที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อสื่อสารถึงผลกระทบจากการปนเปื้อนของสารพิษในแม่น้ำทั้ง6สายนะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นกันในวันวิสาขบูชาและจบลงในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพราะตัวแทนเครือข่ายเห็นว่าเป็นสะพานเชื่อมโยงมิติทางศาสนาเข้ากับประเด็นสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าวิกฤตมลพิษในลุ่มน้ำและธรรมชาติยังสัมพันธ์อยู่กับมนุษย์และเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการสื่อสารถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและหวังให้ร่วมกันแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมครับ
3: ชาวบ้านที่เราพบเห็นก็จะเป็นเรื่องของปากท้องวิถีชีวิตที่เขาได้ประสบทุกๆวันโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้ก็ชาวบ้านก็ฝากมาเกี่ยวกับว่าต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาช่วยเรื่องเร่งด่วนของชาวบ้านในส่วนสำคัญก็คือน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำทำการเกษตรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นก็อยากจะฝากให้กับถึงคณะรัฐบาลที่ช่วยดูแล

0: หน้าที่ในส่วนนี้ก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ความเมตตากรุณ
1: านายสืบสกุลกิจนุกรนะครับผู้ประสานงานกิจกรรมระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้ามพรมแดนและเรียกร้องนะครับเป็นข้อเรียกร้องเร่งด่วนและขั้นต่ำที่สุดในเวลานี้ที่จะยื่นต่อรัฐบาลคือการขอให้รัฐบาลนั้นยกปัญหานี้เป็นภัยระดับชาติพร้อมกับตั้งคณะกรรมการร่วมที่จะมีหลายส่วนรวมถึงภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหากันอย่างจริงจังครับ
2: ข้อเรียกร้องหลักๆของเราก็คือ1ก็คือเราต้องการให้ปัญหาแม่น้ำปนเปื้อนข้ามแดนทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงแม่น้ำกระบุรีเนี่ยเป็นวาระระดับชาตินะครับอยากเห็นนโยบายของรัฐบาลแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วก็เราอยากให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระดับชาตินะครับเพื่อเป็นกลไกหลักในการกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางแผนงานตลอดจนเรื่องงบประมาณในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำปนเปื้อนทั้งในระดับต้นเหตุและก็การเฝ้าระวังเยียวยาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศเพราะว่าเราคิดว่าปัญหานี้จะยังอยู่กับเราอีกนานดังนั้นเราต้องการให้มีกลไกร่วมระหว่างประชาชนนักวิชาการภาครัฐผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็รัฐบาลมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง
1: ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเครือข่ายปกป้องแม่น้ำ6สายจะมีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลกันอีกครั้งหนึ่งและในช่วงเย็นก็จะมีการจัดเวทีเสวนาเสียงจากชาวบ้าน1ปีกับปัญหาแม่น้ำกกปนเปื้อนโลหะหนักณพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจับตารอบทิศวันนี้ชวนไปติดตามปัญหาที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเป็นเรื่องของปัญหาการครอบครองที่ดินที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะปัญหานี้ยืดเยื้อมานานกว่า40ปีค่ะตอนนี้ชาวบ้านเขาเริ่มจะมีความหวังอีกครั้งหนึ่งกับการเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินของตัวเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วเตรียมเข้าไปปรับพื้นที่รังวัดพิสูจน์สิทธิ์ในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วก่อนดำเนินการรังวัดพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินอย่างเป็นทางการพร้อมกับขอความร่วมมือจากชาวบ้านอย่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่หากมีข้อโต้แย้งกับผลการรังวัดสามารถใช้สิทธิ์คัดค้านตามกระบวนการของกฎหมายได้ค่ะสำหรับพื้นที่พิพาทกรณีที่ดินที่บ้านหนองจานหมู่ที่3ตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนายนฤทธิ์ปาละกวงณ อยุธยาในอำเภอโคกสูงพร้อมด้วยนายอำนาจศรีสังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญประเทศลงพื้นที่ไปชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินทำกินกับชาวบ้านในพื้นที่หลังจากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินระหว่างชาวบ้านกับผู้ครอบครองรายหนึ่งซึ่งชาวบ้านระบุว่าเป็นปัญหาที่ดำเนินการมานานยาวนานกว่า40ปีโดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านชุดแรกจำนวน7รายได้รับคืนพื้นที่ที่ดินทำกินรวม8แปลงด้วยกันเนื้อที่กว่า100ไร่ค่ะหลังจากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนบ้านหนองจานเริ่มคลี่คลายลงเมื่อปลายปี2568นายนฤทธิ์ระบุว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองพื้นที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตอนนี้ชาวบ้านได้เข้าปรับพื้นที่ตามแนวเขตเอกสารครอบครองของตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการรังวัดสอบเขตพิสูจน์สิทธิ์โดยจะต้องยุติการดำเนินการทั้งหมดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติงาน
1: ดำเนินการปรับที่ดินทำกินเพื่อที่จะรองรับการเพาะปลูกแล้วก็ตลอดจนนะครับก็เพื่อที่จะเตรียมนะครับรังวัดสอบเขตนะครับซึ่งทางพี่สง่าก็ได้ยื่นขอรังวัดสอบเขตไว้แล้วนะครับก็กำหนดรังวัดสอบเขตในวันที่18มิถุนายนนะครับก็วันนี้ก็ได้เข้าพื้นที่มาดำเนินการนะครับปรับพื้นที่นะครับก็มันไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเข้าพื้นที่มาได้ครับ

0: พอนายอำเภอกับท่านเจ้าที่ดินท่านเข้ามากับทั้งสารวัตรทั้งผู้กองพวกเรานะครับทั้งทหารนะครับท่านก็มาดูในพื้นที่ตอนนี้เราก็พยายามเร่งที่จะปรับพื้นที่เพราะว่าต้องการความปลอดภัยเวลารางวัดที่ดินเข้ามาเราจะได้ไม่เกิดอันตรายไหมครับจะได้เข้าไปว่าจุดไหนถึงจุดไหนที่ของเราเราจะได้พาเจ้าหน้าที่รางวัดนะครับไปวัดให้ถูกด้วยความปลอดภัยครับ
1: ในสัปดาห์หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญญประเทศกำหนดเข้ารังวัดสอบเขตพิสูจน์สิทธิ์จำนวน2รายด้วยกันให้กับชาวบ้านค่ะและจะมีการลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้กับรายที่เหลือเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองและการทำประโยชน์ในที่ดินของแต่ละแปลงที่ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่จังหวัดปราจีนบุรีกำลังจะเป็นพื้นที่ล่าสุดของการขยายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะท่ามกลางเสียงคัดค้านและความกังวลรอบด้านจากหลายภาคส่วนนะคะว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่จะกระทบกับวิถีการเกษตรอินทรีย์รวมถึงความยั่งยืนของสายพันธุ์อาหารปลอดภัยด้วยคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ไปติดตามเรื่องนี
2: ้ถ้าเป็น EEC มาเนี่ยนึกไม่ออกสภาพการจะเป็น
3: เราคิดแล้วว่าเราไม่ขายที่ไม่ขายให้เขาเข้ามาใกล้เราก
4: ฎหมาย EEC กลายเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจสีเทา
5: รัศมีอลามเรืองชาวสวนอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเก็บผักสดจากแปลงส่งไปยังโรงพยาบาลร้านสหกรณ์และร้านสินค้าออร์แกนิกในกรุงเทพมหานครสำหรับเกษตรกรที่นี่ผักไม่ใช่แค่สินค้าเกษตรแต่คืออาหารปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุรอบบ้านของรัศมีเนื้อที่กว่า2ไร่แต่ละแปลงปลูกพืชแบบผสมผสานเกือบ30ชนิดเก็บผลผลิตส่งขายเกือบทุกวันแม้จะเป็นแปลงเล็กๆแต่สร้างรายได้เสริมเดือนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
2: ถ้าร้านส่งสหกรณ์นี่เราจะอาทิตย์ละ2วันแต่ถ้าเป็นร้านถ้าเป็นแบบมีหลากหลายนะคะโรงพยาบาลอภัยภูเบศรวมครัวค่ะรวมๆแล้วก็คือตอนนี้แม่เจ็บก็จะได้แค่5,000กว่าบาท 4,500 แต่คือช่วงที่เราสบายดีก็จะได้หมื่นกว่าบาทค่ะ
5: มูลไก่ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเกษตรกรจะใช้แทนสารเคมีเพราะเกษตรอินทรีย์ไม่ได้เน้นแค่ผลผลิตปลอดภัยแต่ยังดูแลดินและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันหลังเก็บเกี่ยวผักทุกชนิดถูกล้างทำความสะอาดบรรจุใส่ถุงและปิดผนึกทุกถุงติดสติ๊กเกอร์ระบุรหัสผักอินทรีย์ชื่อผู้ปลูกและจดบันทึกเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ถือเป็นมาตรฐานสำคัญก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค
6: เมื่อผักอินทรีย์ถูกส่งไปเป็นอาหารให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ะคำถามสำคัญคือหากอุตสาหกรรมยังขยายตัวเข้ามาที่ปราจีนบุรีต่อเนื่องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารเหล่านี้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไร
5: ผักอินทรีย์จากกลุ่มสหกรณ์ถูกส่งมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อจำหน่ายผ่านร้านสหกรณ์และนำไปประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลใช้ระบบรับซื้อล่วงหน้าประกันราคาและทำสัญญารับซื้อผลผลิตช่วยสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า700ครัวเรือนทั่วประเทศและกว่า20ครอบครัวอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีเพราะมีระบบสุ่มตรวจมาตรฐานเพื่อป้องกันสารปนเปื้อน
7: เกษตรกรถึงแม้เขาได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยก็เราก็ตรวจพบตัวโลหะหนักหรือว่าตัวยาฆ่าแมลงในปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์ตรงนี้เราก็ไม่รับเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็พยายามทำความเข้าใจกับเกษตรกร
8: รับใช้ได้เลยนะคร
5: ับ ข้อมูลจาก EEC Watch และ Land Watch ไทยระบุว่าการใช้คำสั่งคสช.ที่4/2559ที่ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวมทำให้ตั้งแต่ปี2559ถึงปี2567มีโรงงานประเภท101ดำเนินกิจการเป็นโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานประเภท105คัดแยกและฝังกลบและโรงงานประเภท106ที่รีไซเคิลกากอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่ห้ามตั้งและใกล้ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีพบมากที่สุดคืออำเภอศรีมหาโพธิ์มีจำนวน44แห่งและอำเภอกบิลบุรีจำนวน47แห่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย

0: ที่เพิ่มความกังวลด้านมลพิษ
1: มีซีเข้ามาก็จะมีมลพิษเนาะมีมลพิษที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมมีควันพิษที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วฝนตกลงมาก็จะมีสารพิษสารเคมีเป็นฝนกรดฝนอะไรอะไรก็แล้วแต่มีแน่นอน
0: ดินและน้ำคือหัวใจของเกษตรอินทรีย์แต่เมื่อโรงงานเริ่มขยับเข้ามาสิ่งที่เกษตรกรต้องเป้าระวังอาจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แต่หมายถึงอนาคตของอาหารปลอดภัยบนพื้นดินแห่งนี้สุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมคะไม่ว่าโครงการพัฒนาใดๆจะเกิดขึ้นก็ตามค่ะเสียงสะท้อนรวมถึงความต้องการคนในพื้นที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานจังหวัดสกลนครกรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งจากชาวบ้านรวมถึงภาคประชาชนค่ะก่อนที่จะมีการศึกษาความเหมาะสมไปสำรวจและออกแบบเพื่อประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติก่อนที่จะเริ่มโครงการค่ะปัญหาในพื้นที่ต้องแก้ไขก่อนนะคะนี่เป็นสภาพเรือโดยสารท่องเที่ยวขณะแล่นผ่านคูสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครจากภาพจะเห็นว่าเรือแล่นผ่านจอกหูหนูยักษ์ด้วยความยากลำบากค่ะเพราะว่าจอกค่อนข้างหนาแน่นและจอกหูหนูยักษ์ยังเป็นวัชพืชที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วหนองหานอย่างรวดเร็วด้วยยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านกังวลและต้องการความชัดเจนก็คือเรื่องของปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินที่ไปทับซ้อนกับแนวเขตหนองหานกว่า 49,000 ไร่ทั้งที่เป็นชุมชนดั้งเดิมซึ่งอาศัยและทำกินมาหลายชั่วคนแล้วชาวบ้านกังวลว่ามรดกจากบรรพบุรุษกำลังจะถูกยึดหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยให้ผืนดินและผืนน้ำของหนองหานพื้นที่กว่า 119,000 ไร่เป็นที่ราชพัสดุและอาจจะต้องเช่าที่ดินเพื่อทำกินในที่ดินของตัวเอง
3: ตัวแทนชาวบ้านนะครับก็อยากให้ผู้มีอำนาจทางรัฐนะครับได้เล็งเห็นแล้วก็มีความจริงใจที่อยากแก้ไขปัญหาของหนองหานสกลนครอย่างจริงก็คือต้องยกเลิกนะครับพระราชกฤษฎีกา2484แล้วตั้งพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาใหม่โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขด้วยในการออกแบบนะครับเพื่อแก้ไขเรื่องหนองหานสกลนครทุกระบบทุกมิติในการที่จะได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนนะครับ
4: เราจะเห็นว่าในเวทีเนี่ยปัญหาเรื่องของวัชพืชถูกยกลำดับขึ้นมาเป็นลำดับที่1ที่2แล้วซึ่งปัญหามันไปเร็วกว่าการแก้ไขของรัฐนะครับผมก็มองความพยายามของกรมทรัพยากรน้ำที่จะทำเรื่องของการอนุรักษ์การฟื้นฟูนะครับแต่ข้อมูลที่ได้อยู่ตอนนี้มันเห็นเพียงสภาพปัญหานะครับมันยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ตามที่ในเวทีเนี่ยประชาชนคาดหวังก็คือมันจะต้องมีมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงที
2: ขณะที่กรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องของผลการศึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการสำรวจการออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานจังหวัดสกลนครค่ะเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติและนำเสนอภาพรวมโครงการที่มีผลการศึกษาในมิติต่างๆรวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์แนวทางการออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานโดยที่จะใช้ระบบนิเวศและชุมชนเป็นฐานรวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆด้วยนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นผลดีกับการพื้นที่ศึกษาหนองหาน
5: การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนของจังหวัดนี้สูงมากนะคะแล้วก็นับเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าเราได้รับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากในการที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองหานจังหวัดสกลนครเพราะว่าด้วยความที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแล้วก็ระบบนิเวศน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นน้ำนิ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีความละเอียดอ่อนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้ระบบนิเวศเป็นฐานและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนในพื้นที่แล้วก็ให้คนอยู่กับพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานอย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะ
2: ผู้ราชการจังหวัดสกลนครระบุว่าหนองหานเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักของคนสกลนครค่ะเพราะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ก็มีปัญหาในหลายมิติทั้งเรื่องของน้ำเสียและการใช้ประโยชน์ ที่ผ่านมามีสถาบันการศึกษาได้ศึกษาและวิจัยหลายครั้งยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแต่ก็ต้องพัฒนาและใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดด้วย
6: การศึกษาในเรื่องหนองหารเองนะคะสถาบันการศึกษาในพื้นที่แต่ละสถาบันก็มีการศึกษาแต่ยังไม่เห็นในทั้งหมดทั้งมวลของหนองหารปัญหาก็วัชพืชปัญหาเรื่องการบุกรุกแล้วที่สำคัญการใช้ประโยชน์หนองหารเนี่ยยังไม่เต็มศักยภาพเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่แต่เราไม่สามารถใช้แหล่งน้ำขนาดใหญ่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เพราะจากปัญหาที่มี
2: หนองหารเป็นหนองน้ำสาธารณะที่มีพื้นที่กว่า 77,000 ไร่ค่ะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดนกน้ำและเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระหว่างประเทศด้วยที่ผ่านมาประชาชนที่อยู่รอบหนองหารพยายามขอมีส่วนร่วมทั้งเรื่องของการพัฒนาและการอนุรักษ์ในพื้นที่ค่ะจากพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารที่จังหวัดสกลนครค่ะมาดูพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยที่จังหวัดพัทลุงนะคะตอนนี้เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดพัทลุงเองก็เดินหน้าให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนโครงการขุดลอกในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยพร้อมกับเรียกร้องเรื่องของการมีส่วนร่วมและศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของระบบนิเวศรวมถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติคุณสนธยาแก้วขำลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
7: เครือข่ายภาคประชาชนนำทีมข่าวไทย PBSเข้าตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองยวนบริเวณป่าสงวนแห่งชาติคลองยวนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งกระทรวงคมนาคมและเทศบาลตำบลพระนางตุงเป็นผู้ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรทางน้ำซึ่งพบว่ามีการขุดลอกคลองยวนไปแล้วประมาณ100เมตรโดยมีการยกคันดินขึ้นมาวางไว้สองฝั่งคลองซึ่งที่ปรึกษามูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยระบุว่าการขุดลอกโดยการยกคันดินในพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าพลุนั้นกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากเพราะคันดินจะกลายเป็นกำแพงกักวัชพืชไว้ในลำคลองจนส่งผลกระทบทั้งต่อการสัญจรทางน้ำและทำให้เกิดการตื้นเขินอีกทั้งการยกคันดินก็จะทำลายต้นไม้สองฝั่งคลองไปเป็นจำนวนมาก
8: วิธีอย่างเงี้ยผมว่าหน่วยงานรัฐต้องทบทวนครับต้องหาวิธีใหม่นะครับหาวิธีใหม่เพื่อจะกำจัดพวกพืชน้ำเหล่านี้ให้ชาวบ้านได้เดินเรือได้สะดวกผมเน้นอีกครั้งนะครับ15ปีเนี่ยผมไม่ได้ค้านเรื่องการขุดลอกเอาพืชพวกนี้ออกนะครับเพียงแต่ว่าแนะนำว่าวิธีตั้งคันสองฝั่งคลองเนี่ยมันจะทำลายทัศนียภาพทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ปลาซึ่งเรามีป่าพลุเนี่ยฮะเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเนี่ย
7: สำหรับป่าสงวนแห่งชาติคลองยวนมีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่เป็นป่าพลุที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในทะเลสาบสงขลามีพืชพันธุ์สัตว์ป่าและนกนานาชนิดรวมถึงเป็นที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์พนางตุงโดยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามีโครงการขุดลอกบริเวณโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติคลองยวนมาแล้วหลายครั้ง
9: ต้นไม้ก็ประมาณนี้เลยนี่ต้นไม้รุ่นก่อนเลยรุ่นที่ยังไม่ลอกคลองนะครับเนี่ยเหลืออยู่ประมาณนี้นี่ต้นว่าต้นฉำฉาเนี่ยพอเขาก็ลอกคลองเสร็จเขาก็ดินมาตั้งคันทีนี้ต้นไม้เนี่ยขนาดต้นเนี้ยโลนล้มออกไปหมดเลยนะครับ
7: โครงการขุดลอกบริเวณป่าสงวนแห่งชาติคลองยวนของหน่วยงานทหารเมื่อ4ปีก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการโดยไม่ผ่านการอนุมัติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการขุดทำลายต้นไม้ขนาดใหญ่ริมลำคลองเสียหายไปหลายพันต้นและที่สำคัญการขุดลอกโดยการยกคันดินกลับทำให้หญ้าและวัชพืชเติบโตในลำคลองอย่างรวดเร็วสูญเสียสภาพสายน้ำที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เทียนอยู่เป็นสภาพคลองยวนในเขตป่าสงวนแห่งชาติคลองยวนจังหวัดพัทลุงซึ่งเมื่อ4ปีก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านการทหารได้มาขุดลอกแบบยกคันหลังเวลาผ่านไปกลับถูกทดแทนด้วยหญ้าและวัชพืชจนชุมชนไม่สามารถ

0: ช้สัญจรทางน้ำได้อีกในปัจจุบันชุมชนจึงไม่ต้องการให้มีการขุดลอกแบบตั้งคันเพราะไม่เข้ากับระบบนิเวศของป่าพลูครับการพูดคุยร่วมกันของเครือข่ายภาคประชาชนกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระนางตุงรวมถึงสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่4สงขลาเห็นพ้องกันว่าการขุดลอกจะปรับจากการยกคันดินเป็นแนวยาวมาเป็นการวางดินสลับให้มีร่องฟันปลาวัชพืชสามารถถูกกระแสน้ำพัดพาออกจากลำคลองไปตามร่องที่เว้นไว้ได้อีกทั้งต้องกระจายดินไม่มีความสูงในลักษณะตั้งคันซึ่งจะไม่กระทบต่อพันธุ์พืชริมลำคลองและไม่กีดขวางทางน้ำในช่วงฤดูฝน
1: แต่วันนี้ได้มาคุยกันทั้งทุกภาคส่วนก็ทุกคนเห็นด้วยว่าควรจะพัฒนาไปทิศทางส่วนไหนบ้างให้ทุกคนอยู่กันได้เพราะในส่วนของการอนุรักษ์ในเรื่องของไม้นี่ไม้เสม็ดไม่มีการไปแตะอะไรทั้งสิ้นเลยแค่ขุดให้ลำคลองมันลึกขึ้นเพื่อให้น้ำมันพร่องตัวได้แล้วก็ในการขุดเนี่ยก็จะตั้งคันส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็เว้นว่างเว้นช่องอาจจะ50เมตรเว้นช่องหนึ่งทำไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้วัชพืชที่มันอยู่ในลำคลองได้กระจายออกข้างนั่นคือวิธีการที่คุยกัน
0: ตัวแทนสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่4สงขลาระบุเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้จะปรับแนวทางการขุดลอกบริเวณโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติคลองยวนโดยคำนึงถึงระบบนิเวศดั้งเดิมของป่าพลุและพื้นที่ชุ่มน้ำให้มากที่สุดในขณะเดียวกันเครือข่ายภาคประชาชนคาดหวังว่าก่อนดำเนินโครงการขุดลอกในพื้นที่ชุ่มน้ำภาครัฐควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนเพราะโครงการขุดลอกหลายโครงการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยซึ่งดำเนินการมาก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนและระบบนิเวศเป็นวงกว้างสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมคะการท่องเที่ยวบนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่โตขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะดูแล้วเหมือนจะสวนทางกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งเรื่องของไฟฟ้าและแหล่งน้ำประปานะคะเพราะว่าพัฒนาไม่ทันตามปริมาณการใช้งานนั่นเองค่ะอย่างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในช่วงหน้าแล้งสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้างไปแล้วเกือบ1ปีนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังสร้างไม่เสร็จโครงการอ่างเก็บน้ำทานประเวศบนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นความหวังของชาวบ้านบนเกาะพะงันค่ะหลังจากที่ประสบปัญหาน้ำขาดแคลนแทบทุกปีเริ่มสร้างตั้งแต่เดือนมกราคมปี66ตามกำหนดสัญญา90วันนะคะที่ต้องสร้างสิ้นสุดสัญญาไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี68แต่กลับพบว่าโครงการคืบหน้าไปเพียงแค่ร้อยละ40ทำให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการอยากให้ชี้แจงว่าทำไมถึงก่อสร้างล่าช้า
3: เดือนของเราอะที่ว่าความหวังของเกาะพะงันที่จะเอาเขื่อนมาจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนนะตอนนี้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาอะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะช่วยเร่งรัดดูเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งขึ้นมาเนี่ยผู้ประกอบการต้นทุนสูงมากนะคะต้องซื้อน้ำมาใช้กัน
4: แต่พอดีธรรมดาปกติถ้าทำครบสัญญามันจะครบปี69นี้ใช่ไหมแต่พอดีมันเกิดปัญหาเรื่องผู้รับเหมาปัญหาอะไรก็ไม่รู้เขาก็ทิ้งมา
2: โครงการอ่างเก็บน้ำทานประเวศใช้งบประมาณก่อสร้างรวม518ล้านบาทค่ะดำเนินการโดยสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่15จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคการสนับสนุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรและป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่พร้อมกับต่อยอดผลิตน้ำประปาส่งให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ได้นะคะจากข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงันระบุว่าความล่าช้าของโครงการอ่างเก็บน้ำทานประเวศทำให้ต้องบริหารจัดการเฉพาะหน้าค่ะเพราะว่าระยะหลังพบว่ามีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นบนเกาะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ใช้น้ำปริมาณมากนอกจากน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแล้วชาวเกาะพะงันเขาก็ยังประสบปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียรเกิดไฟฟ้าตกอยู่บ่อยครั้งทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายไปหลายชิ้นนะคะต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าแก้ปัญหาให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วย
5: ชาวบ้านก็คนที่ไม่มีปัญญาจะติดตั้งหม้อแปลงหรือชาวบ้านระดับล่างครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายไฟตก
2: ข้อมูลจาก

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะพะงันระบุว่าบนเกาะใช้ระบบสายส่งไฟฟ้าจากเคเบิลใต้น้ำซึ่งรับจากอำเภอขนอมค่ะเพียงพอกับความต้องการในพื้นที่นะคะแต่ในส่วนที่รับเรื่องร้องเรียนว่าไฟตกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ไฟฟ้าพร้อมกัน
1: นี่ก็อาจจะเป็นที่เขาเป็นเอาขอเพื่อการก่อสร้างก่อนที่จะไปตั้งหม้อแปลงอ่ะช่วงที่ไม่ทันที่ตั้งหม้อแปลงไม่ทันอ่ะเขาจะไฟเนี้ยบางเจ้าเขาก็พอสร้างเสร็จหม้อแปลงยังไม่ได้ตั้งก็เอาไฟชั่วคราวนี้ลากไปใช้เปิดรับลูกค้าให้ก่อนทำให้ชาวบ้านที่ใกล้เคียงมันจะมีผล
0: ระยะยาวมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบนเกาะพะงันเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ค่ะปัจจุบันมีการขอขยายเขตการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มที่พักวิลล่าที่เกิดขึ้นจำนวนมากอย่างปีที่แล้วมีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าไปกว่า 1,000 รายชาวบ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรียกร้องให้มีการดำเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกรุกทำลายพื้นที่ผืนป่าต้นน้ำหรือไม่นะคะหลังจากที่พบว่าเกิดภูเขาหัวโล้นในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและส่งผลกระทบต่อในต่อระบบนิเวศในระยะยาวด้วยติดตามเรื่องนี้จากคุณสมครานเครือบุญ
2: สภาพป่าต้นน้ำดอยเวียงผาพื้นที่หมู่1ตำบลแม่ทาลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ที่กลายสภาพเป็นภูเขาหัวโล้นบริเวณกว้างมีทั้งทำการปลูกขิงไปแล้วและเตรียมแปลงรอการปลูกเป็นภาพหลักฐานพร้อมหนังสือที่ชาวบ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำในอำเภอชัยปราการเข้ายื่นต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต5เพื่อให้ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้มีกลุ่มบุคคลจากนอกพื้นที่เข้าทำการปลูกขิงด้วยมีหนังสือขอใช้ประโยชน์ในสวนป่าชัยปราการจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปจำนวน200ไร่แต่กลับพบพื้นที่ในการดูแลของอปถูกบุกรุกกว่า 6,000 ไร่นอกจากนั้นยังพบพื้นที่ป่าต้นน้ำดอยเวียงผาในพื้นที่หมู่บ้านห้วยโป่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตอปก็มีสภาพเป็นภูเขาหัวโล้นอีกนับพันไร่ชาวบ้านจึงกังวลว่าป่าที่ถูกทำลายจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการพังทลายของดินทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินและสารเคมีปนเปื้อนในน้ำ
3: ต้องมาตรวจสอบให้ได้ว่างานเนี้ยมันเป็นใครรับผิดชอบกันแน่ระหว่างสองโซนโซนป่าหนาและโซนบ้านห้วยโป่งต้องหาผู้กระทำผิดต้องมาดำเนินคดีให้ได้ถ้าอย่างนี้พี่น้องในตำบลแม่ทะลบคงอยู่ไม่ได้แน่นอน
4: ผมเห็นแล้วว่าดินมันฟูขนาดนี้เพราะนั้นฝนตกมาเนี่ยมันส่งผลแน่นอนตอนนี้เบื้องต้นเราเห็นละว่าดินเนี่ยไหลลงละไหลลงที่ลำห้วยที่จะไปเขื่อนแม่ทะลบสองไหลลงไปที่เมื่อกี้จะไหลลงไปที่แม่น้ำฝางสิ่งนี้ที่กังวลใจมากๆเลยคือน้ำโคลนดินคนที่จะถล่มลงไปแม่น้ำฝางจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านทั้ง3อำเภอไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในอำเภอชัยปราการอำเภอฝางอำเภอแม่อายได้รับผลกระทบแน่นอนที่อยู่ริมแม่น้ำฝาง
2: ที่ผ่านมาชาวบ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานกรมป่าไม้ตำรวจสอบสวนกลางและฝ่ายปกครองอำเภอชัยปราการโดยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบมาแล้วและทางอปโดยหัวหน้าสวนป่าชัยปราการได้ลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจชัยปราการว่าตรวจพบพื้นที่บุกรุกจำนวน37จุดรวมพื้นที่กว่า 6,157 ไร่ขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตชด.ลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมกลุ่มคนที่เข้าไปทำการปลูกขิงในพื้นที่โดยผู้ที่ถูกจับกุมให้การว่าได้เช่าพื้นที่ไร่ละ 5,000 ถึง 7,000 บาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน
0: ส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยสีสันและความสนุกสนานของงานบุญบั้งไฟเดือน6บุญบั้งไฟแสนค่ะกับการแข่งขันจับตะข้อใหญ่ในทะเลโคลนที่เทศบาลตำบลคำใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นบั้งไฟพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสัญลักษณ์แห่งงานบุญประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานเพื่อบูชาพญาแถนบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลให้ชาวบ้านพร้อมสู้ทำงานทำการเกษตรค่ะแต่ว่าฝนที่ทิ้งช่วงไปนานและยังต้องสู้กับสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ชาวบ้านจาก8หมู่บ้านในตำบลคำใหญ่อำเภอ

เม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เขามีกิจกรรมสนุกๆช่วยกันคลายร้อนร่วมกันนะคะด้วยการแข่งขันจับปลาข้อใหญ่หรือว่าปลาช่อนใหญ่น้ำหนักตัวละ1กิโลกรัมจำนวน8ตัวในทะเลโคลนจำลองขนาดครึ่งงานค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นกิจกรรมการแข่งขันจับปลาในทะเลโคลนไม่ง่ายอยู่แล้วค่ะทั้งเลอะปลาก็ลื่นล้มลุกคลุกคลานกันไปนะคะพอจับได้ปลาก็หลุดมืออีกผู้แข่งขันทุลักทุเลไปตามๆกันแล้วค่ะแต่ว่าบางคนไม่อยากพลาดเขาก็เลยเอาปลามาซุกไว้ที่หว่างขาบางก็เอาเน็บไว้ที่ขอบกางเกงนะคะเอาไม่อยู่จริงๆผู้ชมก็ช่วยส่งเสียงเชียร์หัวเราะกันจนท้องแข็งในเวลา2เพลงค่ะใครจับได้มากที่สุดได้รับรางวัล 1,000 บาท700บาทและ500บาทตามลำดับแล้วที่สำคัญค่ะสามารถนำปลากลับไปที่บ้านได้เลยเล่นเลิกกันแล้วอีกมุมของงานประเพณีบุญบั้งไฟแสนก็ยังมีความสวยงามค่ะเป็นความสามัคคีและพร้อมใจของชาวชุมชนร่วมกันจัดขบวนแห่บั้งไฟภูมิปัญญาสวยงามพร้อมด้วยขบวนนางรำฟ้อนรำบวงสรวงพญาแถนอีกไฮไลท์ก็คือการจุดบั้งไฟแสนบูชาพญาแถน9บั้งซึ่งผลการจุดบั้งไฟก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามทุกบั้งเป็นสัญญาณว่าฝนฟ้าปีนี้จะดีมีน้ำท่าให้ทำนาและการเกษตรบริบูรณ์ค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัญชลีอมรมวลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จริงๆแล้วเรื่องราวของที่นี่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นที่เราไปมามากนักซึ่งพอเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเรามนุษย์เกิดมาเพียงเพื่อทำแค่นี้เหรอ
1: แข่งแย่ง
0: แบ่งขยายแล้วสุดท้ายก็ฆ่าฟันมันมีเส้นทางอื่นสำหรับพวกเราอยู่ในจักรวาลนี้บ้าง
2: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ Bad Wood วันอังคารนี้เวลา 21:30 น.ทาง Thai PBS

ถ้าเราย้อนกลับไปมองจุดเริ่มต้นของความคิดแบบมนุษย์สมัยใหม่ชื่อของกรีกโบราณมักจะปรากฏขึ้นก่อนเสมอเหตุผลไม่ได้อยู่ที่จำนวนเทพหรือความน่าตื่นเต้นของตำนาน

ตำนานกรีกไม่ได้ถูกเล่าเพื่อยืนยันว่าอำนาจถูกต้องเสมอเทพของกรีกเต็มไปด้วยความผิดพลาดความโกรธความอิจฉาความกลัวการสูญเสียอำนาจพวกเขาเป็นกระจกสะท้อนจิตใจมนุษย์มากกว่าเป็นแบบอย่างที่ห้ามแตะต้องในบรรดาตำนานทั้งหมดมีเรื่องหนึ่งที่พูดถึงราคาของการคิดต่างเรื่องของไททันผู้หนึ่งที่เลือกยืนคนละฝั่งกับอำนาจทั้งที่รู้ดีว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเรื่องของโพรมีเทียส

บทลงโทษที่โพรเมทิอุสถูกนกอินทรีจิกกินตับซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับพิธีกรรมที่ไม่รู้จบคือความจงใจ

มันถูกออกแบบมาอย่างโหดเหี้ยมถูกกำหนดเวลาถูกทำให้เกิดซ้ำเพื่อจองจำเพื่อย้ำเตือนเพื่อทำให้ทั้งเทพและมนุษย์ทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่กล้าท้าทายอำนาจกล้าเปลี่ยนโลกจะถูกลงทันตลอดกาล

พวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำหลบลมหลบฝนหลบสัตว์ร้ายไม่มีเครื่องมือไม่มีอาวุธไม่มีอาหารสุกมีเพียงร่างกายเปลือยเปล่าและสัญชาตญาณเพื่อเอาชีวิตรอด

ความกลัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความตายวนเวียนอยู่ใกล้กว่าที่คิดมนุษย์ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาอีกหรือไม่

โพรมีเทอุสเคยยืนอยู่ต่อหน้าโอลิมปัสเขาขอให้ซุสมองลงไปยังโลกเบื้องล่างขอให้เห็นมนุษย์สิ่งมีชีวิตเปราะบางที่ควรได้รับการช่วยเหลือแต่คำตอบที่ได้รับคือมนุษย์ยังไม่พร้อมเทพองค์อื่นพยักหน้าบ้างหัวเราะย่อสำหรับพวกเขามนุษย์เป็นเพียงเงาที่ไม่ควรได้รับไฟ

โพรเมทีอุสเฝ้ามองโลกนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาเห็นสิ่งที่เทพองค์อื่นมองไม่เห็นศักยภาพของมนุษย์เทพีผู้เป็นที่รักของเขาเข้าใจดีว่าการฝืนกฎนั้นไม่เคยจบลงง่ายๆนางไม่ห้ามหินเตือนว่าหากก้าวไปทุกอย่างจะไม่มีวันเหมือนเดิม

คืนหนึ่งมนุษย์กลุ่มเล็กๆรวมตัวกันท่ามกลางความมืดพวกเขาพยายามจุดไฟไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีเสียงจากฟ้ามีเพียงลมหายใจที่สั่นไหวทันใดนั้นเสียงความตายดังขึ้นฝูงหมาป่าโผล่ออกมาจากเงามืดความโกลาหลเกิดขึ้นในพริบตาเด็กคนหนึ่งถูกกระชากออกไปเสียงร้องสิ้นสุดลงพร้อมกับชีวิตหนึ่งที่ดับลงในวินาทีนั้นโพรมีเทียสรู้ว่าการดูเฉยๆคือการเลือกอยู่ข้างความโหดร้าย

ณโอลิมปัสดินแดนที่กฎไม่เคยถูกท้าทายโพรมีเทอุสรู้ดีว่าสิ่งที่เขากำลังทำจะพรากทุกอย่างไปจากเขา

ขาเดินเข้าไปในห้องไฟศักดิ์สิทธิ์เขาหยิบเปลวไฟขึ้นมาโดยไม่ลังเลไฟที่จะทำให้มนุษย์อยู่รอดไฟที่จะเผาเส้นแบ่งระหว่างเทพกับมนุษย์ให้มอดไหม้ไป

ารสุกกลายเป็นพลังโลหะถูกหลอมหินแข็งแปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือของมนุษย์กำลัง

เริ่มกำหนดรูปทรงของโลกกองไฟกลายเป็นศูนย์กลางผู้คนรวมตัวกันเมืองค่อยๆเติบโตขึ้นจากกองไฟความรู้เริ่มถูกส่งต่อกฎเกณฑ์ถูกกำหนดจากความเข้าใจร่วมกันการอยู่รอดพัฒนาเป็นความคิดการคิดเริ่มขยายเป็นการตั้งคำถามและเมื่อคำถามถือกำเนิดขอบเขตอำนาจเดิมก็เริ่มสั่นคลอนถ้าสร้างโลกของเราได้ถ้าเราวางกฎของเราเองได้เหตุใดเรายังต้องก้มหน้าให้กับเทพ

ASUS ไม่ได้โกรธเพราะไฟไฟเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสิ่งที่เขาเห็นคือมนุษย์ที่เริ่มยืนตรงเริ่มรวมกลุ่มเริ่มเงยหน้าขึ้นโอลิมปัสยังอยู่ที่เดิมแต่อำนาจเริ่มถูกมองด้วยสายตาใหม่สำหรับซุสนี่คือสัญญาณเตือนเมื่อคำถามถือกำเนิดอำนาจก็ไม่อาจนิ่งเฉยแต่ในโลกของเหล่าเทพคำถามต้องถูกตอบด้วยการลงทัน

พรูมีเทอุสถูกล่ามไว้บนหน้าผาทุกวันอินทรีจะกลับมาทุกคืนบาดแผลจะเริ่มใหม่วนเวียนไปไม่รู้จบ

การเวลาผ่านไปวันหนึ่งเฮอร์คิวลิสสายเลือดเทพผู้เติบโตมากับมนุษย์เดินทางมาถึงเขาเห็นโซ่เห็นบาดแผลและเข้าใจทันทีว่านี่คือราคาของการเปลี่ยนโลก

โรมิเทอุสเป็นอิสระในวันที่ชะตาชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทพอีกต่อไป

เรื่องของโพรเมทีอุสไม่ได้จบอยู่ในตำนานเพราะทุกยุคสมัยเราต่างมีไฟของตัวเองพลังงานเทคโนโลยีข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และทุกยุคจะมีคนบอกว่ามันอันตรายเกินไปมันเร็วเกินไปโลกยังไม่พร้อมแต่การเปลี่ยนแปลงโลกมักเริ่มจากใครบางคนที่มองเห็นอนาคตก่อนคนอื่นโพรเมทีอุสไม่ใช่เทพผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็นเพียงแค่คนที่ยอมเสียสละเพื่อให้โลกมีทางเลือกเพิ่มขึ้นคำถามคือในยุคของเราไฟอยู่ในมือใครและเราจะใช้มันเพื่อพาโลกไปข้างหน้าหรือเพื่อหยุดโลกไว้ที่เดิม

0: ื้องหลังเมนูรสหวานจานแห่งความสุขของคนไทยคือน้ำตาลจากอ้อยที่อาจส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจ
1: ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผา
0: แต่เราสามารถเลือกอ้อยปลอดฝุ่นพิษน้ำตาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกินเปลี่ยนโลกได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ 10:00 น.ทางไทย PBS
2: มหาอำนาจบานาจะพามาดูทุเรียนที่ไม่ธรรมดา
3: เนื้อเนียนหวานมันละมุนแบบกินไอติม
2: ว้าวทุเรียนอะไรเนี่ย
3: ก็เพราะว่านี่คือทุเรียนปาจีนทุเรียนแห่งฟาร์มปาณีตทุเรียน GI ปาจีนที่มีความอร่อยไม่เหมือนที่อื่นสุดยอดจริง
2: ๆรสชาติดีรายได้ดีคุณภาพก็ดี
4: ก็คือผู้บริโภคก็ติดใจ
5: ถ้าชิมไม่มีลูกถูก
2: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
6: ปัญหาวัยวาวุ่นไม่ได้มีแค่ที่เมืองไทยที่ญี่ปุ่นก็มีปัญหานี้โด่งดังไปทั่วโลกไปรู้จักกับย่านหนึ่งในชินจูกุที่เรียกว่าอโคจรได้เหมือนกัน
7: ใช้ชีวิตอยู่ข้างๆตึกนี้เขาจะมารวมตัวอยู่ที่นี่สาวๆเนี่ยเขาจะยืนอยู่หน้าประตูและบางทีการอยู่หน้าประตูเนี่ยฮะนั่นก็คือการเตรียมตัวที่จะมีลูกค้าหรือผู้ชายมาต่อรองราคาแล้วเขาก็จะนะพาเข้าโรงแรมเลย
6: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนปัญหาค้าประเวณีวัยรุ่นญี่ปุ่นโตโยโกคิดส์วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
0: สุดสัปดาห์นี้เปิดโหมดออโต้ไพลอตเข้าสู่ภารกิจที่2ของปีกับ3ภารกิจสุดท้าทายปูเส้นทางสู่ถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่2ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนตั้งแต่เวลา 14:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sportรวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
8: งานนาฏกรรมดนตรีทั้งอดีตและปัจจุบันเกิดขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีบูชาเทพเทวดาร วมถึงผีครูด้วย
9: ก็ไปรับขันครูจากพ่อครูเขาเรียกว่าเป็นผีครูจะเป็นผีดีนะ
10: บางคนก็ไม่ไหวครูก็จะมีอาการป่วยไข้ไม่สบายหรือทำอะไรไม่สำเร็จลุล่วงก็เลยต้องมีการไหวครู
11: มีเด็กคนหนึ่งเขาไม่ยอมรับเราไม่เชื่อตอนนี้กลายเป็นคนบ้าไปเลย
8: ผีครูคืออะไรแล้วทำไมเราต้องบูชาผีครู

สวัสดีครับพบกับผมเคนัทวัฒน์แก้วโบสายผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนเรานิยามสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผีดังนั้นผีในอดีตจึงเป็นสัญลักษณ์แทนอำนาจเหนือธรรมชาติและอาจจะรวมถึงเทพเทวดาด้วยงานนาฏกรรมดนตรีทั้งอดีตและปัจจุบันเกิดขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีบูชาเทพเทวดารวมถึงผีครูด้วยวันนี้ผมอยากชวนตั้งคำถามครับว่าผีครูคืออะไรแล้วทำไมเราต้องบูชาผีครูวันนี้ไปหาคำตอบกันครับ

0: ในเชิงของศิลปะและดนตรีนั้นคนที่อยู่ในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีพื้นของความเชื่อหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันโดยเฉพาะความเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้อาจารย์คุณหญิงชินก็เล่าให้ฟังว่าในมุ้งของคุณพ่อเนี่ยก็จะมีรางระนาดอยู่รางหนึ่งวันไหนที่คุณหญิงชินหรือลูกจะไปนอนในมุ้งด้วยเนี่ยก็มักจะเหมือนกับว่าถูกถีบตกแท่นอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าไม่อยากให้มานอนตรงนี้แต่ส่วนประสบการณ์ของลูกศิษย์ลูกหาก็จะเห็นเป็นเงาดึกอยู่ทีนี้มันก็มีเหตุการณ์คือในวันหนึ่งก็มีการขนเครื่องดนตรีที่บ้านเนี่ยไปออกงานที่อื่นรถก็ออกจากบ้านบาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประตูผีก็เกิดอุบัติเหตุมีรถชนเกิดขึ้นเครื่องดนตรีทุกอย่างยังอยู่ดีหมดมีระนาดรางเนี่ยที่อยู่ในมุ้งของคุณหลวงพิพัฒน์เนี่ยแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับพระฟังพระก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระนาดรางนี้เขามีวิญญาณหรืออะไรที่สถิตอยู่วันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรางระนาดนั้นแตกสลายไปหมดก็คือว่าเขาไปเกิดใหม่แล้วนี่ก็เป็นความเชื่อหนึ่งที่อธิบายลำบาก
1: ด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ลอมรวมความเชื่อระหว่างศาสนาพราหมณ์และพุทธเข้าด้วยกันการเคารพบูชาครูจึงยังถูกสืบทอดจากอดีตที่จะต้องกราบไหว้ครูที่เป็นเทวดาและครูที่เป็นมนุษย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชา

ดนตรีทั่วๆไปแต่มันเป็นเครื่องดนตรีในพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับความตายการออกศึกสงครามเลยทำให้ตัวเครื่องดนตรีเป็นสื่อกลางในการที่จะติดต่อกับผีหรือเทพเจ้าผ่านเสียงที่ทำหน้าที่ในการประโคมเพื่อให้ผีพอใจในเสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้เรื่องของดนตรีมันมีความศักดิ์สิทธิ์นะมีการสืบทอดประเพณีของพิธีกรรมในการไหว้ครู

ที่เราเคารพครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีหรือนาฏยะอะไรก็ตามวงการดนตรีไทยก็จะมีครูที่เป็นเทพเทวดาครูที่เป็นวิญญาณของมนุษย์ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วรวมถึงการสร้างสัญลักษณ์ว่าครูเทพแต่ละองค์นั้นก็เป็นผู้สร้างเครื่องดนตรีในแต่ละชนิดซึ่งเหล่านี้ครับมันก็ถูกคลี่คลายออกมาให้เห็นในพิธีกรรม

นอกจากครูดนตรีไทยแล้วผีครูล้านนาจิตวิญญาณที่สถิตอยู่ในสล้อซอซึงทำให้ผมมาอยู่ที่นี่อาณาจักรล้านนาผีครูในแบบฉบับของคนเหนือเป็นอย่างไรความเชื่อและความศรัทธาในผีครูเป็นอย่างไรไปดูกันครับ

0: แต่ถ้าเราพูดถึงเน้นไปที่ว่าผีครูจริงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของผีของผู้สลาพวกวิชาอาคมต่างๆที่เขาทำที่ไหว้คุณในแต่ละปีนะครับเพื่อทำการบูชาแสดงความกตัญญูกตวิธีต่อบรรพบุรุษต่างๆเหล่านั้นในทางภาคเหนือเขาว่าผีค่อนข้างที่จะใกล้ตัวเรามากแล้วเป็นผีที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของเราภาคเหนือผีคือบรรพบุรุษผีคือครูผีของสลาผีช่างต่างๆที่มาให้ความรู้ประสิทธิภาษาวิชาเราจะได้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เราเรียกดวงวิญญาณมาในพิธีก็เพื่อที่จะบูชาแสดงความกตัญญูครับผม
1: ชาวล้านนามีความเชื่อเรื่องผีเนี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถทำอะไรกับเขาได้แต่เขาสามารถควบคุมมนุษย์ได้นะฮะอันนี้ก็คือความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อเรื่องผีของชาวล้านนานี่ก็จะมีอยู่สองแบบด้วยกันคือผีดีกับผีร้ายผีดีก็คือผีปู่ย่าตายายผีบรรพบุรุษผีป่าผีเขาเราจะเรียกผีเหล่านี้ว่าเป็นรุกขเทวดาส่วนผีครูเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าตระกูลไหนที่สามารถฟ้อนรำได้ตระกูลไหนที่สามารถเป็นนายดาบหรืออะไรต่างๆเขาจะมีบรรพบุรุษเป็นนักรบบ้างเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาฟ้อนสวยรำสวยครูนี้เป็นครูที่ดีที่งามเราก็อยากจะไปเรียนกับเขาเพราะครูคำกาไวเนี่ยเขาก็จะเป็นสายครูด้านกลองด้านฟ้อนเจิงฟ้อนดาบผีครูของสายตระกูลพ่อครูคำถ้าเราจะไปเรียนดาบเรียนเจิงเอาสวยกรวยดอกไม้ยกขันเอาเงินใส่แล้วก็ไปไหว้แล้วไปขอเป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยส่วนจะใส่กี่บาทกี่สตางค์แล้วแต่ว่ากฎระเบียบหรือจารีตของตระกูลนั้น
2: ๆไล่ลำเพื่อจะเชื่อมโยงกับโลกที่มันเป็นโลกของจิตวิญญาณการไล่ลำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันสัมพันธ์กับโลกของวิญญาณเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมต้องไหว้ครูผีก็เป็นเพราะว่ากำลังจะเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของจิตวิญญาณ
1: มีเด็กคนหนึ่งที่ลำปางก็ไม่ยอมรับเราไม่เชื่อตอนนี้กลายเป็นเหมือนวิปริตเหมือนบ้าเหมือนเป็นคนบ้าไปเลย

พอเขามีประลำฟ้อนผีต่างๆเนี่ยแกก็จะมาฟ้อนแล้วฟ้อนสวยมากแต่ว่าเมื่อเข้าไปฟ้อนในประลำไม่ได้ฟ้อนอยู่ข้างนอกอ่ะเหมือนคนเสียสติจนทุกวันนี้ก็เหมือนเด็กเสียสติ

0: ัวดนตรีหลายๆอย่างเนี่ยในโลกแบบโบราณเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือดนตรีเนี่ยใช้สำหรับการบูชาผีเพราะว่าเสียงมันเป็นสื่อกลางที่สามารถจะลอยไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับโลกวิญญาณพวกนี้ได้มันก็เลยทำให้ประเพณีในการเคารพบูชาต่อครูผีอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มนาฏศิลป์เนี่ยมันมีความเข้มแข็งสูง
1: ดนตรีล้านนาเองยังคงความเชื่อเรื่องผีครูที่จะถิดอยู่ในท่าร่ายรำและทำนองของเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นกลองสะบัดชัยสลอสอซึ่งการเคารพบูชาหรือการไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของครูผู้อบรมสั่งสอนยังคงคุณค่าและสืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

0: คำว่าผีครูทางภาคเหนือทุกอย่างต้องมีครูแต่เป็นผีดีนะแม่ก็ไปรับขันครูจากพ่อครูครูเนี่ยจะดูแลรักษาเราถ้าเราทำดีผีครูก็จะปกปักรักษา
1: หมู่เฮาทั้งหลายจงสำเร็จจงสำเร็จด้วยเถิด
0: แม่เชื่อได้ตัวแม่เองแม่มาอยู่กรุงเทพแม่ก็ไม่ทิ้งไม่กล้าทิ้งแนะนำแม่ให้ไปทางที่ดีให้เจอสิ่งดีๆเห็นไหมชีวิตของแม่ก็เหมือนกับมหัศจรรย์อะพอเราจะเจอสิ่งที่ลำบากลำบากมันจะเหมือนกับท่านสั่งข้างในนะอันนี้คือความที่แม่นับถือผีครูแม่ไม่ลบหลู่แม่จะนับถือผีครูถึงเวลาก็ต้องเลี้ยงครูเลี้ยงผีครูอย่างโรงเรียนแม่ก็เลี้ยงประจำทุกปี
2: หนูมาเรียนฟ้อนรำค่ะเวลาฟ้อนรำล้านนาค่ะงานไหว้ครูมีไว้สำหรับให้นักเรียนที่มารำใช่ไหมคะเป็นแบบนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเราค่ะ
3: มีพิธีไหว้ครูไปเพื่อเคารพครูบาอาจารย์ที่เขาล่วงลับไปแล้วหรือว่าครูที่เขายังสอนอยู่ครับ
4: หนูเชื่อมากเลยนะคะอาจจะไม่ได้เชื่อว่ามีเป็นตัวเป็นตนคือหนูนับถือคุณครูแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ไหว้ครูแล้วมันเหมือนเรามีคนดูแลแล้วการเรียนรู้ของเรามันเป็นไปได้อย่างราบรื่นนี่หนูรู้สึกว่าหนูอุ่นใจที่มีคุณครู
5: อย่างเช่นเราจะฟ้อนรำใช่ไหมคะแล้วคุณครูเขาก็จะคอยแบบสอนเราค่ะ
6: แล้วก็ตั้งใจฟังครูเวลาครูสอนค่ะไหว้ครูแล้วหนูรู้สึกสบายใจและที่อยากมาเรียนก็เพราะว่าอยากสืบทอดวัฒนธรรมต่อไปให้มันอยู่นานๆ

0: ในอดีตความเชื่อมันเป็นตัวแปรถ้าไม่ทำอย่างนั้นทนผีหลอกโดนผีทำนู่นทำนี่ไม่ใช่ต้องให้เหตุผมว่าความเชื่อเรื่องผีมันมีความสำคัญยังไงจุดหมายว่าเริ่มมีความสืบทอดน้อยลงไปมากส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้มีพิธีกรรมที่ให้เห็นดีกันทุกๆวันประจำเหมือนในอดีตจะเจริญสล้อเจริญซึงเราก็ต้องไปหาครูที่บ้านไปนอนกินที่บ้านเพื่อเรียนรู้ซึมซับทางวัดทำความคิดวิธีการต่างๆแต่ปัจจุบันกลายเป็นไงฮะอย่างดีที่สุดคือไปเช้าเย็นกลับบ้านแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากครูก็เป็นแค่เตี้ยวเดียว
1: ปัจจุบันเนี่ยโลกทัศน์คนเปลี่ยนนะความรู้เนี่ยมันแลกมานาผ่านการลงเรียนคอร์สอะไรต่างๆนานาความรู้หลายอย่างเป็นเรื่องสาธารณะละหลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ภายใต้โลกแบบทุนนิยมอ่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ผมว่ามีความแตกต่างตรงนี้จำเป็นแหละที่จะต้องเคารพบูชามากๆในขณะที่ความรู้ในปัจจุบันมันเป็นความรู้ทางโลกนะมันความรู้ที่เกิดขึ้นจากเหตุผลของมนุษย์ผมคิดว่าความรู้สมัยก่อนเนี่ยมันมีเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องสถานะของความรู้มันอยู่ในโลกของศีลธรรมหรือโลกศาสนา
2: วัฒนธรรมการร่ายรำอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของภาคใต้คือโนราซึ่งมีการกราบไหว้บูชาครูเช่นกันผมอยากชวนทุกคนไปที่จังหวัดชุมพรครับมีครูโนราผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่มีแบบฉบับเป็นของตัวเองที่นั่นมีวิธีการไหว้ครูแบบไหนไปดูกันครับ

0: โนราโรงครูนะครับทำขึ้นมาจริงๆแล้วเจตนาดั้งเดิมอ่ะก็คือทำกันในหมู่คนที่เป็นเชื้อสายมโนราซึ่งคนที่มีเชื้อสายมโนรารำมโนรามาเนี่ยเขาจะต้องมีพิธีการเพื่อจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโนราใหญ่แล้วตั้งแต่เด็กๆจนขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต่อไปก็จะสามารถเป็นโนราที่เต็มตัวก็จะต้องทำพิธีตัดจุกผูกผ้าก็ต้องทำในพิธีโนราโรงครูหรือใครที่เป็นศิลปินเนี่ยก็จะต้องทำพิธีนี้ทุกๆ1ปีทุกๆ3ปี5ปี9ปีอันนี้แล้วแต่ว่าจะคุยกับบรรพบุรุษอย่างไรคนที่เป็นเชื้อสายโนราก็จะต้องทำไปเรื่อยๆครับคนที่มีเชื้อสายก็ทำไปเรื่อยที่บางคนพอผ่านยุคนึงไปแล้วผ่านเจเนอเรชันนึงไปแล้วอาจจะไม่เป็นศิลปินละแต่พ่อแม่ตัวเองหรือปู่ย่าตายายตัวเองเนี่ยเป็นโนราอยู่ก็ยังต้องทำพิธีนี้ต่อแต่ทำไม่ได้แล้วก็ต้องเชิญโนราอื่นๆมาทำพิธีให้เพราะคนใต้ที่มีเชื้อสายมโนราเนี่ยก็จะไม่ทิ้งบรรพบุรุษ
1: ครูหมอคือบรรพบุรุษของเราที่ตายไปแล้วแล้วก็มีความรู้แขนงใดแขนงหนึ่งน่ะเขาก็จะสืบทอดให้ลูกหลานพวกเราก็ต้องเรียกว่าครูหมอคือเมื่อปี56นะพี่สาวของยายมาเที่ยวกันที่ชุมพรแล้วเราก็ไปดูหมอกันเสร็จแล้วเขาก็ทักว่าเนี่ยตื่นน่ะคุณน่ะมีครูหมอนะรับใช่นะเขาก็บอกกลับบ้านเนี่ยนะเขาก็บอกเขาก็ไปตั้งฐานแล้วก็ทำหมาก9คำแล้วก็เหรียญเงินเหรียญ12บาทคือตามที่เขาเคยรู้มาเขาก็ออกชื่อว่าเออครูหมอพระท่ามาอยู่กับนุ้ยนะเนี่ยตั้งฐานให้แล้วเขาจะไหว้ครูกันพระฤาษีแรกเดือน6โนราเขามาทำพิธีนะเขาก็ต้องการก็คือการเชิญน่ะการออกชื่อว่าใครทีนี้พอท่านลงนะท่านลงจริง
2: กูคือตาขู่ใหญ่เศร้าด้วยดิไม่คือลูกเศร้าพ่อผู้ต่อไปนี้มึงจะหลับหลานของกูเป็นหลานสองของตาขู่ใหญ่ต่อไปนี่กูจะมาดูแลมึงเศร้าด้วยดิไม่คือลูกเศร้าพ่อหมู
1: นี่พอลงพวกเราก็ถามตอนดูท่านร้องตาอะไร
2: กูดีใจมากที่มึงรับกูมาดูแล
1: น้ำตาเป็นสีขาวเป็นสีน้ำนมก็ถามว่าคือใครที่ลงนี่คือใครแกก็บอกว่าแกคิดถึงพวกมึงเหลือเกินก็ถามไถ่ถามว่าจะให้ทำยังไงต่อไปแกบอกว่าต้องลงโรงครูทำแบบนี้ปีละครั้ง
0: ครูก็คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ครูก็คือคนที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ด้วยครูของเราก็ยังมีครูของท่านเป็นชั้นถัดๆไปดังนั้นครูอาจารย์ของเราก็นับถือครูรุ่นนู้นไปเรื่อยๆเราซึ่งเป็นคนในปัจจุบันก็จะต้องไหว้ไปถึงบรรพบุรุษครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นด้วยความเชื่อว่าในเรื่องของความกตัญญูถ้าเราไม่ทำบุญไม่อุทิศส่วนกุศลให้ท่านเนี่ยท่านก็จะได้รับความทุกข์หรือว่าไม่มีบุญกุศลจะทำให้เราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าตัวเองไม่ไหว้ครูก็จะมีอาการป่วยไข้ไม่สบายหรือมีเรื่องอะไรแปลกๆที่มันขัดข้องประสบอุบัติเหตุทำอะไรไม่สำเร็จลุล่วงมันก็ไม่ดีก็เลยต้องมีการไหว้ครูครับ
3: ความเชื่อในวัฒนธรรมภาคใต้ลูกหลานควรทำพิธีไหว้ครูหมอตายายด้วยตนเองเพื่อรับพรจากบรรพบุรุษการตอบแทนและระลึกถึงคุณที่ได้สืบทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลานเชื่อกันว่าผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
4: เพราะอย่างการไหว้ครูของทางคณะวิจิตรศิลป์หรือทางล้านนาเราเนี่ยเราจะถือว่าไหว้ทั้งครูที่เป็นมีชีวิตอยู่ไหว้ทั้งครูที่ตายไปไหว้ทั้งลุกขะเทวดาธรรมชาติป่าเขาต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเราจะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นครูเราหมดเลยถ้าเกิดดูแล้วมันจะคล้ายๆเด็กทารกที่ตกใจเพราะฉะนั้นเวลาเด็กเข้ามาหาเราหรือมาอยู่กับเราอย่างทางเหนือก็มีมัดข้อมือมัดขวัญต่างๆมีพ่อนาหรือมีครูผู้หลักผู้ใหญ่มามัดข้อไม้ข้อมือมาผูกข้อมือต่างๆอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการไหว้ครูแบบล้านนา
0: ะ เพราะคนใต้ยังเชื่อเรื่องบรรพบุรุษอยู่ตราบใดถ้าเรายังมีความเชื่อเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทียังนับถือบรรพบุรุษบรรพบุรุษเรานับถือแบบนี้เราก็ยังต้องนับถือแบบนี้อยู่โนราก็ยังมีอยู่หรือบางคนเนี่ยพ่อแม่จะไม่เป็นโนราแต่พอรุ่นถัดไปอาจจะชอบขึ้นมาก็อาจจะไปรื้อฟื้นอีกมันก็จะเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ใต้เลยน่าจะอีกนานครับเพราะโนราอยู่ในวิถีชีวิตของคนใต้อย่างแบบแนบแน่นมาก
5: แต่ถ้าเราพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องว่าผีครูจริงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็ไปอยู่กับเรื่องของผีของผู้สลาพวกวิชาอาคมต่างๆมีพิธีไหว้ครูในแต่ละปีนะครับเพื่อทำการบูชาแสดงความกตัญญูกตวิธีต่อบรรพบุรุษต่างๆเหล่านั้นในทางภาคเหนือเขาบอกผีค่อนข้างที่จะใกล้ตัวเรามากแล้วเป็นผีที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของเราในภาคกลางจะมองดูเสียงไม่ดีแต่ในของภาคเหนือผีคือบรรพบุรุษผีคือครูผีของสลาผีช่างต่างๆที่มาให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเราจะได้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เราเรียกดวงวิญญาณมาในพิธีก็เพื่อที่จะบูชาแสดงความกตัญญูครับผม
6: โอเคโดยตัวของดนตรีหรือพิธีกรรมมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่โดยสปิริตข้างในมันคงต้องอยู่นะครับถามว่าแล้วมันจะยิ่งเล็กลงไปไหมกับความเชื่อที่ส่งคนไปอย่างนี้ถามว่าผมก็อยากจะตอบว่ามันก็เป็นธรรมดาเมื่อสิ่งต่างๆมันถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยหนึ่งตอบสนองสิ่งแวดล้อมแบบหนึ่งถามว่ามันเสียดายไหมถ้ามันจะหายไปไม่เสียดายเพราะมันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นไว้แล้ววางมันไว้ในแต่ละที่ให้มันถูกที่ถูกทางวันหนึ่งมันก็อาจจะมีคนมาตอบคำถามได้ชัดเจนกว่าเราได้ด้วยซ้ำว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยอะไรหรือสิ่งที่เรากราบไหว้สิ่งที่เราเคารพสิ่งที่เรากลัวมันคืออะไรด้วยการอธิบายในเชิงของวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่บางอย่างเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบาย
3: ครูในบทบาทของผู้ให้ศิษย์ในบทบาทของผู้รับผ่านสื่อกลางที่เป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาในทุกด้านทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่ารู้ผิดชอบชั่วดีและที่สำคัญความกตัญญูที่มีต่อผู้มีพระคุณนั้นคือกลไกที่สร้างคนให้เป็นคนและนี่คือเรื่องราวของผีครูขนบที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและวิถีคนในวันนี้ครับ

ตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
2: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
3: เหมือนกับไปเอ็นขายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากไม้ชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี้คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
5: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
6: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
7: ถูกครับ
8: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
9: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปุ๊บสวยขึ้นมาเลย
4: นี่คือทีมฟูลเฟรมช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วย
10: อุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะครับ
5: เจอหมาจิ้งจอกพอดีเลยครับแล้วยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: แต่ได้ไม่ใช่จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอสลับหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
0: ดูกลมกลืนนะครับพี่พวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน
5: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3 มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชา

สัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามคดีน้ององุ่นนะคะระบุว่ายังไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นล่อลวงหรือสัตว์มีพิษทำร้ายออกไปติดตามรายละเอียดกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากสภ.สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
1: แม้ว่าวันนี้ผบ.ตร.จะลงพื้นที่มาเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าคดีของน้ององุ่นที่เสียชีวิตนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าน้องเสียชีวิตจากสาเหตุใดกันแน่เพราะว่าด้วยสภาพศพที่กว่าจะพบเจอนะครับทำให้การตรวจสอบนั้นค่อนข้างยากและต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ครับหลังพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช้เวลาประชุมความคืบหน้าคดีของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีการประชุมเนี่ยนานกว่า2ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจชาติได้มาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าชุดสืบสวนสอบสวนได้ตั้งข้อสันนิษฐานการเสียชีวิตของน้ององุ่นไว้3ประเด็นด้วยกันครับคือน้ององุ่นเดินทางไปยังจุดที่พบศพด้วยตัวเองครับและก็มีโรคประจำตัวหรือไม่ประเด็นที่2นะครับมีคนล่อลวงพาน้ององุ่นไปยังจุดเกิดเหตุและคนที่พาไปนั้นมีเจตนาทําให้เสียชีวิตหรือไม่ครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือถูกสัตว์มีพิษทำร้ายร่างกายหรือไม่ครับสำหรับการพิสูจน์ข้อสันนิษฐานดังกล่าวนะครับผบ.ตร.บอกว่าต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนและก็ต้องยึดหลักทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งครับ
2: ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเด็กโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะครับแล้วก็มีความซนแล้วเป็นเด็กที่อยู่กับป่ากับเขาเนี่ยเราไม่ตัดว่าไปเองไม่ได้หรือไปเองได้เราต้องสันนิษฐานทั้งหมดแล้วจะนำเอาหลักฐานที่ได้จากทางนิติวิทยาศาสตร์ทางพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยมาดูว่าข้อสันนิษฐานที่ว่าไปเองไหมนะครับหรือคนพาไปแล้วเกิดโรคประจำตัวหรือสัตว์เช่นงูกัดหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องตั้งทั้งหมด
1: ตำรวจชาติบอกว่ามีรายงานจากชุดสืบสวนครับบอกว่าระหว่างที่ลงพื้นที่ตรวจสอบในสวนยางพาราที่พบว่าน้องเสียชีวิตนะครับได้เจองูเห่าอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะถูกสัตว์มีพิษกัดในพื้นที่หรือไม่ครับผบ.ตร.ยังย้ำด้วยคุณผู้ชมครับว่าคดีนี้การสืบสวนสอบสวนมีข้อจำกัดเนื่องจากว่าผลการชันสูตรศพของน้ององุ่นพบว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดหรือมีการต่อสู้ในจุดที่เกิดเหตุนะครับส่วนร่องรอยบาดแผลที่พบนั้นเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตโดยถูกสัตว์กัดแทะครับขณะที่อวัยวะภายในอยู่ในสภาพค่อนข้างที่จะเน่าแล้วนะครับทำให้การตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลาเบื้องต้นเนี่ยแพทย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบตับของน้ององุ่นครับว่ามีสารพิษหรือมีพิษของสัตว์มีพิษหรือไม่ครับขณะที่การสอบสวนนะครับแล้วก็เชิญผู้ปกครองครอบครัวของน้ององุ่นนะครับมาให้ข้อมูลนะครับทางด้านของตำรวจยืนยันนะครับว่าจากการซักถามแล้วไม่มีข้อพิรุธและก็ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวครับ
0: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะคุณผู้ชมคะหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าไม่ทบทวนการตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นั่งประธานยุทธศาสตร์ผู้ว่ากทม.ของพรรคนะคะชี้ว่าเป็นบทบาทที่เหมาะสมไปติดตามจากคุณยานีไหวครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญค่ะ
3: จากการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงศ์พยายามสื่อสารนะคะว่าบทบาทของศาสตราจารย์สุรพลนั้นเฉพาะเกี่ยวกับผู้ว่ากทม.ค่ะจากปฏิกิริยาที่พรรคประชาชนเทียบเชิญศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์มาเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่ากทม.โดยนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าคนในพรรคและศาสตราจารย์สุรพลชี้แจงไปหมดแล้วค่ะจึง

0: การที่จะขยายผลประเด็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้และชี้แจงว่าแม้บางหลักการที่อาจจะแตกต่างกันแต่การร่วมงานกับพรรคประชาชนต้องยึดหลักของพรรคซึ่งอาจมีหลักการที่ส่วนใหญ่ต่างฝ่ายต่างเห็นตรงกันคือต้องการเห็นบ้านเมืองดีขึ้นการเมืองในประเทศดีขึ้นแต่ว่าวิธีการของแต่ละคนอาจแตกต่างกันค่ะนายณัฐพงษ์ยังหยิบยกเรื่องของหลักคิดเกี่ยวกับการบริหารกทมของศาสตราจารย์สุรพลว่ามีหลายมุมที่เป็นแง่คิดที่ดีและเชื่อว่าสามารถทำงานร่วมกันได้และขอให้มวลชนผู้สนับสนุนพรรคประชาชนเข้าใจโจทย์ของพรรคที่ต้องการเอาชนะระบอบสีน้ำเงินดังนั้นพรรคจึงต้องการขยายแนวร่วมและเปิดกว้างการทำงานทางการเมืองโดยที่ไม่เสียตัวตนค่ะพร้อมกันนี้ก็เข้าใจดีถึงกระแสกดดันและกระแสสังคมที่แสดงความเห็นต่อพรรคในประเด็นนี้ค่ะและยังยืนยันค่ะไม่มีการทบทวนหรือว่าเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการตั้งประธานยุทธศาสตร์ดำเนินนโยบายกทมของศาสตราจารย์สุรพลในพรรคประชาชนชี้ว่าเป็นบทบาทที่เหมาะสมเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่อื่นเกี่ยวกับพรรคเช่นการตัดสินใจทางการเมืองในประเด็นสำคัญค่ะจะทำเฉพาะเกี่ยวกับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะนอกจากนี้นะคะหัวหน้าพรรคประชาชนยังยอมรับในข้อเท็จจริงว่าเคยท้าทามศาสตราจารย์สุรพลมาเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทมของพรรคด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของนั้นข่าว14 นาฬิกาแล้วสวัสดีค่ะ

0: ี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องหลักของเราในวันนี้นะคะอยากชวนพูดคุยกันหน่อยค่ะผ่านทั้งช่องทางออนไลน์แม้กำลังเป็นกระแสดังในช่วงนี้เรื่องวุ่นวุ่นของของกลางที่มีค่าของกลางที่ว่าคือทองคำคือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจเขาไปจับกุมผู้ต้องหาปรากฏว่าตอนที่ไปจับกุมมีการยึดของกลางเอาไว้นะคะในคดียาเสพติดไปยึดสร้อยคอทองคำค่ะแล้วก็กำไรทองคำปรากฏว่าตอนที่ยึดไปเนี่ยเก็บของกลางเอาไว้ปีหนึ่งเพิ่งจะคืนผู้ใช้มาคือสร้อยข้อมือหรือว่ากำไรทองคำกลับมาประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคืนกลับมาแล้วเปิดถุงดูอ้าวคืนมาระบุว่ามันเป็นของปลอมแต่ว่าผู้ต้องหาเขายืนยันนะคะว่านั่นคือของจริงตั้งแต่ตำรวจยึดไปฉะนั้นวันนี้ชวนพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
2: มากกว่าทองคำที่ได้ยึดไปเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะนั่นคือเรื่องของผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องเรียนมาแล้วหลายที่เหลือเกินแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นคนนี้ค่ะจะมาให้ความกระจ่างและให้การช่วยเหลือต่อไปนั่นก็คือว่าที่ร้อยตีรัฐสิทธิ์ภัทรสิริชัยสินค่ะรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหรือพี่รองเจมส์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมาไขข้อกระจ่างเลยว่าจริงๆทองจริงทองปลอมเดี๋ยวพักกันไว้ก่อนแต่ว่าสิทธิ์ของผู้เสียหายทำอะไรได้บ้างนะคะเอาล่ะเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่พี่แป้งได้บอกไปว่าภรรยาของผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ยมีการมาร้องเรียนเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขานำหลักฐานเข้าไปแจ้งความที่สภ.คลองตันเมื่อวานนี้พร้อมกับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะ
1: คือการไปร้องเรียนค่ะต้องไปกันแบบนี้เลยนะคะเขายืนยันค่ะว่าเคาะทองที่ถูกยึดไปมันเป็นของจริงใบที่พี่รณรงค์ถืออยู่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นใบที่เคยเอาทองไปตึงไว้ก่อนคือจำนำมาไว้ก่อนจากนั้นน่ะออกมาแล้วแล้วก็เส้นทองที่ทางท่านรองเจมถืออยู่เส้นใหญ่น
2: ะ
1: หนัก3บาทค่ะมูลค่าหากตีราคาตอนนี้ก็ประมาณสัก 200,000 กว่าบาทได้นะคะผู้เสียเขาบอกแบบนี้วันที่25มิถุนายน68ปีที่แล้วสามีของเธอเนี่ยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่คอนโดมิเนียมแห่ง1ย่านพัฒนาการ20จากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยึดของกลางเป็นทรัพย์สินหลายรายการเลยค่ะในจำนวนนั้นเนี่ยมีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก5บาทสร้อยข้อมือน้ำหนัก3บาทแล้วก็เงินสดด้วย
2: หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วค่ะก็มีการคืนของกลางให้กับผู้เสียหายโดยทางปปส.ค่ะมีการส่งมอบแท็บเล็ตแล้วก็สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก3บาทคืนมาที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายเขาอ้างว่าสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือ

0: ือเนี่ยที่ได้รับคืนมาเนี่ยมันเป็นทองปลอมผู้เสียหายเขาก็เลยเดินทางไปร้องเรียนค่ะขอให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ผู้กำกับการสน.คลองตันและส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่ไปจับกุมสามีหรือว่าแฟนของเขาที่คอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะพบความผิดปกติหลายอย่างที่ผู้เสียหายเขาอ้างเลยคือบอกว่าสร้อยคอทองคำเนี่ยสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก3บาทที่ได้รับคืนจากปปส.เป็นทองคำปลอม มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น55กรัมซึ่งเอกสารบันทึกตอนตรวจยึดในการจับกุมเนี่ยพบว่าสร้อยข้อมือทองคำมีน้ำหนัก 42.63 กรัมแล้วก็เงินสดที่มีการจับกุมเนี่ยมีในบันทึกเขียนไว้ว่า 10,000 บาทแต่ในวันจับกุมเนี่ยมีการยึดไปทั้งหมด 60,000 บาทด้วยกัน
1: เท่านั้นยังไม่พอค่ะวันจับกุมได้มีการยึดนาฬิกาไปหลายเรือนเลยนะคะแล้วก็ได้มีการคืนนาฬิกาดังกล่าวในชั้นสอบสวนแต่มีอยู่1เรือนที่ไม่ได้คืนค่ะนาฬิกาข้อมือยี่ห้อ Tag Heuer ค่ะสีเงินคือยี่ห้อนี้แพงนะคะ
0: ค่ะ
1: 1ในการบันทึกเนี่ยเขาบอกว่ายึดของกลางที่ส่งให้ปปส.นั้นก็ไม่มีนาฬิกาเรือนดังกล่าวระบุอยู่ด้วยอ้าวคือเขาบอกว่าของมันหายขณะที่พลตำรวจตีวิทยวัฒน์ชินคำค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยพีบีเอสด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวประมาณสักช่วง3โมงอีกชั่วโมงนึงเนี่ยจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อให้ความชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แสดงว่าข้อมูลไม่ตรงกันแหละผู้ต้องหาที่เป็นผู้เสียหายนะผู้ต้องหาในคดียาเสพติดซึ่งเป็นผู้ใช้ในเวลานี้บอกของจริงส่งให้ตำรวจแต่เจ้าที่ของปปส.ส่งกลับมาด้วยเหตุผลที่ว่าทองที่ส่งไปอ่ะมันเป็นของปลอมจับมือใครดมได้คะท่านรองเจมส์คะ
2: ครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนวันนี้ที่มานั่งณตรงนี้คือเราทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารข้อเรียกร้องของคนที่มาร้องเรียนเพราะนั้นสิ่งที่พูดคือข้อเท็จจริงที่ได้ซักมาจากผู้เสียหายก็คือคุณมะนาว
1: ฝ่ายเดียวก่อน
2: ฝ่ายเดียวก่อนถูกต้องเป็นภรรยาของผู้ต้องหาที่ถูกจับดำเนินคดีในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับคือเธอก็มาร้องอย่างที่บอกแหละมันมีหลากหลายประเด็นแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของทองนะครับตอนที่ตำรวจของสน.คลองตันนะครับเข้ามาจับกุมแฟนเธอนะครับแล้วก็ยึดของกลางไปเนี่ยเป็นทองนะครับแล้วก็เป็นธนบัตรเก่านะครับเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นไอ้จำนวนเนี้ยเขาบอกว่า 60,000 บาทซึ่งก็ยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ทอง2เส้นนะครับ1ก็คือสร้อยคอ5บาทนะครับ2ก็คือเนี่ยสร้อยข้อมือ3บาทนะครับก็ตำรวจก็ตรวจยึดไปทีเนี้ยประเด็นก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปสู่ทองปลอมทองจริงนะครับเธอก็พยายามที่จะเดินทางไปร้องเรียนว่าตำรวจชุดจับกุมเนี่ยทำโดยมิชอบนะครับเธออ้างณตอนนั้นว่าไม่มีหมายค้นนะครับเข้ามาค้นเข้ามาจับนะครับจับไปดำเนินคดีแล้วก็มีการมาคูเรียกเงินเอาของไปอะไรประมาณนี้เธอก็ไปร้องเรียนที่เจรตำรวจนะครับปี68นะครับหลังจากการถูกจับประมาณเดือนมิถุนาเธอก็ไปร้องหลังจากนั้นเลยนะครับพอหลังจากนั้นไปร้องที่เจรปุ๊บเรื่องก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแต่ว่ามีเลขคดีเธอก็ตามไปนะครับแล้วก็เธอก็ไปร้องต่อที่ปปท.นะครับพอไปที่ปปท.ปุ๊บคดีก็มีความคืบหน้าในระดับนึงแต่ว่ามันก็ยังไม่กระจ่างนะครับเขาก็มีความพยายามที่จะร้องเรียนแบบนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นคำพูดของผู้หญิงนะครับเขาบอกว่ามีตำรวจชุดหนึ่งเนี่ยพอทราบเรื่องว่าถูกร้องเรียนในหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานเขาก็มาหาที่บ้านนะครับน้องผู้หญิงเขาอ้างว่ามาพูดจาในลักษณะข่มขู
1: ่
2: พร้อมกับเรียกเงินนะครับว่าถ้าเกิดไม่ให้ถอนเรื่องซะอะไรประมาณนี้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนจับนะมาข่มขู่กันไปหลังจากนั้นก็เลยมีการติดต่อจากปปส.นะครับว่าให้ไปรับของกลางในคดีคืนก็จึงเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นทองที่ไม่ใช่ทองจริงปปส.ให้ไปรับของกลางคืนเนี่ยราวๆประมาณเดือนธันวาแต่เธอไปรับประมาณกุมภานะครับ9กุมภาเธอไปรับของคืนไปรับของก็คือสร้อยที่เห็นเนี่ยแหละครับก็ไปยืนถ่ายรูปกันกับเจ้าหน้าที่ปปส.นะซึ่งเจ้าที่ปปส.เนี่ยท่านก็ตรวจพิสูจน์ทองแล้วก็ปรากฏว่าน้ำค่าทองเนี่ยมันไม่ถึง 96.5 นั่นมันอยู่ประมาณ25หรือเท่าไหร่เนี่ยแหละครับก็คืนมาเธอก็เลยทราบว่าทองที่คืนมาเนี่ยมันไม่ใช่ทองจริงก็เลยเกิดการร้องเรียนตำรวจขึ้นมา
1: เธอมีหลักฐานอะไรที่บอกว่าทองเธอเป็นของจริง
2: หลักฐานที่เธอมีเนี่ยทางเราก็ถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะน้องวันนี้มั่นใจหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่จะออกมาพูดนี่คือการกล่าวหาตำรวจน
1: ะ
2: ชนกับตำรวจนะเธอก็บอกว่า ก่อนหน้า

0: ที่หนูจะถูกจับกุมเนี่ยวันที่25มิถุนาแฟนถูกจับเนี่ยวันที่25มิถุนา68 9วันก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปถ่ายทองทองคำอันเนี้ยสร้อยคอสร้อยข้อมืออันเนี้ยออกมานะครับจากโรงรับจำนำซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่ามันคือทองจริงแล้วทองที่เขาคืนมาเนี่ยลายก็ไม่ตรงกันกับทองที่เธอมีอยู
1: ่
0: อันนี้คือเป็นพยานหลักฐานอันหนึ่งที่เขาบอกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าโรงรับจำนำผมเข้าใจได้ว่าเวลาเราเอาของไปจำนำเขาน่าจะถ่ายรูปพรรณสันฐานของทองเอาไว้นะครับแล้วก็ตรวจพิสูจน์แล้วว่าทองนี่คือทองจริงนะครับแล้วถามว่านอกจากไอ้ตั๋วจำนำเนี่ยร้านทองที่เราไปซื้อมาเนี่ย มีเอกสารไหมว่าเราไปซื้อมา
1: ค่ะ
0: เธอก็บอกว่าด้วยความที่มันนานแล้วมันก็หายพยายามไปติดต่อร้านทองแล้วแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าร้านทองไม่ให
1: ้
0: อันนี้จะด้วยเหตุผลอะไรเราไม่ทราบร้านทองตั้งอยู่ในพื้นที่สน.คลองตันเราก็ไม่ทราบว่าร้านทองเนี่ยเขามีข้อมูลหรือเปล่าว่ามีข้อพิพาทกับตำรวจนะครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสองสิ่งนี้คือสิ่งที่เขายืนยันว่าทองของเขาคือทองของจริงพิธีกรทั้งสองท่านมันมีจุดอย่างหนึ่งเมื่อวานที่ไปนั่งคุยที่บกน.5ท่านผู้การนะท่านผู้การบกน.5ท่านก็บอกว่าเอ๊ะเอาเครื่องชั่งมาชั่งดูดิทองเนี่ยมันน้ำหนักเท่าไหร
1: ่
0: ปรากฏว่าตอนที่ชั่งตอนแรกที่ถูกจับกุมเนี่ยชั่งทองน้ำหนักมันประมาณ42
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าพอชั่งเมื่อวานเนี่ยน้ำหนักมันควรจะเท่าเดิม
1: แ
0: ต่ปรากฏมันงอกครับมันมาเป็น50กว่าม
1: ันงอกได้ด้วยหรอ
0: นั่นน่ะสิครับมันก็เป็นข้อนึงที่น่าสงสัยและตั้งเป็นข้อสังเกตว่าสิ่งที่ปปส.ตรวจสอบไว้ณวันที่ยึดไปเนี่ยกับทองที่ชั่งเนี่ยน้ำหนักมันตรงกันแล้วทีเนี้ยมันเป็นทองปลอมมาได้ตอนไหน
1: เดี๋ยวนะเมื่อวานเอาเส้นไหนไปชั่ง
0: เส้นนี้เลยครับ
1: เส้นที่ได้รับกลับคืนมาที่อ้างว่าเป็นของปลอม
0: ที่บอกเป็นของปลอมไม่อ้างอ่ะตรวจแล้วเป็นของปลอม
1: เป็นของปลอม
0: แต่คนที่เป็นเจ้าของทองก็บอกของจริงตอนวันตรวจยึดชั่งได้42เมื่อวานนี้ชั่งได้50กว่า
1: แสดงมึงก็ต้องคนละเส้นนะสิถ้าอย่างนั้น
0: มันก็ต้องคนละเส้นครับหรือมันไปโดนอะไรปนเปื้อนมาหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับมันขึ้นมาเป็น10
1: กรัม55กรัมจากข้อมูลทีนี้จากวันที่ถูกจับกุมจนถึงการไปตรวจสอบต่างๆจนผู้เสียหายเขาไปรับคืนมาจากทางปปส.เขาบอกว่าผ่านระยะเวลาถ้าตีคร่าวๆก็คือ8เดือนสำหรับที่รองเจมส์คิดว่าถ้าสมมติว่าทองที่เอาไปเป็นของจริงแล้วนำกลับมาคือของปลอมคิดว่ามันช่องว่างช่องโหว่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น
0: คือจริงๆแล้วผมว่าทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ทำเนี่ยมันจะต้องมีการบันทึกไว้เป็นพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับตั้งแต่การตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดทั้งหมดนะครับตรวจยึดก็จะต้องน่าจะต้องมีการบันทึกภาพหรืออะไรเอาไว้และตอนที่ไปส่งมอบให้กับปปส.เนี่ยก็ควรที่จะต้องมีการบันทึกภาพหรือทำอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้แต่เมื่อวานก็ถามอีกถามพนักงานสอบสวนท่านก็บอกว่าผมไม่ได้ถ่ายภาพเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ณตอนที่ส่งมอบของให้กับปปส.ทีนี้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันคลี่คลายไม่น่าจะยาก
1: แต่ว่าตามหลักมันต้องถ่ายใช่ไหมคะ
0: ผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการจริงๆมันควรจะต้องถ่ายหรือเปล่าแต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำไม่ได้ถ่ายเอาไว้มันก็เลยทำให้เกิดความไม่กระจ่างขึ้นแต่สิ่งนึงอีกสิ่งนึงนะครับทั้งสองท่านที่มันจะตอบได้ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นด้วยก็คือกล้องที่ติดตัวอยู่กับตำรวจนะครับซึ่งเขาจะต้องถ่ายไว้ตลอดเวลาจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับทางผู้เสียหายก็บอกว่าเขาพยายามที่จะขอนะครับเพื่อที่จะมาดูแต่ก็ยังไม่ได
1: ้คือทองเนี่ยต้องบอกว่ามันมาทั้ง3มือมือแรกคืออยู่กับทางผู้ต้องหาเองก็คือคนที่เป็นเจ้าของทองนะมือแรกมือ2สน.ตำรวจของคลองตันคือตำรวจที่เข้าไปจับมือที่3คือของปปส.หากไล่ทำลายดีๆจับมิถุนายนตรวจสอบใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนธันวาคมคืนของกลางแต่กว่าจะไปรับของกลางอีกนะกุมภาพันธ์คราวนี้เนี่ยตามหลักที่ฉันไปถามนักกฎหมายมาเขาบอกว่าเวลาที่ของกลางยึดได้ตามหลักกฎหมายทั่วไปแล้วไปอยู่กับหน่วยงานไหนจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับการตรวจรับของปปส.มันต้องผ่านคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งอันนี้แหละมันถือว่าเป็นกุญแจคีย์หลักสำคัญต้องไปดูว่าณเวลาที่รับทองไปคุณตรวจเลยไหมใครเป็นคนตรวจแล้วมีลายเซ็นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะเอกสารตอนที่ไปจับมันเขียนแบบนี้คุณผู้ชมเขียนว่าลักษณะคล้ายทองคำ
0: ลักษณะคล้ายทองจำนวน1เส้นอย่าลืมตรงนี้นะครับมีทอง2เส้นน
1: ะ
0: เส้นนึงเป็นทอง5บาทอ
1: ัน
0: นี้ทองจริงตามที่เขาพูด
1: สร้อยคอ
0: ทองจริงแต่ที่มีปัญหาก็คือข้อมือ อันนี้ที่บอกว่าข้อมูลไม่ตรงกันแหละ ต้องไปพิสูจน์แต่ผมคิดว่ามันคลี่คลายไม่ยากเพราะว่าเอกสารทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดถ้าเรามาไล่กันดีๆเนี่ยข้อพิรุธต่างๆนะครับมันจะสามารถคลี่คลายได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นน
1: ะ
0: มันยังมีประเด็นเรื่องของที่เขาร้องเรียนบอกว่าให้ญาติของผู้ต้องหาบางคนไปกดเงินสดออกมาจากตู้ ATM แล้วเขาก็อ้างว่าตำรวจเอาไปส่วนหนึ่งแล้วก็คืนให้ผู้เสียหายส่วนหนึ่ง
1: มีหลักฐานไหมอันนี
0: ้นี่เขาถ่ายหน้าตู้ ATM เลย
1: กล้องวงจรปิดต้องบันทึก
0: ต้องบันทึกครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ถามอีกว่าไอ้กระบวนการแบบนี้ปกติเนี่ยเขาทำกันแบบนี้เหรอเขาก็ตอบไปเลยตำรวจว่าไม่ใช่เพราะแสดงอย่างนั้นแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการจับกุมหรือการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกที
1: ย้อนกลับไปหน่อยตามหลักข้อกฎหมายแล้วท่านรองเจมเวลาจะไปบุกยึดทรัพย์สินที่บ้านใครก็แล้วแต่นี่ไปค้นถึงคอนโดมิเนียมมันต้องมีหมายค
0: ้
1: น
0: จริงๆมันก็ควรจะมีหมายค้นในที่ระโหฐานต้องมีหมายค้นแต่อันนี้ถามตำรวจเมื่อวานเนี่ยท่านก็ชี้แจงว่าใช้อำนาจของเจ้าพนักงานปปส.เข้าไปตรวจค้นเพราะว่ามันเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการจับกุมยาเสพติดซึ่งตามอำนาจปปส.ก็มีอำนาจใครมีบัตรก็เข้าไปค้นได้เขาก็อาศัยอำนาจตรงนี้เข้าไปตรวจค้นแล้วก็ไปยึดทรัพย์สินอะไรมาแต่ประเด็นคือพอไปยึดมาแล้วเนี่ยมันเกิดข้อพิพาทที่ไม่ตรงกันคำถามก็คือใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต้องไปแกะแก๊ประหว่างอยู่กับตำรวจแล้วตำรวจส่งไปให้ปปส.ปปส.ยืนยันว่าทองที่ตำรวจส่งมามันเป็นของปลอม
1: ลายเซ็นคนตรวจรับตั้งแต่ตอนแรก
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าเวลาของกลางเข้าไปนักกฎหมายบอกว่าเขาต้องมีการตรวจสอบเลยว่านี่คือของจริงของปลอมแล้วก็สงสัยเหมือนกันสร้อยคอก็ส่งไปกำไรข้อมือก็ส่งไปแต่ว่าส่งกลับมาเพียงแค่กำไรข้อมืออย่างเดียวอ้างว่าที่ส่งกลับเพราะว่ามันเป็นของปลอม
0: ถูกต้องครับ
1: เวลาที่เก็บทรัพย์สินน้องอ้อมเคยเห็นไหมในข่าวเวลาที่เขาเข้าไปเก็บทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เขามีถุงซิป
2: ใช
1: ่ในถุงซิปนั้นแหละค่ะต้องไปตรวจสอบกันหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าบอดี้แคมที่ติดตัวตำรวจนะช่วงเวลาที่จับอ่ะมันเห็นทองขนาดนั้นเลยไหม
0: นี่เมื่อวานตำรวจเขาโชว์มาภาพหนึ่งก็คือภาพผู้ต้องหาผู้ชายแฟนแกนะครับที่มีกำไรที่มีสร้อยมือสร้อยข้อมือเนี่ยอยู่ระหว่างที่ถูกจับกุม อันนี้มันก็เป็นข้อมูลที่ตำรวจก็แย้งมาเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยมันเป็นทองจริงหรือทองปลอม
2: ใช่คือถ้าย้อนกลับไปถ้าข้อมูลอีกชุดนึงว่าสร้อยข้อมือเนี่ยเป็นของปลอมสมมติว่าจริงๆมาจากผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายเนี่ยเอาไปไว้ที่โรงรับจำนำก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาเจอและส่งไปต่อให้กับทางปปส.แล้วก็ส่งกลับมามันมีความเป็นไปได้ไหมหรือมีช่องว่างไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะปลอมมาตั้งแต่ออกมาจากโรงรับจำนำก่อนถึงมือตำรวจ
1: อุ้ย
0: โอ้อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะโรงรับจำนำเนี่ยเวลาจำนำอะไรผมว่าเขาต้องเข้มนะต้องตรวจสอบ
1: ของปลอมไม่รับ
0: ไม่น่าจะรับนะของปลอ
2: มแต่อาจจะเกิดเหตุการณ์หลังจากนั้น
0: น่าเชื่อว่านะครับตอนนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วย
2: ะ
0: นะครับน่าเชื่อว่าในกระบวนการนี้แหละที่เก็บรักษาของกลางณตอนนี้วันนี้ต้องมาแกะกันว่ามันไปผิดปกติในจุดไหนไปบกพร่องในจุดไหนทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาได
1: ้ในมุมของท่านรองเองปีหนึ่งช้าไปไหมคะกว่าจะคืนของกลางตรวจสอบช้าไป
0: โอ้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากระบวนการการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมยาเสพติดกับปปส.เนี่ยระยะเวลาการตรวจสอบของกลางเนี่ยมันใช้เวลานานขนาดไหนแต่ถ้าเป็นความคิดของเราเองเนี่ยโหคืนจับมิถุนา
1: เรียกจะครบปีแล้วเนี่ย
0: ก็เกือบจะครบปีผมคิดว่ามันก็นานนะจริงๆถ้ามันตรวจสอบตั้งแต่ต้นแล้วก็มีการพูดคุยมีการส่งหนังสือมาให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทองเนี่ยเข้าไปรับทองคืนเนี่ยมันก็คงจะ
1: ไ
0: วกว่านี
1: ้แต่ว่านี่เขาคืนเดือนธันวาคมแต่ก็ต้องถือว่าใช้เวลาตรวจสอบเกือบ8เดือนเหมือนกันคีย์หลักสำคัญกุญแจสำหรับที่จะไขเรื่องนี้มีอยู่3ส่วนคอตสเซ็นรับในช่วงเวลานั้นตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเป็นอย่างไรต้องไปดูลายเซ็นถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: อันที่2คือโรงรับจำนำ
0: โรงรับจำนำในคณะกรรมการที่บกน.5ตั้งขึ้นนะครับผมอยากให้ไปเชิญหรือไปขอข้อมูลขอความร่วมมือจากโรงรับจำนำเพื่อที่จะดูว่าทองที่เขาเอาไปจำนำเนี่ยลักษณะเหมือนกันกับทองที่ได้คืนมาหรือไม่เพราะผู้เสียหายเขาบอกว่าลายมันไม่เหมือนกันเลยและขนาดมันก็ไม่เท่ากันไอ้ตรงที่ปั๊มอยู่ตรงข้อต่อมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้ต้องไปเรียกมาตรวจสอบอีกอันนึงก็คือ จุดที่ไปซื้อทองมา
1: ร้านทองเอาล่ะฉะนั้นคำตอบของเรื่องนี้3ส่วนอย่างที่ว่าไปค่ะปปส.คือคนที่ตรวจรับทรัพย์สินแล้วก็คือเรื่องของร้านโรงรับจำนำและร้านขายทองแม้เสียดายนะความจริงแล้ววันนี้ติดต่อไปเหมือนกันปปส.แต่ว่าท่านไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลณเวลานี้ให้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ตีคืนกลับมานั่นคือของปลอมนี่คือเหตุผลที่แน่ชัดณเวลานี้นะคะ
0: ต้องครับ
2: แล้วหลังจากนี้ช่วงเวลาประมาณสักบ่าย3เห็นบอกว่าทางผู้เสียหายเองแล้วก็พี่รณรงค์รวมทั้งพี่รองเจมจะไปที่สน.คลองตันด้วยเดินหน้าต่อเรื่องนี้ยังไงคะ
0: นัดสอบปากคำกันที่บก.น.5นะครับจะพาผู้เสียหายเนี่ยเอาหลักฐานต่างๆไปให้ตำรวจเพราะว่าตำรวจบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไปให้ตำรวจดูไปไล่ทีละจุดทีละจุดทีละจุดว่ามันเกิดความบกพร่องณจุดไหนทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับประเด็นทองประเด็นที่ชุดจับกุมให้เขาไปกดเงินมาเนี่ยไอ้เงิน 50,000 ที่เขาอ้างเนี่ยและ 30,000 ที่เอาไป 20,000 คืนมาเนี่ยมันทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยต้องไปแกะทีละสเต็ปทีละสเต็ป
1: เอาละฉะนั้นวันนี้ถือว่าคีย์หลักในการไขข้อสงสัยเราได้เพียงแค่บางส่วนอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นเพียงแค่ฝั่งทางผู้ร้องร้องเรียนอย่างเดียวเท่านั้นโดยหลังจากนี้อาจจะต้องติดตามความคืบหน้าจากปปส.ด้วยนะคะคือเรื่องของการเก็บทรัพย์สินตรวจสอบไปเชิงลึกมากกว่านี้วันนี้ขอบคุณท่านรองเจมส์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะคอมเมนต์ใน TikTok เนี่ยไหลมาเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยก็แสดงความคิดเห็นเราไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเดี๋ยวต้องรอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้อีกสักครั้งนึงเอาล่ะคุณผู้ชมอีก1เรื่องค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเคยนำเสนอไปแล้วเรื่องของสภาองค์กรของผู้บริโภคเตรียมที่จะจัดการกับมิตรค่ะมิตรที่ว่านี้ไม่ใช่มิตรที่เป็นเพื่อนนะแต่ว่าคือมิตรฉาชีพคือ Facebook นั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าFacebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้าไปมากที่สุดแล้วก็มีผู้เสียหายจากแพลตฟอร์มนี้มากที่สุดตอนนี้ค่ะเตรียมดำเนินคดีกับ Meta เจ้าของ Facebook ในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งลงพื้นที่ค่ะไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายคนบอกว่าทนไม่ไหวไม่ทนอีกแล้วแล้วเคยเจอกับมิจฉาชีพจากแพลตฟอร์ม Facebook เช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นอย่างไรให้ไปฟังเสียงของคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
3: ตรงนี้เห็นด้วยนะคะเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคคืออย่างน้อยอ่ะถึงปัญหามันจะยังไม่ถูกแก้แต่มันได้เริ่มจุดประกายแล้วอย่างเช่นที่พี่มีมาตรการว่าพี่จะฟ้อง Facebook 1ถึงเราจะฟ้องเขาอาจจะไม่มารับผิดชอบอะไรเราแต่อย่างน้อยเขาจะมีวิธีแก้ไขให้เราว่าถ้าเพจเนี้ยถูกรายงานบ่อยๆหรือมีความแบบไม่ชอบมาพากลอ่ะเขาจะบล็อกเพจนั้นให้เราก็จะไม่ได้รับโฆษณาที่มันหลอกลวงมันเป็นประโยชน์มากนะคะถ้ามันเกิดขึ้นได
4: ้สั่งซื้อของตามเฟซอ่ะที่เขาลงโฆษณาขายของนี้
5: ค่ะ
4: เวลาเขาลงเขาก็ทำพูดแบบน่าเชื่อถือนะพอเราไปซื้อมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่ว่าอย่างซื้อหนึ่งได้สองคุณภาพมันไม่ได้เป็นเหมือนที่ว่าอย่างไฟฉายที่โดนคือเพราะว่าแบตสว่างประมาณ 1,500 บาทเนี่ยพอเราซื้อไปดันให้แบตมาแล้วก็อย่างนี้จริงพวกนี้มันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ถ้าฟังจริงก็คือเวลาของที่เขาลงขายอ่ะมันน่าจะมีหน่วยงานมาดูแลว่าเขาลงแล้วมันจริงไหมถ้าไม่จริงซื้อแล้วถ้าไม่ได้สามารถจะไปติดต่อเรียกร้องว่าฟ้องร้องได้จากที่ไหนอย่างเงี้ย
6: ผมคิดว่าคือสมมติว่าเราแบบโดนหลอกจากกลุ่ม Facebook จาก LINE หรือจากอะไรก็แล้วแต่คือผมอยากให้มีแบบหน่วยงานสักหน่วยงานนึงแบบว่ามารับผิดชอบตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่างานแบบเกี่ยวกับโลกออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เป็นเสียงของผู้บริโภคนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเขาลงพื้นที่ไปค่ะไปรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนหลายคนบอกว่าอยากจะให้มีหน่วยงานมาจัดการเรื่องนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคอาสาค่ะมาจัดการเรื่องนี้แล้วเตรียมฟ้องเมตาเพื่อปฏิรูปแพลตฟอร์มหยุดโฆษณาเรื่องของการหลอกลวงค่ะ
1: ไม่ทนละโว้ย
2: ไม่ทนแล้
1: วไม่ใช่คำพูดของดิฉันนะคะสภาผู้บริโภคบอกว่าไม่ทนละโว้ยผู้บริโภคเองก็บอกไม่ทนแล้วเหมือนกันเนื่องจากว่าถูกหลอกมายาวนานนี่คือฟังเส้นสุดท้าย ายนะคะเพราะว่าเคยเรียกเจรจาแล้วนานนับปีไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยนะคะท่านนี้เลยต้องลงดาบซะหน่อยค่ะต้อนรับนะคะคุณสารีอองสมหวังค่ะเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคค่ะท่านที่2ค่ะคุณกัปตันเจ้าของช่องกัปตันคนเนิร์ดค่ะสวัสดีทั้ง2ท่าน
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่สารีดิฉันงงพูดไม่ผิดนะคะเพราะว่าสภาบอกเองว่าไม่ทนละโว้ยมันอัดอั้นขนาดนั้นเลยเหรอคะ
5: ก็ต้องเรียนว่าเราเนี่ยเห็นปัญหาเดิมซ้ำซากคือผู้บริโภคถูกหลอกเนี่ยมันเป็นเรื่องอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่เราไม่ควรถูกหลอกจากคนเดิ
1: ม
5: จากปัญหาเดิมถูกไหมฮะแสดงว่ามันไม่มีมาตรการป้องกันเลยซึ่งเราก็ถูกหลอกซ้ำๆอย่างเช่นจองที่พักจองทัวร์ท่องเที่ยวซื้อรถยนต์มือสองนะฮะซื้อทุเรียนติดโซล่าเซลล์ล่าสุดอะไรเงี้ยนะฮะคือเราถูกหลอกซ้ำๆซากๆแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากว่าเราไม่ทนเพราะเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยนะสุกงอมเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราเองก็เห็นว่าประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยเขาฟ้อง Facebook มากขึ้นกันเรื่อยๆนะบางประเทศฟ้องแล้วชนะก็มีแล้วบางประเทศกำลังฟ้องหรือบางประเทศก็ฟ้องมาแล้วหลายปีนะเพราะนั้นเราก็คิดว่าเวลาเราเห็นข่าวพวกนี้ส่วนหนึ่งเราอายนะเราในฐานะคนที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเราอายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันจริงไหมที่เราทำอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกว่าก็น่าจะถึงเวลา
1: แต่ในต่างประเทศอย่างเช่นสหรัฐยุโรปทางฝั่งนู้น Facebook เขายอมปฏิบัติตามกฎมาตลอดแต่ในไทยทำไมเขาทำมาตรฐานแบบนี้กับเรามันเกิดอะไรขึ้น
5: คือจริงๆในอเมริกาเองกรณีล่าสุดที่เพิ่งฟ้องเดือนเมษาเนี่ยของ CFA เป็น Consumer Federation of America เนี่ยเขาก็ฟ้องเหมือนที่เรากำลังจะฟ้องก
1: ็
5: คือเป็นการหลอกลวงผ่าน เรียกว่าหลอกลวงผ่านการโฆษณาที่หลอกลวงเอาแบบนั้นแล้วกันเนาะซึ่งเป็นการโฆษณาที่หลอกลวงโฆษณาที่เป็นเท็จไม่ใช่พูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเรื่องโฆษณาเกินจริงอะไรนะฮะก็คือเป็นโฆษณาที่ตั้งใจหลอกลวงผู้บริโภคเลย
1: โกหกมาตั้งแต่ต้นเลย
5: เพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เช่นเดียวกันกับที่เราเจอนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้น เราก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและสร้างความเสียหายเนาะก็เลย เห็นความสำคัญเรื่องนี้และถ้าเราดูสถิติเนี่ยเราก็เห็นชัดนะฮะว่าอย่างของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ย 4,400 กว่าคดี 3,700 กว่าคดีเนี่ยเป็นของ Facebook นะฮะของ Anti Scam Center เนี่ยนะฮะของ ACSC เนี่ยก็เช่นเดียวกันปีก่อนนู้นที่เขารวบรวมไว้เนี่ย1,200,000คดีเนี่ย60%กว่าก็เป็นของ Facebook
1: Facebook อันดับ1
5: เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะมันก็น่าจะมีช่องทางที่ทำอะไรได้บ้างที่ทำให้ Facebook ต้องมีมาตรการอย่างที่น้องแป้งพูดว่าไม่ใช่มีหลายมาตรฐานกับบ้านเราอย่างเดียวทำไมเขาทำกฎหมายบ้านนู้นได้ทำไมเรื่องนี้เขาจัดการในต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นทำไมในประเทศไทยคุณไม่จัดการอันนี้ก็คงเป็นเดี๋ยวนี้ก็เชื่อว่าผู้บริโภคฟังแล้ว 80% ของครอบครัวเนี่ยเจอนะฮะเจอมากเจอน้อยเจอชุดใหญ่ชุดเล็กไฟกระพริบไฟไม่กระพริบเนี่ยเจอกันทุกบ้านเพราะฉะนั้นคนก็รู้สึกว่าอยากเห็นการทำเรื่องนี้เราเห็นจากเสียงเชียร์ไปที่สภาผู้บริโภคนะคะ
2: Hashtag ฉันก็โดนเหมือนกันนี่คุณผู้ชมหลายคนคอมเมนต์มาแล้วก็ชวนแลกเปลี่ยนพูดคุยด้วยนะผ่านทาง Facebook YouTube และ TikTok Thai PBS ตอนนี้เลยมีคนคอมเมนต์บอกว่าซื้อที่นอนใน Facebook เล่นเกมเสียเงินไป 1,000 กว่าบาทซื้อจักรยานมือ2 14,000 สุดท้ายปิดเพจหนีแล้วมันก็เปิดเพจใหม
1: ่
2: อีกคนนึงคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าสั่งกางเกงยีนใน Facebook ไม่เห็นหน้าคนขายได้ยินแต่เสียง2ตัว490บาทแต่สั่งซื้อมาเป็นกางเกงเด็กตัวเล็กๆใส่ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันก็โดนเหมือนกันเยอะมากเลยหลายคนบอกว่าเนี่ยคนเล่น Facebook เยอะมากเลยนะคะพี่สารีถ้าเราไปฟ้องเขาเขาจะปิดไม่ให้เราเล่นไหมคะเดี๋ยวไม่มีคนมากดไลน์น้องอ้อมน้องแป้งนะ
5: น้องอ้อมน้องแป้งจ่ายเงินไปเท่าไหร่พอทราบไหมฮะก็
1: เขาจะแบรนด์เราไหม
5: จริงๆอันนี้ก็คิดว่าไม่ต้องกังวลประเทศไทยเป็นลูกค้ารายใหญ่มากเลย
1: Gen X Gen Y เล่น Facebook กันเยอะ
5: 51ล้านบัญชีเนาะ51ล้านบัญชีแล้วก็เรา จ่ายตังค์ให้ Facebook เป็นอันดับ10ของโลก
1: โอ้
5: เป็นอันดับ10ของโลกนะเป็นหมื่นล้าน US ดอลลาร
1: ์ค่ะ
5: คือไม่ใช่หมื่นล้านบาทนะคือเรียกว่า35หมื่นล้านนะฮะค่ะเพราะเอา35ไปคูณถูกไหมฮะก็คือ3ล้านล้านนะฮะเพราะนั้นมันเป็นเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียวที่เราจ่ายในแต่ละปีให้ Facebook ปีที่แล้วเนี่ยเราจ่ายเป็นอันดับ10เพราะนั้น

0: เรียนเชื่อว่า Facebook ก็ยังต้องการคนไทย
1: เอาสิจะหยุดให้บริการโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็แล้วแต่แต่คุณเสียลูกค้าไป51ล้านบัญชีกระไดกระเสีย
0: 10,000ล้าน US ดอลลาร์อันดับ10
1: ค่ะฉะนั้น Facebook ต้องแก้ไขแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพี่สาลีชี้ช่องแล้วนะความจริงคนไทย

0: วิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ครับควรที่จะไปแก้ที่การจัดการนโยบายหรือว่าการแก้กฎหมายต่างๆให้สามารถเอื้อมมือไปควบคุม Facebook ได้มากขึ้น
1: แต่เราก็เคยจะขอเจรจากับเขามาตั้งปีนึงไม่เห็นผลเลยนะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เลยไม่ได้บอกว่าสภาผู้บริโภคแบบผิดนะที่มาใช้วิธีฟ้องคดีเพราะว่าก่อนหน้านี้สภาผู้บริโภคก็ใช้วิธีที่มันน่าจะครอบคลุมกว่านี้ไปแล้วแต่ในเมื่อมันไม่ขยับ
2: ไม่ได้ผล
0: ก็เลยต้องมาสู่วิธีนี้คือการฟ้องคดีที่บอกว่าการฟ้องคดีมันไม่ครอบคลุมเนี่ยเพราะว่าฟ้องคดีปลายทางก็คือได้คำพิพากษามาคำพิพากษาเนี่ยคุณสมบัติของมันจะผูกพันเฉพาะคู่กรณีก็คือจะผูกพันเฉพาะเคสนี้เท่านั้น
1: ค่ะ
0: เคสอื่นเนี่ยที่ไม่ได้มาอยู่ในคดีนี้ด้วยเนี่ยก็ไม่ผูกพัน
1: คือเคส by เคสว่าอย่างนั้นเถอะสำหรับคนที่เสียหายไปแล้วจะได้ครอบคลุมลักษณะประมาณนี
0: ้เฉพาะคนที่เข้ามาในคดีด้วยครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ไปครอบคลุมเคสอื่นมันเลยเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ดีขนาดนั้น
1: ม
0: ันจะสร้างผลกระทบโดยอ้อมได้โดยการทำให้ Facebookรู้สึกว่าอยากจะทำมาตรการให้มันดีมากขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนฟ้องอีกอันเนี้ยแต่ว่ามันเป็นผลกระทบโดยอ้อมมันไม่ได้เป็นผลกระทบโดยตรงกลับกันถ้าเราออกกฎหมายออกมาตรการมาปุ๊บเขาจะต้องทำตามนั้นทุกกรณีเลยสิ่งที่เรามาถึงจุดเนี้ย ที่ต้องมาใช้วิธีการฟ้องคดีที่มันไม่ครอบคลุมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนครับว่าวิธีการที่ครอบคลุมมันไม่ได้ผลก็เลยต้องมาใช้วิธีการนี้ซ
1: ึ่
0: งมาใช้วิธีการนี้มันไม่ครอบคลุมเท่าวิธีการนั้นแต่มันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วคิดว่ามันก็น่าจะทำให้เกิดผลอะไรบางอย่างที่ทำให้ Facebook อยากทำตามมาตรการที่ดีมากขึ้นครับ
1: คือเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยพี่สารีบอกเอาไว้แล้วว่าจริงๆอ่ะคือที่ดำเนินการแบบนี้ไม่ได้ต้องการที่จะแบน Facebook แต่อยากจะให้สร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนทีนี้ถามทางพี่กัปตันเบิร์ดค่ะจริงๆเนี่ยเวลาคนที่มาร้องเรียนที่สถานีประชาชนเจอมิจฉาชีพผ่านทาง Facebook เขาจะดำเนินคดีเขาจะไปฟ้องร้องก็ไม่รู้ตัวตนสุดท้ายก็คือฟ้องได้แต่บัญชีม้าส่วนใหญ่เลยจริงๆถ้าเป็นสมมติว่ารวมกันเป็นคดีแบบนี้มันจะช่วยหรือว่าลดคดีพวกออนไลน์ภัยออนไลน์เพิ่มขึ้นไหมคะ
0: จริงๆมันสามารถเทียบได้กับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่โดนหลอกเราอะเอาใหม่ขอโทษคุณสลับคนที่หลอกเราคือใคร
1: ค
0: ือเราอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขาคือใครแต่เราไปไม่ถึงตัวเขาเพราะบางทีเขาอยู่ต่างประเทศเขาอำพรางตัวตนแต่คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะในช่วงระยะหลังเนี่ยครับศาลก็มีแนวโน้มที่จะไปเอาผิดกับตัวกลางเช่นธนาคารหรือค่ายโทรศัพท์แทนซึ่งอันนี้มันก็สามารถเอามาปรับใช้กับ Facebook ได้เหมือนกันบางทีเราไม่รู้ว่ามิจฉาชีพที่หลอกเราคือใครหรือรู้แต่ตามตัวไปไม่ถึงแต่ Facebook ในฐานะที่เป็นตัวกลางแล้วก็ในฐานะที่ได้ประโยชน์จากสิ่งเนี้ยครับก็ควรจะมาช่วยรับผิดในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าไม่ได้ดูแลบ้านให้ดีเพียงพ
1: อ
0: เทียบเคียงได้กับกรณีธนาคารของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลย
1: ค่ะค่ะพี่สารีปัญหาที่มันยืดเยื้อมาแบบนี้คุยตั้งหลายรอบหลายปีเป็นเพราะกฎหมายไทยอ่อนจริงไหมคะ
2: คือต้องบอกว่าเขาก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎหมาย อย่างเช่นยกตัวอย่าง Facebook เนี่ยต้องจดทะเบียนเป็นเรียกว่าแพลตฟอร์มซื้อขายของหรือเรียกว่าเป็น e-commerce platform แต่ Facebook เนี่ยจดทะเบียนในนามของเรียกว่า global social network คือเป็นแพลตฟอร์ม social network ทั้งที่แพลตฟอร์มของ Facebook ก็ขายของ
1: เอาเรียกภาษีหรือเปล่าครับแบบ
2: คือก็มันก็เป็นช่องว่างซึ่งมันมีให้แต่ละแพลตฟอร์มเนื่องจากว่าการจดแจ้งเนี่ยมันเป็นระดับของการจดแจ้งว่าเราจะจดแจ้งแบบไหนซึ่งเมื่อได้รับว่าเขาจดแจ้งไปแบบนี้หน่วยงานตกลงให้เขาจดแจ้งแบบนี้เพราะเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้ทำซื้อขายเองถูกไหมฮะเหมือนที่เขาตอบที่สภาเนี่ยว่าเขาเป็น discovery platform
1: ค่ะ
2: เนาะที่เน้นให้ผู้ค้นหาผลิตภัณฑ์แต่เมตาไม่ได้จัดให้มีการทำธุรกรร
1: ม
2: คือเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินได้เงินได้รับเงินแต่สิ่งที่ Facebook ไม่ได้พูดก็คือคุณได้โฆษณา
1: แล้ว Marketplace อ่ะคะที่มีอยู่ใน Facebook มีปุ่มให้กดด้วยไม่นับอ
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เขาไม่ได้ขึ้นเป็น e-commerce platform เพราะนั้นมันก็หน่วยงานเขาก็หลบเลี่ยงได้ว่าเขาเป็น discovery platform นะฮะอันนี้คือประเด็นที่1
1: เล่นคำไปนู่น
2: ส่วนที่2ที่เขาตอบสภามาหลังจากที่เรายื่นไป4ข้อว่า1คือขอให้คุณเนี่ยขึ้นทะเบียนคนขายแล้วมาขึ้นเป็น e-commerce platform เนี่ยแหละ
1: ท
2: ีนี้คือสิ่งที่เราบอกไปทาง Facebook เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2567
1: โอ้โห
2: 67ปลายปี67ว่าให้คุณมาขึ้นทะเบียน
1: 2ปี
2: แล้วก็ถ้าใครขายของเนี่ยก็ทำเหมือนเจ้าอื่นคื

0: คนขายเนี่ยขึ้นทะเบียนกับแพลตฟอร์มนะว่าเราร้านสารีร้านน้องแป้งร้านน้องอ้อมอะไรเงี้ยนะคือเรียกว่าร้านใครก็ร้านมันหรือร้านกับตันอย่างเงี้ย4คนเนี่ยแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับFacebook ก็ขึ้นทะเบียนคนขายทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ขายของเราอยากจะสื่อสารเราก็ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนก็ได้เราก็ยอมถูกไหมฮะเพราะคุณไม่ได้ขายของคุณต้องการสื่อสารความรู้ต้องการอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณไม่ได้ขายของก็ชัดเจนเนาะแต่ว่าใครที่ขายของไม่ว่าจะขายอย่างที่บอกขายโรงแร
1: ม
0: ขายทัวร์ขายโซล่าเซลล์หรือที่บอกว่าขายรถมือสองรถจักรยานมือสองขายอะไรพวกนี้คุณก็ต้องไปจดทะเบียนเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราเจอปัญหาเราจะตามที่ไหนเพราะปกติเวลาเราซื้อกับ e-marketplace อื่นพอเกิดปัญหาเราตามกับเจ้าของแพลตฟอร์มได้เราได้เงินคืนหรืออย่างน้อยเราได้ของชิ้นใหม
1: ่
0: เนาะหรืออย่างน้อยเงินเราไปอยู่ในบัญชีที่เก็บไว้สำหรับการซื้อครั้งต่อไปมันก็มีหลายรูปแบบถูกไหมแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แพลตฟอร์มขายของเขาเป็น discovery platform นี่คือสิ่งที่ตอบอันที่สองเนี่ยเราก็บอกว่าให้เขาจัดการเรื่องร้องเรียนที่ไปที่สภาองค์กรผู้บริโภคทั้งหมดซ
1: ึ่
0: งตอนนั้นเราขอไปพันกว่าไอ้ร้อยกว่าล้านเองเพราะว่าก็ตามจำนวนคนที่ร้องเรียนมาที่สภาและที่เป็นของ Facebook เขาไม่ตอบประเด็นนี
1: ้
0: นะเขาไม่ตอบประเด็นนี้ประเด็นที่3ก็คือให้เขามาจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทยเหมือนที่เขาทำที่สิงคโปร์แต่ว่าเขาก็อ้างว่าตอนนี้เขามีการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่เนาะแต่ว่าเขาได้แต่งตั้งคนที่เป็นผู้ประสานงานของเขาก็คือบริษัทติลิกี้กิฟบินดิจิตอลโซลูชั่นบริษัทจำกัดเนี่ยเป็น local point of contact
1: ค
0: ือเป็นตัวหน่วยประสานงานกับสคสก็ดี PDPA นะฮะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลกับแอดด้าอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็บอกเพียงนั้นแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเราก็บอกว่าให้เขาจดทะเบียนเป็นผู้ควบคุมข้อมูลด้วยนะ4ประเด็นที่ขอไปเนี่ยเขาก็บอกว่ายืนยันว่าตัวเองมีสถานะเป็น data controller ตามกฎหมาย PDPA อยู่แล้วก็โอเคเนาะอันนี้ก็เป็น4ประเด็นที่เราถามไปถึง Facebook ตั้งแต่พฤศจิกา67
1: แต่คำตอบก็ดูไม่เคลียร์เท่าไหร่
0: คำตอบไม่ได้ตอบคำถามนะบางอันเนี่ยจะตอบเรื่อง data controller เรื่อง PDPA ตอบอยู่เนาะแต่ว่ามาตอบเอาตอนต้นปี68แต่ปัญหามันก็ยังเกิดอยู่เรื่อยๆถูกไหมเราปัญหามันไม่ได้หมดจากการตอบคำถามของคุณเพราะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเราคิดว่าเอออย่างเงี้ยก็ทดลองปฏิบัติการสภาก็ไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมฮะฟ้องคดีแต่ว่าเดี๋ยวอยากย้ำประเด็นที่กัปตันเนิร์ดพูดนิดนึงว่าการฟ้องคดีเนี่ยเป็นปลายทางไม่จริงทั้งหมดนะพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยมันกำหนดบทลงโทษไว้ให้เรียกว่าคำพิพากษาเชิงลงโทษซึ่งนอกจากคำพิพากษาเชิงลงโทษเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะแต่มันก็สะท้อนว่าคุณอย่าทำอีกนะ
1: อ
0: ันนั้นอันหนึ่งอันที่สองเนี่ยที่เรียนคิดว่าถ้าเราฟ้องชนะจริง คนไม่ต้องฟ้องใหม่แต่ต้องไปยื่นฟ้องนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ต้องไปสืบพยานใหม่เพราะว่ามาตรา30ของพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยเขียนไว้เลยว่าถ้าข้อเท็จจริงเดี๋ยวจะยันจะอ่านคำให้ก็ได้นะว่าถ้าข้อเท็จจริงมาตรา30เนี่ยของพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคบอกว่าถ้าภายหลังที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีผู้บริโภคแล้วปรากฏว่ามีการฟ้องผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวกันเป็นคดีผู้บริโภคอีกโดยข้อเท็จจริงพิพาทเป็นอย่างเดียวกับคดีก่อนและในคดีก่อนและศาลในคดีก่อนได้วินิจฉัยไว้แล้วศาลในคดีหลังอาจมีคำสั่งให้ถือว่าข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นเป็นอันยุติเช่นเดียวกับคดีก่อนโดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานอีก
1: คือถ้าหากฟ้องใหม่สมมติกลุ่มนี้พี่สาลีพาฟ้องไปแล้วก่อนนับพันคนและมีผู้ชายงอกเพิ่มเติมเพราะว่า Facebook ยังไม่มีการแก้ไขกลุ่มที่2ที่ไปยื่นไม่ต้องยุ่งยากเหมือนกัน
0: ไม่ต้องสืบคดีแล้วเพราะว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกันข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันอย่างเช่นสมมติว่ากลุ่มกลุ่มหลอกลงทุนกลุ่มจองกลุ่มจองห้องพักกลุ่มจองตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยนะฮะคือมันมีคำพิพากษาที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยคนใหม่ไปยื่นเขาจะดูเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรานะแต่สภาองค์กรผู้บริโภคก็คิดอย่างนี้นะฮะว่าในเมื่อขณะนี้มันก็เป็นมาตรการขององค์กรผู้บริโภ
1: ค
0: ทั่วโลกหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐ ในออสเตรเลีย ACCC เนี่ยนะ Australian Committee on Competition เนี่ยนะฮะซึ่งเป็น ACCC เนี่ยเป็นหน่วยที่ดูแลเรื่องการแข่งขันทางการค้าในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ยังใช้กฎหมายฟ้องเนาะหลายประเทศก็ใช้กฎหมายฟ้องเพราะนั้นเราคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ติดลบการฟ้องคดีนี้ไม่ได้ติดลบมีแต่บวกหรือศูนย
1: ์
0: ถูกไหมฮะสภาองค์กรผู้บริโภคเดินหน้าฮะนะเพราะนั้นเราคิดว่าอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่เราก็ดูแต่คนอื่นว่าเอ้ยประเทศนู้นฟ้องประเทศนี้ฟ้องประเทศนั้นยอมจ่ายภาษีประเทศนี้ยอมทำนู่นทำนี่แล้วทำไมเราทำอะไรไม่ได้เราก็มีมือ2มือเท่ากับเขาเหมือนกัน
1: 2มาตรฐานกับ Facebook
2: คือถือว่าเป็นแม่แบบให้กับคดีถ้าสมมติว่ามีผู้เสียหายจากภัยออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องของ Facebook หรือว่า Meta จะได้ใช้คดีที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนี่แหละร้องเรียนหรือว่าดำเนินการเป็นแม่แบบในคดีถัดไปพอดีฟังจากทางพี่สารีดูเหมือนว่าทางเมตาเขาก็จะมองว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วให้คนเข้ามาอาจจะขายของอาจจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดปัญหานั่นไม่ใช่หมายความว่ามาจากเขาอันนี้ถูกต้องไหมคะ
0: เขามองแบบนั้นแต่มันไม่ถูกเพราะเขาได้ประโยชน์ด้วยเขาได้ส่วนแบ่งต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ได้ส่วนแบ่งจากการขายน
1: ะ
0: แต่เขาได้ประโยชน์จากการที่เจ้าของสินค้าโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าต้องจ่ายเงินเป็นพิเศษกรณีที่ต้องการยิงเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเขาได้ประโยชน์แน่นอนทาร์เก็ตที่เราเรียกว่าทาร์เก็ตแอดแอดเวอร์ทิสเมนต์เนี่ยซึ่งเขาสามารถยิงกับกลุ่มเฉพาะเลยเขาไม่ได้ยิงเฉพาะทั่วไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเขาต้องจ่ายมากขึ้นถูกไหมฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ Facebook ได้โอเคเขาอาจจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์ที่เรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมจากคนขายเขาไม่ได้เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นแต่แน่นอนชัดเจนคนเหล่านี้ซื้อโฆษณาเพราะนั้นเขามีส่วนสนับสนุนถูกไหมฮะเขาจะไม่มีส่วนสนับสนุนยังไงเขาทำให้น้องแป้งขายของดีขึ้นเขาทำให้น้องแป้งมีคนเห็นรายการของน้องแป้งมากมายมหาศาลขึ้นจากการที่จ่ายเงินค่าโฆษณาเพราะนั้นเขาก็ได้ประโยชน์จากเงินของเราที่เป็นค่าโฆษณาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนมากว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับการยิงโฆษณาที่หลอกลวง
1: แสดงว่าเวลามีปัญหาลักษณะประมาณนี้หากร้องเรียนเข้าไป Facebook ทำตัวคล้ายกับลอยเหนือปัญหาข้างล่างก็คุณก็ไปเคลียร์กัน
0: ใช่แต่ว่าขณะที่กฎหมายเราจริงๆก็บอกด้วยนะฮะซึ่งเราก็ถามแอดด้าไปว่าทำไมคุณไม่ใช้ข้อหนึ่งเมื่อแพลตฟอร์มมาขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ข้อนี้ได้ก็คือว่าเมื่อเกิดความเสียหายเนี่ยต้องมีกลไกเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคแต่ Facebook ไม่ตอบข้อนี้เลยไม่ทำอะไรเลย
1: ค่ะอย่าหาว่าดิฉันล่วงเกินศาลเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องกันพี่สาลีเผื่อใจไว้ไหมคะถ้าหากฟ้องร้องแล้วไม่ชนะไม่เป็นผลแล้ว Facebook ยังคงทำแบบนี้เมินเฉยอยู่
0: แต่เดนเชื่อว่าเราจะได้รับความเป็นธรรมเราไม่เชื่อว่าเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: ความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้น
0: ศาลก็ซื้อของเหมือนกัน
2: ท่านเชื่อแบบนั้น
1: ทุกคนคือผู้บริโภค
2: ใช
1: ่กัปตันเนิร์ดคะกัปตันเนิร์ดมองว่าปัญหาพวกนี้มันจะยุติจบได้อย่างไรไม่เพียงแค่เฉพาะแพลตฟอร์ม Facebook นะคะแพลตฟอร์มอื่นเขาก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่เอาอยู่แต่ Facebook เอาไม่อยู่
3: ก็การฟ้องคดีก็เป็นหนทางหนึ่งครับที่จะกดดันให้แพลตฟอร์มมีมาตรการที่ดีขึ้นได้ส่วนอีกทางนึงก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเรามีมาตรการมีกฎหมายที่มันเข้มแข็งกว่านี้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มันเข้มแข็งกว่านี้มันก็จะทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยต้องทำตามกฎหมายพวกนั้น
1: กฎหมายตรงไหนจุดยังคงอ่อนอยู่ค่ะชี้ให้ชัดได้ไหมคะ
3: อย่างเช่นเนี่ยครับเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลในไทยกฎหมายเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้บังคับขนาดนั้นแต่ถ้าเราแบบบังคับให้เขาต้องมาตั้งนิติบุคคลในไทยต้องมาเป็นบริษัทตามกฎหมายไทยเราก็จะควบคุมให้เขาทำนู่นทำนี่ได้มากขึ้นครับ
1: พี่สาลีค่ะอัลกอริทึมของ Facebook มันทำงานยังไงคะ
0: อันนี้เรียนก็อาจจะไม่ได้ทราบ
1: เขาเคยมีการชี้แจงไหม
0: ไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ชี้แจงแล้วก็เชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เราอย่างเช่นแม้กระทั่งเราเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เราซื้อบูติกเนาะซื้อบูติกซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อเราก็พบว่าของเราเองเพื่อนเราก็เห็นน้อยลงบางทีไปโพสต์ว่าเป็นสาธารณ
1: ะ
0: แต่พอสักพักกลับเข้าไปดูใหม่กลายเป็นว่าคนที่จะเห็นข้อมูลข้อความเราเนี่ย friend of friend ซึ่งไม่รู้ใคร friend of friend เนาะเพราะฉะนั้นเองคิดว่ามันก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าเขาก็เป็นแพลตฟอร์มการค้านะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ทำธุ

0: ธุรกิจเขาไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ global social network อย่างเดียวเขาขายของเขามีศักยภาพในการทำให้ใครเห็นเราไม่เห็นเรานะเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้ก็ตรงไปตรงมานะที่คือเมื่อวานเรียนก็บอกนะฮะว่า Facebook ไม่ต้องรอเลยเพราะว่าคือแอดด้าเนี่ยบอกให้ Facebook ใครที่จะทำโฆษณาเนี่ยต้องยืนยันตัวตนแต่ถ้ายืนยันตัวตนมาแล้วเมื่อ1ปีเนี่ยก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่แต่เรื่องนี้จะมีผลใช้บังคับอีก180วันแต่ Facebook ทำแล้วในออสเตรเลีย Facebook ทำเลยไม่ต้องรอ180วัน
1: แล้วทำไมไทยต้องรอ180วัน
0: ถูกต้องคือถ้าเขาทำครั้งแรกในประเทศไทยเขาต้องทำระบบใหม่เนี่ยเรายอมรับได้น
1: ะ
0: ว่าเขาต้องใช้เวลาแต่ขณะนี้เขาทำแล้วที่อื่นทำไมในบ้านเราต้องรออีก180วัน
1: แล้วระหว่าง180วันแน่นอนมันจะมีผู้ใช้เพิ่มเติมและเขาก็ไม่รับผิดชอบในมุมนี
0: ้ไม่รับผิดชอบฮะบอกได้เลยเพราะว่าตัวแทนเขา2บริษัทเนี่ย Facebook Thailand เนี่ยเคยให้ข้อมูลกับสภาองค์กรผู้บริโภคนะนี่เป็นข้อมูลของเขาโดย Facebook Thailand เลยบอกว่าเขาทำหน้าที่หาโฆษณาให้ Facebookแล้วก็เขาไม่ได้เป็นตัวแทน Facebook เรื่องความรับผิดชอบต่อความเสียหายแล้วติลกี้เก็บบินก็พูดชัดว่าเขาเป็น point of contact เขาเป็นตัวแทนที่ติดต่อกับหน่วยงานรัฐแต่ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับผู้บริโภ
1: ค
0: นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่มีตัวแทนที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคเลยในประเทศไทยกรณีที่เกิดปัญหาจากการถูกหลอกจาก Facebook
1: ค่ะแต่ฟังแบบนี้เดี๋ยว Facebook เขาว่าอุ๊ยทำไมมาโจมตีฉันคนเดียวแล้วแอปพลิเคชันอื่นๆจะโดนไปด้วยไหมคะ
0: ก็ตอนนี้ปัญหา60กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นของ Facebook และจริงๆในสิงคโปร์เนี่ยเดิมเนี่ยเขามีปัญหาสูงถึง 80% นะหลังจากสิงคโปร์ออกกฎหมายโอชาเนี่ยเราก็พบว่าลดลงไปเหลือ 10% ซึ่งอันนี้สิงคโปร์เขาเป็นคนพูดเองซึ่งเรียนก็เห็นด้วยนะว่ามาตรการท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องมีมาตรการป้องกันแต่ขณะที่คุณไม่มีมาตรการป้องกันให้ผู้บริโภคคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้บริโภคพรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย2522นะบอกว่าเรามีสิทธิ์ร้องเรียนเรามีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเรามีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาความเสียหายแต่สิ่งเหล่านี้มันขัดกับกฎหมายในประเทศไทยอยู่ในปัจจุบัน
1: ค่ะซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ประเทศอื่น Facebook ดำเนินการไปแล้วและดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยพี่สารีคะ8มิถุนายนมี Facebook และมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยไหมคะที่ต้องแก้ไขและขึ้นฟ้องพร้อมกัน
0: ไปติดตามฮะแต่แน่นอน Facebook เจอแน
1: ่วันที่8มิถุนายนวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะมีการเปิดตัวผู้เสียหายด้วยเหรอคะพี่สารี
0: ก็สภาเองก็มีผู้บริโภคที่มาร้องเรียนนะฮะแล้วก็ 3,000 กว่ารายที่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจาก Facebook 3,700 plus รายเนี่ยเพราะนั้นเราก็มีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะเดินหน้าเรื่องนี้กับสภาองค์กรผู้บริโภค
1: ดิฉันย้อนกลับไปที่ Marketplace ของ Facebook สักนิดหนึ่งค่ะดิฉันกำลังสังเกตว่าแพลตฟอร์มอื่นเขามีกระเป๋าตังกลางถูกต้องไหมคะเวลาผู้เสียหายโอนตังเข้าไปหาสินค้าผิดพลาดหรือว่าไม่ได้โอนกลับคืนมาแต่ Facebook ไม่เคยทำทั้งนั้นที่เราพยายามเรียกร้อง8ข้อเรียกร้องก็มีกระเป๋าตังกลางด้วยใช่ไหมคะที่มีการเรียกร้องไป
0: ก็คือว่าให้มีคนมาจัดการคือเรียกว่ารับสตางค์แทนผู้บริโภคเพราะว่าแน่นอนเราจะถึงแม้ว่า Facebook จะให้คนขายยืนยันตัวตนทั้งหมดสินค้าก็อาจจะมีปัญหาก็ได้อาจจะมีโจรแอบมาขึ้นทะเบียนก็ได
1: ้
0: ถูกไหมฮะแต่ว่าเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยเมื่อมีการซื้อของมันจะไม่ได้จ่ายตังไปที่โจรโดยตรงจ่ายไปที่คนกลางเพราะนั้นเขาก็สามารถเอาเงินนั้นมาคืนได้เหมือนอย่างที่ขณะนี้ในแพลตฟอร์มเราก็เจอปัญหาไม่ได้ไม่เจอปัญหาถูกไหมฮะแต่ว่าแพลตฟอร์มเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี
1: ้ฟ้องแล้วสมมุติหลังจากมีการส่งคำฟ้องขึ้นศาลสิ่งแรกๆที่อยากให้ Facebook ทำมากที่สุดใน8ข้อคืออะไร
0: ก็ถ้า Facebook จะบอกเรามาเลยว่าเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคทุกคนที่เกิดปัญหาขึ้นในประเทศไทยเราก็คิดว่าเราก็ปิดคดีได
1: ้ตอนนี้กี่ร้อยล้านคะ
0: ของตัวเลขของตำรวจเนี่ยน่าจะมากกว่า 600,000 รายของสภาองค์กรผู้บริโภคอีก 3,700 รายนะคะซึ่งก็มูลค่าก็ไม่น่าจะน้อยทีเดียว
2: ค่ะ
1: ค่ะเห็นด้วยว่าควรที่จะมีกระเป๋าตังค์กลางเพราะว่าเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะเพื่อนซื้อเป็ดใน Facebook ปรากฏว่าโอนเงินไปแล้วสุดท้ายแล้ว

0: เจอกับมิจฉาชีพไม่ได้เงินคืนมาเพื่อนอยู่ข้างๆพี่สาลีนะคะเพื่อนที่โดนหลอกไป
1: เป็นหน
0: ึ่
1: งในผู้เสียหาย
0: เป็นหนึ่งในผู้เสียหายฉันก็โดนเหมือนกันงั้นกลับมาถามพี่กัปตันเนิร์ดค่ะคือปัญหาเรื่องของคนที่ถูกหลอกทางออนไลน์เยอะมากๆสภาองค์กรของผู้บริโภคอินฟลูเอนเซอร์เองต่างๆก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับพี่กัปตันเนิร์ดมองว่าควรที่จะมีใครเพิ่มเติมอีกไหม
2: ก็ต้องเป็นรัฐบาลแหละครับเพราะว่ารัฐบาลเขามีอำนาจที่จะออกกฎหมายได้กำหนดมาตรการได้อย่างเมื่อกี้ครับที่ถามถึงตัวอย่างมาตรการไปเรื่องตั้งนิติบุคคลอาจจะยากสักนิดนึงมันมีบางอย่างที่มันทำได้โดย
3: ยากเลยคนทำด้วย
2: มีบางอย่างที่มันแบบง่ายมากที่เขาดีดนิ้วปุ๊บก็สั่งได้เลยอย่างเช่นมาตรการยืนยันตัวตนผู้ขายที่สภาผู้บริโภคเนี่ยก็พูดแล้วพูดอีกพูดมานานมากครับแค่ให
3: ้แผ่นเสียงตกร่องแต่ยังไม่ทำเราก็จะพูดต่อไป
2: ครับอย่างน้อยเรารู้ว่าผู้ขายเป็นใครมีตัวตนเป็นใครมาจากไหนเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะไปตามตัวได้แล้วก็พอผู้ขายต้องยืนยันตัวตนเนี่ยความต้องการที่จะโกงเขาก็น่าจะน้อยลง
0: อ
2: ันนี้มันเป็นมาตรการที่ง่ายมากเลยที่รัฐบาลทำได้เลยครับก็ถ้าตอบคำถามว่าใครเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ปัญหานี้ลดลงไปเนี่ยก็คือรัฐบาลนี่แหละ
0: ค่ะพี่สารีกับกัปตันเนิร์ดคะจำได้ไหมคะประมาณสักช่วงเดือนที่แล้วที่มีคลิปอนาจารไลฟ์สดผ่านทาง Facebook นานนับหลายชั่วโมงอ่ะ
3: หลายชั่วโมง
0: จัดการยังไงคะมันไม่ได้คัดกรองเลยเหรอคะข้อมูลเหล่านี้มันตั้ง7ชั่วโมงแค่ใส่หน้ากากอนามัยก็จับไม่ได้ว่านั่นคือ AI หรือเปล่ามันละหลวมไปไหมคะ
3: คือต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยจริงๆต้องให้ Facebook ตอบนะเรียนไม่ควรตอบแทนเขาแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เราหนึ่งก็คือเขาไม่มีกลไกเขาไม่มีกลไกช่วยเหลือเพราะนั้นขณะนี้มันเหมือนกลไกขอร้องเนาะกลไกขอร้องซึ่งมันไม่ถูกถูกไหมฮะเพราะว่าคุณมาทำธุรกิจคุณต้องมีปัญหากับผู้บริโภคบ้างแน่นอนมากน้อยเนี่ยแล้วแต่พฤติกรรมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีกลไกที่พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้บริโภค
0: อย่างคดีที่แล้วคดีที่ว่าไลฟ์สด7ชั่วโมงเขารับผิดชอบยังไง
3: ยังไม่เห็นนะฮะไม่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินได้ยินไหม
2: ได้เห็นเขาแค่บอกว่าก็จะมีมาตรการที่ดีขึ้นแบบกว้างๆไม่ได้มีมาตรการอะไรที
3: ่หรืออย่างเช่นเวลาเขาบอกว่าขนาดนี้เขามีระบบรายงาน Facebook เป็นของทุกคนให้ไปรายงานอย่างสมมติดิฉันรายงานดิฉันไม่เห็นคนเดียวแต่คุณแป้งยังเห็น
0: ค่ะ
3: เนาะ
2: ใช่
3: ๆคุณกัปตันยังเห็นทุกคนยังเห็นแต่เราไม่เห็นคนเดียวซึ่งมันไม่ใช่ถูกไหมถ้าเราบอกว่าเพจเนี้ยเป็นเพจปลอมสแกมมันต้องดรอปทันทีซึ่งคุณต้องมีช่องทางด่วนให้ผู้บริโภคที่หมายถึงว่าอย่างน้อยองค์กรผู้บริโภคหน่วยงานทั้งหลายที่ทำหน้าที่ไม่ใช่รอ24ชั่วโมงหลอกได้อีก24ชั่วโมงหรือ3วันไม่ได้
0: พี่สารีแหมคุณผู้ชมแรงเลยค่ะแรงมากบอกว่าพี่สารีฟ้องแต่ Facebook แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องกำกับ Facebook อย่าง DE อ่ะคะ
3: มาช่วยฟ้องหน่อยฮะขอบคุณมาก
0: ค่ะค่ะก็หมายความว่าพี่สารีกำลังมองว่า Facebook เนี่ยคือแพลตฟอร์มหลักที่ควรรับผิดชอบและหน่วยงานหลักที่กำกับตรงนี้ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยที่ผ่านมาก็เคยไปคุยกับเขาถูกต้องไหมคะ
3: คือจริงๆต้องบอกว่าเรา DE Adda ทำสำเร็จเรื่องให้COD เปิดก่อนจ่ายนะซึ่งอันนี้ก็ลดปัญหาที่ได้ของไม่ตรงปกไปมากนะก็ต้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณที่สำเร็จแต่ว่าขณะนี้การยืนยันตัวตนเนี่ยพอเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็น e-commerce platform เนี่ยการที่จะไปกำกับคือเรียกว่าอาศัยช่องว่างที่ขึ้นมาจดแจ้งบนแพลตฟอร์มเนี่ยจดแจ้งแบบไหนเพราะนั้นเราก็ต้องการแซ่นะพูดง่ายๆนะที่จะไปบอกว่าคุณไม่ใช่ global นะคุณขายของคุณควรจะขึ้นทะเบียนให้ถูกซึ่งอันนี้เราก็แจ้งไปที่หน่วยงานพอสมควรเนาะแต่ว่าวันนี้เอาละก็เอาเงินคืนให้ผู้เสียหายก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าหน่วยงานเขาเปลี่ยนแปลงทำเลยเนี่ยก็เป็นประโยชน
0: ์
3: นะฮะอันนี้ก็ขอให้หน่วยงานไปดำเนินการเลยเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็เห็นคือจริงๆเศร้ามากมีรายหนึ่งมีโอกาสกอดเขาก่อนเขาตาย
0: เขาเสียชีวิต
3: ในรายที่ฟ้องคดี
0: โอ
3: ้คือวันนั้นเนี่ยขอโทษนะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
3: คือเขาเนี่ยเศร้ามากเศร้าเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยคนนี้เขาไม่ไหวแล้วพี่สารีเราก็ ข้าไปคุยกับเขานี่คือกลุ่มคนที่เรากำลังจะ

0: คดีให้เราก็บอกว่าใจเย็นๆนะสภาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ
1: เขาถูก Facebook หลอก
0: เขาเข้มแข็งถูก
1: ค่ะ
0: ก็เป็นหนึ่งในผู้ฟ้องคดีนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็ดีใจส่วนหนึ่งที่เรามีโอกาสเขากอดเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหลังจากนั้น2วันเขาก็เสียชีวิต
1: สภาผู้บริโภคกำลังทำหน้าที่ฟ้องให้กับคนเป็นที่เป็นผู้เสียหายและฟ้องให้กับผู้ที่สูญเสียจนกระทั่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว8มิถุนายนนี้ต้องติดตามกันค่ะว่าสภาผู้บริโภคไม่ได้ฟ้องเพียงแค่ Facebook อย่างเดียวยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆร่วมด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านขอบคุณสภาผู้บริโภคมากๆนะคะที่เป็นตัวแทนของประชาชนแบบนี้
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลารายการสถานีประชาชนแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะที่ประชุมบอร์ดสคบมีมติสั่งฟ้อง35คดีแพ่งครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งฟ้องบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดในกรณีที่ผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: นอกจากนี้ทางด้านของคุณสุภมาอิสระภักดีก็ได้สั่งการให้สคบนะคะติดตามร้านค้าต่างๆค่ะเผื่อที่จะมีการขายเกินราคาในช่วงของโครงการออกมาตรการไทยช่วยไทยนะคะโดยบอกว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังให้ราคานั้นเป็นไปตามที่มีการติดราคาไว้ค่ะแล้วก็ส่วนผู้บริโภคหากพบเห็นก็สามารถแจ้งเบาะแสได้หลังการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวมทั้งหมด35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปสินค้าออนไลน์รวมไปถึงคดีแพ่งบริษัทสแกดิเนเวียออโต้จำกัดและบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดในกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX 30จากความกังวลเรื่องของความปลอดภัยของแบตเตอรี่โดยเป็นการฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคค่ะนางสาวสุภมาศยังสั่งการให้สคบตรวจตราร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าล่าสุดมีการร้องเรียนเข้ามา1เคสค่ะและวันนี้ทางสคบก็ได้ลงพื้นที่ไปยังร้านค้าที่ถูกร้องเรียนนะคะแต่พบว่าร้านค้านั้นปิดค่ะก่อนจะย้ำว่าตามกฎหมายสินค้าทุกอย่างในประเทศจะต้องปิดประกาศราคาซึ่งหากราคาไม่ตรงผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายได้ค่ะแล้วก็ยังแจ้งไปยังประชาชนนะคะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสไปยังกระทรวงพาณิชย์ได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณสุภมาศยังสั่งให้สคบนะคะลงพื้นที่ตรวจบริเวณย่านห้วยขวางนะคะหลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีการบางร้านนะคะให้สแกนเป็นเงินหยวนค่ะก็จะลงไปตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณเก็บมณีค่ะทนายความในสภาองค์กรผู้บริโภคยื่นร้องต่อศาลปกครองกลางฟ้องอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนผังเมืองกทม.นะคะโดยอ้างว่าขาดการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจนบางพื้นที่นั้นกระทบต่อสิทธิการอยู่อาศัยของประชาชนประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านพระราม2และถนนเอกชัยเป็นตัวแทนพร้อมทนายความสภาองค์กรผู้บริโภคร้องศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนร่างผังเมืองรวมฉบับที่4ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และวิถีชีวิตของประชาชนในวงกว้างเพราะเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคตโดยผู้ถูกฟ้องคืออดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกทม.กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกทม.โดยเห็นว่าขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามกฎหมายขัดต่อมาตรา

ระ9แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562ที่กำหนดให้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคค่ะเช่นกระทบต่อชุมชนโซนพระราม2และยังถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องของการเปลี่ยนสีผังเมืองที่อาจจะเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มธุรกิจหนึ่งเข้ามามีส่วนได้เสียนายโสพลหนูรัตน์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสิทธิสภาองค์กรผู้บริโภคยืนยันว่าการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนร้องศาลปกครองครั้งนี้เป็นการฟ้องอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นไม่มีวาระซ่อนเร้นใดค่ะเพราะอาจจะถูกมองว่าขับเคลื่อนในช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ก็คาดหวังกับผู้ว่าคนใหม่ให้ทบทวนยกเลิกผังเมืองกทม.ที่ปรับปรุงครั้งที่4ในฉบับนี้ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพในกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นนะคะกับกิจกรรมสุขภาพดีวิถีแพทย์จีนค่ะซึ่งมีหลากหลายคำถามนะในเรื่องของการแพทย์แผนจีนทั้งในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมจะปลอดภัยไหมรวมถึงคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเราป่วยเป็นมะเร็งหรือมีคนรอบข้างเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยจะรักษาด้วยแพทย์แผนจีนได้หรือเปล่าวันนี้มีคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณผู้ชมกันค่ะในช่วงนี้ค่ะตักชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาร่วมเรียนรู้ในเรื่องของโรคมะเร็งด้วยการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนค่ะร่วมกันในกิจกรรมสุขภาพดีวิถีแผนจีนที่เราจัดขึ้นนะคะพร้อมๆกันกับพี่ๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เลยนะคะหลายคนมีคำถามค่ะว่าการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้ไหมนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยไขคำตอบนี้ค่ะกับคุณหมอวรพงษ์ชัยสิงหานะคะหรือว่าแพทย์จีนเฉินจู่เซิงนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับจริงในปัจจุบันเนี่ยคือแพทย์แผนจีนเนี่ยจะมีบทบาทในการเข้าไปช่วยสนับสนุนการรักษาของแผนปัจจุบันที่ใช้บ่อยเลยเนี่ยคือระหว่างที่คนไข้เนี่ยจะไปรับการผ่าตัดเคมีบำบัดหรือว่าฉายแสงเนี่ยไปช่วยดูแลทำให้ผลข้างเคียงจากการรักษาเหล่านี้เนี่ยลดลงได้นะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่ว่าการรักษาเหล่านี้เนี่ยมันก็สร้างผลข้างเคียงกับคนไข้ค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างทรมานถ้าเกิดว่าเราใช้แพทย์แผนจีนยาจีนเข้าไปช่วยดูแลตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คนไข้ทนการรักษาได้ดีขึ้นฟื้นตัวได้ไวขึ้น
0: เมื่อก่อนนี้เราจะมองว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ใช้คำว่าเป็นแพทย์ทางร่วมได้ไหมคะคุณหมอก็คือต้องบูรณาการร่วมกัน
1: ถ้าใช้ร่วมกันได้เนี่ยก็คือจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่า
0: ทีนี้ถามว่าแล้วแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเลือกไหมคะว่าจะรักษาแผนปัจจุบันหรือว่าจะมาแนวแผนจีนไปเลยหรือว่าคุณหมอมีการวินิจฉัยยังไงได้บ้างร่วมกันยังไงบ้างคะ
1: เรียกว่าทั้ง2แผนเนี่ยมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันแผนปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราต้องให้เขาเป็นพระเอกจุดเด่นของเขาคือสามารถตรวจเจอโรคได้อย่างรวดเร็วตัวก้อนระดับมิลลิเมตรเนี่ยเขาก็หาเจอแล้วการรักษาของแผนปัจจุบันเนี่ยก็ยังได้ประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็รวดเร็วในการรักษาคือกำจัดตัวก้อนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ประสิทธิภาพแต่ผลเสียเนี่ยที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยคือผลข้างเคียงจากการรักษาที่ค่อนข้างมากในหลายๆคนเนี่ยก็ทนรับการรักษาไม่ค่อยไหวคีโมอยู่ก็อาจจะล้มเลิกไม่เอาละกลางทางเพราะว่าไม่ไหวละคีโมหนักจนไม่ไหวละอะไรเงี้ย

0: แผนจีนเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลในจุดเนี้ยคือแผนจีนเนี่ยจุดเด่นในการรักษาเนี่ยคือจะเด่นอยู่แล้วในเรื่องของยาบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราก็รู้กันมานานแล้วว่ายาจีนเราเนี่ยก็เด่นเรื่องบำรุงร่างกายเพราะงั้นเนี่ยพวกผลข้างเคียงจากการรักษาต่างๆเนี่ยก็จะใช้ยาจีนเข้ามาช่วยดูแลผ่อนหนักเป็นเบาได้ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดเลยนะฮะคือผลข้างเคียงเนี่ยต้องมีบ้างแต่จะผ่อนหนักเป็นเบาให้คนไข้ทนรับการรักษาได้จนจบกระบวนการได้แต่ถ้าเราลงประเด็นว่าโอเคเราอยากจะใช้ยาจีนอย่างเดียวเพื่อจะทำลายก้อนเนี้ยที่เราเป็นอยู่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เพราะว่ายาจีนเนี่ยมันมียาจีนที่มีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งก็จริงแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างช้าการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยสำคัญคือความเร็วตรวจเจอเร็วไม่พอต้องรักษาเร็วด้วย
1: ใ
0: ช่ตรวจเจอแล้วก็คอยมองอย่างนั้นนะไม่ทำอะไรกับมันอย่างเงี้ยไม่ดี
2: จะต้องไปหาหมอจีนตอนไหนคะพอได้ผลตรวจมาแล้วเอารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็ง
0: จริงๆเราสามารถหาได้ทุกช่วงเลยนะครับเราแค่ติดเชื้อติดเชื้อบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เชื้อเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งในอนาคตเช่นพวกเชื้อไวรัสตับอักเสบ HPV ที่ก่อมะเร็งปากมดลูกอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาทานยาจีนเพื่อที่จะปรับสมดุลร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันให้เราลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งในอนาคตเนี่ยยากขึ้นหรือว่าในช่วงที่ช่วงต้นของการเป็นมะเร็งช่วงระยะต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทานยาจีนได้นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะเข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดคีโมฉายแสงหรือว่าผ่าตัดคีโมฉายแสงแล้วเนี่ยเราก็ให้ยาจีนที่จะแบบไปช่วยฟื้นร่างกายคนไข้ให้ฟื้นกลับมาดียิ่งขึ้น
2: ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยมีทั้งในเรื่องของการป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดโรคการรักษาโรคแล้วก็การฟื้นฟูด้วยสุขภาพ
0: ใช่ครับได้ทุกช่วงเลยครับ
2: อย่างในผู้ป่วยมะเร็งเองป้องกันตั้งแต่ก่อนป่วยได้เลยถ้ารู้แล้วว่าตัวเองป่วยก็สามารถใช้เป็นการร่วมการรักษาเสริมประสิทธิภาพการรักษาได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแล้วรักษาอยู่ก็สามารถฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษาได้ด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเวลารักษาจบกระบวนการแล้วเนี่ยก็จะต้องมีระยะเฝ้าระวังที่เราได้ยินว่าต้องดูกันประมาณ5 ปี5ปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แผนปัจจุบันเขาก็จะไม่ทำอะไรนอกจากว่านัดมาตรวจติดตามอาการเป็นระยะจนครบ5ปีถึงจะเรียกว่าไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะครับแต่ในระยะ5ปีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทานยาจีนเพื่อที่จะปรับสมดุลร่างกายแล้วก็หมอก็อาจจะมีใส่ยาจีนที่แบบมีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาเป็นใหม่แล้วก็กระจายได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ถ้ามองถึงคนที่กำลังเป็นผู้ป่วยอยู่ตอนนี้นะคะกำลังป่วยอยู่กำลังเข้ารับการรักษาอยู่ตอนนี้ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ที่มาพบคุณหมอก็คือผลจากการรักษาโรคเนี่ยทำให้สุขภาพเราเนี่ยแย่ลงใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันก็จะต่ำลงอาการข้างเคียงต่างๆก็จะเยอะขึ้นอย่างที่คุณหมอบอกอย่างอาการต่างๆอย่างเช่นการคลื่นไส้เวียนศีรษะแบบนี้แพทย์แผนจีนช่วยได้ยังไงบ้างคะ
0: ที่มาเจอบ่อยเลยนะครับก็คือค่าเลือดตกไม่เลือดแดงไม่เลือดขาวเกล็ดเลือดเนี่ยจะตกถ้าใครมีญาติที่แบบไปคีโมก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่จะคีโมเนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็ต้องไปตรวจเลือดก่อนถ้าค่าเลือดไม่ผ่านก็ไม่ให้คีโมไม่ได
2: ้ผลการรักษาก็จะช้าลง
0: ใช่ก็จะโดนเลื่อนการคีโมออกไปเป็นอาทิตย์ถัดไปถัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งยาจีนเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นร่างกายเนี่ยให้สร้างเลือดเหล่านี้เนี่ยให้ได้ดีขึ้นแล้วก็พอถึงรอบคีโมเนี่ยก็จะให้คีโมได้ครบตรงตามรอบได้แล้วก็ถัดมาก็คือพวกอาการเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนหรืออ่อนเพลียเนี่ยยาจีนเราก็จะเด่นเรื่องการบำรุงอยู่แล้วก็จะช่วยให้ร่างกายคนไข้เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาให้ทันที่จะคีโมรอบถัดไปไม่ใช่ว่าพอถึงคีโมรอบถัดไปแล้วก็แบบยังล่อแร่อยู่เลยแล้วก็จะไปคีโมอีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะยิ่งลากร่างกายให้ลงไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะพยายามฟื้นให้ขึ้นมาใกล้เคียงเดิมก่อนที่จะถึงรอบต่อไปแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฉายแสงปัญหาที่เจอบ่อยเลยคือบริเวณอวัยวะรอบๆที่มีการฉายแสงเนี่ยจะมีการอักเสบเกิดขึ้นที่เจอบ่อยก็จะเป็นการฉายแสงช่วงช่องปากและลำคอมะเร็งช่วงนี้จะนิยมฉายแสง
2: ก็จะเจ็บก็จะมีการเบิร์น
0: ใช่แล้วก็จะมีอาการน้ำลายแห้งปากแห้งน้ำลายน้อยนะฮะแล้วก็มีแผลในช่องปากคืนลำบากคนไข้หลายรายถ้าเกิดว่ามารับยาจีนทานไปด้วยระหว่างฉายแสงเนี่ยจะลดผลข้างเคียงตรงนี้ได้เยอะแล้วก็อาการตกค้างหลังฉายแสงเนี่ย จะไม่มากจนเกินไปคนไข้ยังพอทานข้าวได้บางคนคือทานไม่ได้เลยครับคือกินไม่ลงเลยเพราะว่าติดไปหมดเลยฮะ
2: ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการเสริมสร้างการรักษาด้วยนะคะคุณหมอคะแบบนี้ถือว่าเราสามารถวางแผนตั้งแต่เรารู้เลยว่าพอถ้าเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราจะวางแผนการรักษาแพทย์แผนจีนร่วมกับแผนปัจจุบันยังไงบ้างได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยครับก็คือถ้าเรารู้ว่าเป็นแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องเริ่มปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับแพทย์เจ้าของไข้แพทย์แผนปัจจุบันก็แนะนำว่าแจ้งด้วยก็ดีนะครับว่าเราจะรักษาแพทย์แผนจีนแต่ว่าอาจจะวงเล็บให้ท่านนิดนึงว่าเราไม่ได้ไปซื้อยาทานเองนะไม่ได้ไปแบบซีซัวไปซื้อมาทานเองเรามีแพทย์แผนจีนที่ดูแลเป็นที่เป็นทางอยู่อะไรเงี้ยคุณหมอเจ้าของไข้ก็จะได้สบายใจหน่อยเวลามาหาแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ต้องอย่าลืมพกพวกผลตรวจต่างๆ CT MRI ผลตรวจเลือดผลตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยเอามาให้แพทย์แผนจีนดูด้วยนะครับ
2: คุณหมอวิเคราะห์ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่เพราะเราก็จะดูร่วมด้วยแพทย์แผนจีนในยุคใหม่เนี่ยเราสามารถอ่านผลพวกนี้ได้เหมือนกัน
2: ก็คือเน้นทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์และก็สายของแพทย์แผนจีนด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าเวลาเรารักษาเนี่ยเราก็จะไม่ใช่ว่าแบบต่างคนต่างทำนะคือเราก็จะรู้ว่าคนไข้ช่วงนี้จะต้องทำอะไรจะต้องผ่าตัดไหมจะต้องคีโมไหมจะต้องฉายแสงไหมเราจะต้องเลือกยาให้เหมาะกับช่วงต่างๆที่คนไข้จะต้องรับการรักษาด้วยเช่นเดียวกัน
2: มีข้อควรระวังไหมคะสำหรับกลุ่มไหนที่จะมารักษาด้วยสายการแพทย์แผนจีนร่วมกันในเรื่องของการรักษามะเร็งนะคะ
0: ต้องแจ้งข้อมูลกับแพทย์ให้ละเอียดครับเพราะว่าสมมติยาคนไข้ที่ทานประจำเนี่ยอาจจะมียาละลายลิ่มเลือดก็ต้องแจ้งแพทย์แผนจีนด้วยเพราะว่ายาจีนบางตัวเนี่ยอาจจะมียาที่มันกระตุ้นการไหลเวียนเลือดค่อนข้างมากแพทย์แผนจีนจะได้เลี่ยงไม่ใช้ยากลุ่มเหล่านี้หรือถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาพุ่งเป้ายาภูมิคุ้มกันบำบัดเหล่านี้เนี่ยที่จีนเนี่ยก็มีได้รับรายงานว่ายาจีนบางตัวเนี่ยมันไปทำให้ยาพุ่งเป้าหรือยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยมันรบกวนกันก็จะต้องแจ้งแพทย์ด้วยว่าใช้ยาตัวไหนเพื่อที่แพทย์แผนจีนเนี่ยจะได้หลีกเลี่ยงไม่ใช้ยาที่ไปรบกวนกันคือเราอย่าไปทานเองเราควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วเขาจะเลือกยาที่ไม่ขัดแย้งกับการรักษาที่เราทำอยู่ตอนนี้นะ
1: วันนี้พอดีเลยนะคะพอได้รับเคสจากเพื่อนเนาะน้องสาวเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่นะคะเป็นมะเร็งนะคะเกี่ยวกับท่อน้ำดีระยะที่2นะคะแต่ยังไม่ให้คีโมถ้ายังไม่ให้คีโมนี้เราสามารถแนะนำเขามาใช้ยาแผนจีนได้ไหมคะ
0: อันนี้คือสามารถที่จะมาทานยาจีนได้ก่อนเพื่อจะแบบเตรียมตัวรักษาในขั้นถัดไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอท่านเจ้าของไข้เนี่ยเขาก็จะมีการวางแผนผ่าตัดหรือว่าจะต้องคีโมซ้ำด้วยหรือเปล่าเนี่ยอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถทานยาจีนเพื่อปรับร่างกายบำรุงให้แข็งแรงเวลาผ่าตัดจะได้ฟื้นตัวได้ไวก็ทำได้ครับ
1: พอดูค่าของเลือดถ้าเกิดเขาทานยาสมุนไพรจีนค่าของเลือดเขาดีขึ้นเขาอาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอ
0: ถ้ามีก้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้แต่ต้นนะครับว่าการรักษาที่ดีที่สุดของมะเร็งเนี่ยคือต้องตรวจเจอเร็วรักษาได้
1: เร็ว
0: ถ้าเกิดใช้ยาจีนอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยใช้วิธีของแผนปัจจุบันเช่นผ่าตัดเนี่ยเอาออกไปเลยเร็วที่สุดนะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับบำรุงกันด้วยวิธีแผนจีนก็ได้นะครับ
2: สำหรับใครที่ซื้อสมุนไพรจีนมาดูแลสุขภาพด้วยตัวเองนะคะมีคำถามว่าจะปลอดภัยจริงหรือไม่นะคะแล้วเราสามารถซื้อมารับประทานเองได้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยค่ะกับแพทย์จีนณัชชาอนันตเวชแพทย์จีนลินหวนหวนนะคะจากเภสัชกรรมค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันต้องบอกว่าเราเข้าถึงสมุนไพรจีนง่ายมากๆเข้าออนไลน์นี่กดปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่งถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็สรรพคุณนี่โฆษณากันดีมากๆช่วยทุกโรคแทบจะครอบจักรวาลเลยคุณหมอเองนี่เคยเจอเคสที่ไปซื้อสมุนไพรมาเองแล้วมีปัญหามีความเป็นห่วงกังวลตรงไหนบ้างคะ
3: มีค่ะก็ถ้าสมุนไพรบางตัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะสมมติยาตัวเนี้ยร้อนมากเลยแต่ร่างกายของคนไข้ก็ร้อนเหมือนกันกินเข้าไปก็อาจจะคูณ2ก็อาจจะเกิดแบบผลข้างเคียงได้อ่ะค่ะ
2: หลายคนบอกว่าสมุนไพรเท่ากับปลอดภัยจริงไหม
3: สมุนไพรนะคะก็มันก็มีข้อดีเป็นธรรมชาติสมุนไพรต่างๆแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยก็เวลาเราซื้อตามออนไลน์บางทีเราไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่เราซื้อมาข้างในอ่ะ มีเป็นสมุนไพร 100% หรือเปล่าแล้วก็เหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยค่ะที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบเคยได้ยินมาว่าแบบปนเปื้อนสเตียรอยด์หรือว่ามีสารปนเปื้อนต่างๆเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นสเตียรอยด์ที่เป็นสังเคราะห์เนี่ยค่ะมันก็จะมีที่ฤทธิ์ในการพวกแก้ปวดต่างๆแล้วก็ทำให้กดภูมิที่ทำให้แบบอาการหายได้รวดเร็ว
2: ที่เขาโฆษณากันว่ากินปุ๊บหายปั๊บ
3: 1-2 วันหายทุกโรคแน่นอน
2: หายจริงแหละหายจากสเตียรอยด์นะคะผลกระทบต่อสุขภาพเยอะกว่าที่เราป่วยมากเลย
3: แต่ใช่ว่าแบบในพืชผักสมุนไพรเนี่ยค่ะมันก็มี natural steroid เหมือนกันเป็นสเตียรอยด์ธรรมชาติเนี่ยค่ะแต่มันก็อยู่ในอาหารเช่นพวกตระกูลถั่วพวกงาพวกอะโวคาโดพวกนี้ก็มีเหมือนกันแต่มันจะเป็นปริมาณแบบน้อยมากๆแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
2: แล้วแบบนี้ก่อนที่เราจะใช้สมุนไพรเราต้องตรวจสุขภาพก่อนทุกครั้งไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็ถ้าทุกคนเวลาเห็นตามร้านยาจีนโบราณแบบเดินตามข้างทางที่ข้างนึงเป็นยาแผนปัจจุบันอีกข้างนึงมีลิ้นชักเยอะๆบางคนเดินเข้าไปบอกว่าปวดเข่าทานอะไรได้บ้างอย่างค่ะบางคนเขาก็จัดมาให้เลยบางทีอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนิดนึงเราก็ต้องดูอย่างแรกเลยเราต้องดูร้านก่อนว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจจะมีป้ายว่าเป็นสถานที่ขายยาแผนโบราณหรือว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกคลินิกประกอบโรคศิลป์ก็จะเป็นที่เป็นพื้นสีขาวตัวหนังสือสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นคลินิกการประกอบโรคศิลปะของแผ่นจีนนะคะแนะนำให้แบบปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแพทย์แผ่นจีนที่ไม่ใบอนุญาตค่ะหรือว่าเป็นเภสัชกรค่ะที่มีใบอนุญาตดีกว่าเพื่อที่จะวิเคราะห์ร่างกายของแต่ละคนค่ะอย่างที่เซกชันเมื่อกี้ที่อธิบายว่าทฤษฎีแพทย์แผ่นจีนเรามีการวินิจฉัยด้วยการ4วิธีนะคะก็คือการมองนะคะแบบเดินเข้ามาร่างกายเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็การดมนะคะแบบคนไข้มีกลิ่นอะไรหรือเปล่าการเสียงของน้ำเสียงของคนไข้แบบน้ำเสียงแข็งแรงดีหรือน้ำเสียงแบบเบาจังเลยร่างกายพร่องมากหรือเปล่าเนี่ยค่ะหรือว่าการแมะเนาะการจับที่ชีพจรนะคะก็เป็นหนึ่งในการรักษาเป็นการวินิจฉัยหนึ่งนะคะแล้วเมื่อวินิจฉัยแล้วเนี่ยค่ะอย่างเซกชันเมื่อกี้เหมือนกันเรื่องแบบว่าโรคเดียวกันรักษาต่างกันตัวอย่างเช่นคนที่โรคหวัดละกันที่ทุกคนแบบเคยเป็นแน่ๆนะคะสมมติบางคนไปเที่ยวภูเขาน้ำแข็งไปเที่ยวเชียงใหม่อากาศเย็นๆได้รับลมเย็นมาพอกลับมาบ้านปุ๊บเป็นหวัดน้ำมูกไหลมีไข้อย่างเงี้ยค่ะกับคนที่ไปทะเลไปเจอลมแบบร้อนๆมา
2: แต่ก็เป็นหวัดเหมือนกัน
3: เป็นหวัดเหมือนกันทางแพทย์แผนจีนเราก็จะรักษาต่างกันเหมือนกันใช้ยาคนละตัวในการรักษาเนี่ยค่ะโรคเดียวกันก็รักษาต่างกันได้เหมือนกัน
2: ซึ่งการวินิจฉัยจะบอกได้
3: ใช่ค่ะด้วยการแบบซักถามต่างๆเนี่ยค่ะดูอาการของโรคต่างๆดูลิ้นจับชีพจรต่าง
2: ๆเพราะฉะนั้นสมุนไพรแต่ละตัวใช่ว่าจะดีกับคนอื่นจะดีกับเรา
3: ใช่
2: นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจวินิจฉัยก่อนว่าเราจะเสริมสมุนไพรตัวร้อนตัวเย็นลิ้นร้อนลิ้นเย็นตัวไหนให้เหมาะสมกับสุขภาพล่ะคะถ้าเราใช้ผิดเนี่ยผิดจากอะไรบ้างส่วนใหญ่
3: ก็จะผิดจากสภาพร่างกายของเราด้วยนะคะยาเนี่ยบางทีบอกว่าเป็นยาบำรุงเลือดแก้ปวดแต่บางทีร่างกายเราอ่ะก็มีความแกร่งมีความร้อนอยู่แล้วถ้าแบบบำรุงริดร้อนเข้าไปอีกอย่างที่บอกก็คืออาจจะทำให้แบบร้อนเกินไปหรือว่าบางคนมียาทานยาโรคประจำตัวอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นการรักษาควบคู่กันก็จะแนะนำให้ปรึกษาทั้งแพทย์แผนจีนก่อนเอาใบยามาให้ดูก่อนก็ได้ค่ะว่าแต่ละคนมีโรคประจำตัวอะไรมีทานยาอะไรหรือว่ามีทานแพ้อาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากตัวยาที่เหมาะสมแล้วขนาดปริมาณที่รับประทานนะคะหรือว่ากรรมวิธีเพราะว่าแผ่นจีนเนี่ยเอาไปต้มเวลาต่างกัน
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ได้ฤทธิ์ต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
3: ก็จะมีพวกแบบว่าทั้งบางทีได้รับไปเขาอาจจะไม่ได้แจ้งว่าแบบตัวนี้ต้มนานแค่ไหนตัวนี้ต้องต้มยังไงค่ะถ้าทำผิดก็อาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้เหมือนกันค่ะ
2: คุณหมอคะแบบนี้สมุนไพรที่อย่างเชื่อว่าเนี่ย พวกเราวัยรุ่นแบบนี้ต้องมีเบาหวานความดันไขมันต้องมีบ้างต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วมียาจีนตัวไหนบ้างที่เราไม่แนะนำให้กินคู่กันเพราะจะทำให้ลดฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบันหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างคะในเรื่องของการกินยาแผนปัจจุบันกับการกินยาจีน
3: ยกตัวอย่างเช่นยาดังเลยตังกุยนะคะที่ทุกคนแบบว่าตัวนี้บำรุงเลือด
2: เราเคยได้ยินเนาะตังกุยใช่ไหมคะ
3: แล้วก็ถ้าบางคนที่เป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็อยากบำรุงเหมือนกันบางคนมีทานยาชื่อว่าวาฟารินตัวนี้เป็นยาสลายริ่มเลือดนะคะพอเจอกับตังกุยที่บำรุงเลือดไปอีกบางทีมันก็อาจจะทำให้แบบเลือดออกง่ายขึ้นบางทีถ้าเราปรึกษากับแพทย์แผนจีนแล้วเอายามาให้เราดูว่าอ๋อเรามียาตัวนี้อยู่เราก็จะลดตัวนี้ออกใส่ตัวอื่นเข้าไปแทนอย่างนี้จะดีกว่า
2: ค่ะก็ต้องมีการปรึกษาความเหมาะสม
3: ดีกว่า
2: แล้วมาวัดความรู้ในเรื่องของสมุนไพรจีนกันบ้างดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้วันนี้อย่างวันนี้ฝนตกรู้สึกปอดชื้นๆไหมคะอากาศมันชื้นๆนะความชื้นแบบนี้กระทบกับสุขภาพยังไงบ้างคะ
3: เราได้รับความชื้นเนาะฝนลมนะคะร่างกายก็จะคนไทยอะค่ะประเทศภูมิภาคร้อนชื้นอยู่แล้วร่างกายเราจะได้รับความชื้นเข้าไปในสะสมในร่างกายค่อนข้างเยอะอาการแสดงเริ่มต้นเลยอาจจะตื่นมารู้สึกมีเสมหะในลำคอรู้สึกแบบไม่มีเสียงเลยรู้สึกหนักๆตัวจังเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นอาการเริ่มต้นของที่เรารู้สึกว่าร่างกายมีค่อนข้างมีความชื้นค่อนข้างเยอะหรือว่าลองส่องกระจกดูก็ได้ค่ะแบบว่าแลบลิ้นแล้วส่องกระจกจะเห็นว่าลิ้นน่ะจะบวมๆนิดนึงแล้วมีรอยฟันข้างๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยร่างกายเราก็มีความชื้นสะสมอยู่ในร่างกายเราอาจจะทานสมุนไพรง่ายๆเลยค่ะลูกเดือยก็ได้
2: ลูกเดือยได้เห็นไหม
3: ชื้นง่ายๆ
2: ก็เลยจะถามคุณหมอนี่แหละว่าถ้าเราไม่กินสมุนไพรไม่กินสมุนไพรจีนเป็นยาแต่ว่ากินเป็นอาหารแทนจากความปลอดภัยเนี่ยจะดีกว่าการกินเป็นยาไหมคะไปซื้อยาตัวเดียว
3: ได้ค่ะพวกยาจีนของเราค่ะแบ่งเป็นง่ายๆก็คือเป็น4กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกอย่างที่บอกก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพอาจจะเห็นได้ในตุ๋นยาจีนตามร้านอาหารเนี่ยค่ะหรือว่าชาอย่างที่บอกเก๊กฮวยหล่อฮังกล้วยต่างๆเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดพวกส่งเสริมสุขภาพพวกนี้ก็เราก็ดูสรรพคุณแล้วก็สามารถซื้อมาทานได้แต่ว่าต้องระยะเวลาหรือปริมาณที่เหมาะสมไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปอาจจะต้องปรึกษาทางตอนไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะควรทานนานแค่ไหนปริมาณเท่าไหร่ก่อนนะคะ
4: ขอเรียนถามเรื่องเกากี้ที่เป็นสีส้มๆที่เขาใส่ในต้มมีประโยชน์อย่างไรครับผม
3: ตัวนี้ก็จะเป็นฤทธิ์บำรุงเหมือนกันค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาบำรุงเลือดเงี้ยค่ะทำให้แบบสดชื่นขึ้นสายตาสดใส
2: กินไม่เกิน1 ช้อนชาต่อวันนะคะเพราะว่ามีน้ำตาล

0: งแต่เริ่มแรกค่ะตั้งแต่ให้ความรู้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะ
1: เราอายุเยอะแล้วค่ะเราอายุเยอะแล้วเราได้เรียนรู้สมุนไพรแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ก็อยากให้ทุกคนได้ทราบถึงสมุนไพรเบื้องต้นก่อนให้ไปเรียนรู้เรื่องสมุนไพรว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตัวไหนได้บ้าง
2: เที่ยวนี้ได้ยาสมุนไพรไปเพียบเลยค่ะ
3: มันหลายเรื่องที่เราไม่รู้ก็ได้มารู้ที่นี่ครับแล้วก็เอาไปใช้จริงได้ครับสนุกด้วยครับ
4: สุดยอดค่ะคือเราได้รับความรู้อะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรมันมีหลายตัวที่อยู่ในประเทศไทยเราที่เราสามารถนำมาใช้ได้สำหรับคนที่ต้องการสู้โรคป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะฮะ
5: กิจกรรมดีๆแบบนี้เรายังคงมีจัดอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage คนสู้โรคค่ะรวมถึงใครรับชมไม่ทันนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับหนังหมูพะโล้กินแกล้มก๋วยเตี๋ยวราคาถูกขายมานานกว่า45ปีที่จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดหนองบัวลำพูชูกาแฟปูซางขานรับนโยบายเกษตรมูลค่าสูงสร้างรายได้ชุมชนกู้ขนานเปิดเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติยอดปูซางชมความงาม180องศาจุฑามาศผูกโพพาชมผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายจังหวัดอุบลราชธานีส่งเสริมชาวบ้านผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่เป็นสินค้ายอดนิยมไม่ต้องออกหางานทำต่างถิ่นเวลาที่ฝนเริ่มโปรยปลายตกใหม่ๆแบบนี้ครับชาวบ้านที่จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นชาวปากกาเกยอครับเขาพากันขึ้นป่าขึ้นเขาไปหาวัตถุดิบนะครับเอามาทำเป็นกับข้าวมื้อกลางวันมื้อเย็นกันนะครับซึ่งบางอย่างอย่างเช่นผักที่เป็นผักพื้นบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียเงินหาซื้อกันเลยครับแล้วช่วงนี้ผักพื้นบ้านต่างๆก็ขึ้นเต็มป่าเขาไปหมดเลยนะครับเอามาทำอาหารกันพร้อมกับเติมปลาร้าเข้าไปด้วยครับบอกว่าล้ำขนาดเลยครับช่วงฤดูฝนนะครับชาวปากกาเกยอที่อยู่ในจังหวัดลำพูนทั้งที่อำเภอบ้านโฮงแล้วก็อำเภอลีก็พากันเข้าป่าไปเก็บผักเฉพาะถิ่นนะครับที่จะมีในบริเวณป่าดอยใน2อำเภอครับแล้วก็อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่อำเภอบ้านโฮงกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลีมีทั้งผักดอกก้านหรือว่าผักอีรอกผักลืมผัวหรือว่าผักตะเชอโดนะครับในภาษาปากกาเกยอแล้วก็มีผักบอนเต่าก็ช่วยกันเก็บไม่นานนะครับก็ได้ผักเยอะเลยเอากลับมาทำแกงผักดอยกันโดยชาวบ้านจะเริ่มแกงผักจากการช่วยกันเด็ดผักแล้วก็แกะเยื่อหุ้มผักดอกก้านออกนะครับไปล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็มาโขลกกระเทียมนะครับหัวหอมพริกกระเรียงแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกระทั่งละเอียดได้ที่ก็ไปก่อไฟด้วยกิ่งไม้ต้มน้ำในหม้อนะครับแล้วก็ตัดกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำเพื่อต้มแล้วก็แยกเป็น2ภาชนะในการทำแกงนะครับเพื่อให้รสชาตินั้นแตกต่างกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนกระทั่งน้ำเดือดนะครับก็นำเนื้อหมูใส่ลงหม้อแล้วก็กระบอกไม้ไผ่พอเนื้อหมูมันสุกนะครับก็ใส่เครื่องแกงตามด้วยผักบอนเต่าแล้วก็ผักลืมผัวกับผักดอกก้านนะครับปรุงรสเกลือแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำปลาร้าครับพอสุกได้ที่ก็ยกกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้ทำแกงเนี่ยไปแช่น้ำให้กระบอกไม้ไผ่มันเย็นตัวครับก่อนเทแกงในชามแล้วก็ล้อมวงกินกับข้าวเหนียวด้วยความอร่อยเลยครับ
1: มาจากบุรีรัมย์ครับ
2: หายังไงไปหาตามชาวบ้านหากันเองหรือยังไงคร
1: ับ ฤดูมีครั้งเดียวครับคือว่าชาวบ้านไปช่วยกันมีอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ครับ
2: ฤดูมีช่วงไหนประมาณเดือนไหนคร
1: ับ ฝนตกครับ
2: ฝนตกก็เริ่มมีแล้วนะครับ
1: ครับเจ็ดแปดเก้าครับเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเยอะครับ
2: เยอะชาวบ้านเก็บประจำมาแล้วช่วงนี้เนาะ
1: ครับ
2: เป็นผักพื้นถิ่นใช่ไหมครับ
1: พื้นถิ่นครับพื้นบ้านครับพื้นถิ่นบ้านที่เราเกิดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วครับผมกินอยู่ครับ
2: รสชาติเป็นไงพ่อหลวง
1: แซ่บอีหลีอร่อยครับมาเลยครับมาชิมเลยครับสุดยอด
0: การหาผักแบบนี้ครับพอฝนเริ่มตกเนี่ยก็จะเริ่มมีผักให้เก็บได้ทันทีเลยครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะมีเยอะที่สุดเลยก็คือเดือนสิงหาคมไปจนถึงตุลาคมนะครับเอาไว้มาทำแกงจะใส่ปลาใส่เนื้อหมูเนื้อวัวแคบหมูหรือว่าปลาร้าก็ได้แล้วแต่จะหาได้เลยครับแต่ว่าชาวบ้านบอกจะขาดไม่ได้เลยคือต้องใส่ปลาร้าด้วยเท่านั้นนะครับไม่งั้นไม่อร่อยครับการที่มีผักให้เก็บแบบนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนหนึ่งชาวบ้านเขาก็ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าครับก็ทำให้พวกต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆก็ยังขึ้นอุดมสมบูรณ์

ครับผักต่างๆก็งอกงามดีไว้ให้เก็บได้แบบนี้ครับของอร่อยอีกอย่างนึงนะครับขายมากว่า45ปีแล้วนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับหนังหมูพะโล้นะครับคือหนังหมูพะโล้เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนเสริมเข้ามาเอาไว้กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวได้อย่าง

0: ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามมานิดนึงนะครับเจ้าของคือนายชนินศรีกำเนิดอายุ48ปีเป็นทายาทร้านรุ่นที่2ครับเล่าว่าพ่อตาเนี่ยเขามีอาชีพออกทะเลเรือประมงนะครับพออายุมากขึ้นก็เลยอยากมาทำมาหากินบนบกบ้างประกอบกับมีแหล่งซื้อหนังหมูคุณภาพดีก็เลยคิดค้นสูตรหนังหมูต้มพะโล้เนื้อนุ่มนะครับเอามากินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวเป็นเจ้าแรกในจังหวัดเลยนะครับขายมานานกว่า45ปีแล้วครับ
1: ต่อไปครับก็จะเราก็จะทําการใส่เครื่องนะเครื่องไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาทอดหมูแดงนะครับแล้วก็เลือดนะครับแล้วก็ตัวชูโรงสําคัญเลยก็คือนี่ครับหนังหมูหนังหมูนี่ครับซึ่งจะมีใส่ให้ทุกชามอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บเพื่อความหวานแล้วก็ซอสเย็นตาโฟครับแล้วก็เปรี้ยวเล็กน้อยกับน้ําส้มแล้วก็เพื่อความกลมกล่อมเราก็จะเติมน้ำปลาไปอีกนิดนึงครับจากนั้นก็จะผักโรยกระเทียมเจียวครับอีกเล็กน้อยมันจะได้หอมๆครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวมีทั้งแห้งน้ำใสต้มยำแล้วก็เย็นตาโฟให้ลูกค้าเลือกนะครับมีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่พอมีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆแล้วก็มีแคบหมูทอดเองด้วยส่วนใหญ่เวลาที่ลูกค้ามากินก็จะสั่งกันล่วงหน้าคนละ2ชามเป็นอย่างน้อยเลยครับ
2: เส้นเล็กแห้งค่ะทานกับหนังหมู
3: ร้านนี้อร่อยยังไง
2: อร่อยมากค่ะน้ำซุปหอมค่ะหอมต้มน้ำซุปจากก๋วยเตี๋ยวที่ทำด้วยเตาฟืน
3: เต็ม10ร้านนี้ให้เท่าไหร่
2: ให้10เลยค่ะ
4: มาบ่อยมากค่ะเกือบทุกวันนะ
5: ชอบก๋วยเตี๋ยวชอบกินหนังหมูเนี่ยกับก๋วยเตี๋ยวอะไรมากสุดครับ
4: เส้นเล็กแห้งค
5: ่
4: ะ
5: ร้านนี้อร่อยยังไงพี
4: ่หนังหมูนุ่มมากค่ะนุ่มดี
5: เต็ม10ให้ร้านนี้เท่าไหร
1: ่ก็มีหลายส่วนนะฮะก็แต่หลักๆประมาณ 70-80% เนี่ยแน่นอนเลยก็คือติดใจซิกเนเจอร์ของเราก็คือตัวหนังหมูพะโล้ครับผม
3: หนังหมูของที่ร้านเนี่ยครับทำวันละกี่กิโล
1: ก็ตกนึงวันนึงใช้ประมาณเกือบ20กิโลครับนะ
6: พอซื้อมาจากตลาดหรือว่าเอาหนังที่ไหนมาอะไรเงี้ย
1: แรกๆเนี่ยเขาจะเอามาจากตลาดแล้วก็มาทำเองจะเป็นหนังหมูสดเอามาจากตลาดแล้วก็มาทำแต่ตอนนี้ด้วยที่ว่ามีโรงหมูเนี่ยมาติดต่อเราครับเขาก็จะทำให้เราเป็นชิ้นโกนขนแล้วก็ทำให้เราสำเร็จฮะตามที่เราต้องการเลยมาส่งให้เรา
0: เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวยายปุกตอนที่เปิดใหม่ๆนี่เป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานเลยนะครับเพราะว่าแรงงานล้งปลาทูในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมากินกันบ่อยๆที่ร้านก็ให้ปริมาณเยอะรสชาติก็อร่อยด้วยครับตอนนั้นเปิดร้านใหม่ๆคุณผู้ชมขายชามละ3บาทจนปัจจุบันนี้ครับก็ขายอยู่ที่20บาทแล้วก็พิเศษ25บาทนะครับตอนนี้ร้านเปิดแทบทุกวันนะครับหยุดแค่วันศุกร์วันเดียวคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนเช้า7โมงไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งเลยแล้วก็ที่สำคัญที่เขายังใช้เตาฟืนใช้ฟืนในการต้มได้แบบนี้เพราะว่ามีลูกค้าใจดีที่เขามีเศษไม้เหลือใช้อยู่แล้วก็เอามาให้ที่ร้านฟรีๆเป็นประจำเลยก็ถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับศัตรูเบอร์หนึ่งของชาวสวนผลไม้นะครับต้องยกให้กับแมลงวันทองเลยนะครับไปเจาะที่ไหนก็สร้างความเสียหายที่นั่นแต่ปัญหานี้ครับล่าสุดนี้มีนวัตกรรมที่เข้ามาตอบโจทย์แก้ไขปัญหาได้อย่างดีเลยที่จังหวัดราชบุรีครับใครที่เป็นชาวสวนผลไม้ดูไว้นะครับเผื่อสนใจสามารถติดต่ออุปกรณ์ชิ้นนี้ในการนำไปใช้งานได้ครับเพียงแขวนกับดักชีวพันธุ์กระจายไปตามมุม4ด้านจำนวน4กับดักต่อไร่นะครับก็จะปล่อยสารฟีโรโมนไปล่อแมลงมันทองให้เข้ามาติดกับดักนะครับนี่เป็นผลงานทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ครับเอามาทดลองใช้ในสวนมะม่วงอินทรีย์แปลงของนางสาวกนกวรรณอรุณคีรีวัฒน์เป็นเจ้าของสวนสุขจรัญที่ตำบลดอนคาอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีครับอุปกรณ์ตัวนี้ใช้วิธีดักแล้วก็ปล่อยไปทำลายแมลงวันเป็นวงจรแบบนี้ครับ
7: วิธีการทำงานของเขาเนี่ยหลักๆเลยอะค่ะเราอะจะมีสารล่อฟีโรโมนที่อยู่ข้างในล่อแมลงวันผลไม้เพศผู้ให้เข้ามาภายในกับดักค่ะแล้วเขาก็จะไปติดกับสปอราแมลงที่อยู่ในกับดักหลังจากนั้นตัวที่ติดอะค่ะติดกับดักติดราแมลงอะเขาก็จะออกมาด้านนอกด้านรูข้างบนนี้นะคะแพร่กระจายไปสู่ธรรมชาติไปปล่อย

0: เป็นสปอราแมลงให้กับแมลงวันเพศผู้และเพศเมียตัวอื่นๆในธรรมชาติด้วยค่ะก็จะทําให้แมลงวันที่เข้ากับดักและไม่เข้ากับดักตายลงไปได้ค่ะ
1: เห็นว่าอันนี้กับดักเจ้าตัวนี้ค่ะมีข้อดีมากๆเลยแตกต่างจากของอื่นๆแบบยังไงบ้างคะ
0: กับดักทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดค่ะเขาจะใช้สารล่อฟีโรโมนเหมือนกันแต่จะล่อได้เฉพาะเพศผู้ให้เข้ามาภายในกับดักแล้วก็ตายในกับดักไม่ได้ปล่อยออกสู่ธรรมชาติค่ะแล้วก็ทําลายได้เฉพาะเพศผู้เท่านั้นแต่ปัญหาของหลักของเราอ่ะที่ทำลายแมลงวันผลที่ทำลายผลไม้อะค่ะก็คือเพศเมียเพศเมียจะไปเจาะวางไข่ทำให้ผลไม้เน่าเสียค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างเลยว่ากับดักทั่วไปทำลายได้เฉพาะเพศผู้กับดักของเราได้ทั้งเพศผู้และเพศเมียค่ะ
2: กับดักชิ้นนี้ครับวิธีการผลิตเริ่มจากหยดสารยืดอายุเชื้อราแมลงลงบนฟองน้ำชนิดแผ่นบางให้ทั่วครับจากนั้นนำเชื้อราแมลงปิวเรียหรือว่าเบตาไรเซียมมาโรยทับก่อนขยี้ให้เชื้อราติดอยู่ที่แผ่นฟองน้ำแล้วก็ม้วนใส่เข้าไปในกับดักล่อแมลงซึ่งภายในแขวนสารฟีโรโมนล่อแมลงครับเชื้อราแมลงหลังจากที่หยดสารยืดอายุเชื้อราจะมีอายุอยู่ได้นาน15วันจึงต้องเปลี่ยนฟองน้ำที่ใส่เชื้อประมาณ2ครั้งต่อเดือนนะครับจากปกติที่มีอายุได้ไม่เกิน1สัปดาห์
1: จังหวัดราชบุรีเองเนี่ยค่ะตอนช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชันรงค์ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเจ้าตัวกับดักตัวนี้ค่ะจะมีผลกับผึ้งกับชันรงค์ไหมคะ
3: ไม่มีผลค่ะเพราะว่าตัวที่เราใส่อะค่ะมันจะเป็นราแมลงเป็นราบิวเรียเนาะหรือราเมติลเซียมก็แล้วแต่ราแมลงพวกนี้ไม่มีผลต่อแมลงที่เป็นผึ้งชันรงค์แมลงที่ช่วยผสมเกสรหรือแมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาติแมลงดีต่างๆไม่ส่งผลเสียหายต่อแมลงเหล่านี้ค่ะราตัวเนี้ยเขาจะควบคุมเฉพาะแมลงศัตรูพืชเท่านั้น
2: ข้อดีเยอะขนาดนี้ชาวสวนถ้าสนใจนะครับขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันได้ตอนนี้จังหวัดราชบุรีนี่ถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงชมพู่ฝรั่งองุ่นนะครับซึ่งหลังจากที่ทำการทดลองแขวนกับดักชีวพันธุ์ในแปลงต้นแบบก็พบว่าแมลงวันทองเนี่ยลดลงไปกว่าร้อยละ90เลยนะครับถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตเป็นอย่างมาก
4: ผลก็คือเหมือนมันน้อยลงอะค่ะก็คือว่าไม่ค่อยเห็นบินไปตรงนั้นตรงนี้เยอะขึ้นแล้วก็ตัวแต่ถ้าเกิดในรังเนี่ยก็คือจะไม่เจอไม่ค่อยเจอแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่ามันน้อยลดน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ย
2: ทองเป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายต่อผลไม้หลายอย่างนะครับแล้วก็มีผลต่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆด้วยเพราะว่าเป็นศัตรูพืชกักกันตามมาตรฐานสุขอนามัยพืชหลายประเทศเลยครับจริงๆพอมีประโยชน์ว่าแมลงวันทองน้อยลงเนี่ยก็เป็นการประหยัดต้นทุนเรื่องของการที่ต้องมาคอยห่อผลไม้เอาไว้แล้วก็เป็นการลดแรงงานลงไปได้ผลดีหลายต่อเลยครับสวนทุเรียนจากฝีมือของตำรวจที่จังหวัดตรังนะครับปลูกมาตั้งกว่า5ปีครับปีนี้ผลผลิตเริ่มเก็บขายได้เป็นปีแรกนะครับเน้นๆว่าก่อนจะเก็บเนี่ยคัดเลือกทุกลูกทุกผลนะครับต้องสุกได้ที่หวานเข้มข้นถึงจะเก็บออกมาขายครับ
5: ความโปร่งในลูกในผลมันจะทำให้เรารู้ว่ามันจะสุกมันจะดังปลุกเนี่ยประมาณนี้ครับการเช็คทุเรียนแล้วก็เช็คที่คั่วมันจะเป็นปุ่มดากสาบเนี่ยการเช็คทุเรียนแล้วก็ร่องหนามจะขึ้นสีน้ำตาลสามจุดเนี้ยเราจะก็จะพอจะคาดเดาได้ว่าทุเรียนเราสุกแบบไหนอย่างไรขนาดไหนนี่แบบเนี้ยกำลังกิน
2: จะตัดเฉพาะผลแก่ครับใช้วิธีเคาะฟังเสียงคัดเลือกทุกลูกเลยก่อนนำไปบ่ม 2-3 คืนเพื่อให้เนื้อแห้งสีเหลืองเข้มแล้วก็ได้รสชาติที่หวานมันตามเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นะครับจึงจะขายให้กับลูกค้านี่เป็นความชำนาญจากการเรียนรู้ของร้อยตำรวจตรีชัชฐานนท์ทองขาวอายุ55ปีครับเป็นตำรวจสภ.ย่านตาขาวจังหวัดตรังพร้อมด้วยภรรยาคือนางอภิญญาที่เปิดสวนทุเรียนจ่าเชษที่ตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับในที่5ไร่มีสายพันธุ์มูซังคิงแล้วก็หนามดำนะครับปลูกมากว่า5ปีเพราะว่าความชื่นชอบทุเรียนนะครับก็เลยตัดสินใจปลูกเป็นอาชีพเสริมหลังจากมีเวลาว่างจากงานประจำนะครับแรงบันดาลใจก็คือตอนเด็กเนี่ยทุเรียนเป็นของหายากของแพงนะครับแม่ก็ต้องทำข้าวเหนียวทุเรียนให้ลูกๆได้กินกันเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนนะครับจึงไม่มีโอกาสได้กินเป็นลูกเดียวๆครับ
6: ก็ตอนนี้มันก็พอได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มไอ้ผลผลิตเพราะทุเรียนมันยังต้นเล็กต้นยังอ่อนแต่ว่าถ้าเป็นปีหน้าปีต่อๆไปผมว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเพราะว่าปีที่แล้วลูกก็ไม่ได้เยอะแบบนี้ลูกก็ไม่สวยแบบนี้แต่ปีที่นี้ลูกสวยขึ้นเยอะปีหน้าต้องดีกว่านี้แต่ว่ารสชาติปีที่แล้วกับปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วนะปีนี้ รู้สึกว่ามันจะอร่อยขึ้นเยอะมากมันจะแก่
2: จัดตอนนี้มีปัญหาก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับค่าปุ๋ยอุปกรณ์แรงงานต่างๆก็เลยขายราคาต่ำมากไม่ได้เลยขอขายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทนะครับแล้วก็อยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศด้วยเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับชาวสวนด้วยครับลูกค้าที่อยากไปเที่ยวชมก็สามารถเซิร์ชหาพิกัดนะครับพิมพ์ว่าสวนทุเรียนจ่าเชษฐ์จังหวัดตรังผ่านทาง Google ก็จะเจอเลยรับไปซื้อกันหน้าสวนได้จังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้กำลังชูนโยบายนะครับเรื่องของเกษตรมูลค่าสูงนะครับก็หันมาผลักดันกาแฟภูซางที่ปลูกในเทือกเขาภูซางนะครับซึ่งเป็นกาแฟคุณภาพดีมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็พัฒนาควบคู่ไปกับเรื่องการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวไปดูธรรมชาติยนต์บนที่ยอดภูซางชมความงาม180องศาเลยครับเปิดให้ชิมกาแฟจากแบรนด์ท้องถิ่นที่ล้วนผลิตในนามกาแฟภูซางนะครับเป็นผลผลิตจากการปลูกกาแฟของชุมชนในพื้นที่ตำบลบุญทันจากเขตเทือกเขาภูซางจังหวัดหนองบัวลำพูครับซึ่งทางจังหวัดส่งเสริมต่อยอดนะครับและยังไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับความงามได้ด้วยอย่างครีมกันแดดจากสารสกัดกาแฟครับนำมาจัดแสดงกันในกิจกรรมเสวนากาแฟภูซางที่วัดคลองเจริญธรรมวาสบ้านคลองเจริญตำบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็วางแนวทางต่อยอดกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าครับซึ่งเติบโตได้ดีในสภาพดินและภูมิอากาศเชิงเขาของอำเภอสุวรรณคูหาซึ่งปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟเพื่อนภูซางมีสมาชิก15รายครับพื้นที่ปลูกกว่า150ไร่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจากการจำหน่ายทั้งเมล็ดสดแล้วก็แบบแปรรูปต่างๆด้วยกว่า3ล้านบาทต่อปีครับ
7: พยายามจะชูคาแรคเตอร์ของกาแฟโรบัสต้าภูซางเนี่ยให้มันแตกต่างจากที่อื่นด้วยการคั่วด้วยหม้อดินมันจะมีกลิ่นและรสชาติที่ได้มาจากหม้อดินซึ่งมันส่งมันแสดงถึงความเป็นออร์แกนิกภูมิปัญญาของโบราณมาตั้งสมัยเก่าแล้วก็และหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักก็อยากให้ชิมนะครับเจอกาแฟภูซางที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ลุงหวังเองหรือแม่แดงหรือเพื่อนภูซางหรือแบรนด์อื่นๆที่ไปจากเป็นกาแฟต้นน้ำที่เป็นกาแฟภูซางเนี่ยสามารถแวะชิมได้ครับ
8: ตาผมปลูกที่นี่30ไร่ครับตาปลูกครั้งแรกอ่ะปี58มันปลูกไม่เรื่อยปลูกปีละ500 600บ่ได้ปลูกทีเดียวพืชทีเดียวนะเพราะว่าครับปลูกที่แล้วมันเฮ็ดบ่ไหวเพราะว่าเฮ็ด2คนกับยายเฮ็ด2คนก็อยู่ได้อยู่ถ้ามีราคาสิก็ได้ปีละล้านกว่า2ล้านอยู่2ล้านบาทครับถ้าบ่มีราคาก็อยู่ประมาณ 800,000 900,000 นี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละ
2: และยังวางแผนขนานไปกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนภูซางครับมีพื้นที่สถานีสันภูซางจุดชมวิว180องศาชมทัศนียภาพได้ถึง3จังหวัดนะครับเห็นไปถึงหนองบัวลำพูเลยแล้วก็อุดรธานีในอดีตตรงนี้ครับเคยเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองนะครับแต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวกันได้ครับมาดูทะเลหมอกตอนเช้าๆและพระอาทิตย์ตกดินได้
9: ที่นี่จะปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับที่ปลูกในบริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่มากนะครับเหมาะสำหรับภาคอีสานจุดเด่นก็คือคาเฟอีนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมองไปถึงเรื่องของเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเพราะที่นี่มีศักยภาพมีภูเขาที่สวยงามมีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นที่มีศักยภาพและก็เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในลักษณะเดียวกับกาแฟด้วย
10: เพราะฉะนั้นจังหวัดก็เลยส่งเสริมเพิ่มนะครับในปีนี้เราจะขยายพื้นที่ปลูกนะครับและก็มีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรเนี่ยมาปลูกเพิ่มขึ้นรวมถึงการพัฒนาคุณภาพและก็มีการสร้างเป็นแบรนด์รวมนะครับเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าภูซางหนองบัวลำพูนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่คุมคุณภาพมาตรฐานในแบรนด์ต่างๆที่มีอยู่แล้วให้เป็นยกระดับให้เป็นที่มั่นใจของลูกค้าได้นะครับ
2: ปัจจุบันชาวบ้านพื้นที่ยอดภูซางสร้างอาชีพจากการทำเกษตรกรรมนะครับโดยเฉพาะการปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพที่เติบโตได้ดีท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตอนเช้าๆจะได้กลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟจากไร่บนยอดดอยครับถือเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสด้วยตัวเองได้ครับตอนนี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

0: คนผู้ปลูกกาแฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของโรคศัตรูพืชบ้างซึ่งก็ต้องให้หน่วยงานรัฐในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลกันตรงนี้ด้วยครับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้หันมาส่งเสริมอาชีพแปรรูปไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับชาวบ้านในชุมชนกันนะครับจะได้หารายได้ไม่ต้องออกไปทำงานไกลต่างถิ่นนะครับซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่ทำมาก็เป็นเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับได้รับความนิยมอย่างมากติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
1: หลังใหญ่เป็นงานฝีมือที่มีความประณีตของชาวบ้านในตำบลบุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่ยึดอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ส่งขายทั้งในและนอกพื้นที่มานานกว่า20ปีจนกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนตลอดทั้งปีค่ะ
2: ก่อนหน้านี้แรกๆเลยก็ทำงานโรงงานครับโรงงานกรุงเทพด้วยแล้วก็มาทำยึดแถวบ้านแล้วก็เปลี่ยนมาทำไม้ไผ่นี่ประมาณ20ปีแล้วครับ
1: 20ปีแล้วก็มีการจ้างแรงงานโดยชาวบ้านในชุมชนหรือ
2: ใช่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแถวชุมชนเราแล้วผลิตภัณฑ์นี่เขาก็จะมาส่งมารับไปขายที่อื่น
1: สำหรับวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์ชิ้นงานชาวบ้านจะเลือกใช้ไม้ไผ่สีสุกและไม้ไผ่สายพันธุ์พื้นบ้านโดยสั่งซื้อมาจากอำเภอใกล้เคียงเพื่อ นำมาขึ้นรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะ
2: ก็คือหนึ่งก็คือมาในแถวละแวกบ้านเรามันจะมีเยอะไม้ไผ่พวกนี้จะมีเยอะแล้วก็เนื้อถ้าเป็นไม้ไผ่ลำใหญ่เนื้อมันก็จะแข็งแรงกว่า
1: ครับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของที่นี่มีการจัดการอย่างเป็นระบบโดยแบ่งงานการรับผิดชอบเป็นชิ้นงานตามความถนัดเมื่อ นำมาประกอบเข้าชุดทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีมาตรฐานก่อนจะตกแต่งลวดลายด้วยความร้อนวาดลงบนพื้นผิวไม้ไผ่แสดงเห็นถึงงานฝีมือของช่างแต่ละคนค่ะ
2: ไม่ยากครับก็คือหนึ่งเราคือต้องรู้ไม้ต้องคัดไม้ให้ดูว่าไม้ที่มันงอมันไม่ตรงแล้วก็มาทำจัดให้มันได้สัดส่วนกัน
1: ก็มาขึ้นโครง
2: ครับใช่แล้วก็มาขึ้นโครงแล้วก็จะมีลูกหลานมาช่วยทำด้วยคนหนึ่งทำวันหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งครับ
1: วันหนึ่งเราทำเสร็จไหมคะ
2: ก็ได้ประมาณก็ได้อยู่สองหลังครับถ้าเป็นกระท่อมครับ
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือลูกค้าจะต้องผ่านกรรมวิธีทาแลกเกอร์ป้องกันแมลงและมอดมารบกวนทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของที่นี่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตอบโจทย์ทุกการใช้งานตั้งแต่ซุ้มไม้ไผ่แคร่โต๊ะนอกจากนี้ยังรับทำตามคำสั่งซื้อของลูกค้าพร้อมทั้งช่วยออกแบบให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: คือเมื่อก่อนเราทำแต่แค่ตัวเล็กๆเนาะทีนี้คือเงินน่ะมันไม่พอใช้ค่าใช้จ่ายเราอ่ะคือเงินมันนิดเดียวทีนี้เราก็มาทำแบบนี้ทำเป็นหลังคาเป็นซุ้มแล้วก็ออกแบบให้ลูกค้าใหม่คือจะทำใหม่ๆให้ลูกค้าเลยแหละลูกค้าก็ชอบของแม่ก็จะมีแค่ไม้ไผ่แล้วก็ซุ้มตอนนี้เขาเรียกซุ้มนะซุ้มทีนี้ก็จะมีบ้านไม้ไผ่ที่ออกแบบใหม่ก็คือทำดอกเห็ดซุ้มเหมือนกันแต่เป็นหลังคามันเป็นดอกเห็ดมันได้ราคาดี
1: ปัจจุบันมียอดสั่งซื้อเข้ามาไม่ขาดสายโดยมีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมารับซื้อถึงที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาต่างแวะเวียนเข้ามาเลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับไปด้วยค่ะ
3: ราคาขายของแม่ถ้า2คูณ2แม่จะขายอยู่ 7,500 แต่ถูกกว่าที่อื่นอยู่นะดอกเห็ดแต่ถ้าเป็นเล็กลงมาหน่อยมันก็ตามราคา
1: แค่ธรรมดาม
3: ันก็เริ่มต้นอยู่ที่450มันจะไม่เยอะแต่ก็เรียกลูกค้าเข้าร้านได้ก็แถวอุบลสุรินทร์บางทีเป็นที่ทางผ่านเนาะก็จากโคราชก็มีโคราชก็จะมารับไปขายเหมือนกันแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้ส่งบ่อยเพราะว่าเราทำที่นี่เราก็ทำไม่ทันส่วนมากจะขายปลีกมากกว่า
1: ความน่า าสนใจของชุมชนแห่งนี้อย่างไม่

0: ดเพียงเท่านี้นะคะเพราะหากขับรถเข้ามาในหมู่บ้านจะสังเกตว่าเกือบทุกหลังคาเรือนจะใช้เวลาว่างมารวมกลุ่มทำไม้กวาดโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: นี้รุ่นบ้านเราเรียก8ลูกอย่างนี้รุ่นเล็กสุดนะเขาจะส่งที่บ้านเนี่ยด้ามละ15บาทตกมันละ150อยู่ที่บ้านเลยนะแล้วก็มีรุ่นกลางมันจะมี23บาทรุ่นกลางนะถ้ารุ่นจัมโบ้25บาทเดี๋ยวนี้นะแต่ราคามันจะไม่คงที่แล้วแต่อุปกรณ์จะขึ้นลงๆสำหรับแบบขั้นตอนของแม่ทำนี่แม่จะทำได้วันละ200ด้ามส่วนอย่างน้อยนะ200ด้ามเขาก็จ้างเป็นร้อยละ80ร้อยละ80ถ้าเป็นรุ่นกลางก็90ร้อยละ90ถ้าเป็นจัมโบ้ก็ร้อยต่อร้อยใช่
2: ในชุมชนเราส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะทำ
1: ใช่ทำตั้งแต่เด็กๆรุ่นนะทำเป็นหมดเลยถึงคนเฒ่าคนแก
0: ่การส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นแบบนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้สะพัดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวโดยไม่ต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นซึ่งได้รับการขับเคลื่อนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายค่ะ
3: ตอนนี้เขาเรียกว่ามันติดลมบนมันติดลมบนคือทำมามันไม่เหลือทำมาไม่เหลือคือการตลาดถือว่าคือว่าโอเคครับทำมาไม่เหลือเลยแล้วก็จะมีพวกมารับซื้อก็คือบ้านเรานี่แหละครับรับซื้อแล้วไปขายต่อต่างจังหวัดเป็นทั้งหมู่บ้านเลยไม่ต่ำกว่า30เจ้าอ่ะยังไม่มีครับ
2: ทำให้ชาวบ้านเกิดรายได้ตลอด
3: ใช่ครับใช่ครับมีตลอดปีครับยกเว้นมันผมว่าครับหยุดเฉพาะบุญประเพณี
0: กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่และการทำไม้กวาดทางมะพร้าวจึงไม่ใช่แค่การผลิตสินค้าชุมชนทั่วไปแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและเป็นพลังสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
4: ใครที่ชอบสินค้าจากภูมิปัญญาจากไม้ไผ่จากชาวบ้านแบบนี้ครับถ้ามีโอกาสผ่านทางเส้นทางนะครับที่เป็นสายหลักในตำบลบุ่งหวายเนี่ยจะมีขายตลอด2ข้างทางเลยก็อุดหนุนกันได้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านกว่า700ครอบครัวนะครับรวมตัวกันมาสืบสานพิธีรับส่งผีบรรพบุรุษงานเดือน8 2หนประเพณีโบราณแห่งชุมชนพยุหคีรีที่วัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์นะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว16นาฬิกาวันนี้กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีนะคะพรรคการเมืองฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเข้าชื่อยื่นคำร้องถึงประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระสอบกรรมการปปช.ค่ะจากกรณีตีตกคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ติดตามกับ

0: คุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณจิรชตาคะโดยฝ่ายค้านก็หยิบยก4ข้อกล่าวหาต่อปปช.ในการใช้อำนาจโดยมิชอบมาชี้เห็นค่ะผู้นำฝ่ายค้านนำส.ส.ในพรรคการเมืองฝ่ายค้านและสว.ส่วนหนึ่งค่ะร่วมแถลงข่าวในการยื่นต่อประธานรัฐสภาให้ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรรมการปปช.ด้วย4ข้อกล่าวหาค่ะเกี่ยวกับการตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบนั่นก็คือข้อกล่าวหาการใช้กระบวนการในการตรวจสอบมิชอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณามิชอบจงใจปกปิดไม่โปร่งใสและจงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะโดยนางสาวนันทนานันทวโรภาสก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากประธานรัฐสภาไม่ส่งเรื่องอาจเกิดคำถามกับประชาชนและเป็นข้อครหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินค่ะส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยืนยันค่ะว่ามีหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอที่ประธานจะส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาได้ค่ะ
2: ประธานรัฐสภาไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าปปช.ผิดหรือไม่ผิดแค่ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ซึ่งในมุมของผมนะครับและเพื่อนสมาชิกวันนี้ที่มาร่วมลงชื่อกันพวกเราเชื่อว่าหลักฐานที่เราได้แนบมาในคำร้องนี้ยืนยันแล้วครับว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรที่จะต้องส่งเรื่องต่อนะครับไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะไต่สวนอิสระ
3: ซึ่งรายชื่อที่เราร่วมลงนามกันทั้งหมดนั้นเนี่ยเกินจำนวนไปพอสมควรท่านจะใช้เวลาในการตรวจสอบนานแค่ไหนและท่านจะใช้ดุลพินิจในการที่จะระงับคำร้องนี้โดยไม่ส่งไปยังประธานศาลฎีกาหรือไม่ถ้าเผื่อว่าท่านไม่ส่งท่านก็ต้องตอบคำถามกับประชาชนทั้งประเทศว่าการที่ท่านไม่ส่งนั้นมันเป็นไปตามคำครหานินทาเรื่องระบอบสีน้ำเงินหรือไม่
1: สอดคล้องกันนี้นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าจากการแถลงข่าวของปปช.ในเรื่องนี้เห็นว่ามีบางประเด็นค่ะที่ปปช.จงใจจะไม่วินิจฉัยทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและมีข้อยุติทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายค่ะโดยพรรคประชาธิปัตย์ก็ยื่นเรื่องไปยังปปช.อีกเรื่องโดยขอให้ตรวจสอบกรณีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของนายศักดิ์สยามชิดชอบสืบเนื่องจากกรณีการซุกหุ้นค่ะค่ะคุณจิรชตาคะโดยประธานรัฐสภาก็ยังไม่ยืนยันค่ะว่าจะส่งเรื่องนี้ไปยังประธานศาลฎีกาหรือไม่โดยขอศึกษารายละเอียดคำร้องนี้ก่อนค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3พิพากษาจำคุกอดีตนายกอบต.ดงอีจานจังหวัดบุรีรัมย์และข้าราชการรวม4คนคนละ1ปีไม่รอลงอาญาฐานเรียกรับเงินทุจริตสอบพนักงานจ้างล่าสุดผู้ร้องเรียนตั้งข้อสังเกตนะคะว่านายกอบต.คนนี้ถูกปปช.ชี้มูลความผิดไปแล้วแม้คดีในชั้นศาลยังไม่สิ้นสุดแต่ยังสามารถลงรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้และชนะเลือกตั้งด้วยค่ะความคืบหน้าคดีการทุจริตสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเมื่อปี2558ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจานหรืออบต.ดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ที่ถูกร้องเรียนคือนายกอบต.ดงอีจานที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นพร้อมรองนายกอบต.และข้าราชการรวม4คนมีพฤติกรรมร่วมกันเรียกรับเงินผู้ที่สอบบรรจุแล้วมีการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าสอบที่ถูกเรียกรับเงินต่อมาวันที่11มกราคม2568ปปช.ชี้มูลความผิดนายกอบต.พร้อมพวกรวมทั้งหมด5คนก่อนที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ได้ประทับรับฟ้องจากนั้นมีคำสั่งให้นายกอบต.หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่ออบต.ดงอีจานได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดงอีจานเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปีนี้และกกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่29มีนาคมอดีตนายกอบต.ดงอีจานซึ่งถูกปปช.ชี้มูลความผิดไปแล้วยังสามารถลงสมัครและชนะการเลือกตั้งอีกด้วยต่อมาวันที่1เมษายนที่ผ่านมาศาลมีคำพิพากษาตัดสินจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาจำเลยที่1คืออดีตนายกอบต.ดงอีจานความผิดฐานทุจริตสอบพนักงานจ้างและข้อหาเกี่ยวกับการปลอมแปลงแก้ไขข้อสอบและคะแนนส่วนจำเลยที่2คืออดีตรองนายกอบต.ศาลยกฟ้องสำหรับจำเลยที่3ถึง5ศาลพิพากษาจำคุกคนละ1ปีโดยไม่รอลงอาญาเช่นกันทั้งนี้อดีตนายกอบต.และข้าราชการรวม4คนที่ถูกศาลตัดสินจำคุกได้ยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ส่วนกรณีที่จำเลยที่1ซึ่งชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงอีจานแต่ว่าก่อนหน้านี้ถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกศาลพิพากษาจำคุกคดีทุจริต คดีทุจริตการสอบโดยไม่รอลงอาญากกต.จึงไม่สามารถประกาศรับรองให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะถือเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
4: นายประวัติลมรัฐได้ลงรับสมัครได้ลงรับสมัครแล้วปรากฏว่าได้รับคะแนนสูงสุดได้รับสมัครกกต.ก็ได้รับรองแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เรื่องมันมีกฎหมายของมหาดไทยฉบับวันที่3มิถุนายนที่ประกาศไว้ของกระทรวงมหาดไทยนั้นแล้วนายไพบูลย์ลมรัฐกับพวก4คนศาลได้อภิพากษาจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาน
0: อกจากนี้อดีตนายกอบต.และข้าราชการรวม4คนยังถูกปปช.บุรีรัมย์แจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายนำเอกสารลับและเอกสารพยานหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับพยานในคดีทุจริตสอบอีกด้วยค่ะตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบไว้3ประเด็นนะคะแต่ว่าขอเวลาในการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าจากผลชันสูตรศพภายนอกไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายส่วนแม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกตัวเองถูกสัตว์มีพิษทำร้ายนะคะติดตามกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากสภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณรัตนกรคะ
5: คุณจิรัชตาคุณผู้ชมครับสาเหตุการเสียชีวิตของน้ององุ่นนะครับยังคงต้องรอการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับว่าเสียชีวิตจากอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงสาเหตุการกระทำที่ทำให้น้องเสียชีวิตเพราะว่าตำรวจได้มีการตั้งประเด็นไว้3ประเด็นแต่ต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่งครับคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่มาด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการคลี่คลายสาเหตุการเสียชีวิตครับโดยแนวทางการสืบสวนสอบสวนตอนนี้มุ่งไป3ประเด็นหลักก็คือน้ององุ่นเดินทางไปที่จุดที่พบศพด้วยตัวเองและก็มีโรคประจำตัวหรือไม่ครับมีคนล่อลวงพาน้ององุ่นไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็รวมไปถึงมีการเจตนาพาไปเพื่อที่จะหวังให้เสียชีวิตหรือไม่รวมไปถึงประเด็นสุดท้ายนะครับคือถูกสัตว์มีพิษทำร้ายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าทั้ง3ประเด็นนั้นต้องพิสูจน์ข้อสันนิษฐานซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็จะยึดหลักทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงครับคุณผู้ชมครับแต่ผลการชันสูตรศพของน้องเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดหรือมีการต่อสู้ครับส่วนร่องรอยบาดแผลที่พบหลังที่มีการเจอศพนั้นนะครับเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตแล้วซึ่งแพทย์ลงความเห็นนะครับว่าอาจจะถูกสัตว์กัดแทะครับขณะที่อวัยวะภายในอยู่ในสภาพค่อนข้างที่จะเน่าเปื่อยแล้วเนื่องจากสภาพอากาศร้อนชื้นในพื้นที่จึงเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายครับ
6: แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นจากการชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยร่องรอยตามร่างกายก็ไม่พบการต่อสู้หรือมีบาดแผลใดๆเลยนี่คือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดในการที่จะสอบสวนและสืบสวนต่อไปแต่ยังไงก็ตามก็ผมคิดว่าทางทีมของท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค7นะครับแล้วก็ทีมสืบสวนเนี่ยรวมทั้งผมให้กองปราบลงมาช่วยกันเนี่ยคิดว่าก็คงจะคืบหน้าในเร็วๆวันนี้ต่อไปด้วยครับ
5: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเมื่อภายนอกร่างกายของน้ององุ่นไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายครับจึงเป็นข้อจำกัดในการสืบสวนสอบสวนคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะต้องมีการกำหนดกรอบในการทำงานเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องให้ได้แล้วก็ต้องมีการตีวงให้แคบลงเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นครับซึ่งคาดว่าการสอบสวนสืบสวนเนี่ยจะมีความชัดเจนหลังจากผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมาครับส่วนคนในชุมชนที่มีการสอบปากคำไปแล้วมากกว่า30ปากนั้นก็ต้องมีการพิสูจน์คำให้การของแต่ละคนเหมือนกันครับว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ส่วนคำให้การของคนในครอบครัวคุณผู้ชมยังไม่พบข้อพิรุธนะครับและก็แม่ของน้ององุ่นเนี่ยก็ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีทั้งเรื่องของความเป็นอยู่การเลี้ยงดูโดยยังไม่มีอะไรผิดปกติครับซึ่งแม่ของน้ององุ่นก็ได้บอกกับทีมข่าวเหมือนกันครับหลังจากที่มีการแถลงข่าวก็ยังไม่เชื่อครับว่าน้ององุ่นจะถูกสัตว์มีพิษทำร้ายและก็ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาน้องไม่ได้มีโรคประจำตัวครับส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าถูกล่อลวง ไปในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ทำให้เสียชีวิตหรือไม่นะครับทางด้านของแพทย์นิติเวชผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการทำให้เสียชีวิตทำให้ขาดอากาศ

0: หายใจนะครับจะต้องมีการตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ระบบหายใจแล้วก็รวมไปถึงเนื้อเยื่อภายในนะครับก็จะมีร่องรอยของการกดแต่ถ้าเกิดว่าศพเนี่ยมีระยะเวลาหลายวันแล้ว 2-3 วันขึ้นไปเนี่ยครับการตรวจสอบอาจจะยากครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะส่วนที่จังหวัดตากค่ะตำรวจอำเภอพบพระจับกุมชายชาวจีน3คนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านรวมถึงรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้ด้วยนะคะอ้างบอกว่าทำไปเพราะว่าต้องการให้ได้รับความช่วยเหลือหลังถูกหลอกไปทำงานในเมียนมาค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระจังหวัดตากควบคุมตัวชายชาวจีน3คนอายุ28ถึง32ปีไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะหลังจากร่วมกันก่อเหตุทำลายทรัพย์สินรถยนต์รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนในเขตหมู่บ้านทรัพย์อนันต์ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าชาวบ้านที่พบเห็นพฤติกรรมของกลุ่มชาวจีนที่ดักทุบรถยนต์กระบะของชาวบ้านเสียหายไปคันหนึ่งก็เลยแจ้งให้ฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลสัญชาติจีนก็เลยพยายามควบคุมตัวไว้ต่อมารถยนต์ของตำรวจป่าไม้อำเภอพบพระลาดตระเวนผ่านมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้าไประงับเหตุปรากฏว่าชายชาวจีนทั้ง3คนอาละวาดหนักขึ้นยกก้อนหินข้างทางทุบกระจกรถยนต์ตำรวจป่าไม้จนเสียหายหลังเหตุการณ์สงบลงตำรวจสอบปากคำชาวจีนทั้ง3คนทั้งหมดอ้างว่าถูกกลุ่มค้าแรงงานข้ามชาติจากประเทศลาวหลอกให้ไปทำงานฝั่งเมียนมาแต่ยังไม่ทันได้ข้ามก็ถูกนำตัวมาซ่อนในป่าบริเวณนี้ก็เลยหลบหนีออกมาก่อเหตุเพื่อให้คนช่วยเหลือล่าสุดชายชาวจีนทั้ง3คนได้ติดต่อญาติที่ประเทศจีนให้ส่งเงินมาชำระค่าซ่อมรถยนต์ที่ทำลายไป2คันค่ะส่วนฝ่ายปกครองส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะยืนยันบอกว่ารัฐบาลพร้อมที่จะปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมในทุกรูปแบบและไม่ปล่อยให้ต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจหรือว่าตั้งตนเป็นเอกเทศติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
2: ค่ะคุณจิรชาตานะคะเป็นการประกาศอีกครั้งจากนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะกรรมการปราบปรามและป้องกันเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะโดยนายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้ต่างชาตินะคะใช้นอมินีเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยรวมไปถึงจะไม่ให้เข้ามามีอิทธิพลด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นการประชุมครั้งแรกนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบซึ่งต้องขอชื่นชมนะคะทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายอย่างเต็มที่มีผลงานแต่ละคดีออกมาจำนวนมากสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เห็นอย่างน้อยรัฐบาลตั้งใจที่จะดำเนินการตามนโยบายสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะตอนนี้มีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคทำให้คนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพและธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยด้วยรวมไปถึงมีการใช้คนไทยมาเป็นตัวแทนหรือนอมินีเพื่อประกอบธุรกรรมต่าง
3: ๆซึ่งเป็นการถือครองที่สำคัญนะครับและดำเนินธุรกิจต่างๆแทนตัวบริษัทเช่นอาชีพธุรกิจโรงแรมที่พักโรงพยาบาลสถาบันการศึกษาเอกชนร้านอาหารต่อตัวธุรกิจในการอื่นซึ่งทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากนะครับในบางวันนี้ก็รวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนของชาติของขึ้นมาน
2: ายกรัฐมนตรียังย้ำว่าเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและจะทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆของประเทศไทยอยู่ในระดับสูงก่อให้เกิดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจการลงทุนการค้าต่างประเทศที่จะมาเป็นคู่สัญญากับประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความร่วมมือจากนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยหากประเทศไทยอย่างนี้ได้ หากประเทศไทยทำอย่างนี้ได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องก็จะเกิดผลสำเร็จ

0: เป็นประโยชน์มหาศาลกับประเทศค่ะก็ถือว่านายกรัฐมนตรีนะคะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วเราจะเห็นได้จากการที่ตำรวจมีการแถลงแล้วก็ขยายผลในหลายคดีหลังจากนี้ต้องติดตามนะคะว่าในภาพใหญ่ของประเทศไทยนั้นทางรัฐบาลจะมีนโยบายอะไรออกมาค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะวันนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคักนะคะชูนโยบายความสะอาดทางเท้ารวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคลงพื้นที่หาเสียงย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิรับฟังปัญหาประชาชนเกี่ยวกับความสะอาดทางเท้าและการจัดเก็บขยะในพื้นที่นายอนุชาบอกว่าถ้าได้รับเลือกตั้งก็จะเร่งแก้ปัญหาทางเท้าและเพิ่มความถี่การจัดเก็บขยะพร้อมจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติและประชากรแฝงที่สวมสิทธิ์ค้าขายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและไม่ให้คนไทยถูกเบียดบังโอกาสทางอาชีพพร้อมยืนยันนโยบายบริหารงานด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะการโยกย้ายข้าราชการการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของกทม.ค่ะทางด้านของนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ตลาดบางกะปิพบปะพ่อค้าแม่ค้าพร้อมระบุถึงกรณีรัฐบาลแจกเงินแต่เพิ่มเงื่อนไขจนผู้สูงวัยเดือดร้อนซึ่งเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 ทำให้ตัดสิทธิ์ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะกรณีที่ลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแม้ยังมีฐานะยากจนพร้อมวิจารณ์ระบบลงทะเบียนที่ซับซ้อนเข้าถึงยากสำหรับผู้สูงอายุรัฐบาลควรพิจารณารายได้และภาระค่าใช้จ่ายจริงของผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะไม่ใช่ตัดสิทธิ์จากข้อมูลลดหย่อนภาษีของบุตรพร้อมทั้งเสนอให้เพิ่มช่องทางอุทธรณ์และส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยกลุ่มเปราะบางขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่หาเสียงเขตประเวศเขตสวนหลวงทั้งที่มัสยิดนาฟีอูอิสลามและตลาดเสรีมาร์เก็ตพาราไดซ์พาร์คโดยพูดคุยสะท้อนปัญหาในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมน้ำเน่าเสียซึ่งนายชัชชาติมองว่าปัญหาเหล่านี้ต้องเร่งแก้ไขพร้อมชูนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบให้ตรวจสอบร้านค้าย่านห้วยขวางนะคะหลังจากที่มีเสียงร้องเรียนบอกว่าบางร้านเนี่ยรับชำระเป็นเงินสกุลหยวนหรือว่าจ่ายผ่านแอปพลิเคชันสัญชาติจีนขณะที่บอร์ดสคบมีมติส่งฟ้องแพ่งรถยนต์ยี่ห้อ Volvo กรณีปัญหาแบตเตอรี่ EV ไม่ปลอดภัยค่ะในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบซึ่งมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานที่ประชุมรายงานการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีอาทิคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อบริการทั่วไปและสินค้าออนไลน์โดยกว่า1ใน3เป็นการร้องเรียนการซื้อขายสินค้าออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ยังมีคดีบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้และบริษัท Volvo Car ประเทศไทยกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 จากความกังวลด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ซึ่งสคบมีมติให้ส่งฟ้องเพื่อบังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคส่วนกระแสข่าวร้านอาหารบนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางรับชำระเงินค่าอาหารเป็นเงินหยวนและรับสแกนผ่านแอปพลิเคชันสัญชาติจีนก็คือ WeChat Pay หรือ Alipay แทนนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการทราบเพียงข่าวที่เผยแพร่ตามสื่อโดยจะสั่งให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนส่วนข้อร้องเรียนร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบประชาชนนั้นได้รับรายงานว่ามีเพียง1รายซึ่งเป็นร้านรถเข็นและเมื่อวานนี้สคบก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ปรากฏว่าหยุดบริการซึ่งตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สินค้าทุกชนิดต้องติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนค่ะมิฉะนั้นก็จะมีความผิดนางสาวสุภมาศยังสั่งการให้สคบเป็นหน่วยงานที่รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายสคบ Plus 5ด้านคือทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเสียหายยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เป็นระบบ One Stop Service กำกับแพลตฟอร์มออนไลน์และอีคอมเมิร์ซร่วมกับตำรวจไซเบอร์และปปง.ใช้ AI คัดกรองเรื่องร้องทุกข์และแจ้งเตือนเรื่องเร่งด่วนอัตโนมัติและเป็นองค์กรสีขาวโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอกเต็ม100คะแนนค่ะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

0: เปิดตัวไลน์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านไฟฟ้านะคะซึ่งก็รวมไปถึงผลกระทบจากโรงไฟฟ้าด้วยค่ะประชาชนที่ประสบปัญหากระแสไฟฟ้าตกไฟดับมิเตอร์ไฟทำงานผิดปกติพบปัญหาสายไฟสายสื่อสารหลุดร่วงตลอดจนได้รับผลกระทบจากมลภาวะจากโรงไฟฟ้าสามารถร้องเรียนผ่าน LINE @ERC Voice ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ซึ่งร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนด้านไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงนายวรวิทย์ศรีอนันต์รักษากรรมการกกพ.บอกว่าหน่วยงานรัฐยังขาดฐานข้อมูลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทำให้บางครั้งเกิดเหตุสลดอย่างเช่นกรณีผู้ป่วยติดเตียงที่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงซึ่งหน่วยงานรัฐมีฐานข้อมูลเพียง400รายทั้งที่จำนวนผู้ป่วยติดเตียงมีมากกว่า 54,000 รายซึ่งเคยมีกรณีที่ถูกตัดไฟจนทำให้ผู้ป่วยติดเตียงคนหนึ่งเสียชีวิตกกพ.จึงผลักดันให้เกิดช่องทางรับร้องเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านทาง LINE @ERC Voice ซึ่งทำงานบนโครงสร้างระบบเดียวกับ Traffic Frondo ประชาชนสามารถถ่ายภาพระบุตำแหน่งพร้อมกับติดตามข้อร้องเรียนได้เช่นเดียวกับกรณีได้รับผลกระทบจากมลพิษจากโรงงานไฟฟ้าก็สามารถร้องเรียนเพื่อให้ผู้ประกอบการแก้ไขและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการเพราะหากเพิกเฉยอาจถูกดำเนินคดีตามความผิดฐานละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157ได้ซึ่งกรณีปัญหาทั่วไปก็น่าจะได้รับการแก้ไขภายใน 1-3 วันค่ะเจ้าหน้าที่อบต.บักใดจังหวัดสุรินทร์ประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อหารือกรณีการเปิดพื้นที่ปราสาทตาควายเนิน350เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงกองพันทหารราบที่22มีนายพัฒนาพึ่งผลนายอำเภอพนมดงรักเป็นประธานการประชุมที่ประชุมมีข้อสรุปเปิดเข้าท่องเที่ยวในวันที่5ในวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้และวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้โดยเปิดจำหน่ายตั๋วในเวลา 5:30 นถึงเวลา 11:30 นปิดเข้าชมในเวลา 15:30 นรวมทั้งการเปิดจองคิวผ่านเว็บไซต์หรือว่าสแกน QR Code ในแอปพลิเคชัน LINE สำหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนทางนี้ฝ่ายทหารกำหนดให้เข้าชมได้ไม่เกิน 1,000 คนต่อวันค่ะโดยมีอบต.บักใดกำหนดสถานที่จอดรถที่โรงเรียนไทยสันติสุขแล้วขึ้นรถ2แถวที่จัดเตรียมไว้ไปยังปราสาทตาควายเสียค่ารถไปกลับ100บาทต่อคนถ้าเกิดว่าเด็กสูงไม่เกิน130ซมเข้าได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สำคัญคือต้องแนะนำให้นักท่องเที่ยวพกน้ำดื่มยาดมหมวกหรือว่าร่มกันแดดด้วยเพราะว่าสภาพอากาศร้อนจัดแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารกำกับดูแลตลอดพร้อมทั้งยึดถือให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมามีการจัดพิธีบวงสรวงปราสาทตาควายและสดุดีทหารที่สละชีวิตในการปกป้องรักษาอธิปไตยจากการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาขณะที่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะและเข้าชมปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากวันละเกือบ 2,000 คนมาเที่ยวชมร่วมสักการะทหารกล้าที่เสียสละชีวิตทำให้รถติดยาวไปหลายกิโลเมตรค่ะส่วนการเปิดการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายนนี้ก็ต้องวางแผนจัดการที่เคร่งครัดค่ะตำรวจเชียงใหม่เร่งคลี่คลายคดีกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มพนักงานบริษัทประกันภัยก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสค่ะคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดคอมมูนิตี้มอลล์ใกล้ๆสนามบินเชียงใหม่บันทึกภาพเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของกลุ่มคน2กลุ่มจนมีผู้บาดเจ็บหลายคนหนึ่งในนั้นเป็นชายอายุประมาณ 50-60 ปีผู้จัดการระดับภาคของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งที่กะโหลกศีรษะแตกมีเลือดออกในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนของผู้บาดเจ็บบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้บริการจัดเลี้ยงในร้านอาหารแห่งเดียวกันแล้วก็พูดคุยกับกลุ่มพนักงานประกันภัยบอกว่าไม่ชอบการบริการของบริษัทประกันภัยพนักงานบริษัทประกันก็พยายามพูดคุยทำความเข้าใจและดูแลการประกันภัยมีการขอแลกบัญชีไลน์และเบอร์ติดต่อกับคู่กรณีแต่พอออกจากร้านผู้บาดเจ็บเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มคู่กรณีอีกครั้งที่ลานจอดรถแล้วก็มีปากเสียงกันก่อนจะเกิดเหตุรุมทำร้ายร่างกายสิ่งที่ผู้เสียหายกังวลก็คือทราบว่าคู่กรณีมีผู้ปกครองเป็นข้าราชการระดับสูง พันตำรวจเอกปรัชญาทิศลาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายโดยวันนี้เรียกผู้ก่อเหตุวัยรุ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดลำปางมาสอบปากคำและยืนยันจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะกลุ่มเฮสบอลลาห์ปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนฉบับล่าสุดที่เพิ่งจะบรรลุในการเจรจาที่สหรัฐนะคะท่ามกลางปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเพิ่งจะตกลงหยุดยิงครั้งใหม่กันไปก็ตามค่ะกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนสามารถมองเห็นได้จากฝั่งอิสราเอลท่ามกลางการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวของเลบานอนแม้ว่าทั้งอิสราเอลและเลบานอนเพิ่งจะตกลงหยุดยิงกันครั้งใหม่โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนายอิมคาเซมผู้นำกลุ่มเฮสบอลลาห์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านออกมาปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนฉบับล่าสุดโดยยืนยันว่าตราบใดที่ยังมีการยึดครองการต่อต้านก็จะดำเนินต่อไปพร้อมขู่ว่าจะโจมตีทางตอนเหนือของอิสราเอลอีกครั้งตามเงื่อนไขหยุดยิงครั้งนี้กลุ่มเฮสบอลลาห์ต้องหยุดโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเชื่อว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและเลบานอนและเลบานอนสมควรได้รับสันติภาพค่ะชาวแอลเบเนียร่วมชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างรีสอร์ทหรูของบริษัทที่เชื่อมโยงกับลูกเขยของผู้นำสหรัฐนะคะท่ามกลางความกังวลบอกว่าอาจจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้นำประเทศลาออกจากกรณีนี้ด้วยค่ะชาวแอลเบเนียหลายพันคนร่วมชุมนุมกันบนท้องถนนใจกลางกรุงตินาราเป็นวันที่5ในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อแสดงพลังคัดค้านโครงการพัฒนาที่ดินและก่อสร้างรีสอร์ทหรูตามแนวชายฝั่งทะเลแอเดรียติกโดยบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับเจเรชคุชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกลุ่มผู้ชุมนุมยังไปรวมตัวด้านหน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียพร้อมถือป้ายข้อความว่าประเทศชาติไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้ขายเพื่อเรียกร้องให้เอดีรามานายกรัฐมนตรีแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งหลังจากให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวคุชเนอร์ประกาศสร้างแผนรีสอร์ทครั้งแห่งนี้เมื่อปี2024มูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านยูโรหรือว่าประมาณ 53,000 ล้านบาทค่ะโดยดำเนินการบนเกาะนอกชายฝั่งของแอลเบเนียใกล้กับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติแหล่งที่อยู่อาศัยของนกฟลามิงโกแมวน้ำและเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลด้วยกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกังวลว่าโครงการนี้อาจจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นบริเวณกว้างเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนทั้งในแอลเบเนียและนานาชาติที่ตั้งข้อกังขาถึงความโปร่งใสของการดำเนินโครงการทางด้านบริษัทผู้พัฒนาโครงการยืนยันจะดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้นำแอลเบเนียที่เคยระบุว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไปสู่ระดับโลกขณะที่คุชเนอร์ยังไม่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ค่ะทั้งหมดคือทันข่าว16นาฬิกานะคะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สื่อสารพลาดชาวบ้านผิดหวังไม่ได้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการยืนยันตัวตนคลังย้ำใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีแต่ไม่ดูแลสอดถูกตรวจสอบหมดสิทธิ์หักลดหย่อนศรีหศักดิ์รายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกอันคลอสนักวิชาการชี้ช่องไทยมีสิทธิ์โต้แย้งดึงกัมพูชากลับสู่การเจรจาเชื่อประนอมภาคบังคับไม่มีใครได้ประโยชน์เหนือกว่าหน้าห่วงปัญหายาเสพติดกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่วิกฤตพุ่งสูงสุด5ปีซ้อนมุ่งแก้เชิงรุกจับมือครอบครัวชุมชนโรงเรียนจับเพิ่มพ่อทิพย์ผู้ใหญ่บ้านปลัดทองผาภูมิเอี่ยวออกสูติบัติเท็จสวมสัญชาติให้ลูกต่างด้าวโยงเครือข่ายนครราชสีมาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจร สำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
3: ในการยกเลิกเนี่ยนักกฎหมายหลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันละเมิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
4: 16ปีแห่งความหวังต่อรองกับรัฐอย่างไรไม่ให้ยกเลิกโฉนดชุมชน
5: อยู่ๆประกาศยกเลิกมีความรู้สึกว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมกฎหมายของรัฐทำไมต้องมากดทับชาวบ้าน
6: รัฐบาลเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของโฉนดชุมชนอย่างแท้จริง
7: หนูคิดว่าเราต้องยกระดับโฉนดชุมชนเราต้องรับรองสิทธิ์ให้เรายกระดับให้เป็นพรบสิทธิชุมชนให้มันเทียบเท่ากับป่าสงวนที่มันทับเราอยู
8: ่อำนาจรัฐมีอยู่เต็มไปหมดแล้วรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากในสภาอย่างท่วมท้นผมไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีมีเจตจำนงหรือมี mindset เกี่ยวเรื่องที่ดินและทรัพยากรนี้อย่างไร
9: รายการฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะวันนี้5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะแต่สำหรับคนลุ่มน้ำกกสายลวกโขงและสารละวินวันนี้ไม่ใช่แค่วันรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมดาค่ะแต่คือวันที่ชาวบ้านธรรมดาออกมาเดินเท้าบอกกับโลกส่งเสียงไปยังรัฐบาลว่าแม่น้ำถูกทำร้ายหนักมากๆนะคะที่ผ่านมา2ปีเศษ3นายกรัฐมนตรี4รัฐบาลค่ะความเสี่ยงจากสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกสายลวกโขงและสารละวินส่งสัญญาณว่าแม่น้ำสายสำคัญของเรากำลังป่วยนะคะสิ่งที่ถูกกัดกินอาจไม่ใช่แค่คุณภาพน้ำแต่มันลุกลามไปถึงปัญหาสุขภาพความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจชุมชนค่ะที่กำลังถูกทำร้ายเพราะความเฉยชาเชื่องช้าในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐนะคะซึ่ง6วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพขบวนธรรมยาตราเพื่อปกป้องแม่น้ำกกสายลวกโขงและสารละวินเป็นการเดินเท้าออกจากสะพานท่าตอนอำเภอแม่อายที่จังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายตลอดเส้นทางก็ลัดเลาะผ่านชุมชนผ่านโรงเรียนวัดตลาดพื้นที่ที่ผู้คนอาศัยพึ่งพิงอยู่กับแม่น้ำนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งของความพยายามของคนธรรมดาที่ต้องการส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจให้รับรู้ว่าปัญหามลพิษในแม่น้ำรอไม่ได้ค่ะ
1: จุดประสงค์ของการเดินธรรมยาตราในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะแสดงเชิงสัญญานะคะเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในแม่น้ำค่ะให้ทางภาครัฐนะคะได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับการเดินในครั้งนี้นะคะมีหลายหน่วยงานมากๆเลยโดยแกนหลักของเราแท้ๆก็คือภาคประชาชนค่ะมีทั้งในส่วนของคณะสงฆ์นะคะมีเยาวชนมีภาคประชาสังคมมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมแสดงพลังในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
2: สัญลักษณ์ก็คือการเดินเดินก็คือเดินธรรมยาตราจริงๆแล้วก็มีความหมายว่าเป็นการร่วมกันเดินเพื่อประโยชน์แล้วก็ความสุขแก่สังคมโดยรวมศาสนิกชนในศาสนาอื่นก็มาร่วมนะฮะร่วมเพื่อแสดงออกซึ่งการดูแลรักษาแม่น้ำนะฮะทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกแม่น้ำโขงหรือว่าแม้แต่แม่น้ำสารวินนะฮะอันนี้เราก็มาร่วมกันแสดงออกด้วยการเดินร่วมกัน
3: ก็เดือดร้อนมากเลยเพราะว่าอย่างบ้านผมเป็นชนเผ่าเนาะมันอยู่ติดน้ำกกอ่ะคือมันเหมือนกับว่ามันปิดตลาดไงเราเพราะว่าตลาดนี่เราไปซื้อต้องซื้อใช้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยซื้อผักซื้ออะไรมากินคือเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยไม่เคยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ตังค์อยู่บ้านนะไม่ค่อยได้ใช้เงินหาผักกินหาปูหาปลากินในน้ำเดี๋ยวนี้กินไม่ได้เลยมันเหมือนกับว่ายิ่งรายได้ก็ไม่มีเศรษฐกิจก็ไม่ดีเราก็รู้อยู่ว่าอะไรซื้อเนี่ยคือนั่นเป็นปัญหาและเดือดร้อน
4: ตอนนี้ก็เป็นปีที่เข้าปีที่2แล้วนะคะที่ประชาชนในลุ่มน้ำกกสายลวกโขงแล้วก็รวมไปถึงลุ่มน้ำสารวินที่เราทราบถึงปัญหาการปนเปื้อนในแม่น้ำของเราขุ่นข้นไม่สามารถใช้ได้เหมือนเดิมมีการตรวจพบสารโลหะหนักที่เป็นพิษในแม่น้ำถึง6สายที่ไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้านในปีนี้ค่ะประชาชนอยากจะเห็นความจริงจังในการ

แก้ปัญหาจากรัฐบาลโดยเฉพาะของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะว่าท่านจะมองเห็นปัญหานี้อย่างไรบ้างเราเข้าใจค่ะว่าขณะนี้เนี่ยแร่สำคัญแร่แร่เอิร์ธเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมีความหมายทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกแต่ในการที่

0: แค่คุณภาพน้ำแต่ว่ากระทบรายได้ค่าใช้จ่ายวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำด้วยนะคะการสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ตามลุ่มน้ำเนี่ยประกอบอาชีพในภาคการเกษตรรายได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาทแต่เขาอยู่ได้ค่ะข้อมูลจากสำนักนโยบายสาธารณะภาคเหนือภายใต้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.ทำงานร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายในภาคเหนือลงพื้นที่ไปศึกษาผลกระทบจากการปนเปื้อนในลุ่มน้ำกกสายลวกโขงผ่านเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบเร่งด่วนจับมือทำงานกับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง424คนนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนี่คือข้อมูลที่ได้ค่ะ 91% ของประชากรกลุ่มตัวอย่างบอกรับรู้ความผิดปกติของแม่น้ำกว่า 70% บอกต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใช้น้ำทั้งต้มทั้งกรองบางส่วนซื้อน้ำกินเลยค่ะรายจ่ายเพิ่มนะคะก็ส่งผลให้ 63% มีรายได้ลดลงเฉลี่ยเดือนละกว่า 1,200 บาทขณะเดียวกันยังต้องแบกค่ะแบกค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราวๆ 2,600 บาทต่อเดือนไม่น้อยเลยนะคะนี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติชีวิตยังไม่นับรวมมิติด้านการท่องเที่ยวที่ผู้คนเคยทำการท่องเที่ยวริมน้ำวันนี้การท่องเที่ยวซบเซาเพราะสถานการณ์ในแม่น้ำเกิดการปนเปื้อนค่ะตลอด2ปีเศษๆที่ผ่านมานะคะปัญหาการปนเปื้อนในแม่น้ำผ่านการบริหารงานของรัฐบาลถึง4ชุดแรปอัพให้ฟังว่า4ชุดเขาทำอะไรบ้างย้อนไปช่วงคุณเศรษฐาทวีสินค่ะเริ่มแก้ปัญหาน้ำสีขุ่นมีตะกอนมากผิดปกติมีข้อสั่งการให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เก็บข้อมูลคุณภาพน้ำต่อมาพอถึงรัฐบาลคุณแพทองธารภายใต้เพื่อไทยเหมือนเดิมกรมควบคุมมลพิษตอนนั้นได้รับคำสั่งให้ตรวจแล้วก็ตรวจเจอสารหนูตะกั่วเกินค่ามาตรฐานหลายจุดมีข้อสั่งการหลักของรัฐบาลให้ยกระดับการติดตามคุณภาพน้ำและบูรณาการทำงานด้านต่างๆทั้งสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขด้านทรัพยากรน้ำทำงานร่วมกันเพิ่มการเฝ้าระวังผลกระทบต่อประชาชนเพิ่มจุดตรวจน้ำและตะกอนดินตรวจสัตว์หน้าดินตรวจห่วงโซ่อาหารติดตามผลกระทบด้านสุขภาพตอนนั้นคุณแพทองธารมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายตั้งกลไกติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดนะคะต่อมาค่ะรัฐบาลรักษาการคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะการตรวจวัดก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆตามสเต็ปของรัฐบาลรักษาการนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการรายงานข้อมูลสู่สาธารณะจากการกระทุ้งของภาคประชาชนและสื่อมวลชนมาถึงยุคคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งให้กลับไปตรวจสอบสารโลหะหนักบริเวณชายแดนเพิ่มเติมและบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดล่าสุดพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองครม.อนุมัติงบประมาณฟื้นฟูคุณภาพน้ำและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพกับประชาชนกว่า188ล้านบาทมีความพยายามในการตรวจสอบแม้ข้อมูลต่างๆมันอาจจะไม่ค่อยปะติดปะต่อเวลาเปิดเผยสู่สาธารณะแต่อีกโจทย์หนึ่งที่ยังไม่คืบเลยไม่ว่าจะรัฐบาลไหนไม่เคยมีใครคืบหน้าเรื่องนี้คือการจัดการปัญหาเรื่องการปนเปื้อนจากต้นทางค่ะการเจรจาพูดคุยกับประเทศในฝั่งเมียนมาและจีนเองที่เป็นเจ้าของกิจการไปลงทุนเนี่ยนะคะการคุยระหว่างประเทศไม่มีความคืบหน้านี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่การเดินธรรมยาตรารวมถึงเป็นโจทย์ใหญ่ในข้อเรียกร้องของภาคประชาชนให้รัฐบาลจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จากต้นทางค่ะภาพรวมการเคลื่อนไหวในช่วง6วันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรวันนี้อยากจะชวนตรวจสอบกันนะคะเราออนไลน์พูดคุยกันกับพี่ชายโขงคุณพิษณุกรดีแก้วนักข่าวพลเมืองสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตนะคะออนไลน์อยู่กับแฟนแล้วก็วันนี้อยากชวนพี่ชายโขงสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะคะพี่ชายโขงสวัสดีค่ะได้ยินเสียงแฟนไหมคะ
1: ได้ยินครับ
0: ค่ะกำลังเดินอยู่ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าวันนี้ในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมพี่ชายโขงเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนกิจกรรมในพื้นที่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมของขวศิลปะนะครับเป็นเวทีเสวนานะครับฟังเสียงภาคประชาชนนะครับโดยมีทางกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับแล้วก็กลุ่มฝั่งเรือนะครับแล้วก็มีการเสวนาต่างๆนะครับภายในงานนะครับ
2: ก่อนอื่นนะคะต้องขอ
1: ก็มีการ
2: เทศบาลนครเชียงรายว่าตัวดิฉันเองอยู่ในเขตเทศบาลนคร
0: มีเสวนาด้วยเพราะว่าเราได้ยินเสียงไกลๆใช่ไหมคะวันนี
2: ้ก็กังวล
1: ก็เป็นขวดศิลปะของจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้ก็มีทางกลุ่มอาชีพพื้นเมืองท้อง

0: ิณนะครับก็มาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็เป็นบูธต่างๆนะครับก็อีกส่วนหนึ่งทางเวทีก็ยังดำเนินรันกันอยู่นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่นะครับ
1: ค่ะพี่ไซโขงคะในฐานะนักข่าวพลเมืองสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตซึ่งติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะตลอดการเดินธรรมยาตราหลายวันที่ผ่านมาประเด็นหลักๆยังเป็นเรื่องการพยายามให้รัฐแก้ปัญหาเรื่องนี้จากต้นทางถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: สถานการณ์ในพื้นที่เสียงสะท้อนจากผู้คนตัวเล็กตัวน้อยที่ได้รับผลกระทบตอนนี้มันวิกฤตหนักแค่ไหนแล้วคะ
0: คือตอนนี้คือทั้งด้านเศรษฐกิจว่าความสังคมการเมืองครับตอนนี้คือมันค่อยๆเริ่มลามไปนะครับจากคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับลามไปสู่การผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ลามไปถึงผู้ใช้น้ําครับด้านเกษตรกรนะครับก็จะเริ่มหวั่นๆแล้วว่าถ้าเกิดมันสะสมนานวันยิ่งขึ้นไปนะครับสารปนเปื้อนต่างๆที่ซึมเข้าไปในพื้นที่ภาคเกษตรครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวนะครับภาคเกษตรริมฝั่งแบบนี้นะครับก็จะถึงขั้นห่วงโซ่อาหารของจังหวัดเชียงรายก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับในส่วนของสมาช
1: ิกทีนี้มันมีอีกโจทย์นึงค่ะถ้าแฟงไล่เลียงข้อมูลเมื่อสักครู่แทบจะทุกรัฐบาลท่ามกลางปัญหาการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคุณภาพทั้งน้ำทั้งสัตว์หน้าดินทั้งในพืชผักต่างๆทีนี้ข้อมูลจากการตรวจคุณภาพเหล่านี้ของหน่วยงานรัฐที่ลงไปตรวจมันไปถึงชาวบ้านไหมคะชาวบ้านมีโอกาสได้รู้ข้อมูลเพื่อป้องกันตัวเองมากน้อยแค่ไหน
0: คือส่วนใหญ่ของการตรวจของกรมควบคุมมลพิษก็เริ่มลดปริมาณการตรวจลงเนื่องจากเขาเรียกว่าความถี่ในการตรวจน้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ยังการเข้าถึงข้อมูลของชุมชนในระดับพื้นที่ยังถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 30% นะครับยังไม่ครอบคลุม 100% เต็มอาจจะต้องมีวิธีการอื่นๆมากกว่าแค่การกระจายในทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนประมงนะครับที่ควรที่จะชี้แจงอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงของชุมชนเรื่องของการปนเปื้อนสารเคมีในสัตว์น้ำนะครับ2นะครับการตักตะกอนการตะกอนดินนะครับก็ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายข้อมูลนะครับชี้แจงไปยังหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงนะครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดที่จริงๆถูกตั้งมานานแล้วเนี่ยตอนนี้ถือว่าทำงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะ
0: คือตอนนี้คือหน่วยงานเขาก็ต่างทำเนาะไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษกรมประมงครับเกษตรนะครับเขาก็ต่างคนต่างตรวจเหมือนกันครับแต่ข้อมูลไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยได้นำมาคืนทุกกระทรวงหรือทุกหน่วยงานหรือยังนะครับเพราะว่าชุมชนก็ถามว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานมากที่เข้าไปในพื้นที่เข้าไปชุมชนแต่ก็ไม่มีข้อมูลที่ประมวลรวมกันแล้วมันมาคืนให้กับชุมชนได้รับทราบนะครับ
1: อืมค่ะยังเป็นโจทย์ใหญ่ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมพี่พิษณุกรดีแก้วจะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็รายงานผ่านทางช่องทางนักข่าวพลเมืองนะคะคุณผู้ชมร่วมกันจับตาเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมในข่าวค่ำวันนี้นะคะลารายการไปเลยพร้อมพี่พิษณุกรนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิง 16:45 น.วันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะใกล้วันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ค่ะทุกวันที่13มิถุนายนของทุกปีนะคะก็เป็นอีกวาระสำคัญค่ะเป็นธรรมเนียมที่จะมีการเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นของราชินีลูกทุ่งนะคะและเป็นอีกช่วงเวลาพิเศษที่เราจะได้เห็นฝีมือค่ะของคนทำงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้ารวมถึงนักออกแบบชุดนะคะได้โชว์ฝีมือในโอกาสพิเศษนี้ค่ะโดยปีนี้ชุดของแม่พึ่งพุ่มพวงเป็นชุดลายไทยนะคะและสวยไม่แพ้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชุดค่ะที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้นะคะครอบครัวของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นำโดยพี่โอ่งสลักจิตไก่จันจวงและจิ๋มดวงใจ3พี่น้องได้เดินทางมาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของหุ่นพุ่มพวงค่ะเป็นชุดสารีสไตล์

0: ายภารตะสีม่วงพาสเทลโดยบนผืนผ้ามีการแซมลวดลายสร้อย3เถานะคะหรือลายดอกผักตบเป็นผลงานจากร้านภูษาผ้าลายอย่างที่เคยฝากผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายในงานละครพีเรียดมาแล้วมากมายนะคะครอบครัวก็ปลื้มชุดนี้มากค่ะและคิดว่าแฟนเพลงที่ได้เห็นก็จะชอบเช่นกัน
1: ปีนี้เป็นชุดครั้งที่2นะคะถือว่าเป็นงานประจำปีแต่ว่าต้นปีเนี่ยเราจะเปลี่ยนกัน1ครั้งก็คือเดือนมกราคมนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเดือนมิถุนายนก็คือการครบรอบพอดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไว้1ปีเนี่ยเดี๋ยวชุดมันจะดำแล้วก็ความสดชื่นของพี่พึ่งจะหายไปนะคะเพราะว่าเราต้องให้แบบพี่พึ่งสวยงามตลอดเวลาเพื่อให้แฟนเพลงนั้นมาถ่ายรูปแล้วก็อยู่กับความสวยของพี่พึ่งด้วยต้องบอกว่าหุ่นที่1เนี่ยคือตรงริมน้ำเนี่ยใส่ได้แต่เฉพาะซาลีหรือนุ่งกระโปรงเพราะว่าเป็นแต่ละหุ่นเนี่ยการแต่งตัวไม่เหมือนกันซึ่งอย่างริมน้ำเนี่ยใส่ได้แต่ซาลีถ้าใส่กางเกงก็จะดูไม่เหมาะแต่ว่าหุ่น13เนี่ยก็จะเป็นนุ่งกางเกงกระโปรงไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ละหุ่นเราก็ต้องแต่งตัวให้พี่พึ่งแตกต่างกันซึ่งมันก็เหมือนกับพี่พึ่งสมัยก่อนซึ่งเป็นนักร้องพี่พึ่งก็ยังแต่งตัวหลากหลายค่ะเป็นปีที่สวยงามมากแล้วก็เราต้องบอกว่าพี่พึ่งเองจริงๆนะท่านก็ชอบพี่พึ่งก็ชอบสีม่วงเหมือนกันนะชอบสีม่วงสีดำแต่ว่าถ้าเกิดจะใส่สีดำมันก็จะดูกระไรอยู่จะดูน่ากลัวเพราะเป็นงานครบรอบปีนะคะก็ถึงได้บอกว่าอะไรที่พี่พึ่งอยากสวยเดี๋ยวพี่พึ่งจัดสรรเองค่ะ
0: แทบทุกปีจะมีธรรมเนียมการเปลี่ยนชุดให้หุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะและหลายครั้งก็ทำให้ผ้าแบบไทยๆค่ะได้เป็นที่พูดถึงนะคะลายผ้าแบบไทยๆอย่างปีก่อนก็เป็นผ้าลายอย่างค่ะลายกูดันย่อมุง12ส่วน2ปีที่แล้วมีชุดเพลงส้มตำค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ32ปีการจากไปมีการปักลายพึ่งเคล้าดอกพุทธาลค่ะซึ่งแฟนเพลงที่อยากชมชุดใหม่สามารถไปชมได้นะคะในงานรำลึกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34ปีซึ่งมีงานในระหว่างวันที่10ถึง19มิถุนายนที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถ้าหากเราเทียบในแง่ชั้นเชิงของผู้กำกับหนังสยองขวัญบ้านเราที่กำลังมาแรงในปีนี้นะคะหนึ่งในนั้นย่อมมีชื่อของคุณไม้พนัทริศค่ะอยู่ด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยแค่ครึ่งปีแรกมีหนังผีหนังสยองขวัญของตัวเองถึง2เรื่องที่เข้าฉายนะคะหนึ่งในนั้นคือเรื่องกฤษดาพาราไดซ์ค่ะที่เป็นการพาออกจากรูปแบบการเล่าเรื่องแบบเดิมแต่ยังคงสไตล์แล้วก็ลายเซ็นของตัวเองเอาไว้ติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ
2: รู้สึกว่าเราอยู่แบบเราทำอยู่ในวัดตลอดเอ๊ะถ้าเรามีโปรเจกต์หนังนอกวัดบ้างก็ดีแล้วเรามีน้องสนิทที่เชียงใหม่คุยกันแล้วก็ถามพี่ไม้ถึงที่ทำหนังอยู่ในวัดเมื่อไหร่จะทำหนังนอกวัดบ้างแล้วบอกยังไม่มีโลแบบที่เราถูกใจอะไรอย่างเงี้ยบอกพี่มันมีสวนน้ำล้างเว้ยสวยมากเฮ้ยจริงเหรอเป็นไงวะเดี๋ยวพาไปดู

0: จุดตั้งต้นความหลอนในโปรเจกต์หนังเรื่องใหม่ของไม้พลทริศโชติกฤษดาโสพลเกิดขึ้นจากการพยายามหาเรื่องราวความสยองใหม่ๆขึ้นมาถ่ายทอดโดยการหาความแตกต่างจากผลงานก่อนหน้าด้วยการฉีกกรอบเรื่องเล่าจากที่เคยมีสตอรี่อยู่แค่ในวัดอย่างที่ปรากฏในหนังแจ้งเกิดตระกูลพี่นาคมาเป็นหนังผีมิตรภาพที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนน้ำร้างนำมาผสมผสานกับความเชื่อในตำนานผีลักซ่อนจนเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องกฤษดาพาราไดซ์ที่ได้ยอดยงศิลป์โฟร์ณัฐวัฒน์และทีมนักแสดงวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่เคยร่วมงานกันมาก่อนจากผลงานก่อนหน้านำแสดง
1: คือพี่เป็นคนกำกับหนังที่ชอบกำกับหนังที่มีพล็อตมาจากหัวตัวเองคือคิดมาเองสมมติว่าคนนี้คิดโปรเจกต์นี้เรามาให้เรากำกับอ่ะเราจะไม่อินเพราะฉะนั้นหนังทุกเรื่องมันเลยได้อินสปายมาจากโลเคชั่นและส่วนใหญ่เวลาเราไปเจอที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าอย่างทำหุ่นพยนต์เราไปเจอสำนักสงฆ์อาจารย์ช่วนอย่างเงี้ยเฮ้ยน่าถ่ายหนังว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไปเจอป่าช้าที่วัดปักไม้ลายอย่างเงี้ยเฮ้ยน่าทำสีป่าช้าว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรแบบนี้ตลอดเหมือนงอนซ่อนผีก็ไปเห็นเรืออะไรพี่จะเกิดจากแบบนี้มันก็เลยทำให้โลเคชั่นในหนังที่มันเลยกลายเป็นโลเคชั่นจริงสักส่วนใหญ่เลยโลเคชั่นที่มีที่มาที่ไปหรือเป็นเรื่องจริงหมดอินสปายส่วนมากมันได้จากแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่เราไปเจอจริง

0: เจกต์ผีเรื่องใหม่ของไม้พลทริศเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์หนังต่างค่ายจากที่เคยทำโดยเป็นงานในโปรเจกต์ของ13 Studio ที่เปิดไลน์อัพไปเมื่อปีที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของทวีวัฒน์วันทาที่ประกาศว่าจะทำหนังสยองขวัญโดยเฉพาะ
1: ครับสนุกครับกดจ
2: ๊อวันแรกที่เราเห็นว่ามีสตูดิโอที่ทำเนี่ยที่จะทำเฉพาะหนังผีรู้สึกว่ามันก็ดีมันดีตรงที่ว่ามันเหมือนกับสตูดิโอเนี้ยมันก็เหมือนบ้านผีสิงอะคือมันก็จะมีหลายๆห้องมันเป็นบ้านผีสิงที่มันมีทั้งหนังสยองขวัญตลกมีหนังจริงจังมีหนังแอคชั่นเลยมันก็จะมีความหลากหลายก็เราก็เลยมองว่ามันคือบ้านผีสิงหลังนึงความสนุกของบ้านผีสิงที่เราไปเที่ยวสนุกแล้วคุณกำลังเข้าไปในสตูเนี้ยคือเข้าไปในบ้านผีสิงเนี้ยที่แต่ละห้องแต่ละเรื่องแต่อะไรอะมันจะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายนั่นคือคุณกำลังเดินเข้าบ้านผีสิงนะมันมีความหลากหลายและชัดเจนเรื่องคาแรคเตอร์มากกว่าพี่วานของค่ายอะว่าแบบโอเคถ้าสตูดิโอนี้นะคุณได้แน่อยู่ที่ว่าวันนั้นนะห้องนั้นนะที่เขานำเสนอจะเป็นเกี่ยวอะไรปิ๊กก
0: ็ความได้เปรียบที่น่าสนใจของกฤษฎาพาราไดซ์ไม่ได้อยู่แค่ที่เป็นหนังผีสยองขวัญซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยหากการได้ทั้งยอดยงศิลป์ศิลปินหนุ่มเคป๊อปสัญชาติไทยที่กลับมาคืนจอเงินในรอบหลายปีและโฟสณัฐวัฒน์นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์วายที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลกยังอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างมากขึ้นกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
3: ส่วนช่วงต่อไปติดตามสุขสันต์บันเทิงค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้ายังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนขอแนะนำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายค่ะที่ปรับโฉมใหม่และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะด้วยความเป็นแหล่งเรียนรู้ของอีสานตอนล่างที่นี่จึงอัดแน่นไปด้วยโบราณวัตถุมากมายค่ะทั้งเทวรูปทับหลังรวมถึงโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงเช่นประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือที่ชาวพิมายเรียกเท้าพรหมทัตนะคะรวมถึงยังมีประติมากรรมสำริดปราสาทสระกำแพงใหญ่พบที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษก็อยู่ที่นี่ด้วยค่ะและที่สำคัญชมพิพิธภัณฑ์แล้วจะไปต่อที่ปราสาทหินพิมายก็ได้นะคะใกล้กันนิดเดียวเรียกว่าเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนในทริปเดียวค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะพิพิธภัณฑ์เปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าค่ะถึง16นาฬิกาค่าชมชาวไทย20บาทต่างชาติ200บาทค่ะส่วนสายสุขภาพนะคะวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ค่ะมีงานปั่นเฉลิมฉลองวันจักรยานโลก World Bicycle Day 2026เริ่มเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะจุดนัดพบอยู่ที่ลานคนเมืองค่ะนอกจากเพื่อผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับผู้ใช้จักรยานก็ยังจะได้ชมบรรยากาศกรุงเทพในยามค่ำคืนบนถนนสายวัฒนธรรมนะคะที่มีทั้งเสาชิงช้าวงเวียนโอเดียนหัวถนนเยาวราชถึงวัดพระแก้วและจบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะและวันที่6ถึง8มิถุนายนนี้นะคะมีงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะภายในงานมีนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการ10ชุมชน100ผลิตภัณฑ์มีงานแฟชั่นโชว์ค่ะและการเรียนรู้เทคนิคการนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในแฟชั่นร่ว

สมัยและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space กวนสามซ่าตะลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ที่ไทย PBS กดหมายเลข3
1: คิดเดนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปบุกตะลุยถึงโรงงานลึกลับที่เต็มไปด้วยปริศนาและเครื่องจักรกลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ที่นี่คือโรงงานอะไรเครื่องจักรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลอย่างไรไปค้นหาคำตอบและพิชิตภารกิจสุดท้าทายกับเหล่าสปายเดนเจอร์กันได้ในคิดเดนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กดหมายเลข3ช่องไทย PBS
2: โอ้ย่าอะไรเนี่ยสูงจังถ้าอยากรู้ว่านี่คือเสียงอะไรติดตามรายการหม้อข้าวหม้อแกงวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3ค่ะ

0: PBS Kidsสนุกและก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเปิดทีวีตอนเช้าให้ลูกดูสบายใจเพราะเป็นรายการที่ดูแล้วได้เรียนรู้นี่คือสิงจากใจที่บอกเล่าความรู้สึกและความประทับใจไทย PBS Kidsขอบคุณทุกเสียงตอบรับและทุกครอบครัวที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันปีนี้ไทย PBS ส่งทัพรายการเด็กคุณภาพจัดเต็มความสุขความรู้และจินตนาการล้นจอมาเล่นเรียนรู้สู่อนาคตกับไทย PBS Kids ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นเพราะเช้าที่ดีเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ
1: วันนี้ผมนั่งนับแล้วว่ารัฐบาลอนุทินเข้ามาเนี่ย50กว่าวันแล้วใช่ไหม
2: จะ2เดือนละ
1: จะ2เดือนแล้วนะเห็นอะไรได้อย่างทุกอย่างมันมีพิรุธของความไม่สุจริตใจ
2: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็คือเป็นผู้สูงอายุ60ขึ้นแล้วเขาได้อยู
3: ่แต
2: ่ว่าลูกเนี่ยไปขอจะไปทำหนังสือทำอะไรไม่รู้แหละเอามาหักค่าลดหย่อนประเด็นก็คือพอมีเกณฑ์ใหม่ปั๊บ
1: ถูกตัด
2: ถูกตัดเพราะคุณมาเพิ่มเกณฑ์ใหม่เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แล้วเรามีนายกไว้ทำไมวะ
3: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
4: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาของเราในการออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีครับและโดยวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามภารกิจการฟื้นฟูแม่น้ำสายสำคัญ2สายของโลกเรากันนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยแม่น้ำก็จะเป็นผู้จัดสรรน้ำให้กับพืชผลได้เจริญเติบโตให้พลังงานแล้วก็สร้างเส้นทางสัญจรด้วยนะครับแต่ว่าแม่น้ำเนี่ยกำลังพบกับวิกฤตรุนแรงอยู่สิครับที่มีทั้งการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนทิศทางน้ำสร้างมลพิษให้กับน้ำหรือถูกนำมาใช้มากเกินเหตุมากเกินไปนั่นเองสัตว์ป่าครับที่เขาต้องอาศัยแม่น้ำก็พลอยหายไปด้วยเช่นกันและเพื่อเป็นการฟื้นคืนวิถีชีวิตของผู้คนแล้วก็ระบบนิเวศให้กลับมานะครับจึงมีการเริ่มรื้อถอนเขื่อนขนาดใหญ่4แห่งด้วยกันครับในแม่น้ำคาลเมตรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับทางนี้ก็เพื่อจะเปิดทางครับให้กับปลาแซลมอนเนี่ยได้กลับมาวางไข่เพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติเหมือนเดิมรวมไปถึงชนเผ่าพื้นเมืองอีกด้วยที่จะรับประโยชน์ไปนะครับส่วนอีกหนึ่งโครงการยักษ์ใหญ่เนี่ยกลางกรุงปารีสก็คือการทำความสะอาดแม่น้ำแซนครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยสามารถกลับมาว่ายน้ำได้อีกครั้งหนึ่งในรอบศตวรรษเลยนะครับและเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Changing Planet หมุนไปให้ทันโลกในตอน River Restoration ฟื้นฟูแม่น้ำครับ
1: Rivers are vital for life, for both people and for nature. For 2 billion people, their drinking water comes from rivers, and a quarter of the food that we eat depends on them. Rivers irrigate our crops, give us power, a way to get around, and get rid of our waste.But our rivers are in deep trouble. We've dammed and diverted them, polluted their waters, or taken too much out. The wildlife that relies on them is disappearing too. Since 1970, populations of freshwater river species have fallen by 84%, twice as fast as land and marine animals.This year, Changing Planet is focusing on one of the most pressing issues for people and wildlife, the urgent need to protect and revive our dying rivers. We're following two ambitious river restoration projects. In California, the largest dam removal project ever attempted is just one part of a plan to bring life back to a sacred waterway.And in France, the Olympics have triggered the cleanup of Paris's iconic River Seine. A river so dirty, it was once declared dead. It's been illegal to swim in it for over 100 years. But now, all that is about to change. These two very different waterways. One urban, one wild, face different challenges.But both projects hope to revive these rivers quickly and at scale. If successful, they'll act as a template for other countries and other communities.

0: คุณผู้ชมครับโครงการฟื้นฟูแม่น้ำด้วยการรื้อถอนเขื่อนครับที่ได้สร้างความเสียหายมาอย่างยาวนานหลายปีนั้นในตอนนี้เนี่ยแม่น้ำสายสำคัญกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่จึงส่งผลให้ปลาแซลมอนเนี่ยก็กลับมาในฤดูใบไม้ร่วงอีกครั้งเช่นกันโดยพวกมันนะครับจะว่ายทวนน้ำครับโดยไร้สิ่งกีดขวางเป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจของพวกเราครับที่ต้องช่วยกันดูแลโลกใบนี้ให้คงอยู่ตลอดไปนะครับแน่นอนที่สุดว่าเราแต่ละคนก็มีผลโดยตรงเช่นเดียวกันนะครับต้องช่วยกันคนละด้านคนละทางคนละไม้คนละมือในการดูแลโลกของเรานะครับคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้ในการดูแลรักษาโรคของเราก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะครับในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS พูดคุยกันต่อได้นะครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Ocean Secrets ความลับแห่งท้องทะเลกันบ้างครับรับรองว่าน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็ไม่ได้เห็นกันได้ง่ายๆแน่นอนคุณผู้ชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งแน่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะบอกลาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเก่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงทำงานได้คุ้มค่าและช่วยลดค่าไฟในระยะยาวด้วยล่ะครับ
1: วันนี้ผมนั่งนับแล้วว่ารัฐบาลอนุทินเข้ามาเนี่ย50กว่าวันแล้วใช่ไหม
2: จะ2เดือนแล้ว
1: จะ2เดือนแล้วนะเห็นอะไรได้อย่างทุกอย่างมันมีพิรุธของความไม่สุจริตใจ
2: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็คือเป็นผู้สูงอายุ60ขึ้นแล้วเขาได้อยู
3: ่แต่
2: ว่าลูกเนี่ยไปขอจะไปทำหนังสือทำอะไรไม่รู้แหละเอามาหักค่าลดหย่อนประเด็นก็คือพอมีเกณฑ์ใหม่ปั๊บ
1: ถูกตัด
2: ถูกตัดเพราะคุณมาเพิ่มเกณฑ์ใหม่เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
2: ย
1: แล้วเรามีนายกไว้ทำไมวะ
4: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
5: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ ได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
6: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
7: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
5: ถูกครับ
8: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
9: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปุ๊บมันสวยขึ้นมาเลย
5: นี่คือทีมฟูลเฟรมช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วย
10: อุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบอยู่ไหมถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: ครับเธอมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: เพื่อได้ไม่ใช่จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอฉลามหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่พี่พวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน
6: สุดสัปดาห์นี้เปิดโหมดออโต้ไพลอตเข้าสู่ภารกิจที่2ของปีกับ3ภารกิจสุดท้าทายปูเส้นทางสู่ถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดนมิชชั่นสนามที่2ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBSYouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
7: เมื่อบ้านไม่ใช่วิมานสำหรับเด็ก
8: โดนล่วงละเมิดมาจากคนในบ้านลองไปเล่าให้ครูฟังแล้วแต่คุณครูก็ตั้งคำถามกับเขาเหมือนทำให้เขาสงสัยในตัวเองอะค่ะเด็กคนนั้นอาจจะชัตดาวน์หรือไม่พูดอีกเลย
9: เพราะเขารู้ว่าพูดแล้วก็ไม่มีคนฟังเขา
8: ใช่ค่ะ
7: และคนใกล้ตัวคือผู้ร้ายทางเพศ
10: พ่อบอกว่าก็ฉันเลี้ยงฉันดูแลของฉันมาทำไมฉันจะทำไม่ได
7: ้กตัญญูคืออะไร
11: ไม่ให้กับดักความกตัญญูกับดักอะไรบางอย่างเนี่ยมาล็อกตัวเองไว้
7: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS จัดถัดครอบครัววันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การคลอดชาวบ้านผิดหวังไม่ได้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการยืนยันตัวตนคลังย้ำใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีแต่ไม่ดูแลสอดถูกตรวจสอบหมดสิทธิ์หักลดหย่อนศรีหศักดิ์รายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกอันคลอสนักวิชาการชี้ช่องไทยมีสิทธิ์โต้แย้งดึงกัมพูชากลับสู่การเจรจาเชื่อประนอมภาคบังคับไม่มีใครได้ประโยชน์เหนือกว่าน่าห่วง

0: ญหายาเสพติดกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่วิกฤตพุ่งสูงสุด5ปีซ้อนมุ่งแก้เชิงรุกจับมือครอบครัวชุมชนโรงเรียนจับเพิ่มพ่อทิพย์ผู้ใหญ่บ้านปลัดทองผาภูมิเอี่ยวออกสูติบัตรเคสสวมสัญชาติให้ลูกต่างด้าวโยงเครือข่ายนครราชสีมา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สลัดครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: วันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับย้ำว่าเป็นการยืนยันสิทธิยืนยันตัวตนครับนั่นแปลว่าต้องมีสิทธิอยู่แล้วถึงไปยืนยันสิทธินะครับไม่ใช่การลงทะเบียนใหม่เพราะความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องครับวันนี้มีหลายคนเลยพอไปถึงหน้างานแล้วต้องผิดหวังครับผิดหวังจากอะไรมีหลายเรื่องเหมือนกันครับที่คนยังไม่เข้าใจนะครับ
2: ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขณะนี้เป็นการกดยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะคนเก่าเท่านั้นคนที่มีบัตรอยู่แล้วยังไงก็ต้องไปกดยืนยันสิทธินะคะส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการอันนี้เป็นรายใหม่นะคะอันนี้ขอให้รอกรมการปกครองเขาจะเข้าไปสำรวจแล้วก็ทำข้อมูลเข้าสู่ระบบส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังในการพิจารณาคุณสมบัติค่ะนางปทุมอายุ80ปีชาวอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิการทางการได้ยินค่ะได้รับเบี้ยผู้พิการเดือนละ800บาทแต่ไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะไม่มีโทรศัพท์และไม่มีลูกหลานมาช่วยดำเนินการให้ทำให้หลุดออกจากระบบเธอบอกว่าใช้ชีวิตยากลำบากต้องการให้หน่วยงานช่วยเหลืออยากให้เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ค่ะ
3: ฉันไม่มีกระเป๋า
4: ไม่มี
5: ไม่มี
3: ขอพวกคุณช่วยหน่อยเถอะ
4: ยายครับยายเขาจะช่วย
3: ยายจะไปยายจะไปทำแล้วลูกแล้วยายไม่ได้กระเป๋ามานานแล้วลูกหลายรวยแล้วบัตรคนจนนะลูกยายขาเขียนไม่อยากอยู่กับลูกลูกกับพิการยายก็พิการแล้วก็ไม่ได้จะกินที่ไหนอะลูก
5: ไม่ได้บัตรคนจนกับเขาเลยล่ะ
3: ยายจะไม่ทำช่วยยายหน่อยนะคุณขาถ้ายายไปนะจะทำไม่ยายก็ได
1: ้วันนี้ผู้สูงอายุเยอะเลยนะครับมานั่งรอคิวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาพระนครศรีอยุธยาครับมารอยืนยันตัวตนนะครับส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ได้ครับก็เลยเข้ามาขอเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรรายเดิมนะครับบางคนพอรู้ว่ายืนยันตัวตนสำเร็จต่างพากันดีใจครับแต่เดี๋ยวนะฮะทีมงานใส่ไม้อัศเจรีมาด้วยขอให้ผมย้ำหน่อยแต่ยืนยันตัวตนเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมต้องไปรอลุ้นผลอีกทีนึงนะครับในวันที่17กรกฎาคมนี้รอดูก่อนว่ายืนยันตัวตนเนี่ยผ่านหรือเปล่าบางคนบอกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายเดิมครับแต่ต้องยืนยันตัวตนใหม่มันยุ่งยากสำหรับผู้สูงอายุอยากจะให้รัฐเนี่ยออกแบบวิธีการที่สะดวกกว่านี้ครับแล้วก็ยังมีบางส่วนนะครับเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการเปิดลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนครับ
2: สำหรับคนที่ไม่เคยได้สิทธิ์หรือว่ากลุ่มตกหล่นนะคะก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปช่วยสำรวจนะคะฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยดูหน่อยอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลสำเภาล่มนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจคนที่เข้าหลักเกณฑ์และแต่ยังไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือกลุ่มตกหล่นไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะโดยพบว่าบางคนอ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่ทราบข้อมูลโครงการบางคนเป็นแบบนี้จริงๆนะคะคุณเจษดาคุณผู้ชม
1: ครับ
2: ไม่ทราบวิธีการเลยว่าเขาต้องทำกันยังไงชาวบ้านยอมรับกังวลเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติโดยเฉพาะกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีซึ่งอาจถูกตีความว่าก็มีลูกดูแลอยู่แล้วซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงพ่อแม่บางคนก็ใช้ชีวิตยากลำบากค่ะ
6: ปัจจุบันเนี่ย
7: เรากลายเป็น
6: คือไม่ได้อยู่แบบครอบครัวรวมแล้วใช่ไหมต่างคนต่างอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยคือจะน้อยเนื้อต่ำใจนะแทนที่จะได้มีโอกาสที่จะได้แล้วแต่รัฐไปจำกัดแบบเนี้ย
5: แต่ลูกเอาชื่อไป
6: ใช่แล้วรัฐจำกัดเป็นข้อมีข้อจำกัดแบบเนี้ยก็จะทำให้เขาแบบน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเหมือนไม่ได้สิทธิ์ไปโดยที่ควรจะได้แบบคนอื่นอย่างเงี้ยนะแบบคนที่ลูกไม่ได้อะไรไม่ได้เอาม
5: าบอกแม่ด้วยว่าเอาไปทำอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: ใช่ครับ
8: ผู้สูง

0: อายุก็หลายท่านนะคะที่เข้าอยู่แล้วก็ปีนี้อาจจะไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็น
1: ลูกได้บ้าง
0: ค่ะลูกเอาไปลดหย่อนภาษีอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีอยู่
0: ค
1: ่ะ
0: ค่ะก็ยังมีอยู
1: ่อ๋อถ้าเราคือรู้แล้วมีแน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็อาจจะลดลงไป
2: ไปสำรวจที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะครับมีคนในพื้นที่ห่างไกลครับวันนี้เดินทางมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนหลังจากพยายามทำด้วยตัวเองแต่ไม่สำเร็จครับบางคนเนี่ยบอกว่าครอบครัวยากจนมีหนี้สินครับแต่การปรับเงื่อนไขใหม่ทำให้พวกเขากังวลครับว่าสุดท้ายอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ครับ
3: ก็ช่วยผู้ใหญ
4: ่เข้าไปหาเราที่บ้าน
3: เขาไปทำที่บ้าน
4: เขาไปช่วยทำให้เลยนั่นแหละแล้วทีนี้
3: ช่วยทำแล้วมันทำไม่ได้ไม่ผ่านก็บอกว่าให้ไปธนาคารไปติดต่อธนาคาร
4: แต่เราก็เลยมา
3: ทีนี้ก็มาทำเจ้าหน้าที่บอกว่าทำได้แล้ว
4: เรียบร้อยแล้วเนาะ
3: จ้า
4: สบายใจดิ
3: จ้า
4: สบายใจ
3: สบายใจ
4: ก่อนหน้านี้เราเคยได้รับบัตรคนจนไหมครับ
3: ได้จ้ะ
5: อ่ะอันเนี้ยรายเก่านะคะก็ยืนยันตัวตนทีนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวคนจะไปรอที่ธนาคารเยอะบริเวณที่ว่าการอำเภอนครไทยก็เลยเปิดเป็นศูนย์บริการร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเลยปลัดอำเภอนครไทยบอกว่าจะใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่มาช่วยอำนวยความสะดวกเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนยืนยันตัวตนด้วยแล้วก็ได้จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นแจกจ่ายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อใช้ในการสำรวจและส่งรายชื่อให้กับกระทรวงการคลังแล้วค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ช่วยแบบนี้ดีเลยครับอีกที่หนึ่งครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่โคราชตั้งโต๊ะให้บริการประชาชนนะครับผู้สูงอายุบางคนบอกว่าที่ผ่านมาครับไม่เคยได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับว่าทำไมขาดคุณสมบัติมันขาดข้อไหนพอรู้เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกเสียใจครับ
6: เสียใจอยู่เหมือนกันค่ะก็เสียใจทำไมคือสิทธิ์มันตกหล่นเราก็ไปทำธนาคารออมสินตั้งผัวตั้งเมียสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ยื่นครบหมดแต่เราไม่ได้
7: อันนี้เป็นสิ่งที่เราแปลกใจนะ
6: จ้า
7: แล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยที่ไม่ได้
6: จ้าเสียใจจ้าคนเก่แล้วก็โอ้ได้สองสามร้อยก็ยังดีเนาะพอได้ซื้อข้าวสารซื้อกับข้าวก็ไออาศัยที่ว่าสูงอายุนี่แหละ
7: เบี้ยคนชรา
6: จ้าเบี้ยคนชรา
5: 2วันที่ผ่านมาเราได้เห็นบรรยากาศและความรู้สึกที่หลากหลายของผู้คนแล้วก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมีหลายคนเป็นแบบนี้กลายเป็นกลุ่มที่ตกหล่นที่ผ่านมาไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพวกเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้หนังสือไม่มีสมาร์ทโฟนบางคนไม่รู้วิธีการด้วยซ้ำว่าเขาทำกันยังไง บางคนเป็นผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านตามลำพังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์ได้ทีนี้จะมีวิธีการที่รัฐจะช่วยเหลืออย่างไรนะคะเอากลุ่มที่ตกหล่นก่อนก็คือกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยนะคะล่าสุดทางอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้ทุกจังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกไปสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยกลุ่มนี้ในการลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกหล่นสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เดือดร้อนถูกทอดทิ้งหรือว่าหลุดออกจากการช่วยเหลือของรัฐค
8: ่
5: ะ
8: จากบัญชีตกหล่นแล้วนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในบัญชีตกหล่นอีกซึ่งพวกผมเรียกกันว่าตกหล่นซ้ำซากนะครับตกหล่นซ้ำซ้อนบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะรออยู่ในพื้นที่ได้เช่นเดียวกันถึงไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีตกหล่นท่านก็สามารถเพิ่มรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปสำรวจไปยืนยันตัวบุคคลได้ครั้งนี้จะเป็นการสำรวจจนครบถ้วนทั้งหมดทุกคนนะครับจะไม่มีการตกหล่นซ้ำซ้อนตรงนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนว่าขอให้ท่านรอครับท่านรออยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่ไปพบท่านนะครับอย่างช้าสุดไม่เกินวันที่17ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเรียบร้อยทั้งหมดในเรื่องของบัญชีตกหล่น
5: อธิบดีกรมการปกครองระบุด้วยนะคะบอกว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จสำหรับการสำรวจกลุ่มตกหล่นเนี่ยนะคะต้องเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนจากนั้นก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขในลำดับต่อไปค่ะ
2: ทีนี้ประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงครับก็คือการ

0: ปรับเกณฑ์ใหม่โดยการตัดสิทธิ์สำหรับคนที่เอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะมาขอสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยเขาไม่นับเป็นบัตรคนจนละเพราะถือว่าเป็นคนมีเงินได้นะครับวันนี้เรื่องนี้มันไปกันใหญ่ท่านผู้ชมหลังจากที่ปลัดกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าถ้าไปตรวจสอบเนี่ยใครเอาชื่อพ่อชื่อแม่เอาไปใส่ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริงอ
1: ัน
0: นี้ถือว่าโกงภาษีนะขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอครับจากนักวิชาการ TDRI ครับเป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับบอกว่าในเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยก็ให้พ่อแม่ตัดสินใจครับว่าจะเอาสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะให้ลูกเอาไปลดหย่อนสำหรับประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะครับตัดสิทธิ์กรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครับเพราะถือว่าเป็นผู้มีเงินได้นะครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันครับว่าเกณฑ์นี้เหมาะสมเพราะเป็นการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลหมายถึงลูกเนี่ยมีรายจ่ายค่าเลี้ยงดูบิดาบรรดาปีละไม่เกิน 30,000 บาทหรือประมาณเดือนละ 2,500 บาทครับซึ่งเงินจำนวนนี้มันสูงกว่าวงเงินที่ใช้จ่ายสินค้าที่รัฐจัดสรรให้เดือนละ300บาทหากเอาไปรวมกับมูลค่าสวัสดิการพื้นฐานในโครงการคิดเป็นเงินประมาณเดือนละ 1,077 บาทจึงถือว่าคนกลุ่มนี้ครับยังโชคดีกว่าผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีใครดูแลนะครับและถ้าพ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงก็สามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมได้ครับสามารถยื่นเอกสารหลักฐานชี้แจงแก้ไขได้ถึงวันที่16สิงหาคมนะครับก่อนจะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนนี้ครับบนเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปเป๋าตังนะครับปลัดคลังเนี่ยย้ำครับว่าถ้าลูกไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริงอันนี้ถือเป็นความผิดฐานโกงภาษีครับซึ่งอาจถูกกรมสรรพากรตรวจสอบย้อนหลังครับ
2: คุณไม่ได้เป็นดูแลพ่อแม่แล้วคุณเอาสิทธิ์นี้มาหักทำไมรัฐบาลต้องการให้จูงใจให้คุณไปดูแลพ่อแม่และสิ่งให้แรงจูงใจให้ด้วยการให้มาหักค่าลดหย่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ดูแลแล้วคุณมาหักก็คุณโกงภาษีนะนี่คือการโกงภาษีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือพ่อแม่คุณจะต้องบอกเขาว่าลูกไม่ได้มาดูแลก็คือขั้นตอนการอุทธรณ์สมมติว่าลงทะเบียนมาแล้วถูกตัดสิทธิ์ด้วยว่ามีลูกดูแลแล้วสิ่งใดคุณบอกให้ลูกฉันไม่ได้มาดูแลเลยนี่อุทธรณ์สิครับ
1: นายสมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เสนอให้รัฐบาลให้สิทธิ์พ่อแม่เป็นผู้เลือกค่ะว่าจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะให้ลูกเอาชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อจัดการกรณีที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริงๆขณะเดียวกันกระทรวงการคลังก็อาจต้องทบทวนตัวเลขวงเงินรายจ่ายค่าเลี้ยงดูมาลดหย่อนภาษีหลังประเมินเงินภาษีที่ลูกได้ลดหย่อนมันน้อยกว่ารายได้พ่อแม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนรวมกัน 60,000 บาทซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100,000 บาทต่อปีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความลักลั่นค่ะ
0: นอกจากนี้ครับยังแสดงความกังวลนะครับที่กระทรวงการคลังถอยหลังกลับไปใช้เกณฑ์การพิจารณารายได้จากแบบครัวเรือนเป็นรายบุคคลครับซึ่งมันสุ่มเสี่ยงอาจทำให้ได้คนจนไม่จริงเข้าไปในโครงการอีกจึงเสนอให้รัฐบาลจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปในชุมชนที่ห่างไกลนะครับเพื่อแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยตกสำรวจซ้ำซากควบคู่กับการให้ความสำคัญการพัฒนาทักษะอาชีพและการใช้เงินอุดหนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนครับเพื่อลดการส่งต่อความจนข้ามรุ่นครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่สรุปชัดนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีหลังผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยการต่อสู้ค่ะเบื้องต้นตั้งประเด็นการสืบสวนสอบสวนเอาไว้3ข้อด้วยกันที่น่าจะเป็นไปได้นะคะก็คือเด็กเดินไปเองมีคนพาไปหรืออาจจะเป็นการที่สัตว์มีพิษไปกัดนะคะติดตามความคืบหน้ากับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากสภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุณรัตนกรคะเชิญค่ะ
3: คุณวรรณวิสาคุณเจษดาครับเมื่อผลการชันสูตรร่างกายของน้ององุ่นเบื้องต้นไม่พบว่ามีบาดแผลบริเวณร่างกายที่เป็นเหตุให้เสียชีวิตและในที่เกิดเหตุก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ครับนี่คืออีกหนึ่งโจ

0: จที่ตำรวจจะต้องเร่งคลี่คลายคดีให้ได้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วน้ององุ่นไปอยู่ตรงจุดบริเวณดังกล่าวและเสียชีวิตได้อย่างไรซึ่งวันนี้นะครับผ่านมา5วันแล้วหลังจากที่มีการพบศพนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนแม้วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่นะครับแต่บอกว่าจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการให้รอบคอบครับคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากพบศพคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่5แล้วครับยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นระบุว่าระบบเป็นภาพกว้างนะครับคุณผู้ชมก็คือเสียชีวิตจากระบบหายใจและระบบโลหิตล้มเหลวครับวันนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามการสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะเร่งรัดคดีด้วยตนเองครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ลงพื้นที่คลี่คลายคดีซึ่งแบ่งการสอบสวนออกเป็น7กลุ่มด้วยกันคุณผู้ชมครับประกอบด้วยญาติครอบครัวของน้ององุ่นชาวบ้านในพื้นที่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในสำนักสงฆ์ครับและก็พระสงฆ์ครับคนฉายหนังกลางแปลงคนดูหนังกลางแปลงกลุ่มผู้ต้องสงสัยและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับผู้บัญชาการตำรวจชาติบอกว่าผลการชันสูตรศพเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดหรือมีการต่อสู้นะครับส่วนร่องรอยบาดแผลที่พบหลังจากที่เจอศพนั้นเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตแล้วครับโดยอาจจะถูกสัตว์กัดแทะขณะที่อวัยวะภายในปัจจุบันที่เจอศพเนี่ยนะครับบอกว่าอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์จากสภาพอากาศร้อนชื้นจึงเกิดการเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายครับส่วนแนวทางการสืบสวนสอบสวนมุ่งไปที่3ประเด็นหลักคุณผู้ชมครับคือน้ององุ่นเดินไปยังจุดที่พบศพด้วยตัวเองและมีโรคประจำตัวหรือไม่มีคนล่อลวงพาน้ององุ่นไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็หวังต่อชีวิตหรือเปล่าครับส่วนอีกประเด็นนะครับก็คือเรื่องของสัตว์มีพิษถูกสัตว์มีพิษทำร้ายหรือไม่ขณะที่เดินทางไปยังจุดนั้นครับ
1: เด็กโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะครับแล้วก็มีความซนแล้วเป็นเด็กที่อยู่กับป่ากับเขาเนี่ยเราไม่ตัดว่าไปเองไม่ได้หรือไปเองได้เราต้องสันนิษฐานทั้งหมดแล้วจะนำเอาหลักฐานที่ได้จากทางนิติวิทยาศาสตร์ทางพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยมาดูว่าข้อสันนิษฐานที่ว่าไปเองไหมนะครับหรือคนพาไปแล้วเกิดโรคประจำตัวหรือสัตว์เช่นงูกัดหรือไม่นะครับ
0: หลังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะมาจากหลายประเด็นคุณผู้ชมครับและหนึ่งในนั้นคือถูกสัตว์มีพิษทำร้ายหรือเปล่าทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับแม่ของน้ององุ่นครับเธอไม่เชื่อครับว่าลูกถูกสัตว์มีพิษทำร้ายเพราะโดยวิสัยปกติของน้องแล้วนะครับไม่เคยไปเที่ยวเล่นในบริเวณดังกล่าวและก็ยังเชื่อว่ามีบุคคลอื่นพาลูกไปจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตครับ
2: ไม่เชื่อค่ะยังไงก็ไม่เชื่อ 100% ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะ
3: เพราะว่าอะไร
2: เพราะว่ามันผิดธรรมชาติค่ะงูก็แบบน้องตายอ่ะมันไม่ตรงกันเลยค่ะถ้าน้องตายพ่องูเนี่ยน้องต้องอยู่ท่านั้นเลยค่ะน้องต้องแบบอ้ามืออ้าตีนนะคะเนี่ยแบบน้องอยู่มึนกําใส่กระสอบไว้มาทิ้งเนี่ย
3: คือเราคิดแบบลักประมาณนั้น
2: ใช่
3: เชื่อว่าน่าจะมีคนนํามาไว้ตรงที่ตรงนั้น
2: คิดอย่างนั้นค่ะถ้าน้องต้องเดินไปน้องก็ไม่ไป 100%
0: คุณผู้ชมครับทีมข่าวได้สอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการชันสูตรศพนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่าอาจจะมีบุคคลอื่นทำให้เสียชีวิตหรือไม่ครับซึ่งแพทย์ระบุว่าการเสียชีวิตหากมีการกระทำให้ขาดอากาศหายใจคุณผู้ชมครับจะต้องมีรอยกดทับชั้นกล้ามเนื้อและต้องตรวจสอบครับว่าชั้นกระดูกแตกหักหรือไม่แต่หากมีการเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วันรอยดังกล่าวอาจจะกลายเป็นรอยเน่านะครับตามสภาพของร่างกายและพื้นที่นะครับส่วนสาเหตุแห่งการตายถ้าเกิดระบุว่าระบบหายใจระบบโลหิตล้มเหลวถือว่าเป็นการลงความเห็นที่ค่อนข้างจะกว้างของการเสียชีวิตครับจึงต้องรอผลการชันสูตรภายในอย่างละเอียดถึงจะทราบสาเหตุแห่งการตายครับ คุณเจษฎาควรวิสาครับล่าสุดมีรายงานการชนะสูตรร่างของน้ององุ่นนะครับบอกว่าตับที่ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรอผลนะครับปรากฏว่าจากการตรวจสอบแล้วนะครับไม่พบว่ามีสารพิษหรือว่ามีสัตว์มีพิษเนี่ยอยู่ในตับของน้องนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ตำรวจก็จะต้องมีการขยายผลต่อครับว่าท้ายที่สุดแล้วน้องเสียชีวิตจากอะไรแล้วก็ต้อง

0: รอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับถึงสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายว่าน้องไปอยู่ตรงจุดนั้นและเสียชีวิตได้อย่างไรครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เป็นวิกฤตความศรัทธาของปปช.นะครับมีหลายเรื่องที่คนตั้งคำถามไปยังการนำหน้าที่ของปปช.ครับหนึ่งในนั้นก็คือกรณีที่ปปช.ยกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับซึ่งวันนี้ทั้งฝ่ายค้านเขาแท็กทีมกับสว.ครับเข้าชื่อการยื่นเรื่องไปที่ประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.เกี่ยวกับการพิจารณาคดีนี้ครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะครับนำส.ส.และส.ว.ครับมาร่วมกันแถลงข่าวการยื่นคำร้องต่อนายโสพลสารัมประธานรัฐสภานะครับเป็นการยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ครับเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาในการตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรรมการปปช.ใน4ข้อกล่าวหานะครับเกี่ยวกับการตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบครับนายณัฐพงษ์ระบุถึงอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภานะครับในการใช้ดุลยพินิจตรวจสอบตามคำร้องและหลักฐานของส.ส.และส.ว.ที่ร่วมกันดำเนินการครับว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่พร้อมยืนยันว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ได้ใช้กระบวนการล็อบบี้หรือการพูดคุยหลังบ้านแต่เชื่อว่าหลักฐานที่ได้แสดงครับเป็นหลักฐานที่ไม่น่าจะมีใครปฏิเสธได้
3: ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับประธานรัฐสภาไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าปปช.ผิดหรือไม่ผิดแค่ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ซึ่งในมุมของผมนะครับและเพื่อนสมาชิกวันนี้ที่มาร่วมลงชื่อกันพวกเราเชื่อว่าหลักฐานที่เราได้แนบมาในคำร้องนี้ยืนยันแล้วครับว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรที่จะต้องส่งเรื่องต่อนะครับไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะไต่สวนอิสระ
1: ผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าถ้าประธานรัฐสภาไม่ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาอาจมีช่องทางกฎหมายอื่นๆค่ะก่อนจะย้ำว่าผู้ใช้อำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นใครรวมถึงประธานรัฐสภาถ้าใช้อำนาจโดยมิชอบก็จะมีช่องทางในการยื่นร้องตรวจสอบพร้อมเรียกร้องให้สังคมช่วยกันวิเคราะห์ตรวจสอบถ้าเรื่องนี้ถูกปัดตกก็อาจจะมีคำถามว่าประธานรัฐสภามีความเกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินหรือไม่รองศาสตราจารย์นันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาอ้างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อื้อฉาวที่สุดที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรับรู้และบอกว่าถ้าประธานรัฐสภาไม่ส่งเรื่องนี้ไปยังประธานศาลฎีกาก็ต้องตอบคำถามกับประชาชนทั้งประเทศว่าการที่ไม่ส่งไปมันเป็นไปตามคำครหานินทาเรื่องระบอบสีน้ำเงินหรือไม
4: ่ซึ่งรายชื่อที่เราร่วมลงนามกันทั้งหมดนั้นเนี่ยเกินจำนวนไปพอสมควรท่านจะใช้เวลาในการตรวจสอบนานแค่ไหนและท่านจะใช้ดุลพินิจในการที่จะระงับคำร้องนี้โดยไม่ส่งไปยังประธานศาลฎีกาหรือไม่ถ้าเผื่อว่าท่านไม่ส่งท่านก็ต้องตอบคำถามกับประชาชนทั้งประเทศว่าการที่ท่านไม่ส่งนั้นมันเป็นไปตามคำครหานินทาเรื่องระบอบสีน้ำเงินหรือไม่
2: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ประชาธิปัตย์ครับบอกว่าการดำเนินการของปปช.ในคดีนี้มีสิ่งที่ชวนสงสัยว่าดำเนินการไม่ถูกต้องหลายเรื่องนะครับจึงร่วมลงชื่อยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาให้หยิบยศการวินิจฉัยของปปช.ครับมีบางประเด็นจงใจไม่วินิจฉัยทั้งที่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้มีข้อยุติทั้งเรื่องข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วนะครับสำหรับ4ข้อกล่าวหาประกอบไปด้วยปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลยพินิจพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดเจนปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและสุดท้ายครับปปช.จงใจละเว้นไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายค่ะในการพิจารณาปล่อยตัวนายทักษิณรวมทั้งนักโทษทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 10,000 คนนะคะโดยคาดว่ากระบวนการทุกอย่างน่าจะเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้การพ้นโทษของนายทักษิณชินวัตรถูกตีความแล้วก็ถูกคาดการว่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่นะคะไปถามนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่กังวลว่านายทักษิณพ้นโทษแล้วจะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะโดยบอกว่ายังไม่ได้มีการพบปะพูดคุยกันแต่ว่าการปล่อยตัวก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนโดยเฉพาะการถอดกำไร EM วันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ระบุชัดค่ะว่าในอนาคตจะเข้าไปพูดคุยกับนายทักษิณหรือไม่แต่เวลานี้ทางการเมืองก็ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ทำงานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลและบอกว่าในฐานะที่เคยทำงานร่วมกันจึงเชื่อได้ว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองหลังจากที่เคยประกาศเอาไว้ค่ะ
1: ทุกอย่างได้หารือกันนะครับด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
2: ถ้าวันนี้คุณนายกเชื่อไหมคะว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมือง
1: ผมถ้าถามในฐานะนายอนุทินที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของท่านมาผมก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรผมก็ต้องเชื่อนะครับ
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเปิดเผยถึงการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายเพื่อพิจารณารายละเอียดของผู้ที่ได้รับการพ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมาตรา21นะครับส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับการอภัยโทษกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้รับผิดชอบการปล่อยตัวผู้ต้องขังครับโดยไม่ต้องส่งเรื่องให้นายกพิจารณาครับ
4: ไม่มีไม่ได้ส่งไปที่กระทรวงแล้วก็คงจะส่งไปที่ทางกรมราชทัณฑ์รวมๆเพราะเป็นอำนาจของทางรัฐมนตรีต้องลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉย
5: โอเคเดี๋ยวนี้จบไหมครับพ
4: ี่อันนี้ไม่ทราบเลยละเอียดนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมไม่ผมก็ไม่ได้ส่งแล้วในระเบียบนะผมว่าตอนนี้มีภารกิจการมาแล้วก็เป็นคณะกรรมการนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกรมต้องรายงานมากระทรวงอะไรหรือเปล่าเนี่ยละเอียดพี่ยอดนี่ยังไม่ทราบเลยถึงขนาดนั้น
0: นางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมย้ำถึงคณะกรรมการ3ฝ่ายค่ะคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำเตรียมนัดประชุมเพื่อวางกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ก็คือไม่เกิน120วันแต่ว่าจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้มีทั้งหมดหมื่นกว่าคนค่ะ
6: ต้องอยู่ที่จำนวนว่าของเรือนจำพิเศษทนมีเยอะแค่ไหนเพราะตอนนี้ของคุณทักษิณจะอยู่ตรงเขตอำนาจของเรือนจำพิเศษทน
0: สำหรับนายทักษิณชินวัตรเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังกว่าหมื่นคนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะโดยวันที่8มิถุนายนนี้นายทักษิณมีกำหนดเดินทางไปยังกรมควบคุมประพฤติค่ะเพื่อรับใบบริสุทธิ์หรือว่าเอกสารสำคัญในการปล่อยตัวผู้ต้องขังเด็ดขาดที่พ้นโทษก่อนแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติเพื่อขอปลดกำไร EM สำหรับการพ้นโทษบริบูรณ์ค่ะ
3: มีอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับที่เราต้องพูดเรื่องนี้ไปอีกนานครับนั่นก็คือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานะครับหลังจากที่เรายกเลิก MOU 44ครับกัมพูชาเลือกที่จะต่อสู้เรื่องนี้ผ่านทางกลไกของอังคลอสนะครับซึ่งตอนนี้พูดได้เต็มปากครับว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกระบวนการนี้คืออะไรเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะครับแต่ในทางปฏิบัติครับพอนายศรีศักดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทราบเรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยประชุมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับต้องรีบบินกลับมาที่ไทยเช้าวันนี้มาพบนายกหลังจากนั้นก็แจ้งบรรดาคณะทูตให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับแต่ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ครับมันมีสัญญาณสำคัญว่าตอนนี้ฝ่ายไทยได้ส่งสัญญาณที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการนี้เช่นกันครับทันทีที่นายศรีศักดิ์ พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ฝรั่งเศสครับก็ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานสถานการณ์นะครับหลังจากฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการ UN เพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอังคลอสครับนายอนุทินบอกว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับแล้วจะมีการตั้งคณะตัวแทนของทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าหัวหน้าฝ่ายไทยจะเป็นนายศรีศักดิ์นะครับ เพราะอยู่ในระดับที่กำกับดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็ย้ำว่าการดำเนินการทุกเรื่องจะไม่ทำให้ไทยเสียประโยชน์ทั้งเรื่องอธิปไตยและการรักษาสิทธิ์ของประเทศครับย้ำถึงท่าทีของไทยนะครับที่ต้องยกเลิก MOU 44ครับเพราะมองว่าไม่มีความคืบหน้าในช่วง25ปีที่ผ่านมาฝ่ายไทยจึงเสนอให้มีการคุยกันใหม่ตามที่เคยพูดกันไว้ว่าอาจจะเป็น MOU 69แต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยกลับไปใช้กระบวนการภายใต้กฎหมายอังคลอสเท่ากับว่าจากนี้ไปจะพูดคุยเฉพาะประเด็นภายใต้กรอบอังคลอสโดยจะไม่พูดคุยเรื่องความร่วมมืออื่นทั้งการฟื้นฟูความสัมพันธ์และการเปิดด่านชายแดนครับ
1: หาทางเจรจาใหม่ไหมหากรอบใหม่มาเจรจาเขาบอกเขาไม่เจรจาเขาขอไปอันครอสซึ่งเราก็บอกว่าควรจะไปหากรอบใหม่มาเจรจาที่ผมเคยเปรียบเลยว่าเป็น MOU 69ก็ได้ MOU 70ก็ได้เขาบอกเขาไม่เอาทางนี้เขาจะไปอันครอสไปก็ไปอันครอสก็เท่ากับว่าจากนี้ไปก็คุยกันอันครอสก่อนนะเรื่องอื่นไม่คุยนะJBC GBC ไม่มีคุยนะตอนนี้นะความร่วมมืออื่นๆยังไม่ต้องคุยการฟื้นฟูความสัมพันธ์ยังไม่ต้องคุยการเปิดด่านไม่มีวันเปิด
3: เมื่อวานครับในศรีศักดิ์ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศของไทยนะครับซึ่งเป็นทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษครับซึ่งมีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินการของฝ่ายไทยขณะเดียวกันครับวันนี้นายกได้เรียกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนะครับเพื่อหารือและประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนครับ
0: นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องไปแก้เกมเพราะฉะนั้นนับจากนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นการเดินเกมของฝ่ายไทยนะคะนายศรีหศักดิ์ก็ชี้แจงกับคณะทูตจากกรณีที่กัมพูชาเริ่มใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสสาระสำคัญที่แจกแจงกับคณะทูตก็คือยืนยันว่าไทยไม่ได้ถูกลากเข้าสู่กระบวนการนี้ค่ะและทางเลือกนี้ของกัมพูชาอาจจะไปกระทบกับการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆระหว่างกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดสรุปบรรยายแก่คณะทูตค่ะเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชารวมถึงแสดงจุดยืนของฝ่ายไทยหลังกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสนายศรีหศักดิ์แถลงหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงต่อคณะทูตยืนยันว่าไทยไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของกัมพูชาที่อ้างว่าต้องเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับเพราะว่าไทยยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางสำหรับการเจรจาทวิภาคีอีกต่อไปนายศรีหศักดิ์ยืนยันบอกว่าไทยชี้แจงชัดเจนไปแล้วเหตุผลที่ยกเลิกเพราะว่ากรอบ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้าและต้องการจะเริ่มต้นการเจรจาในบริบทใหม่และจริงๆแล้วภายใต้อันคลอสก็ยังมีกลไกอื่นๆที่เลือกใช้ได้อีกเช่นการประนอมโดยสมัครใจและไทยก็มองว่าขอบเขตอำนาจการประนอมภาคบังคับควรจำกัดแค่เรื่องเขตแดนทางทะเลไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กัมพูชาเสนอให้มีมาตรการชั่วคราวในการทำการพัฒนาร่วมและแบ่งปันทรัพยากรในน่านน้ำร่วมกันไปก่อนถ้ายังพูดคุยกันเรื่องเขตแดนทางทะเลไม่ได้ซึ่งไทยก็มองว่าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องมาคุยกันค่ะนอกจากนี้ฝ่ายไทยมองว่าการใช้การประนอมภาคบังคับของกัมพูชามันไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ที่ผู้นำทั้งสองประเทศไปคุยกันที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ที่ตอนนั้นตกลงบอกว่าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เน้นไปที่กระบวนการพูดคุยระหว่างกันในทุกเรื่องที่มีปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ซึ่งทางเลือกนี้ของกัมพูชาอาจกระทบกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาอื่นๆด้วยค่ะ
7: เป็นสิ่งที่ลำบากเหมือนกันนะครับที่เราจะให้ก่อให้เกิดเราจะทำให้เกิดความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวกับเขตแดนทางบกหรือประเด็นที่เกี่ยวกับชายแดนระหว่างประเทศทั้งสองนะครับเพราะว่ามันต้องเจตนารมณ์อันเนี้ยมันจะต้องไปทั้งสองทางคือทั้งเรื่องทางทะเลและเรื่องทางบกนะครับก็เป็นการเพราะนั้นเรื่องต่างๆที่เราอยากจะคุยกับกัมพูชาในเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชายแดนทั้งหลายเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีการกลับมาทบทวนพิจารณากันใหม่อีกครั้งหนึ่ง นะครับ
3: สำหรับกรรมการประนอมฝ่ายไทยนะครับนายศรีหศักดิ์บอกว่าตอนนี้มีรายชื่อแล้วครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลและมีประสบการณ์ว่าความนะครับแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะต้องผ่านขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีก่อนครับ

0: แล้วเผลอๆมันต้องกลับไปเจรจากันอีกเพราะผลลัพธ์เสร็จแล้วต้องคุยกันต่ออีกมันก็อาจจะกลับมาที่เดิมคือคุยกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าใครเจตนาของฝ่ายกัมพูชาก็อาจจะการแสดงก็เห็นว่าเขารุกประเทศไทยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในสุดแล้วผลมันก็กลับมาอยู่สู่ที่เดิม
1: นายศิหศักดิ์ระบุด้วยค่ะว่าจากกรณีติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีแต่ถ้าไทยกับกัมพูชาคุยกันโดยตรงก็อาจตกลงกันได้เร็วกว่านี้และตกลงในกระบวนการที่เป็นมิตรแต่นี่เป็นทางเลือกของกัมพูชาค่ะ
2: จุดยืนของไทยในเวลานี้ครับคือเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามกลไกอังคลอสนะครับผมชวนท่านผู้ชมวิเคราะห์ครับว่าหลังจากนี้เราจะมีวิธีการในการเดินเกมไม่แก้เกมใช่ไหมครับจะเดินเกมยังไงผมสรุปข้อมูลจากอาจารย์ภัทรพงษ์แสงไกลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสรุปได้5ขั้นตอนด้วยกันครับการประนอมภาคบังคับนะครับตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วครับตั้งแต่กัมพูชาแจ้งหนังสือให้กับ UN แล้วก็ฝ่ายไทยรับทราบพร้อมกับแต่งตั้งกรรมการประนอมที่เสนอชื่อโดยฝ่ายกัมพูชา2คนนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีทั้งหมด5คนครับขั้นตอนหลังจากนี้ครับฝ่ายไทยซึ่งเป็นคู่พิพาทต้องแต่งตั้งกรรมการประนอมที่เสนอชื่อโดยฝ่ายไทยอีก2คนภายใน21วันครับล่าสุดนายศิหศักดิ์ก็บอกแล้วนะครับไทยมีชื่อแล้วเท่ากับเป็นสัญญาณว่าเรากำลังจะเข้าสู่กระบวนการนี้ครับมีคำถามครับท่านผู้ชมครับว่าไทยไม่เข้าร่วมกระบวนการนี้ได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่สุดท้ายแล้วอาจจะทำให้ไทยเสียเปรียบนะครับเพราะตามกฎหมายอังคลอสในภาคผนวกที่5ตอน2ข้อ12เขียนเอาไว้ชัดครับไม่ว่าฝ่ายใดถ้าไม่แจ้งหนังสือเริ่มกระบวนการครับการพิจารณาในกระบวนการอังคลอสสามารถทำได้ครับแปลว่าเราอาจจะเสียเปรียบในขั้นตอนนั้นเพราะถ้าเขาเดินหน้าไปจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการประนอมถ้าเราไม่ตอบหนังสือไปนี่อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายอาจจะเป็นเราที่เสียเปรียบครับ
1: กลับมาที่ขั้นตอนที่3ค่ะเมื่อไทยเข้าร่วมการประนอมโดยเสนอชื่อกรรมการประนอมฝ่ายไทยแล้ว2คนหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกประธาน1คนภายใน30วันนะคะทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นหัวใจสำคัญแล้วค่ะถ้าไทยจะโต้แย้งก็โต้แย้งได้เช่นโต้แย้งว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจตัดสินหรือไม
3: ่กรรมการ4คนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับ2ฝ่ายตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ในนามของประเทศที่ตั้งขึ้นมานะครับคือต้องปฏิบัติที่อย่างเป็นกลางเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้แทนฝ่ายไทยนี่แหละนะครับที่ต้องเข้าไปชี้แจงว่าถ้าเกิดไทยเนี่ยเห็นว่าการที่กัมพูชานะครับด่วนเอาข้อพิพาทมาให้คณะกรรมการเนี่ยมันผิดเงื่อนไขอย่างไรบ้างก็สามารถไปโต้แย้งได้ถ้าสามารถโน้มน้าวได้นะครับคณะกรรมการก็จะวินิจฉัยว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจถ้าไม่มีอำนาจกระบวนการก็ยุติแค่นั้นแล้วก็กลับมาเจรจากันต่อถ้ามีอำนาจก็กระบวนการเดินหน้าไปต่อไปข้างหน้าครับ
1: ถ้าจะโต้แย้งก็โต้แย้งได้แต่ถ้าการโต้แย้งมันไม่เป็นผลค่ะขั้นตอนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมทั้ง5คนจะมีเวลา12เดือนก็ประมาณ1ปีในการพิจารณาแล้วก็จัดทำรายงานขึ้นมานะคะถ้าระหว่างนี้ไทยและกัมพูชาตกลงกันได้มันก็จบแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกฎหมายอันคลอสค่ะกำหนดให้ไปศาลโลกหรือว่า ICJ หรือยื่นเรื่องไปยังศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะคะแต่ต้องทำด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายค่ะ
2: ทีนี้ครับชวนท่านผู้ชมมองข้ามช็อตนะครับสมมุติเรื่องนี้ไปถึงขั้นตอนสุดท้ายและกรรมการประนอมเนี่ยเขามีผลการศึกษาออกมานะครับแล้วก็มีคำตัดสินทางลบซึ่งไทยไม่ได้เส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปตามที่เราต้องการผลจะเป็นอย่างไรผมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอีกคนนะครับซึ่งยกการศึกษาของวิกเตอร์เพรสกอตต์และคลีฟสกอร์ฟิลด์ครับทั้งสองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลและภูมิศาสตร์มีชื่อระดับโลกนะครับศึกษาการกำหนดไหลทวีปของรัฐที่มีฝั่งทะเลประชิดกันในหลายประเทศซึ่งรวมถึงกรณีของไทยและกัมพูชาด้วยครับท่านผู้ชมลองดูแผนภาพต่อไปนี้ครับแผนที่ซ้ายมือเนี่ยคือแผนที่ที่ปัจจุบันเราใช้อ้างอิงนะครับเส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปของไทยครับส่วนเส้นสีแดงเป็นเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปของกัมพูชานะครับทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ครับสมมุติถ้ามีการลากเส้นมัธยะใหม่ตามการศึกษาของวิกเตอร์และคลีฟจะได้เส้นประสีเขียวเหมือนกับแผนภาพขวามือนะครับบางจุดท่านผู้ชมเห็นว่าเส้นเนี่ยมันขยับ

0: ข้ามาทางฝั่งไทยมากขึ้นและบางจุดจะขยับไปทางฝั่งกัมพูชามากขึ้นครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วจะไม่เป็นไปตามที่ไทยคาดหวังนะครับทีนี้ครับลองนำเส้นอ้างสิทธิ์เดิมและเส้นอ้างสิทธิ์ที่มีแนวโน้มลากใหม่มาเปรียบเทียบกันครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าขอบเขตเส้นไหลทวีปที่ไทยอ้างสิทธิ์ได้จะไม่เป็นไปตามที่ไทยคาดหวังนะครับคือพื้นที่ที่เราจะไปสำรวจได้มันอาจจะลดลงแต่ย้ำนะครับว่านี่เป็นเพียงการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเท่านั้นนะครับข้อดีของแนวทางนี้ครับพื้นที่ในเขตเส้นไหลทวีปของฝ่ายไทยพื้นที่สีน้ำเงินครับจะอยู่ใกล้กับแหล่งปิโตรเลียมที่เราพบในปัจจุบันเช่นแหล่งปัตตานีครับส่วนพื้นที่ด้านบนที่เคยเป็นพื้นที่ทับซ้อนจะไม่มีประเด็นเรื่องเกาะกูดให้ต้องคุยกันอีกแล้วซึ่งท่านผู้ชมครับในความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะใช้เส้นเดิมหรือเส้นใหม่เกาะกูดก็เป็นอธิปไตยของไทยครับเพราะไทยได้ลากเส้นฐานประกาศเป็นเขตอธิปไตยของไทยตั้งแต่ปี2513แล้วโดยที่กัมพูชาไม่มีการโต้แย้งใดๆในเวลานั้นส่วนข้อเสียครับมาดูแผนภาพอีกครั้งหนึ่งพื้นที่ที่ไทยสำรวจได้ในขอบเขตเส้นไหลทวีปจะไม่เป็นไปตามที่ไทยคาดหวังแต่สิ่งนี้ครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ถึงฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดซึ่งปัจจุบันนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ในมุมมองของอาจารย์ภัทรพงศ์ไม่คิดแบบนั้นครับอาจารย์เชื่อว่าท้ายที่สุดกรรมการประนอมจะไม่ออกรายงานที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบแต่จะเป็นคำแนะนำเป็นคำแนะนำนะครับให้ใช้เป็นฐานให้ทั้งสองประเทศนั้นนำไปตกลงกันมากกว่าครับ
1: สิ่งที่คณะกรรมการเขียนไว้หรือว่าแนะนำไว้เนี่ยจะไปถูกใช้ต่ออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าตัวคณะกรรมการเองก็น่าจะระวังนะฮะว่าคงไม่เขียนในลักษณะที่เข้าข้างหรือว่าเป็นคุณกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไปเพราะในท้ายสุดแล้วหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการเนี่ยคือพยายามอำนวยความสะดวกให้สองฝ่ายตกลงกันให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคณะกรรมการเนี่ยทำข้อเสนอมาแล้วมันเห็นชัดเลยว่ามันเป็นคุณกับอีกฝ่ายหนึ่งมากจนรับไม่ได้ผมก็คิดว่าคณะกรรมการก็ไม่น่าจะออกทางนั้น
0: ท่านผู้ชมครับเราต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแนวการวิเคราะห์เมื่อสักครู่เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าแนวทางนี้มีความละเอียดอ่อนที่ฝ่ายไทยต้องรับมือให้ดีไม่ให้มีผลทางลบเกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายครับ
2: ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวแล้วก็วิธีการรับมือกับเรื่องอากาศแปรปรวนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีคำเตือนมาแล้วบอกว่าผลกระทบจากเอลนีโญในประเทศไทยมันจะเริ่มชัดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี69ก็คือฤดูฝนปีนี้ฝนอาจจะตกน้อยแล้วก็จะกระทบกับอ่างเก็บน้ำหรือว่ากลุ่มเกษตรกรตอนนี้มันเริ่มมีสัญญาณว่าจะเป็นแบบนั้นหลายพื้นที่มีฝนตกก็จริงแต่ว่าที่อ่างเก็บน้ำเขาละลากในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่คลี่คลายค่ะผู้นำชุมชนต้องฝากความหวังไปยังภาครัฐขอให้เร่งสำรวจแล้วก็ดำเนินโครงการในการขุดลอกคูคลองรวมไปถึงการสร้างฝ่ายในการกักเก็บน้ำเพิ่มเติมด้วยค่ะผ่านไปกว่า1เดือนหลังทีมข่าวไทย PBS นำเสนอวิกฤตภัยแล้งที่อ่างเก็บน้ำเขาละลากอยู่ในตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยพบว่าก็ยังคงเห็นวัชพืชและพื้นที่แห้งขอดปกคลุมเป็นวงกว้างขณะที่ระดับน้ำก็ยังอยู่ในเกณฑ์วิกฤตแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเขาละลากที่มีพื้นที่กว่า500ไร่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นจากเดิมเหลืออยู่ประมาณร้อยละ5ของความจุอ่างปัจจุบันก็มีน้ำไม่ถึงร้อยละ10ค่ะเนื่องจากปริมาณฝนส่วนใหญ่มันไปตกในพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยขณะที่ระบบทางน้ำธรรมชาติยังไม่สามารถนำน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามค่ะ
3: ปริมาณฝนมันน้อยครับ
4: เพราะฉะนั้นฝนยังน้อยอยู
3: ่ครับแล้วก็เหนืออ่างเนี่ยมันไม่ใช่ทางน้ำหลัก
4: ครับ
3: มันจะเป็นลำรางเล็กๆอ่ะ
4: ครับ
3: ถ้าฝนปริมาณฝนเยอะมันถึงจะมีน้ำเติม
4: จากวันนั้นที่ทำข่าวไปผ่านมาประมาณ1เดือนนี่คือปริมาณน้ำนี่เกิน 5% ไหมคร
3: ับ ยังเท่าเดิม
0: เสียงเมื่อสักครู่บอกแล้วนะครับว่าภัยแล้งไม่ฟื้นตัวครับภาพที่สะท้อนวันนี้มันก็เหมือนกับการที่เราลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้

0: ครับปัจจุบันเนี่ยภัยแล้งยังส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของผู้คนในหลายหมู่บ้านนะครับนับเป็นวิกฤตภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีครับผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแหล่งน้ำสาธารณะเท่านั้นนะครับแต่ยังลุกลามไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านสวนทุเรียนที่กำลังให้ผลผลิตตอนนี้ยืนต้นตายจากการขาดน้ำครับรวมไปถึงพืชผักหลายชนิดนะครับที่ไม่สามารถเพาะปลูกต่อได้ครับ
1: สุดเลยจ้ะทำการเกษตรก็ไม่ได้น้ำก็ไม่มีจะใช้จ้ะ
2: แย่ไหมครับ
1: แย่ทุเรียนตายหมดเลยจะได้เก็บผลผลิตก็ไม่ได้เก็บ
2: ครับเห็นว่ามีขุดบ่อเป็นไงบ้างสภาพตอนนี
1: ้โอ้โหน้ำแห้งแก่งมากไม่มีจะเหลือเลยน้ำ
3: ทางออกเดียวที่ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้เรียกร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐเร่งสำรวจถึงความเป็นไปได้ในการขุดลอกคลองธรรมชาติและก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำบริเวณพื้นที่ต้นน้ำค่ะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำจากป่าอ่างรืนัยไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขาละลากโดยเชื่อว่าถ้ามีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบไม่เพียงช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเท่านั้นแต่จะช่วยลดปัญหาเรื่องช้างป่าออกนอกพื้นที่เพื่อไปหาแหล่งน้ำหาอาหารจนไปสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้ด้วยค่ะ
0: ภัยแล้งเนี่ยอาจจะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นผิวของเอลนิโญครับท่านผู้ชมครับจริงๆเอลนิโญเนี่ยมันมีทั้งแล้งทั้งฝนทั้งน้ำท่วมและจากการวิเคราะห์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นติดๆในช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วยวันดีคืนดีแล้งอยู่ดีๆ เดี๋ยวน้ำท่วมก็มา อะไรประมาณนี้แต่ปรากฏการณ์นี้มันเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่กลางปีนี้นะฮะไปจนถึงปีหน้านู่นเลยครับตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกำชับไปที่กรมชลประทานนะครับให้บริหารจัดการน้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้และน้ำที่ใช้ในการเกษตรครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ระบุว่าแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนิโญจะก่อตัวในช่วงกลางปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้าครับจะทำให้เกิดฝนน้อยฝนทิ้งช่วงแล้วก็ภัยแล้งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบอกว่าสั่งการให้กรมชลประทานดำเนินการเชิงรุกในการบริหารจัดการน้ำดูแลประชาชนครับป้องกันภัยแล้งและสนับสนุนภาคการเกษตรให้มีน้ำพอเพียงครับ
4: สำหรับพื้นที่รับประโยชน์ของกรมชลประทานผมได้มอบหมายให้กรมชลจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานส่งให้เกษตรกรที่ผมเป็นห่วงคือพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกประมาณ112ล้านไร่ในเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาน้ำให้กับพี่น้องนอกเขตพื้นที่ชลประทานโดยต้องให้มีพืชผลทางการเกษตรเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุด
3: นอกจากนี้ค่ะให้ทางกรมชลประทานบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอามาจัดทำเป็นฉากทัศน์กรณีการเกิดเอลนิโญระดับอ่อนและระดับรุนแรงเพื่อรับมือสถานการณ์นะคะรวมไปถึงให้ไปทบทวนเกณฑ์บริหารอ่างเก็บน้ำเร่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนสำรองน้ำต้นทุนเพื่ออุปโภคบริโภคเรื่องการรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่ขาดแคลนน้ำค่ะรวมไปถึงการเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงด้วยมีปัญหาทุกปีเรื่องการแย่งน้ำนะคะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำแจ้งเตือนภัยต่อเกษตรกรและประชาชนให้สามารถวางแผนการใช้น้ำและเตรียมรับมือได้ล่วงหน้าค่ะ
0: สำหรับความต้องการใช้น้ำในปี69นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับบอกว่าไทยต้องการใช้น้ำรวมทั้งหมดประมาณ 140,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับแต่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 97,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงเป็นความท้าทายของกรมชลครับที่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ได้อีกกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนการจัดสรรน้ำภาคการเกษตรต้องการน้ำสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 110,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีคิดเป็น 77% ครับโดยแบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและนอกเขตชลประทานอีกกว่า 48,000 ล้านลูกบาศก์เมตรครับส่วนที่เหลือเป็นการรักษาระบบนิเวศภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมครับ
3: การเดินหน้าผลักดันสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ EEC ของรัฐบาลนะคะแม้ว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเคยเสนอให้มีการลดความจุของอ่างเก็บน้ำเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบต่อสัตว์ป่าจำนวนมากแต่ว่าสุดท้ายยังไม่มีเสียงตอบรับค่ะวันนี้มีอีกความเคลื่อนไหวสำคัญมูลนิธิ

0: ทิสืบนาคเสถียรร่วมคัดค้านด้วยนะคะไปยื่นร้องกับศาลปกครองขอเพิกถอน EHIA ของกรมชลประทานค่ะหลักฐานในการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองที่ทนายความคดีสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิสืบนาคเสถียรนำมาประกอบร้องต่อศาลปกครองกลางก็คือข้อโต้แย้งเรื่องจำนวนสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบที่น้ำต้องท่วมหากกรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดทั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่องและอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจังหวัดจันทบุรีและเจตนารมณ์ของประชาชนที่ร่วมกันลงชื่อคัดค้านในเว็บไซต์ change.org กว่า 10,000 คนโดยยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำกรมชลประทานต่อศาลปกครองกลางค่ะโดยขอให้ศาลพิจารณาสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือคชก.พัฒนาการแหล่งน้ำเลขาธิการมูลนิธิสืบบอกว่าพบความบกพร่องใน EHIA โครงการนี้ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องความเสียหายกับสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่ากระทิงที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบที่มีไม่กี่แห่งในป่าอนุรักษ์ถ้าน้ำท่วมสัตว์ป่าก็อาจจะออกมาหากินในพื้นที่ชุมชนยิ่งสร้างการเผชิญหน้ากับคนรุนแรงมากกว่าเดิมจึงขอให้ศาลปกครองพิจารณาเพิกถอน EHIA ฉบับนี้หรือกรมชลประทานลดขนาดอ่างเก็บน้ำค่ะ
1: เราขอให้ลดขนาดแต่เราขอให้พ้นจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่ว่าเขาลดจริงค่ะแต่เขาลดน้อยมากค่ะซึ่งมันอย่างที่บอกว่ายังท่วมพื้นที่ที่เป็นหัวใจสำคัญมันเป็นแนวเชื่อมต่อป่าธรรมชาติระหว่างมันอยู่ตรงกลางมันซ้ายขวาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นมันอยู่ตรงกลางพื้นที่ค่ะมันเท่ากับว่ามันเป็นแนวเชื่อมต่อที่สำคัญชัดเจนค่ะแล้วก็สัตว์ป่ามันใช้ประโยชน์เคลื่อนย้ายไปมามีงานวิจัยรองรับค่ะ
2: ประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรครับบอกว่าการฟ้องร้องโดยภาคประชาชนเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดจะเป็นบรรทัดฐานกับโครงการอื่นๆนะครับที่มีความกังวลคล้ายกันเช่นอ่างเก็บน้ำทางภาคเหนือแล้วก็โครงการแลนด์บริดจ์ครับ
3: ต้องไม่ว่าจะเป็น ESIA หรือ EAA ที่เราเจอหลายๆพื้นที่เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นทางโครงการแลนด์บริดจ์นะครับหรือว่าทางภาคเหนือนะครับโครงการผันน้ำที่ทางพื้นที่ผันน้ำยวมเนี่ยนะครับหรืออีกหลายโครงการเนี่ยมันเจอกรณีเดียวกันทั้งสิ้นแต่ว่าเราก็มองว่าถ้าตัวอย่างของโครงการที่วังตะโหนดเนี่ยถ้าศาลรับแล้วก็นำมาพิจารณาแล้วมีคำตัดสินออกมาเนี่ยมันน่าที่จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการทบทวนโครงการที่มันมีข้อบกพร่องตรงนี้ทั่วประเทศได้นะครับ
0: อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเป็นอ่างสุดท้ายในจำนวน4อ่างตามแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ยังไม่สามารถก่อสร้างได้เพราะว่าอยู่ระหว่างกรมชลประทานรอการพิจารณาของกรมอุทยานให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนช่องกว่า 5,700 ไร่และเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นกว่า 6,000 ไร่เพื่อก่อสร้างหรือไม่นะคะเหตุผลที่ทางกรมอุทยานยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพราะว่าข้อมูลที่นักวิจัยของกรมอุทยานสำรวจได้ไม่ตรงกับ EHIA ของกรมชลประทานเช่นใน EHIA เนี่ยค่ะระบุบอกว่าเป็นป่าเบญจพรรณแต่ว่าข้อมูลของกรมอุทยานพบว่าเป็นป่าดิบแล้งเป็นแหล่งต้นกระเพาะผืนใหญ่ของประเทศไทยรวมถึงจำนวนช้างป่าที่สำรวจพบ70ตัวแต่ว่าใน EHIA ระบุว่าเจอเพียงประมาณ 20-30 ตัวค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆใช่ไหมจะอยู่กับปลาหมอคางดำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอฮะตอนนี้เนี่ยเจอการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำหลายพื้นที่นะครับอย่างที่ปากพนังที่นครศรีธรรมราชเนี่ยตอนนี้เจอเข้าไปอยู่ในบ่อกุ้งแล้วครับคนเลี้ยงกุ้งก็ใจคอไม่ดีแล้วครับแต่ในหลายพื้นที่ที่เกิดการระบาดก่อนหน้านี้เช่นที่จังหวัดตราดครับที่ตราดวันนี้หน่วยงานภาครัฐกรมประมงนะครับก็คือประมงจังหวัดแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นครับจับมือกันจัดอีเวนต์เลยให้คนจับปลาหมอไปล่าปลาหมอคางดำครับมีรางวัลให้ด้วยชาวบ้านช่วยกันหวานแหจับปลาหมอคางดำในคลองท่าน้ำนะครับหมู่2ตำบลแหลมกลัดจังหวัดตราดครับได้ปลาหมอคางดำตัวใหญ่ติดแหขึ้นมาเยอะเลยนะฮะบางตัวเนี่ยมีไข่อยู่เต็มปากดูไข่มันสิฮะท่านผู้ชมกิจกรรมนี้ชื่อว่าลงแขกลงคลองล่าปลาหมอคางดำครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดนะครับเพื่อลดจำนวนการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครับที่กระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในพื้นที่นะครับประมงจังหวัดบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครับถ้าเทียบกับช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้พบว่าปริมาณของมันกำลังลดลงต่อเนื่องครับ
4: ซึ่งปริมาณการจับวันนี้ค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่ารวมๆกันยังไม่ถึง5กิโลเลยวันนี้นะครับครับที่ช่างในรอบแรกนะครับก็ถือว่าลดน้อยลงเยอะแล้วก็ปริมาณที่ได้เนี่ยก็เป็นจะอยู่จำนวนตัวก็การลดลงเล็กลงนะครับแล้วก็ได้ปริมาณที่น้อยลง
2: ท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็ต้องช่วยตัวเองแบบนี้ครับชาวบ้านเนี่ยพอจับปลาหมอคางดำได
0: ้
2: ก็เอามาทำอาหารต่อเลยฮะมีทั้งปลาหมอคางดำทอดกรอบแปะซะปลาหมอคางดำอยากชิมไหมเนี่ยมีหลายเมนูครับลองไปหากินกันดูนะฮะคือในกิจกรรมนี้นอกจากได้เงินรางวัลในการแข่งขันครับคนที่ไปล่าปลาหมอคางดำก็สนุกสนานนะครับแล้วก็อิ่มท้องกันด้วยกิจกรรมนี้จัดขึ้นสัปดาห์ละ1ครั้งควบคู่กับการให้ความรู้กับชาวบ้านในการช่วยกันเฝ้าระวังและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ครับ
0: ส่วนที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นอีกจุดนึงที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำล่าสุดพบว่าปลาหมอคางดำรุกรานเข้าไปใกล้บ่อเลี้ยงกุ้งในตำบลท่าพญาพอชาวบ้านลองสุ่มทอดแหไปบริเวณคูน้ำติดกับบ่อกุ้งก็เจอปลาหมอคางดำขึ้นมาติดแหขึ้นมาจำนวนมากสร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของบ่อกุ้งว่าปลาหมอคางดำมันอาจจะหลุดรอดเข้าไปในบ่อไปสร้างความเสียหายให้กับกุ้งหรือไม่เจ้าของบ่อกุ้งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จับกุ้งขายไปแล้ว1บ่อได้กุ้งแค่600กิโลกรัมอีก400กิโลกรัมเป็นปลาหมอคางดำโดยคาดว่าสาเหตุที่น้ำล้นคันขอบบ่อทำให้ปลาหมอคางดำมันหลุดเข้าไปในบ่อกุ้งสร้างความเสียหายซ้ำเติมกับราคากุ้งที่ตกต่ำอยู่แล้วค
5: ่
0: ะ
5: มันตีมันข้ามายุมันข้ามาจากน้ำล้นมันข้ามายุแต่ว่าจังหวะที่ข้ามายุนี้ไม่รู้เลยยู่เยียบยู่หนึ่งเลย
6: ครับจะมาดูอีกทีตอน
5: ตอนรุยที่ตอนจับกุ้งไง
6: ครับ
5: ตอนจับกุ้ง
6: ได้แต่ในตอนนั้น
5: กุ้งมันได้เอาก้อยลูกแต่ว่าบาโมขังดำก็ประมาณก็อาจจะสามที่ร้อยลูกแล้ว
6: ก็คือครึ่งเลย
5: กับแบ่งทุนกันเลย
2: เมื่อวานครับนายกิตติพงษ์รองเดชในอำเภอปากพนังนะครับลงพื้นที่สำรวจการระบาดของปลาหมอขังดำโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บ่อบำบัดร้างตำบลท่าพญาครับซึ่งในอำเภอเนี่ยมีมาตรการเร่งด่วนในการกำจัดแล้วก็ยับยั้งการระบาดของมันนะครับเบื้องต้นผู้นำท้องถิ่นเสนอให้ใช้กระแสไฟฟ้าช็อตในพื้นที่ปิดเพื่อจัดการแบบเบ็ดเสร็จครับเพราะในบ่อนี้ไม่มีสัตว์น้ำชนิดอื่นอยู่แล้วหรือมีอยู่ก็น้อยมากครับ
0: อีกพื้นที่หนึ่งที่กำลังกังวลต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสายน้ำโดยเฉพาะเรื่องการปนเปื้อนสารพิษข้ามพรมแดนก็คือหลายจังหวัดในภาคเหนือนะคะก็เลยจัดกิจกรรมใช้ชื่อว่าธรรมยาตราปกป้อง6สายน้ำขึ้นมาขบวนธรรมยาตราตอนนี้เดินทางถึงจุดหมายก็คือจังหวัดเชียงรายแล้วค่ะยื่นข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนนะคะขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวมาจากโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ Facebook ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศค่ะการแสดงสะท้อนปัญหา6สายน้ำที่กำลังปนเปื้อนสารพิษนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินและแม่น้ำกระบุรีซึ่งวันนี้ก็เป็นเส้นทางระยะสุดท้ายนะคะหลังจากทั้งหมดเดินออกจากตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมายังจังหวัดเชียงรายรวมแล้ว6วันด้วยกันพอมาถึงที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายค่ะตัวแทนภาคประชาชนได้อ่านแถลงการณ์3ข้อเรียกร้องทั้งการตั้งคณะกรรมการระดับชาติการเจรจาหยุดเหมืองแร่กับเมียนมาจีนและสุดท้ายก็คือการยุตินำเข้าแร่ชั่วคราวผ่านเมียนมาเข้าไทยจากนั้นยื่นข้อเรียกร้องให้กับนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายและนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรค่ะตัวแทนเครือข่ายบอกว่า วิกฤตมลพิษข้ามพรมแดนครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐาน

0: ารความมั่นคงทางอาหารเกี่ยวข้องกับสุขภาพตลอดจนความน่าเชื่อถือของไทยจึงต้องการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนที่สุดค่ะ
1: ความมุ่งหวังของเราในการเดินธรรมยาตราครั้งนี้คือการมุ่งหวังให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ลงมารับทราบถึงความเดือดร้อนด้วยหูของท่านเองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนผมใช้คำว่าอย่างเร่งด่วนเพราะที่ผ่านมาถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเหมือนที่ผ่านมาผมว่าอันนี้อนาคตไม่มีแล้วอย่างนี้นะครับนั่นคือความหวังของเราคือต้องการให้ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาเพื่อรับทราบปัญหานี้ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งผมใช้คำว่ามันเกินกำลังของจังหวัดจะทำ
2: ฉันหวังว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะคะก็คงจะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคและก็ระดับสากลด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านและกราบขอประกาศค่ะแล้วก็มีหนังสือของท่านนายกรัฐมนตรีอินนะคะที่จะฝากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีไปให้ท่านค่ะ
3: ตัวแทนชาวบ้านตั้งความหวังนะครับว่าหลังจบกิจกรรมธรรมยาตราแล้วอยากเห็นข้อเรียกร้องของชาวบ้านเป็นรูปธรรมครับโดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ำปลอดภัยและการเยียวยาผลกระทบด้านการท่องเที่ยวครับ
4: คงจะเห็นข้อเรียกร้องของเราเป็นรูปธรรมนะคะเรื่องที่หนึ่งที่ถ้าตอนขอไปตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่ท่านพบท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือในเรื่องของแหล่งน้ำปลอดภัยจนป่านนี้คือเรายังไม่ได้นะคะเรื่องที่สองก็คือ pollution mapping นะคะที่เราขอไปก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องที่3ในเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการท่องเที่ยวการเยียวยาต่างๆอันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันค่ะในส่วนของตำบลท่าตอนเรายังอยากจะขอ3ส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนตำบลท่าตอนให้มันกลับมาเหมือนเดิมค่ะ
0: โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กทางการตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะโดยชี้แจงบอกว่าทราบรายงานที่เกี่ยวข้องแล้วลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านพรมแดนระหว่างไทยและเมียนมาการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแม่น้ำโขงเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาตลอดไม่เพียงแต่ยึดมั่นในการพัฒนาแบบสีเขียวภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังกำหนดให้วิสาหกิจจีนที่ก้าวออกสู่ตลาดโลกต้องให้ความสำคัญต่อการปกป้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจจีนจะไม่ยอมเสียสละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดและการละเมิดใดๆจะถูกดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายและข้อบังคับค่ะ
3: แม่น้ำเปื้อนพิษกกสายรวกและโขงนะครับเราเจอกับปัญหานี้มา1ปีครับวันนี้พิษเหล่านั้นยังอยู่นะครับแต่ชีวิตของผู้คนไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมครับบ้านเรายังมีช่องว่างหลายอย่างนะครับทั้งมาตรการการป้องกันและการเยียวยาที่ยังอ่อนแอติดตามเรื่องนี้ในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: ฐบาลยกระดับการแก้ปัญหาสายน้ำเปื้อนพิษหลังชัดเจนว่าวิกฤตการปนเปื้อนในแม่น้ำกกสายลวกโขงรวมไปถึงสารวินรัฐบาลชุดนี้ยังไม่พูดถึงอย่างจริงจังนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าแม่น้ำเปื้อนพิษรอบนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ชายแดนหรือจุดที่เปื้อนเท่านั้นเพราะว่าเราอยู่ในห่วงโซ่อาหารเดียวกันและเรื่องนี้กำลังสร้างวิกฤตครัวเรือนในระดับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ริมแม่น้ำซึ่งเดิมทีพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะหลังก่อนหน้านี้ตรวจพบโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานหลายจุด1ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านจำนวนมากเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำบางส่วนถึงขั้นเลิกอาชีพหยุดทำประมงไปเลยค่ะกิจกรรมการท่องเที่ยวริมน้ำธุรกิจท่องเที่ยวริมน้ำหลายส่วนต้องปล่อยทิ้งว่างเปล่าและชาวบ้านในพื้นที่มีต้นทุนการเข้าถึงน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นการศึกษาของหน่วยงานในพื้นที่พบว่าต้นทุนการเข้าถึงน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 2,600 บาทนะคะล่าสุดจึงเห็นภาพของขบวนธรรมยาตราที่เครือข่ายภาคประชาชนบอกไม่ไหวต้องขยับเพื่อให้รัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาเดินเท้าปกป้องแม่น้ำตั้งแต่31พฤษภาคมจนถึงวันนี้5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะขอรัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาสู่ปัญหาระดับภูมิภาคและต้องเพิ่มความเข้มข้น7จำนงทางการเมืองค่ะ
1: ประเด็นเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกสายลวกโขงซึ่งระยะเวลาผ่านมา1ปีหลังจากที่ประชาชนในลุ่มน้ำได้ช่วยรณรงค์วันที่5มิถุนายนปี68ซึ่งมาถึงเดี๋ยวนี้ก็ผ่านมา1ปีสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากให้รัฐบาลได้ทำได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ช่วยเหลือน่ะซึ่งในสิ่งที่เรานำเสนอผ่านไปในเรื่องต่างๆเนี่ยเช่นเรื่องนโยบายการจัดการเรื่องของเหมืองแร่ที่อยู่ข้ามพรมแดนต้องทำอย่างไรนโยบายเรื่องของการเรื่องของการนำแร่เข้ามาในประเทศซึ่งแหล่งกำเนิดของการมาของแร่คืออะไรอย่างไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเสนอให้รัฐบาลแล้วอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่ง3ข้อเนี่ยผ่านมา1ปีเนี่ยเรามองเห็นว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทำให้เห็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยถือเมื่อผ่านไป1ปีเนี่ยแล้วก็ทางเครือข่ายเราก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นปัญหาที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการรณรงค์มันจะต้องขับเคลื่อนต่อไปเพราะนั้นรัฐบาลจะต้องยกระดับเรื่องนี้ไปสู่การแก้ปัญหาระดับอนุภูมิภาคแล้วก็ต้องมีเจตจำนงในการแก้ไขปัญหานี้อย่างชัดเจนมากกว่าเดิม
0: ชวนขยายดูข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนที่อยากจะส่งตรงถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้เร่งแก้วิกฤตสายน้ำนะคะข้อเสนอแรกค่ะยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ2ก็คือเร่งเจรจาระหว่างประเทศบอกจะทำบอกมีความคืบหน้าแต่ไม่ชัดเจนสักทีค่ะต้องอาศัยกลไกภูมิภาคในการควบคุมมลพิษเพราะว่าเรื่องนี้ต้นทางไม่ใช่เกิดในประเทศไทยนะคะข้อเสนอที่3คือทำแผนเฝ้าระวังระยะยาวติดตามคุณภาพน้ำสุขภาพประชาชนอย่างน้อยๆต้อง5ปีค่ะข้อ4ก็คือต้องควบคุมการนำเข้าแร่นะคะดูแหล่งที่มาก่อนนำเข้าค่ะและต้องกำกับดูแลกลุ่มทุนที่เชื่อมโยงเหมืองแร่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและหลายกรณีเหมืองแร่พอทำแล้วกระทบสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนค่ะข้อเสนอที่6คือต้องออกกฎหมายรับมือมลพิษข้ามพรมแดนและข้อเสนอข้อ7ข้อสุดท้ายคืออยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องฟังเสียงประชาชนลงพื้นที่ไปติดตามความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นไม่ทอดทิ้งคนลุ่มน้ำนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับการปนเปื้อนในแม่น้ำกกสายลวกโขงและสารวินไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่มันเชื่อมโยงถึงเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ล่าสุดจึงมีข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพส่งตรงไปยังรัฐบาลด้วยค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยได้รับการยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับหน่วยงานต่างๆที่ทำเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่ามีความเข้มข้นเนาะในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือว่าทำตามบทบาทหน้าที่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นนะครับและทำได้แบบว่าเป็นเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นในประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ต้นกำเนิดโดยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเพราะเนื่องจากว่าแหล่งกำเนิดมลพิษเนี่ยมันอยู่นอกประเทศเรามันอยู่นอกเหนืออำนาจรัฐของเราอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นกลไกในการเข้าไปกำกับดูแลครับที่แหล่งกำเนิดนะครับที่เป็นเหมืองที่อยู่นอก พื้นที่เราเนี่ยนะครับว่าได้ทำอย่างไรให้มันมีการทำเหมืองที่เป็นมาตรฐานนะครับหรือจะมีการจำกัดการปนเปื้อนของสารพิษที่มันปล่อยลงสู่ต้นน้ำอย่างไรประเด็นที่สามครับก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังเชิงรุกครับทั้งด้านสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพนะครับการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสารความเสี่ยงที่โปร่งใสนะครับจะมีการออกแบบอย่างไรเนาะเราก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นพอยต์สำคัญเพราะว่าชาวบ้านต้องอยู่กับความเสี่ยงระยะยาวมันควรจะมีอะไรที่ถูกสื่อสารออกไปบ้างนะครับทั้งจากการเฝ้าระวังก็ดีนะครับหรือว่าเป็นชุดความรู้ที่เขาจะใช้ในการปฏิบัติตนว่าเขาจะลดการสัมผัสเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรครับ
0: นายก3คนค่ะที่ต้องแก้โจทย์เรื่องนี้แต่ยังแก้ไม่ได้นะคะความเสี่ยงระยะยาวที่คนน้ำกกเผชิญไม่มีมาตรการป้องกันสรุปแล้วไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณเจษดาคุณวิสาคะวันสิ่งแวดล้อมปีนี้เลยเป็นช่วงเวลาที่ภาคประชาชนตั้งคำถามว่าประเทศไทยเราจะอยู่กับปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะ
3: ขอบคุณครับคุณวิภาพรครับ
4: ผ่านมา1สัปดาห์แล้วค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ยังคงเดินสายหาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้หลายคนก็ลงพื้นที่ไปขอคะแนนเสียงลงพื้นที่ไปตามชุมชนไปตามตลาดค่ะซึ่งผู้สมัครแต่ละคนก็พยายามชูนโยบายหลากหลายตามประเด็นในพื้นที่เขตที่ลงพื้นที่ไปหาเสียงค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่หาเสียงในเขตสวนหลวงและเขตประเวศค่ะก็ยังไม่พ้นต้องชี้แจงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตยืนยันการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.และไม่มีประเด็นเรื่องทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชก็พูดอธิบายเพิ่มเติมบอกว่ากพค.เคยให้ยกเลิกกระบวนการคัดเลือกเดิมเพราะว่าหลักเกณฑ์มันไม่ชัดเจนก่อนจัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดตามระเบียบพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งล่าสุดดำเนินการถูกต้องทุกขั้นตอนซึ่งนายชัชชาติก็ย้ำว่าสามารถทำงานร่วมกับสก.ทุกพรรคการเมืองได้ภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลพร้อมเดินหน้าสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วยการลดใช้ป้ายหาเสียงและใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในการรณรงค์ค่ะ
5: ก็ขอบคุณทุกคนที่อยากจะตรวจสอบเราให้โปร่งใสนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเราพูดมาตั้งแต่ปีแรกที่เราเป็นเราพูดตลอดนะพูดแบบว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เราไม่ทำถ้าประเทศไปพูดเรื่องนี้ก็ดีก็ผมก็ดีใจแล้วที่มีกระแสเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันก็ขอให้เป็นกระแสที่ต่อเนื่องและไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้งขอให้ทำตลอดเลยให้ช่วยกันตรวจสอบต่าง
3: ๆพรรคประชาธิปัตย์ครับนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ลงพื้นที่เขตวัฒนาครับนำเสนอนโยบายบริหารจัดการขยะด้วยระบบคัดแยกตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วก็ชูนโยบายดูแลผู้สูงอายุโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณที่มีความรู้และประสบการณ์ลงทะเบียนทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อเชื่อมต่อกับงานในชุมชนครับสร้างรายได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรวมไปถึงเตรียมจัดหาที่พักสำหรับผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านในกทม.ครับส่วนด้านเศรษฐกิจนะครับนายอนุชายืนยันสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยควบคู่กับการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายไม่ให้กระทบการจราจรผ่อนปรนพื้นที่ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ครับ
6: เรื่องของการที่จะสร้างฟีดเดอร์ต่างๆจะเป็นระบบรถเมย์ก็ดีเรื่องของเรือต่างๆพวกนี้จะนำเข้ามาในทุกๆโซนของกรุงเทพมหานครเรื่องของการที่ว่าจะใช้ชีวิตที่เรียกว่าสบายขึ้นในกรุงเทพเนี่ยเป็นอนาคตของคนกทม.ที่หลายคนสะท้อนกับให้กับเราในปัจจุบัน
4: อีกคนหนึ่งค่ะนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดบางกะปิไปขอคะแนนเสียงจากผู้ค้าแล้วก็พูดถึงปัญหาเรื่องเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้ประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะกรณีลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแม้ว่าจะยังมีฐานะยากจนแล้วก็วิจารณ์ระบบลงทะเบียนที่ซับซ้อนเข้าถึงยากสำหรับผู้สูงอายุก็บอกว่ารัฐบาลควรพิจารณารายได้และเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเลขจริงๆไม่ใช่ไปตัดสิทธิ์จากข้อมูลลดหย่อนภาษีของลูกพร้อมเสนอเพิ่มช่องทางอุทธรและส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าไปช่วยกลุ่มเปราะบางค่ะ
3: ต่อเนื่องกันเลยนะครับทนายความในสภาองค์กรผู้บริโภคเป็นตัวแทนประชาชนกว่า10คนนะครับในการยื่นร้องต่อศาลปกครองกลางครับฟ้องอดีตผู้ว่ากทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนผังเมืองรวมกทม.ครับโดยอ้างว่าขาดการมีส่วนร่วมกระทบกับสิทธิการอาศัยของประชาชนครับ ประชาชนย่านพระราม2และถนนเอกชัยนะครับเป็นตัวแทนพร้อมกับทนายความสภาองค์กรผู้บริโภคไปร้องศาลปกครองกลางครับขอให้เพิกถอนร่างผังเมืองรวมฉบับที่4ให้เหตุผลว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และวิถีชีวิตเป็นวงกว้างครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและคุณภาพชีวิตของคนในอนาคตโดยผู้ถูกฟ้องนะครับได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกทม.ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยและสุดท้ายก็คือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกทม.ครับเห็นว่าขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมของกรุงเทพไม่เป็นไปตามกฎหมายขัดต่อมาตรา9แห่งพ.ร.บ.การผังเมืองปี2562ครับที่กำหนดให้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องการเปลี่ยนสีผังเมืองครับที่อาจเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มธุรกิจหนึ่งเข้ามามีผลประโยชน์ร่วมตัวแทนผู้ร้องเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับย่านพระราม2บอกว่าหมู่บ้านเริ่มสร้างแล้วก็เปิดขายช่วงปี59ตนเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงปี60ครับต่อมากลางปี61พบข่าวพื้นที่หมู่บ้านบางส่วนกำลังถูกเวรคืนโดยไม่มีการสอบถามความคิดเห็นหรือเปิดเวทีรับฟังจากภาครัฐที่ผ่านมาโต้แย้งไปหลายครั้งนะครับแต่ไม่เป็นผล
7: ทำหนังสือไปทางหน่วยงานรัฐก็ของกทม.สารกลางจังหวัดทั้ง2ที่แล้วก็สำนักงานผังเมืองแล้วก็โยธาธิการทำหมดครับทำหนังสือคัดค้านและทำหนังสือร้องเรียนไปว่ามันไม่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเหมือนปิดสิทธิ์ของประชาชนเงี้ยหลายๆบ้านก็ไม่ทราบเรื่องนี้คือเขาจะมีอยู่2แนวครับไม่รู้ว่าตัวเองว่าโดนเวรกับ2ไม่โดนหรอกเพราะว่าไปถามมาแล้วนี่คือเป็นข้อมูลที่ภาครัฐให้กับข้อมูลกับประชาชนอันเป็นเท็จ
4: นายโสพลหนูรัตน์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสิทธิสภาองค์กรผู้บริโภคยืนยันค่ะว่าการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนร้องศาลปกครองฟ้องอดีตผู้ว่ากทม.อาจถูกตั้งคำถามว่าทำไมมาขยับเอาตอนนี้ในช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยืนยันไม่มีวาระซ่อนเร้นค่ะ
8: คือจริงๆจังหวะช่วงนี้ที่มีการมายื่นนะครับสืบเนื่องต่อเนื่องกันเนาะกับการที่ทางสภาได้มีการยื่นฟ้องไว้แล้วแล้วก็สองมันอยู่ในขั้นตอนโปรเซสที่จะมีการประกาศ90วันต่างๆนี่เป็นจังหวะที่เกี่ยวข้องกับการทำผังเมืองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งใดๆนะครับแต่เรารู้สึกว่าในเมื่อจังหวะเลือกตั้งมันเข้ามาก็เป็นโอกาสที่คนที่จะมาสมัครหรือคนที่ดำเนินการอยู่เนี่ยจะได้ทบทวนในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้มีการส่งเสียงของประชาชนด้วยว่าคนกรุงเทพเนี่ยต้องการอะไรนะครับผังเมืองมันจะเป็นตัวตอบโจทย
3: ์ผังเมืองกทม.ใหม่เป็นการปรับปรุงครั้งที่4นะครับคาดว่าจะปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดช่วงปลายเดือนมิถุนายนครับเพื่อรับฟังความเห็นอีก90วันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดได้ตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยท่านผู้ชมครับมี4แผนสำคัญครับ1ก็คือการยกเลิกแนวถนนโครงการจาก148สายเหลือ96สายครับบางสายที่กำหนดให้มีขนาดเขตทาง20เมตรและ30เมตรก็ปรับลดขนาดลงนะครับ2ครับเปลี่ยนแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบางพื้นที่เช่นการกำหนดพื้นที่เว้นขาวบริเวณทับซ้อนกับ EECปรับสีผังเมืองบางแห่งครับ3ก็คือการยกเลิกพื้นที่แก้มลิงรับน้ำ5แห่งสุดท้ายครับข้อ4ยกเลิกมาตรการปรับอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมระหว่างแปลงที่ดินหรือมาตรการโอนสิทธิ์การพัฒนา TDR ครับ
4: ถ้ามองภาพใหญ่การเลือกตั้งในสนามใหญ่เลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ากทม.อาจจะถูกเรียกว่าเป็นพื้นที่สีส้มเพราะว่าค่ายสีส้มเขาชนะการเลือกตั้งได้ส.ส.ทั้งหมดครบทุกเขตนะคะ แต่ว่าการเมืองท้องถิ่นการเลือกตั้งผู้ว่าที่กำลังจะมาถึงนั้นอาจไม่สามารถวัดได้จากความนิยมของพรรคเพียงอย่างเดียวค่ะโดยเฉพาะส.ก.คนที่จะเข้าสภาได้คือคนที่ลงพื้นที่ตัวจริงนะคะปรากฏการณ์ที่เราเห็นส.ก.ย้ายสังกัดพรรคและเลือกที่จะเป็นส.ก.อิสระนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรต่อสนามการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รอบนี้หรือไม่ติดตามจากคุณอรวรรณสุขโขค่ะ

สก.อิสระหรือว่าสังกัดพรรคการเมืองแบบไหนดีกว่ากันโดยเฉพาะการมองภายใต้บทบาทของการทำหน้าที่เรื่องใหญ่ๆก็คือการพิจารณางบประมาณแล้วก็การตรวจสอบการทำงานของผู้ว่านะคะวันนี้ดิฉันจะลองใช้ข้อมูลจากเพจ The Active ค่ะซึ่งมีการรวบรวมจากผู้สมัครปีนี้258คนมาดูกันค่ะว่าทั้ง258คนเป็นใครมาจากไหนและเวลานี้อยู่สังกัดพรรคอะไรกันบ้าง50คนค่ะลงสมัครแบบเดียวนะคะลองลงมาคือพรรคประชาชนคือ50คนพรรคประชาธิปัตย์50

0: นี่เราจะลองลงรายละเอียดเฉพาะ90คนนะคะที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มอิสระค่ะซึ่งกลุ่มอิสระก็สามารถแบ่งออกเป็นได้3กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือลงสมัครเดี่ยวมีทั้งหมด50คน15คนเคยทำงานให้กับพรรคหรือว่าสังกัดพรรคการเมืองมาก่อนนะคะแล้วก็มีถึง7คนที่เป็นอดีตสก.ส่วนใหญ่อยู่ที่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์และรักกลุ่มงานให้กับพรรคการเมืองมาก่อนนะคะมี3คนที่เป็นอดีตสก.ค่ะการที่ผู้สมัครเคยเป็นสก.แล้วก็เคยสังกัดพรรคการเมืองทำไมรอบนี้ถึงตัดสินใจลงในนามอิสระข้อมูลชุดนี้กำลังสะท้อนหรือว่าบอกอะไรเราในสนามการเลือกตั้งกทม.ดิฉันคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์สติธรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะอาจารย์วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วกลุ่มผู้สมัครที่เรียกตัวเองว่าอิสระอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้
1: ถ้าเราสแกนดูสก.รอบนี้เอาเข้าจริงๆนะผมก็รู้สึกว่าเกือบทั้งหมดอ่ะโดยเฉพาะคนที่ได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้นจริงๆจังๆเนี่ยหรือคนที่ตั้งกันหรือรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วเรียกชื่อกันขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีพรรคสังกัดทั้งนั้นมีพรรคหนุนหลังทั้งนั้นมีพรรคสนับสนุนทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการสนับสนุนจะแตกต่างกันคือเอาง่ายๆคนที่ประกาศตัวเป็นพรรคการเมืองชัดเจนเนี่ยก็แปลว่ามีพรรคเดียวสนับสนุนนะครับเขาตกลงปลงใจกันสนับสนุนกันแล้วก็เป็นสมาชิกแล้วก็ทำงานการหาเสียงด้วยกันแต่ที่เหลือเนี่ยที่ประกาศตัวเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยคือมีมากกว่า1พรรคการเมืองการประกาศว่าสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งอ่ะ1ก็คือว่ามันต้องเลือกพรรคซึ่งไม่ได้มีความเข้มแข็งพอที่จะทำให้เขามีกลายเป็นจุดเด่นและทำให้คนต้องหันมานิยมเลือกพวกเขาสู้การมีความสัมพันธ์กับพรรคเหล่านั้นอ่ะมันช่วยยังมันยังช่วยเปิดประตูให้แบบไปมีความสัมพันธ์กับพรรคอื่นๆได้อีกอะไรแบบเนี้ย
0: จะเป็นสก.อิสระหรือว่าสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่สำคัญอย่างไรนะคะอาจารย์สติธรยกตัวอย่างเทียบเคียงจากการเลือกตั้งสนามใหญ่ค่ะว่าการที่ส.ส.สังกัดพรรคการเมืองก็เป็นเพราะว่ากฎหมายบังคับเอาไว้ว่าส.ส.ต้องมีสังกัดพรรคและการที่พรรคมีบทบาทต่อผลการเลือกตั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าส.ส.มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีค่ะต่างจากสก.ที่ไม่ได้มีสิทธิ์โหวตผู้ว่าแทนเราฉะนั้นการตัดสินใจที่อิงอยู่กับสังกัดพรรคจึงมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ไม่น้อยแต่ก็อาจจะไม่ใช่สำหรับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะเพราะว่าสิ่งที่จะชี้วัดว่าใครจะได้เป็นตัวแทนคือคนที่มีฐานเสียงจริงๆอยู่ในมือลงพื้นที่ทำงานจริงๆใกล้ชิดกับประชาชนจริงๆถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วบทบาทของทั้งสก.ส.ส.จะคล้ายกันก็คือการเข้าไปทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติค่ะ
1: ผมคิดว่ามันเถียงกันตั้งแต่ว่าโมเดลอะว่าเราควรจะอยากได้สก.ที่เป็นทีมเดียวกับผู้ว่าไหมคือสนับสนุนผู้ว่าเต็มที่อะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นสก.แบบตรวจสอบถ่วงดุลเข้มข้นไปเลยอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมา4ปีอาจจะมีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นข้อครหามาเนี่ยแปลว่าการตรวจสอบมันโดยฝ่ายสภาของกทม.มันหย่อนยานไปหรือเปล่าถึงได้เปิดโอกาสให้มีระบอบอะไรที่เขาคอรหากันขึ้นมาเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยถ้าเราสก.เราเข้มแข็งตรวจสอบเข้มข้นเนี่ยอาจจะช่วยตรงนี้ได้มันก็น่าสนใจแล้วก็สนามสก.ก็เหมือนกับว่าต่อให้นะต่อให้ทีมไหนที่ไปโหนอาจารย์ชัดก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้สก.เยอะนะมันมีความท้าทายในขณะเดียวกันคนที่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งระดับชาติมากๆอย่างพรรคประชาชนเนี่ยคนก็อาจจะจับตาดูหน่อยว่าเอ้ยถ้าเป็นสนามสก.เขาน่าจะได้ลุ้นนะทีนี้มันก็จะเป็นการแข่งขันที่ผมคิดว่าเข้มข้นแหละแล้วก็ขึ้นอยู่กับชาวกทม.เองอะว่าอยากได้สก.แบบไหนแบบร่วมไม้ร่วมมือหรือแบบตรวจสอบเข้มข้นหรือว่าเอ้ยมันมีแบบกลางๆนะคือเรื่องไหนที่ควรสนับสนุนก็ควรสนับสนุนเรื่องไหนที่ควรตรวจสอบเข้มข้นก็ต้องเข้มข้นอะไรเงี้ย
0: สก.จะอิงอยู่กับพรรคการเมืองหรือว่าอิงอยู่กับแคนดิเดตผู้ว่าคนไหนจะเป็นตัวชี้ขาดสนามการเลือกตั้งได้หรือไม่อาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าบทบาทของสก.ที่เราจะได้เราจะเลือกคือคนที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเราจริงๆเข้าไปทำงานในการตรวจสอบผู้ว่าเข้าไปทำงานในการพิจารณางบประมาณในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้จริงๆนี่คือสิ่งที่จะต้องจับตาตรวจสอบและที่สำคัญคือต้องสามารถดูผลงานย้อนหลังได้ด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณอรวรรณค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมาอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของประเทศไทยวันนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้ ยังไม่หมดเลยครับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆหลังจากที่มีข้อมูลนะครับที่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนแห่งหนึ่งไปตรวจเจอนักเรียนติดยาเสพติดเกือบ30 คนและที่สำคัญอายุ

0: น้อยสุดเนี่ยป .6 ใช่ไหมครับข้อมูลนี้มาจากคณะทำงานของสว.ที่ลงพื้นที่ก่อนหน้าวันนี้ครับกรรมาธิการกฎหมายของสว.เนี่ยลงพื้นที่จริงแล้วก็มีคนในพื้นที่สะท้อนปัญหาด้วยนะครับเขาบอกว่าที่เด็กติดแบบนี
1: ้
0: ยาบ้ามันซื้อง่ายและที่สำคัญครับมักจะเริ่มจากการดื่มน้ำกระท่อม
2: นี่ทำไมมันไม่ลดลงมันมีแต่เพิ่มขึ้นและมันขยายฐานเรียกว่าฐานผู้ใช้หรือผู้เสพลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าคิดครับ
0: นี่เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งของชาวบ้านที่สุรินทร์นะครับที่พูดถึงการระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนครับมองว่าสาเหตุหลักของการระบาดเนี่ยเกิดจากความละหลวมและปล่อยปละละเลยของรัฐที่มีหน้าที่ในการปราบปรามชาวบ้านบอกว่าหลายพื้นที่อย่างแนวชายแดนครับเยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายบางคนก็เริ่มจากการดื่มน้ำกระท่อมก่อนแล้วก็พัฒนาไปเป็นยาบ้าจริงๆใช้คำว่าพัฒนาไม่ได้เลยนะฮะมันแย่กว่าเดิมปัญหาสำคัญก็คือครอบครัวและชุมชนเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลครับทำให้การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การป้องกันและปราบปรามทำได้ยากที่ผ่านมาครับมีผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดจนก่อเหตุรุนแรงให้เห็นอยู่บ่อยครั้งมีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่าที่สุรินทร์มีผู้เสพหน้าใหม่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นแม้หลายคนจะเข้าสู่กระบวนการบำบัดแต่เมื่อกลับเข้าสู่ชุมชนก็กลับมาเสพซ้ำครับจึงอยากเรียกร้องให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายเอาผิดขบวนการค้ายาเสพติดให้เข้มงวดแล้วก็วางแนวทางในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดป้องกันการกลับไปเสพซ้ำครับ
2: สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็เหมือนกับกลับไปย้อนไปข้อที่หนึ่งเมื่อกี้แหละว่าคุณปล่อยยังไงให้มันเกิดขึ้นยังไงหน่วยงานนัดสายคุณสายข่าวเจ้าที่รัฐคุณจะไม่รู้หรือมันมาอย่างไรใครเป็นคนค้าคนขายคุณต้องคือมันต้องรู้ว่าทีนี้ประชาชนมันพูดไม่ได้แต่เชื่อถือว่าประชาชนเขาก็รู้อาจจะรู้มากหรือน้อยกว่าหน่วยงานรัฐได้แต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาจะตั้งคำถามอย่างเดียวว่าแล้วปล่อยได้ยังไงปล่อยได้ยังไงให้มันระบาดขนาดนี้นะแล้วใครได้ใครเสียอันนี้ไม่ต้องมาพูดถึงเลยผลประโยชน์ตรงนี้สำคัญมากก็คือใครได้ใครเสียทำไมปล่อย
1: วันนี้คณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาและคณะทำงานพิจารณาศึกษาป้องกันและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมค่ะหารือร่วมกับหลายหน่วยงานมีข้อเสนอแนะว่าการจับกุมอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญไปที่การป้องกันและทุกหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลยอมรับปัญหาเพื่อหาทางออกเบื้องต้นเน้นย้ำให้ชุมชนช่วยสอดส่องดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันค่ะผู้นำชุมชนเองก็ต้องเป็นหูเป็นตาต้องทราบข้อมูลเครือข่ายขบวนการยาเสพติดในพื้นที่ค่ะ
3: ระบาดลงในเด็กเป็นสิ่งที่ปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังจากการนำเสนอของทางผู้ราชการทางทีมตำรวจและทีมสาธารณสุขมีแผนงานและโครงการที่จะลงไปดูแลเยาวชนรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะลงไปดูแลพี่น้องประชาชนเด็กเล็กลูกหลานให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
0: อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงครับก็คือการเข้าถึงกระท่อมและกัญชาที่เข้าถึงง่ายขึ้นครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเสพยาเสพติดหรือไม่โดยเฉพาะกระท่อมที่พบเห็นแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับจังหวัดปัตตานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่เคยพบน้ำกระท่อมใบกระท่อมวางขายอย่างเปิดเผยแต่หลังถูกต่อต้านจากชุมชนในพื้นที่และความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่นะครับทำให้การวางขายกระท่อมทั้งใบและน้ำต้มลดน้อยลงไปครับนายอำเภอเมืองปัตตานีบอกว่าช่วงแรกมีความกังวลการแพร่ระบาดของพืชกระท่อมว่าจะนำไปสู่ยาเสพติดประเภทอื่นครับฝ่ายปกครองพยายามพูดคุยกับผู้ขายแล้วก็ตักเตือนนะครับจนผู้ขายเนี่ยค่อยๆเลิกไปครับ
4: พูดคุยกับชุดที่ขายกระท่อมนะครับว่านี่คือการเตือนครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเพราะว่าในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการขายกระท่อมเนี่ยนะครับจะต้องมีการขออนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ขอเนี่ยเราสามารถมีการจับกุมได้นะครับแล้วก็คุยโดยนุ่มนวลนะครับแล้วก็เขาก็ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เขาทำไม่ถูกแล้วก็เขาจะมีเขาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการกระทำผิดในพื้นที่ของอำเภอเมืองปัตตานีครับ
0: คนในพื้นที่ให้ข้อมูลครับบอกว่าปัจจุบันจะไม่เห็นการซื้อขายใบกระท่อมและน้ำกระท่อมเพราะถูกกวดขันครับแต่ก็มีกลุ่มผู้ค้าบางรายบางเจ้าลักลอบขายนะครับเขาลักลอบกันยังไง น้นเฉพาะลูกค้าประจำแล้วก็เปลี่ยนที่ขายครับจากเดิมเนี่ยขายแบบเปิดเผยก็เปลี่ยนเป็นสถานที่ที่

0: ิชิตแล้วก็รู้กันเฉพาะในกลุ่มครับ
1: สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในเวลานี้ก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนเริ่มติดยาเสพติดและอายุน้อยลงเรื่อยๆไปดูข้อมูลจากปปส.ค่ะพบว่าช่วงรอยต่อของวัยรุ่นตอนต้นก็คืออายุตั้งแต่13ถึง15ปีเป็นจุดเปราะบางที่สุดที่เด็กกลุ่มนี้กำลังหันเข้าสู่วงจรยาเสพติดเป็นครั้งแรกนะคะมีการเก็บข้อมูลปีงบประมาณปี64ถึงปี68ไปเจอว่ากลุ่มนี้มีแนวโน้มติดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นทีนี้พอสังเกตจากข้อมูลพบว่ากลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเด็กที่อายุ7ถึง12ปีกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาเนี่ยแหละค่ะเป็นกลุ่มที่ทดลองใช้ยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
2: วันเนี่ยอายุต่างกันมาเรื่อยล่าสุดนะครับที่ว่าผลการสำรวจของผู้ตลอดชีวิตนั่นคือป .6 นะครับก็ยุ่งเกี่ยวแล้ว 30% นั่นแสดงว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์11ถึง12ปี
1: ตัวเลขที่ได้ยินบนเวทีแลกเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเวทีการพูดคุยระหว่างภาคีเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันเด็กตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและป้องกันปัญหายาเสพติดค่ะระบุข้อมูลว่าช่วงอายุที่พบว่ามีการใช้ยาเสพติดเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่อายุน้อยลงเรื่อยๆเมื่อสักครู่นี้บนเวทีบอกว่าป.6 เริ่มทดลองใช้ยาเสพติดแล้วนะคะ
0: ครับ
1: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.บอกว่าการแก้ไขปัญหาต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งรัฐเอกชนไปจนถึงครอบครัววันนี้เป็นการร่วมหารือแนวทางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชนนำไปปรับใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานค่ะเพราะว่าสถิติคดีอาญาในปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีแนวโน้มอายุต่ำลงและถ้ายังไม่สามารถตัดวงจรผู้เสพหน้าใหม่ได้ภายใน 5-10 ปีข้างหน้าประเทศไทยก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีขึ้นการปลูกฝังทักษะการใช้สมองส่วนหน้าให้เด็กคิดเป็นยับยั้งชั่งใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ตั้งแต่ปฐมวัยนี่เป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะ
3: ถ้าหากว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยเราไม่สามารถตัดวงจรคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้5ปี10ปีข้างหน้าเราไม่มีโอกาสชนะเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดสำนักงานปปส.เลยให้ความสำคัญกับการมาฟื้นฟูป้องกันในเด็กและเยาวชนไม่ให้หน้าใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
0: ข้อมูลย้อนหลัง5ปีครับจากปีงบประมาณปี64จนถึง1ตุลาคมปี68ครับพบข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กเยาวชนช่วงอายุ13ถึง15ปีคือกลุ่มที่มีสัดส่วนการเริ่มใช้ยาเสพติดครั้งแรกสูงสุดนะครับแล้วก็มีสัดส่วนเป็นผู้ใช้หน้าใหม่สูงเกินกว่า 40-50% ในทุกๆปีครับสูงสุด 51% ในปี67แล้วก็ลดลงมาเล็กน้อยในปี68ครับขณะที่กลุ่มที่เฝ้าระวังก็คือช่วงอายุ 7-12 ปีเป็นวัยประถมศึกษาฟังไม่ผิดนะฮะเป็นประถมศึกษาท่านผู้ชมซึ่งปปส.เนี่ยมีข้อมูลระบุว่ามีแนวโน้มเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไต่ระดับจากปี64ขึ้นมาแล้วก็ไปสูงสุดในปี67เหมือนกันเป็นสัญญาณอันตรายนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าอายุของผู้เริ่มใช้ยาเสพติดนั้นช่วงอายุของพวกเขามันลดลงไปเรื่อยๆครับ
1: แต่พอไปดูในกลุ่มอายุ16ถึง18ปีกลุ่มวัยรุ่นกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี64ถึงปี67แต่ในปีงบประมาณ68ปรากฏว่าสัดส่วนมันเริ่มดีดตัวกลับมาสูงอีกครั้งค่ะและกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปมีสัดส่วนน้อยที่สุดและทรงตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ10กว่าๆมาโดยตลอดนะคะจนมาถึงปีงบประมาณ68เนี่ยแหละค่ะปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ4ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: นอกจากยาเสพติดครับอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าครับนอกจากกลิ่นสีของมันที่เข้าถึงง่ายแล้วรูปร่างหน้าตาครับทอยพอตบางทีเราดูรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยมันเหมือนไหมเนี่ยมันเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่านี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้วัยรุ่นเด็กเยาวชนหันมาบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข้อกังวลจากแพทย์ครับที่พบว่าเด็กและเยาวชนเข้ารับการรักษาด้วยอาการป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงมากขึ้นทุกปีครับ
4: หนูมีอาการอะไรได้ข่าวว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนาะใช่ไหมใช้มานานหรือยังลูก
5: ใช่มาปีกว่า
4: ปีกว่าแล้วน้องใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาปีกว่าเริ่มต้นเป็นยังไงอะทำไม

0: ช้ตอนแรกเลย
1: ต้องสูตรเพื่อน
0: เอาอะไรอยากจะรู้แค่นั้นเองอยากจะลอง
2: โรคปอดอักเสบในเด็กชาย12ปีที่ผู้ปกครองพาเข้าพบนายแพทย์เพียรศักดิ์แซ่หว่องกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีเป็นเพียงหนึ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กำลังเผชิญกับโรคระบาดทางเดินหายใจจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเช่นเดียวกับเด็กชาย12ปีอีกคนซึ่งเคสนี้เข้ารับการรักษาที่เชียงใหม่แพทย์หญิงบุษยบันสุวรรณคีรีกุมารแพทย์โรคระบบหายใจโรงพยาบาลนวเวศระบุว่าฟิล์มเอ็กซเรย์แสดงผลปอด

0: ัวใจเทียมด้วยซ้ำไปซึ่งในเคสเหล่านั้นนะคะมันมีประวัติร่วมก็คือเด็กเนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราก็จะต้องมีความตระหนักมากขึ้นในการซักประวัติโรคปอดเวลาเด็กมาด้วยเรื่องโรคปอดที่ดูเหมือนเรื้อรังแล้วก็รักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ความเสี่ยงที่มากกว่าปอดอักเสบรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าคือการเกิดโรคปอดอักเสบเรื้อรังหรือทางการแพทย์เรียกว่าป๊อปคอร์นรังซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและเพิ่มความเสี่ยงโรคปอดในระยะยาวเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาให้ดึงดูดเด็กและเยาวชนมีสารผสมเพิ่มสีและกลิ่นปะปนในน้ำยา
0: ส่วนอโรมาติกส่วนที่สร้างความหอมพวกนี้มันจะเป็นสารที่คล้ายๆกับมีโครงสร้างที่มันเป็นไขมันซึ่งโดยปกติมันไม่ควรจะอยู่ในปอดถ้าเกิดเราสูบแล้วก็มีควันของสารอโรมาติกแบบนี้เข้าไปในปอดอย่างเงี้ยค่ะปอดมันจะเหมือนปอดจะไม่รับอย่างเงี้ยค่ะปอดก็จะสร้างสารก่ออักเสบมาต่อต้านเนาะซึ่งก็จะทำให้การซ่อมแซมเราลองนึกสภาพว่าผิวหนังของเราอะโดนน้ำร้อนราดใส่พอหลังจากนั้นการซ่อมแซมมันจะกลายเป็นยังไงคะมันจะกลายเป็นแผลเป็นผังผืดใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยผังผืดนั้นอะมันกลายไปอยู่ในหลอดลมฝอยในปอดแล้วก็คนไข้ก็จะหายใจไม่ได้จะแลกเปลี่ยนการ์ดได้ยากขึ้น
1: นอกจากความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนอาจจะถูกดึงดูดจากโฆษณาเชิงรุกผ่านโซเชียลมีเดียยังมีพฤติกรรมจากคนในครอบครัวที่อาจจะส่งผลต่อทัศนคติของเด็กและเยาวชนได้ด้วย
2: แล้วคนในครอบครัวดูดไหมฮะ
3: ดูดครับ
2: คนในครอบครัวก็ดูดแล้วเราไม่คิดแบบอยากจะลองหรือว่าอยากดูดตามอะไรอย่างนี้หรอ
3: ไม่ครับ
2: คิดว่าเหม็นด้วยเราเคยบอกพ่อบอกคนในบ้านไหมบอกว่าอย่าดูดอย่างเงี้ย
3: บอกครับพ่อก็พยายามลดอย่าง
1: ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ15ปีขึ้นไปในปี2567โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจาก 78,742 คนในปี2564เป็น 9,459 คนในปี2567หรือคิดเป็นมากกว่า11เท่าและพบว่าเป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นโดยเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปีมากถึง 251,625 คนคำคุณยมนาคไทย PBS รายงาน
4: ยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าย้อนเกล็ดมังกรนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเป็นการขยายผลเรื่องการสวมสูติบัตรแล้วก็การแจ้งเกิดเท็จนะคะรอบนี้ขยายผลมาที่จังหวัดกาญจนบุรีพบว่ามีการแจ้งเกิดเท็จเพื่อให้เด็กต่างชาติได้สูติบัตรไทยค่ะมีปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พ่อทิพย์ร่วมกันทำเป็นขบวนการนะคะมีข้อมูลว่าการดำเนินการแต่ละครั้งต้องจ่ายเงินให้กับนายหน้าสูงถึงหัวละ1ล้านบาทติดตามใน The Exit ค่ะ
5: เจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าจับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีในที่ว่าการอำเภอหนองปลือหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแจ้งเกิดเท็จเพื่อให้ได้สูติบัตรไทยให้กับลูกของชาวจีนและเมียนมาอย่างน้อย10คนในช่วงปี2568ถึง2569
6: ครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับอยากให้ทุกท่านผู้ใหญ่ตรวจสอบดูก่อนว่าใช่ไหม
5: ช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่อีกชุดจับกลุ่มผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีหลังพบหลักฐานว่ารับจ้างเป็นพ่อทิพย์ให้กับเด็กชาวเมียนมา
7: แน่นอนคือลาบเนาะเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
5: ขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จับกุมอดีตปลัดอำเภอหนองปลือซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนรับแจ้งเกิดเท็จให้กับลูกของบุคคลต่างด้าว10คนเพื่อให้ได้สูติบัตรไทยทั้ง3คนที่ถูกจับกุมในช่วง2วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย15คนที่เจ้าหน้าที่พบความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแจ้งเกิดเท็จเพื่อได้รับสูติบัตรสัญชาติไทยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่นับเป็นครั้งที่3ของปฏิบัติการขยายผลย้อนเกล็ดมังกรหลังก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบร่องรอยทางทะเบียนที่น่าสงสัยของเด็ก3คนย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านผีที่อำเภอห้วยแถลงโดยต้นทางของเด็กกลุ่มนี้แจ้งเกิดและย้ายมาจากพื้นที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่แกะรอยย้อนกลับพบว่าในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนกุมภาพันธ์2569มีลูกบุคคลไม่มีสัญชาติไทย

0: 10คนแจ้งเกิดเกินกำหนดที่สำนักงานทะเบียนท้องที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีโดยหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอหนองปรือเป็นผู้รับแจ้งเกิดในเอกสารแจ้งเกิดระบุว่าเด็กทั้ง10คนทำคลอดด้วยหมอตำแยแต่จากการสืบสวนพบว่าไม่มีหมอตำแยจริงพบชื่อผู้ใหญ่บ้านที่ถูกจับกุมเป็นผู้รับรองการเกิดให้กับเด็ก2คนและรับเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองส่วนเด็กอีก8คนย้ายเข้าไปในทะเบียนบ้านอื่นๆในพื้นที่อำเภอหนองปรือจากนั้นเด็ก3คนประกอบด้วย2คนที่อยู่ในทะเบียนบ้านของผู้ใหญ่บ้านและอีก1คนอยู่ในบ้านอีกหลังในอำเภอหนองปรือย้ายไปยังบ้านผี2หลังในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงผู้รับแจ้งย้ายคืออดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้การตรวจสอบยังพบว่าหลังจากย้ายทะเบียนบ้านไปยังบ้านผีในอำเภอห้วยแถลงมีการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนของเด็กคนหนึ่งโดยแก้ไขทั้งชื่อวันเกิดรวมถึงเปลี่ยนชื่อแม่จากชาวเมียนมาเป็นคนจีนจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ยังพบว่าเครือข่ายแจ้งเกิดเท็จทำให้ลูกของบุคคลต่างด้าวได้สูติบัตรไทยมีกลุ่มนายหน้าข้าราชการและอดีตข้าราชการร่วมกันทำเป็นขบวนการเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดและสแกมเมอร์ข้ามชาติ
1: เท่าที่ตรวจพบนะฮะโดยเฉพาะทางที่โคราชนะครับมาถึงที่กาญจนบุรีก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้วยพวกนี้จะคือเขาจะหาสถานที่หรือเจ้าหน้าที่ว่าที่ไหนรับทำพวกนี้จะมีเครือข่ายกันอยู่เหมือนกับที่ผมได้มีการทางชุดปฏิบัติการสืบสวนได้มีการสืบสวนพบว่ายังมีคนที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะที่เคยทำงานอยู่ที่สำนักทะเบียนแห่งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่มีการถูกออกจากราชการไปแล้วนะครับแล้วก็มีการถูกดำเนินคดียาไปแล้วพวกนี้ก็จะมีทำหน้าที่เป็นนายหน้าด้วยนะครับก็จะมาเชื่อมโยงที่หนองปลือครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าขณะนี้รัฐบาลจริงจังกับการปราบปรามทุจริตทางทะเบียนและฝากเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รัฐว่าปัจจุบันมีกระบวนการตรวจสอบได้หากมีการทุจริต
2: ก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่นะครับที่อาจจะกำลังจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับหรือว่าเคยทำมาแล้วทำอยู่นะครับว่าเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถระบุตัวบุคคลได้ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลนะครับเอาจริงนะครับในการที่จะจัดการกับพวกท่านอย่างเด็ดขาด
0: มีข้อมูลว่าการทำสูติบัตรไทยให้กับลูกของบุคคลต่างด้าว1คนต้องจ่ายค่าดำเนินการให้กับกลุ่มขบวนการนายหน้าประมาณ1ล้านบาทข้อมูลจากการจับกลุ่มในช่วงที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เป็นลูกของชาวจีน
3: เจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
4: จำหน้าครับสีจิ้นผิงจะเยือนเปียงยางนะครับหลังจากที่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีทั้งสหรัฐรัสเซียไปเยือนประเทศจีนนะครับสีจิ้นผิงกำลังจะส่งสัญญาณอะไรให้กับโลกติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

การที่ผู้นำจีนเลือกเกาหลีเหนือเป็นจุดหมายปลายทางแรกของการเยือนต่างประเทศในปี2026นี้อาจจะเป็นหนึ่งในความพยายามของสีจิ้นผิงเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรใกล้ชิดหลังบ้านที่หันไปสนิทสนมกับรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะแต่คุณผู้ชมการทูตคงจะไม่ใช่เป้าหมายเดียวของผู้นำจีนแน่ๆค่ะสำนักข่าวซินหัวยืนยันแล้วนะคะถึงกระแสข่าวที่พูดถึงกันหนาหูตั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วเขาว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019ค่ะโดยสื่อทางการจีนระบุนะคะว่าการเยือนดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ช่วงเวลาของการเยือนค่ะสะท้อนในยะทางการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้นำโลกตบเท้าไปเยือนกรุงปักกิ่งทั้งโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมต่อด้วยวลาดิเมียร์ปูตินในสัปดาห์ถัดมานะคะคุณผู้ชมประเด็นแรกเนี่ยที่หลายคนพูดถึงกันนั่นก็คือผู้นำจีนไปเกาหลีเหนือเพื่อช่วยจัดแจงเรื่องการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐเกาหลีเหนือหรือไม่ค่ะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์บอกมาแล้วหลายครั้งนะคะว่าอยากที่จะกลับมาพูดคุยกับคิมจองอึนอีกครั้งหลังจากการเจรจาสมัยทรัมป์ 1.0 ล้มเหลวไม่เป็นท่าทั้งที่ทรัมป์กับคิมเจอหน้ากันถึง3ครั้งในเวลาเพียงแค่ปีเศษเท่านั้นเองค่ะ

0: เมื่อปลายปีที่แล้วคิมบอกนะคะว่าพร้อมที่จะกลับมานั่งพูดคุยกับทรัมป์อีกครั้งแต่ย้ำว่าจะต้องไม่แตะเรื่องประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ค่ะท่าทีของเกาหลีเหนือเนี่ยเรียกได้ว่าชัดเจนมาโดยตลอดนะคะว่าเกาหลีเหนือขึ้นแท่นชาติที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แล้วและจะไม่ลงจากตำแหน่งนี้แน่ๆค่ะโดยมีการประเมินนะคะว่าตอนนี้เกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ประมาณ50หัวรบด้วยกันและมีส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้อยู่ที่ประมาณ70ถึง90หัวรบค่ะคุณผู้ชมเป้าหมายของทรัมป์ที่อยากจะให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ดูจะเป็นไปได้ยากมากจริงๆนะคะเพราะว่าลำพังแค่มหาอำนาจที่เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ก็ถือเป็นมหาอำนาจชาติที่มีนิวเคลียร์มากที่สุด3อันดับแรกของโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นที่รัสเซียสหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การเมืองโลกแบบนี้เนี่ยแทบแตะจุดเดือดนะคะขณะที่สงครามความขัดแย้งปะทุขึ้นในหลายจุดของโลกค่ะทำให้แต่ละประเทศต่างมองหาวิธีที่จะช่วยป้องปรามแล้วก็รับประกันความปลอดภัยให้กับประเทศของตัวเองค่ะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพคิมจองอึนเข้าเยี่ยมชมโรงงานนิวเคลียร์แห่งใหม่นะคะซึ่งกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าน่าจะเป็นโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมค่ะโดยคิมประกาศแผนเพิ่มกำลังนิวเคลียร์ในอัตราเท่าทวีคูณนะคะคุณผู้ชมหลังจากอ้างว่าเกาหลีเหนือยกระดับขีดความสามารถในการผลิตส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้มากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อ5ปีที่แล้วโดยแม้ว่าสหรัฐจะย้ำนะคะว่าพร้อมคุยแบบไม่มีเงื่อนไขและยึดมั่นต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยสมบูรณ์แต่นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เกาหลีเหนือจะยอมทำตามข้อเรียกร้องนี้โดยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือมีการหยิบเอาเรื่องของสงครามอิหร่านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้มาเป็นเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกาหลีใต้ค่ะมีการประกาศแผนต่อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์พร้อมๆกับการเพิ่มความร่วมมือด้านนิวเคลียร์กับสหรัฐด้วยค่ะตอนที่ปูตินเยือนจีนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะมีรายงานว่าผู้นำทั้งสองคนได้มีการหารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือ3ฝ่ายตลอดแนวพรมแดนร่วมจีนรัสเซียเกาหลีเหนือบริเวณแม่น้ำถูเหมินคุณผู้ชมหลังจากที่จีนเองเนี่ยมีความคาดหวังนะคะให้เส้นทางน้ำสายนี้ช่วยเชื่อมจีนออกสู่ทะเลญี่ปุ่นแต่กลับเจอกับอุปสรรคมากมายตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะขณะที่การกระชับความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรัสเซียเปิดศึกกับยูเครนเนี่ยทำให้ทั้งสองประเทศเดินหน้าโครงการร่วมบริเวณพรมแดนในจุดนี้นะคะแต่มีการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญบางส่วนค่ะว่าความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยกลับไปเพิ่มอุปสรรคในการพัฒนาโครงการของจีนหรือไม่ค่ะยังการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำถูเหมินที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือแห่งที่2เมื่อกลางปีที่แล้วค่ะซึ่งเพิ่งเปิดใช้งานเมื่อเดือนในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือค่ะแต่การออกแบบสะพานทำให้ยากต่อการเดินเรือผ่านเส้นทางนี้นะคะปัญหาเหล่านี้ทำให้นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเชื่อว่าประเด็นเรื่องความร่วมมือบริเวณพรมแดน3ชาติน่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อหารือระหว่างสีกับคิมในการเยือนรอบนี้ด้วยนอกเหนือไปจากการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีท่ามกลางการจัดเรียงอำนาจในโลกหลายขั้วที่เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะบทบาทจีนบนเวทีโลกในเวลานี้ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะซึ่งเพียง6เดือนแรกของปีนี้คุณผู้ชมจีนเปิดบ้านต้อนรับผู้นำโลกไปแล้วถึง17คนนะคะขณะที่มีการเยือนเกาหลีเหนือรอบนี้เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นน่าจะช่วยตอกย้ำถึงสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างจีนกับตระกูลคิมได้เป็นอย่างดีแต่จะดีขนาดไหนต้องรอดูกันในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ตอนนี้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะสำนักงานเขตห้วยขวางค่ะเดินหน้าจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติบนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญนะคะวันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารจีนหลังจากมีข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตว่าร้านอาหารจีนเหล่านี้ปฏิเสธรับเงินไทยแล้วก็ให้สแกนจ่ายด้วยเงินหยวนนะคะล่าสุดทางสำนักงานเขตก็เอาสติ๊กเกอร์ไปติดเพื่อเป็นการรับรองยืนยันว่าร้านค้าในพื้นที่รับชำระเงินเป็นเงินบาทค่ะป้ายสติ๊กเกอร์สีเขียวระบุข้อความบอกร้านนี้รับชำระค่าอาหารและสินค้าเป็นเงินบาทไทยทั้งสแกน QR code และเงินสด โดยได้รับการอนุญาตจากกทม.แล้วเป็นสติกเกอร์ที่สำนักงานเขตห้วยขวางจัดทำขึ้นแล้วก็นำมาติดให้กับร้านอาหารในพื้นที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางค่ะบอกว่าการติดสติกเกอร์ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ทราบว่าร้านรับเงินบาทแล้วก็รับสแกนจ่ายผ่านธนาคารไทยหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ว่าร้านบางแห่งปฏิเสธรับชำระเงินด้วยสกุลเงินไทยหรือเงินบาทแล้วก็บอกให้จ่ายเป็นเงินหยวนนะคะโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหาร79รายที่ขึ้นทะเบียนมีชาวจีนร่วมประกอบธุรกิจเพื่อตรวจสอบระบบการชำระเงินเอกสารการจัดตั้งธุรกิจแล้วก็ใบอนุญาตทำงานของแรงงานข้ามชาติซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านอาหารก็ยังคงรับเงินบาทไทยรับชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยทีนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการและควบคุมธุรกิจในพื้นที่จึงมีแนวคิดทำสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์เอาไปติดเอาไว้ที่ร้านที่ผ่านการตรวจสอบแล้วค่ะ
3: อาหารนะคะที่มีชาวจีนเป็นหุ้นส่วนนะคะในเขตห้วยขวางเนี่ยมี79ร้านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยร้านอาหารเหล่านี้ก็กระจายอยู่ตามประชาราษฎร์บำเพ็ญนะคะเทียนร่วมมิตรหรือว่า RCA นะคะ79ร้านนะคะเริ่มต้นเนี่ยเมื่อวานนี้เราเริ่มติดไปที่ประชาราษฎร์บำเพ็ญค่ะประมาณ20กว่าร้านได้นะคะก็แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะขยายไปให้ครบ79ร้านนะคะก็อาทิตย์นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนะคะทางทีมของฝ่ายสิ่งแวดล้อมก็ลงตรวจสอบพร้อมกับสแกน QR code แล้วก็ตรวจเรื่องของการชำระเงินนะคะว่าเป็นเงินบาทไทยหรือเปล่าด้วยก็ทำควบคู่กันไปค่ะ
1: ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าป้ายร้านภาษาจีนใหญ่กว่าภาษาไทยหรือบางเจ้าติดป้ายอาหารฮาลาลไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับแต่ต้องขออนุญาตแล้วก็จ่ายภาษีให้ถูกต้องนอกจากนี้ครับยังได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจท้องที่แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับให้เดินหน้ากวดขันธุรกิจต่างชาติในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและผู้ประกอบการไทยนะครับจากการสอบถามร้านอาหารจีนบางแห่งครับบอกว่าร้านรับเฉพาะเงินบาทเท่านั้นนะทั้งเงินสดและการสแกนจ่ายผ่าน QR code ครับ
4: บางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่มีสแกนนะเขาขอเป็นเงินสดบางคนก็เขาบอกว่าเขามีคีย์การ์ดแต่ว่าร้านหนูไม่รับคีย์การ์ดมันรับไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าสแกนได้เงินสดได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวีแชทแบบนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าทางร้านเราไม่ได้ทำวีแชทค่ะ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินสดกับพร้อมเพย์ประมาณนี้
4: ค่ะหรือว่าถ้าเป็นวีแชทก็คือเขาสแกนเป็นเงินไทยเลยค่ะ
5: ก็คือไม่ได้มีการแบบจ่ายเป็นเง
4: ิน
5: หยวน
4: ใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่ได้รับเงินจีน
2: ถามผู้บริโภคบางคนที่อยู่ย่านนี้นะคะก็บอกว่าจริงๆเข้าไปใช้บริการร้านอาหารจีนบ่อยครั้งแล้วก็ยังจ่ายเป็นเงินบาทค่ะ
6: มันจะมีรับเงินสดแล้วก็มีสแกนจ่ายแบบไทย QR code ประมาณนี้ครับเพราะถ้าเป็นต่างชาติถ้าเป็นร้านจีนก็จะมีพวกมีแชทพวกนี้ก็บางร้านก็มีเหมือนกัน
5: สแกนแบบ
6: สแกนเหมือน QR จากธนาคารไทยได้
5: คำนวณเป็นเงินไทยเลย
6: คำนวณเป็นเงินไทยเลยเพราะว่าตามป้ายร้านต่างๆก็บอกราคาไทยเหมือนกัน
5: ก็ม
6: ี
5: แบบการเป็นเงินสดเป็นเงินหยวน
6: เวลากินไม่มีครับมีแต่เงินบาทสำหรับผมนะเพราะผมยังไม่เคยเจอเหมือนกัน
2: วันนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องการประกอบธุรกิจและแรงงานที่เข้ามาเป็นลูกจ้างในร้านอาหารย่านห้วยขวางด้วยนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นแทนของคนไทยหรือนอมินีรวมไปถึงกรณีการใช้วีซ่าผิดประเภทของพนักงานในร้านด้วยค่ะ
1: ประเทศไทยยังมีฝนหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคกลางครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักไปจนกระทั่งถึงวันพุธหน้า10มิถุนายนนะคะโดยในบริเวณด้านฝั่งตะวันตกของพื้นที่ภาคเหนือบริเวณภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคใต้นะคะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังที่ค่อนข้างแรงค่ะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับช่วงนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเมียนมาด้วยค่ะก็ส่งผลทำให้ระยะนี้นะคะผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวให้เตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะและมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเราเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนมากจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกและตอนล่างของภาคค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 23-37 องศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคอีสานนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่โดยมากจะอยู่ทางตอนบนและทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคนะคะอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาค่ะสำหรับภาคกลางช่วงนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ 60% ของพื้นที่โดยมากจะอยู่ทางตอนบนด้านฝั่งตะวันตกทางตอนล่างและฝั่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงนี้จะอยู่ที่ระหว่าง 25-35 องศาค่ะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 26-34 องศาค่ะสำหรับภาคตะวันออกระยะนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่นะคะปกคลุมอยู่เกือบจะทุกจังหวัดอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสระยะนี้คลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้นะคะระยะนี้จะมีฝนตกหนัก 60-70% ของพื้นที่ตั้งแต่บริเวณตอนบนนะคะลงมาจนถึงจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ที่ภูเก็ตกระบี่ค่ะสำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง 24-35 องศานะคะทางด้านฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ
2: จริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดกับศึกตัดสินของคนไม่ยอมแพ้ในรอบคัมแบ็ค
3: เราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกมาเลือกสุดท้ายจริงๆนะวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนน
2: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 เป็นต้นไปทางไทย PBS
4: อากาศหนาวเย็นช่วงปลายปีต้นปีในมอสโกติดลบเกือบ30องศานะครับแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนที่เดินทางมาเข้าโบสถ์ลดน้อยลงที่นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาเก่าแก่และก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของประเทศเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองหลายยุคหลายสมัยมากๆแต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ครับManmade มนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท
1: เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสามปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวณดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหาร

0: อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา 2 เมษายน 2568โอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชายโยวรวิหารอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2570นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวีรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโอมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟูสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 น.เสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกรูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกรูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์โอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกชลิตพวกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569รวมจำนวน192รูปคนจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระบุคคลและองค์กรต้นแบบที่มีความลุ่มลึกในศีลธรรมและอุทิศตนสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติในการนี้องคมนตรีถวายรางวัลเสาอโศกประจำปี2569ด้านผู้นำศีลธรรมแก่พระสงฆ์รวมถึงสายพระธรรมทูตต่างประเทศและพระมหาเถระต่างแดนจากสหรัฐอเมริกาเมียนมาเวียดนามไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับฝ่ายคฤหัสถ์และองค์กรต้นแบบที่เขารับรางวัลเสาอโศกอาทิหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีพลเอกบุญสินพาดกลางองคมนตรียังได้มอบรางวัลเสาอโศกกลุ่มเยาวชนต้นแบบศีลธรรมตลอดจนสตรีชั้นสูงและผู้ทำคุณประโยชน์ระดับประเทศและรางวัลเสาอโศกสำหรับบุคคลในต่างประเทศที่อุทิศตนสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนารวมทั้งรางวัลเสาอโศกสถาบันการศึกษาและองค์กรต้นแบบได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1: อิสระยิ่งพาณิชย์รอนอมนัส ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดปัตตานีและพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

0: ดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพิญโยสิงห์แก้วณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจ่าสิบเอกสุพิญโยได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับจ่าสิบเอกสุพิญโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และที่วัดโคกตาอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกกุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุงไหงปาดีหมู่2ตำบลปูละรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เวลา10นาฬิกาจังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาทรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมปัญญทรีกรุงเทพและครอบครัววัชนะสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและวัดปทุมวนารามวัดในจังหวัดนนทบุรีได้แก่วัดแขนอกวัดบางไผ่วัดทรายใหญ่และวัดพูนพิมลราชรวมทั้งวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดไก่เตี้ยโดยวันนี้มีพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนากิตติคาถาเกี่ยวกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องกิตติยศย่อมไม่ละทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทำให้เห็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติของเราเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่กิตติคุณจะต้องแผ่ไพศาลการมีชีวิตอยู่ของคนนั้นควรจะมีความดีการบำเพ็ญประโยชน์ควบคู่กันไปเพราะสาระของชีวิตคือการบำเพ็ญประโยชน์ชีวิตที่ดีมีประโยชน์เป็นชีวิตที่ประเสริฐเพียบพร้อมด้วยคุณค่าเวลา 14:30 นสมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยกุลชัยและคณะนางสิรินรีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทเวลกินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

0: พระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดัปปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามและวัดบางระกำวัดในจังหวัดตราดได้แก่วัดทุ่งตองวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหันตภารามวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่วัดบ้านเยยม่วงและวัดในจังหวัดพิจิตรได้แก่วัดดงชะพลูเวลา 17:00 น.จังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 19:00 น.บริษัทเจฟเซ่นแอนด์เจฟเซ่นประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาแต่เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมอร์สรุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรคณะบุญนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงจากโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้แก่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดบุรีรัมย์คณะคันเซสูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในวันอังคารที่16มิถุนายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.และงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์และร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสิเปียงบุญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เราขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจินดายมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชินนายค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับในศึกเนชั่นลีกนะครับตอนนี้นักตบสาวไทยหวังจะปลดล็อกเก็บแต้มให้ได้ติดตามกับคุณวิริยะครับ
3: ครับหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยื้อแต้มจากจีนมาได้สำเร็จนะครับสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยก็เตรียมที่จะลงสนามเกมสำคัญเจอกับเบลเยียมโดยทั้ง2ทีมต่างกระหายชัยชนะเกมแรกนะครับซึ่งไทยก็หวังใช้บอลเร็วที่เฉียบคมเก็บ3

0: แต้มในนัดนี้ให้ได้ครับยกระดับความมันขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานกิงประเทศจีนโดยวอลเลย์บอลสาวไทยมีคิวลงสนามเกมที่3เจอกับทีมชาติเบลเยียมหากย้อนดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับสาวไทยลงสนามไปแล้ว2เกมแม้นัดแรกจะพ่ายเซอร์เบียไป3เซตรวดแต่ในเกมนัดที่2ครับสาวไทยโชว์สปริตสู้แบบยิบตาจนสามารถแบ่งแต้มจากเจ้าภาพจีนมาได้แบบสุดมัน2ต่อ3เซตเก็บ1คะแนนล้ำค่าประเดิมทัวร์นาเมนต์นี้ได้สำเร็จครับในขณะที่ทางฝั่งของเบลเยียมก็ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเช่นเดียวกันเกมแรกพ่ายโปแลนด์2ต่อ3ครับและล่าสุดเจอสาธารณรัฐเช็กทุบชนะไป3เซตรวดทำให้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการชนะเป็นเกมแรกครับสิ่งที่เป็นอาวุธเด็ดของทีมสาวไทยณเวลานี้ก็คือเกมรุกจากบอลเร็วครับโดยในแมตช์ที่แล้วที่เราดวลกับจีนนะครับแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งกับทิพย์แก้วกัลยากมลทลาประสานงานระเบิดฟอร์มทำคะแนนรวมกันไปถึง27แต้มอย่างไรก็ตามข้อบกพร่องของไทยที่ต้องแก้ไขด่วนนะครับก็คือเกมบล็อกหน้าตาข่ายนี่ครับคือเราทำคะแนนได้ค่อนข้างน้อยเฉลี่ยเพียง2ถึง3แมตช์2ถึง3แต้มต่อ1นัดนะครับสำหรับไฮไลท์ที่ไทยจะประมาทไม่ได้ในเกมนี้ก็คือการต้องรับมือบริตเฮอร์บอร์ตครับตัวตบหัวสาวกัปตันทีมที่เป็นหัวใจหลักหลังระเบิดฟอร์มกดคนเดียวไปถึง44คะแนนจาก2นัดที่ผ่านมาซึ่งหากแนวรับของไทยสามารถปิดจังหวะการบุกของเฮอร์บอร์ตได้โอกาสที่ไทยจะคว้าชัยชนะก็มีสูงทันทีครับมาดูนั้นทัศน์ดาวนึกแจ้งแล้วก็บีมพิมพิจยาโคกรัมนะครับสองแกนหลักของทีมชาติไทยได้เผยว่าตอนนี้ภาพรวมของทีมเริ่มลงตัวและก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้มากแม้ว่าเกมบล็อกและก็รายละเอียดในจังหวะสำคัญจะยังไม่นิ่งพอแต่หลังจากนี้ก็เชื่อมั่นว่าทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องเล่นกันอย่างไรเพื่อคว้าชัยชนะแรกมาฝากแฟนๆชาวไทยให้ได้ครับ
1: เกมเนี้ยมันเป็นประสบการณ์แล้วก็น้องๆที่ได้ลงมาคือทุกคนรู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงวันนี้เราก็พัฒนาเยอะมากๆจากเกมที่แล้วครับก็เราจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไปเจอกันกันนะ
2: ทุกอย่างนะสำหรับหนูก็คือตอนนี้ทีมถือว่าแบบมันเข้าล็อกมันจะมาเข้าล็อกทุกคนก็คือสามารถเรียกความมั่นใจของแต่ละคนทั้งเรื่องของการบอลแรกแต่ว่าสิ่งที่ยังมีผิดพลาดอยู่ก็หนูว่าเรื่องเบรกพอยต์เรื่องบล็อกของพวกเราอย่างตัวเองวันนี้ก็คือเสียดายที่ตัวเองไม่สามารถแบบช่วยเกมบล็อกได้มันก็เลยทำให้แบบเกมเราหลุดไปหน่อยช่วงเบรกค่ะ
1: ก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่เชียร์พวกเรามาตลอดแล้วก็เราก็ยังมีเกมสำคัญอีกแมตช์หน้าค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะ
0: เรามาดูสถิติการเจอกัน4นัดล่าสุดของเบลเยียมกับไทยนะครับเราไม่เคยชนะเบลเยียมได้เลยนะครับ VNL 2025เบลเยียมชนะไทย3ต่อ1เซต VNL 2022เบลเยียมชนะไทย3ต่อ2ครับ VNL 2021เบลเยียมชนะไทย3ต่อ1 VNL 2019เบลเยียมก็ชนะไทย3เซตรวดเกมนี้แข่งขันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนเวลา 14:00 น.หรือว่าวันพรุ่งนี้ครับจนถึงขณะนี้แจ๊สนะครับยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกับฟีฟ่าซึ่งฟีฟ่ายืนยันครับราคาเดิมอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทครับแจ๊สหรือว่าบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนครับคือเอกชนรายเดียวในไทยณเวลานี้ที่กำลังเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกโดยยื่นเงื่อนไขในราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามนะครับเพื่อนบ้านมากที่สุดก็คือราคาประมาณ600ถึง700ล้านบาทขณะที่ฟีฟ่ายังไม่ได้ตกลงเงื่อนไขของไทยยืนยันราคาขายที่40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนะครับแต่ว่าแจ๊สเนี่ยยังคงเดินหน้าเจรจาแม้ว่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนฟุตบอลโลกจะเปิดฉากในวันที่11มิถุนายนนี้แล้วก็ตามนะครับที่สำคัญอาจเป็นเพราะความจำเป็นเชิงกลยุทธ์เราต้องการรักษาฐานสมาชิกในช่วงที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปิดฤดูกาล3เดือนเพื่อไม่ให้มีการบอกเลิกสมาชิกและหันไปดูฟุตบอลในช่องทางผิดกฎหมายหรือว่าช่องทางธรรมชาติที่เรารู้กันนะครับโดยขณะนี้เนี่ยแจ๊สมีสมาชิกอยู่ถึง 1,730,000 คนในขณะที่นักวิเคราะห์ฟุตบอลยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกแต่ตอนนี้ครับต้องเสียเงินดูอย่างแน่นอนครับ
3: โดยความเชื่อส่วนตัวนะครับโดยความเชื่อส่วนตัวคิดว่า

0: เราจะได้ดูฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเสียเงินดูนะครับอันนี้ชัดเจนที่สุดดูฟรีไม่มีอีกแล้วนะฮะฟุตบอลโลกต้องเสียเงินดูครับ
1: ซึ่งปัญหาในการเจรจาที่แจ๊สเนี่ยกำลังเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้ครับก็อาจจะเป็นเพราะฟีฟ่าต้องการขายแบบครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มครับโดยอ้างอิงจากการขายลิขสิทธิ์ในครั้งที่แล้วตอนนั้นเราซื้อมาในราคา38ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคือถ้าแจ๊สมองว่าต้องซื้อในราคาที่คุ้มทุนเท่านั้นนะครับอาจจะต้องรอจนถึงช่วงวินาทีสุดท้ายหรืออาจจะเกิดขึ้นหลังจากเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับซึ่งฟีฟ่าอาจจะลดแพ็กเกจการขายเช่นการลดจำนวนแมตช์หรือว่าขายเฉพาะบางแพลตฟอร์มเท่านั้นครับและอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นะครับจบครึ่งแรกตอนนี้ไทยนำคูเวตอยู่2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากเสกสรรราตรีและก็ทางด้านของกฤษฎากาแมนครับคุณวิสาลเจษฎาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับคุยกันถึงการพลิกเกมของพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสไหมตอบโจทย์กับคุณประชัยสอนแก้วครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเพราะนั้นเนี่ยทำไมเราไม่คุยกันซะก่อนดูซิว่าเราทำได้ไหม
5: เดินหน้าสู้เกมอังคลอสเสนอชื่อ2กรรมการโควต้าไทยนักวิชาการชี้ช่องไทยยังมีสิทธิ์โต้แย้งดึงกัมพูชากลับโต๊ะเจรจา
6: การที่กัมพูชานะครับดวนเอาข้อพิพาทมาให้คณะกรรมการเนี่ยมันผิดเงื่อนไขอย่างไรบ้างก็สามารถไปโต้แย้งได้คณะกรรมการก็จะวินิจฉัยว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจ
5: การท่าทีไทยในเวทีประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงแชงกรีล่าไดอะล็อกเมื่อสหรัฐกดดันพันธมิตรเพิ่มงบอาหาร
7: เขาต้องการให้เราเพิ่มงบประมาณแน่นอนให้เข้มแข็ง
8: ครับ
7: เพราะว่าหมดยุคที่เขาจะมาช่วย
9: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
10: ้วันนี้ผมนั่งนับแล้วว่ารัฐบาลอนุทินเข้ามาเนี่ย50กว่าวันแล้วใช่ไหม
11: จะ2เดือนแล้ว
10: จะ2เดือนแล้วนะเห็นอะไรได้อย่างทุกอย่างมันมีพิรุษของความไม่สุจริตใจ
11: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็คือเป็นผู้สูงอายุ60ขึ้นแล้วเขาได้อยู
8: ่แต่
11: ว่าลูกเนี่ยไปขอจะไปทำหนังสือทำอะไรไม่รู้แหละเอามาหักค่าลดหย่อนประเด็นก็คือพอมีเกณฑ์ใหม่ปั๊บ
10: ถูกตัด
11: ถูกตัดเพราะคุณมาเพิ่มเกณฑ์ใหม่เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
10: แล้วเรามีนายกไว้ทำไมวะ
12: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: สสร.ห้ามมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะซึ่งในร่างของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยไปเลือกกันให้เหลือ3คนแล้วก็ส่งให้ทางรัฐสภาเป็นผู้เลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนซึ่งอันนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1: ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีแค่74นะครับเราไม่สามารถที่จะลงชื่อโดยพรรคเดียวแล้วก็ผลักดันร่างของเราได้นะครับในส่วนของร่างหลักเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราก็หนีไม่พ้นว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้ามีสมาชิกมากสุดถึง190กว่าท่านนะครับสุดท้ายก็คงจะต้องใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณา

ชื่อว่าคอการเมืองสงสัยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็ตั้งคำถามทำไมถึงมีการให้ส.ส.ไปถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองที่ถือเป็นพันธมิตรกันในช่วงเวลานี้ทำไมการแสดงท่าทีของพรรคเพื่อไทยดูราวกับว่ายอมรับสภาพว่าตัวร่างแก้ไขที่จะผ่านเข้าไปในชั้นกรรมาธิการหรือว่าผ่านวาระแรกจะเป็นร่างฉบับสีน้ำเงินนี่เป็นเกมการเมืองที่เรียบง่ายอย่างที่ทั้งสองฝ่ายแถลงออกมาหรือจะมีหมากการเมืองที่ซับซ้อนกว่านั้นกระทบชิ่งไปถึงพรรคการเมืองอื่นๆด้วยหรือไม่วันนี้เราคุยกับบุคคลในแวดวงการเมืองและนักรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับ

0: อดีตผู้แทนราษฎรนะครับและอีกท่านครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอดีตกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: คุณเทพไทยครับผมไล่เรียงไปพร้อมกันให้คุณผู้ชมเป็นการปูพื้นด้วยคืนวันพฤหัสฮะทางโฆษกพรรคภูมิใจไทยออกมาแถลงว่าให้ส.ส.ของพรรคถอนชื่อที่ลงชื่อสนับสนุนร่างฉบับของพรรคเพื่อไทยออกพอเช้าวันถัดมาถึงได้ให้เหตุผลว่าไอ้ที่เขากังวลเรื่องผิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องการเลือกส.ส.ร.แล้วพรรคเพื่อไทยก็มีท่าทีในลักษณะที่โอนอ่อนผ่อนตามว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาปรับปรุงแก้ไขเกมมันเรียบง่ายอย่างที่สองฝ่ายแสดงออกให้เห็นเลยหรือเปล่า
3: คือผมว่าจริงๆเนี่ยคือผมพอเห็นข่าวนี้ผมก็แปลกใจเนาะ
0: ครับ
3: ว่าเอ๊ะทำไมพรรคภูมิใจไทยเหมือนกับฉีกหน้าเหมือนกับฉีกหน้าพรรคเพื่อไทยคือจริงๆถ้าคุณจะถอนชื่อเนี่ยผมว่ามันต้องคุยกันแล้วถ้าให้มันอย่าให้พรรคเพื่อไทยมันเสียหายเนี่ยก็ต้องมาแถลงข่าวร่วมกันว่าโอเคนะพรรคคิดอย่างนี้นะและมีปัญหาอย่างนี้
0: อันนี้เขาบอกว่าเขาคุยกันนะแต่คุยจริงเปล่าไม่รู้นะครับแต่สองฝ่ายบอกคุยกัน
3: คือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าคุณรับร่างเขาไปแล้วแล้วก็คุณเซ็นมาแล้วก็โอ้โหเกือบเป็นหลายวันหลายเป็นเดือนแล้วมั้งสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะเนาะ
0: ครับ
3: แล้วทำไมมาคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและทั้งที่ก่อนร่างฉบับก่อนนี้ก็เนื้อหาก็เป็นแบบนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินเดือนกันยาปี68ใช่ไหมอ้าวแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ยื่นร่างแล้วก็พรรคภูมิใจไทยก็ลงมติเมื่อเดือนตุลาคมอ่ะ
0: ครับ
3: เปลี่ยวแปลก็หลังจากนั้นอ่ะก็เมนตะขิดตะขวงใจอะไรเพราะผมว่ามันก็มีเหตุผลอื่นมาด้วยผมก็คิดเป็นเหตุผลการเมืองล้วนๆเลยนะ
0: ครับ
3: ตรงนี้นะผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญในแนวของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่เอา
0: อ
3: ันดับแรกนะคือถอนตัวดื้อๆเลยเวลาถอนชื่อออกไปเลยไม่รักษาหน้ากับ2เนี่ยผมคิดว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าเมื่อไม่เอาแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยไม่เอาแล้วเนี่ยสว.สีน้ำเงินซึ่งเป็นคอนเนคชั่นกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องไม่เอาด้วยแหละเป็นการส่งสัญญาณใช่ไหมแล้วก็3ผมก็คิดว่าเขาก็ต้องการให้เห็นว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบคือในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าร่างของพรรคเพื่อไทยตกเนี่ย
0: ครับ
3: เขาก็ต้องรับผิดชอบ1ในฐานะที่เซ็นสนับสนุน2เนี่ยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ต้องอุ้มต้องพากันไปแต่ว่าพอตัดไฟแต่ต้นลมก็คือตัดสินใจออกไปเลยถอนชื่อไปเลยก็จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นพรรคกล้าทำตามแนวทางทุกอย่างเหตุผลเดียวทุกอย่าง
0: ถอนด้วยเหมือนกัน
3: ถอนด้วยเหมือนกันอันนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรก็ได้ว่านี่พวกกันพันธมิตรกัน
0: ครับ
3: ไปไหนไปด้วยกันแม้แต่กระทั่งยื่นคำร้องตีความพ.ร.ก.กู้เงินพรรคกล้าทำยังไม่เซ็นให้เลย
0: ครับ
3: ใช่ไหมอันนี้แสดงอ่ะเพราะฉะนั้นถัดไปก็ผมก็คิดว่าเขาก็คงเห็นว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่กล้าที่จะพยศไม่กล้าที่จะงอแงคือในทางการเมืองเนี่ยถูกหักหน้าอย่างนี้นะโดยการเมืองปกติเนี่ยต้องมีท่าทีทางการเมืองไม่เอาด้วยอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: จะถือว่าไม่ให้เกียรติไงอันนี้ไม่กล้าเหตุที่ไม่กล้าเพราะอย่างน้อยๆพรรคกล้าทำคุณก็เห็นเนี่ยพรรคกล้าทำให้เห็นว่าถ้าหากว่าคุณพยศเมื่อไหร่คุณถอนตัวเมื่อไหร่มีคนรอเสียบอยู่แล้วทันที
0: พร้อมนะ
3: จะพร้อมอยู่แล้วไงและสุดท้ายเนี่ยผมว่าชี้ชัดว่าต่อไปถ้าเป็นแนวนี้เนี่ยร่างก็คือเหลือแต่ร่างของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียว
0: ครับ
3: แนวของพรรคอื่นผมว่าถูกตีตกหมด
0: ถ้าเป็นอย่างที่คุณเทพไทยได้วิเคราะห์ครับอาจารย์ยุทธพรนั่นหมายความว่าร่างฉบับของพรรคประชาชนซ
1: ึ่
0: งเขามีเสียงของเขาพอนะเขาไม่ต้องไปยืมเสียงใคร
1: แ
0: ต่ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ผ่านด้วยหรือเปล่า
1: ก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญณวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเทคนิคการเมืองมากกว่าตัวเนื้อหาละนะถ้าเราย้อนไปดูนะครับปลายปี2568เนี่ยมีร่างที่ถูกเสนอโดย3พรรคนะครับ1ก็คือภูมิใจไทย2ก็คือพรรคประชาชนและ3คือเพื่อไทยในเวลานั้นนะครับ3พรรคที่เสนอตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าตกไปทั้งหมดเลย นะในร่างแก้ไขมาตรา256เนี่ยเพราะเหตุของการยุบสภานะแต่ครั้งนี้พอยุบสภาเสร็จแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญนั้นเปิดโอกาสนะครับให้เอากฎหมายต่างๆที่ตกไปเนื่องจากการยุบสภาเนี่ยมาปัดฝุ่นใหม่นะภายใน60วันหลังจากที่เปิดสภาแต่ปรากฏว่าร่างที่รัฐบาลเสนอเข้ามาเนี่ยมีกฎ

หมาย30กว่าฉบับในนั้นเนี่ยไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะเมื่อมีการปัดฝุ่นคือเอามาต่อเนี่ยพิจารณาค้างตรงไหนก็ต่อตรงนั้นเดินต่อเนี่ยเมื่อมีการปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการเสนอร่างของภูมิใจไทยซึ่งลักษณะก็คล้ายคลึงเดิมนั่นแหละนะตรงนี้มันก็สะท้อนเนี่ย

0: ก็ประมาณ100คนส่วนพรรคประชาชนเขายื่นได้เพราะเสียงเขาถึงอันนี้พอเงื่อนไขตรงนี้มันมาเกี่ยวข้องด้วยการถอนตัวของภูมิใจไทยก็ดีถอนตัวของกล้าทำไม่ดีก็ทำให้เสียงไม่ถึงและต้องถอยร่างกลับมาทบทวนใหม่นะอันนี้มันก็สะท้อนภาพเห็นว่าสุดท้ายไม่ได้เป็นการดูที่เนื้อหาเพราะว่าเนื้อหาของทั้ง3พรรคที่เสนอเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากในช่วงปลายปี2568มากนักนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่ามันกลายเป็นเรื่องเทคนิคการเมืองละที่จะทำให้เหลือร่างใดร่างหนึ่งที่จะเข้าสู่การพิจารณาดังนั้นตรงนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าเงื่อนไขในการแก้รัฐธรรมนูญวันนี้มันมีอยู่3เรื่องใหญ
1: ่ๆ
0: 1คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่4ทับ2564ซึ่งคำวินิจฉัยฉบับนี้บอกว่าต้องทำประชามติก่อนและเมื่อได้ร่างรัฐธรรมนูญแล้วซึ่งก่อนเราก็ทำไปแล้วเมื่อวันที่8กุมภาพันธ
1: ์69
0: นะครับคราวนี้ก็เหลืออีกอันนึงก็คือในช่วงหลังจากมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับอีกเงื่อนไขที่2ก็คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่9ทับ2568ซึ่งครั้งที่9ทับ268นั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องทำประชามติ3ครั้งนะครั้งที่1ก็ทำไปแล้ว8กุมภาพันธ์ครั้งที่2เนี่ยคือวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะที่มีการถกเถียงอยู่ตอนนี้และครั้งที่3เมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่อันนี้ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่า1กับ2เนี่ยรวมกันได้แต่เผอิญเมื่อ8กุมภาพันธ์เราไม่ได้รวมเงี้ยก็เลยต้องมีการทำครั้งที่2ต่อแต่ในคำวินิจฉัยที่9ทับ268นั้นเนี่ยยังพูดไปถึงเรื่องการเลือกส.ส.ร.ด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นโจทย์ที่ถูกนำมาตีตกร่างพรรคเพื่อไทยว่าไม่สามารถจะเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนได
1: ้
0: นะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือเงื่อนไขที่2คราวนี้ก็เกิดคำถามว่าเอาแล้วอย่างนั้นเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาชนล่ะมาช่วยลงชื่อก็เกิน100เพื่อไทยทำไมไม่เดินหน้าต่อ
1: ผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้ถ้าเขาร้องขอนะ
0: เพราะมันมีเงื่อนไขข้อที่3ไงครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายจะต้องไปจบด้วยเสียงสวไม่น้อยกว่า1ใน3ด้วยแม้เสียงสสเนี่ยจะผ่านจะอะไรต่างย้อนกลับไปดูการแก้ไขรัฐธรรมนูญ20กว่าครั้งที่ผ่านมา 90% ตกที่ชั้นสวจะเป็นสวชุดที่แล้วนะครับ250ก็ด้วยนะและในชุดปัจจุบันก็มีโอกาสที่จะตกได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากสว
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็หมายว่าต้องมีเงื่อนไขอันที่3ด้วยดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าร่างพรรคเพื่อไทยจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาชนก็ไม่แน่ว่าอาจจะไปถูกตีตกในชั้นสวได้อีกเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา20กว่าครั้งนะเพราะนั้นเนี่ยที่หลายคนบอกเอ้าทำไมเพื่อไทยต้องถอยนะเพราะในเมื่อเอาพรรคประชาชนมาใส่เนี่ยเดี๋ยวก็เกิน100ก็เสนอได
1: ้ครับ
0: ก็เพราะเงื่อนไขข้อที่3เนี่ยครับนะลำพังเพียงแค่ร่างพรรคประชาชนเองก็ยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายจะผ่านเงื่อนไขของสวได้หรือเปล่านะซึ่งท้ายสุดอาจจะเหลือเพียงแค่ร่างของภูมิใจไทยเพียงแค่1เดียวเท่านั้น
1: ครับคุณเทพไทยในมุมของความเป็นพรรคการเมืองในความเป็นสถาบันการเมืองสู้ไปยืมเสียงพรรคอื่นอย่างเช่นพรรคประชาชนแล้วก็ดันร่างของตัวเองเข้าไปเลยก่อนเลยเนี่ยแล้วค่อยไปตกในชั้นสวก็ยังดีหรือก็รู้ก่อนแล้วอย่างที่อาจารย์ชุพรว่าก็เลยปล่อยเลยตามเลยแบบไหนสง่างามกว่ากัน
2: คือเราก็เห็นความขัดแย้งทางความคิดในพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
2: ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าดูคนที่อยู่ในรัฐบาลเราก็จะสังเกตเห็นอย่างเมื่อกี้คุณจุลพันธ
1: ์
2: หัวหน้าพรรคก็แถลงยอมรับสภาพอยู่แล้วว่าพรรคมันไม่ถึงคะแนนมันไม่ถึงจริงๆจำเป็นต้องยอมไปถามคุณยศชนันก็ถือว่าแกนนำคนสำคัญคุณยศชนันก็บอกว่าไม่มีปัญหาก็ยอมรับสภาพเข้าใจไม่เป็นปัญหา
1: ครับ
2: แต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่อยู่วงนอกคุณไปดูอาจารย์ชูศักดิ์ศรีนินท่าทีของอาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์ชูศักดิ์แล้ววันก่อนรับได้แล้ววันนี้ทำไมมันรับไม่ได้เพราะอะไร
1: อาจารย์ชูศักดิ์ก็ดันเรื่องรัฐธรรมนูญมาตลอดใช่ไหมในมุมเพื่อไทย
2: ใช่คุณจาตุรนต์ฉายแสงอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ก็คิดแบบนี้เหมือนกันรวมไปถึงคุณอดิศรเพียงเกตคุณอดิศรก็เลยบอกว่าคุณอย่ากลัวนะพรรคภูมิใจไทยต้องแคร์เสียงเชียร์ประชาชนบ้าง
1: ครับ
2: เพราะอะไรเพราะว่านโยบายแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยในปี66เนี่ยเขาหาเสียงมาโดยตลอดว่าเขาต้องแก้รัฐธรรมนูญปี60ให้ได้เพราะมันเป็นต้นไม้พิษที่มีลูกผลไม้พิษออกมาเพราะเขาก็ประกาศว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าได้เป็นรัฐบาลประชุมครม.นัดแรกอนุมัติแก้ไขรัฐธรรมนูญทันที
1: ครับ
2: แล้วเป็นมา2ปีทำอะไรไม่ได้เลยเสียเครดิตเสียรางวัลและพอมาวันนี้เนี่ยมีประชามติ 21.6 ล้านเสียงให้แก้ได้โอกาสแล้วจะแก้พอแก้ปั๊บก็เจอกับดักของภูมิใจไทยอีกแล้วไม่สู้ต่ออย่างเงี้ยผมว่าไอ้อย่างเนี้ยเสียเครดิตมาก
1: ดันทุรังสู้ต่อดีกว่ามั้ย
2: ผมว่าก็จริงๆไม่จริงๆเนี่ยมันได้ใจไงแพ้ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าเนี่ยต้องหาเสียงมาให้พอแล้วก็ดันไปคือถ้าตกในวาระแรกเนี่ยมันก็ตกด้วยกันหมดแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าธงของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วอ่ะว่าแนวนี้เขาก็ต้องกวาดหมดเขาก็ต้องการรวบใช้ร่างของพรรคภูมิใจไทยเพียงพรรคเดียวอยู่แล้ว
1: ครับ
2: เพราะเราเห็นเนี่ยวันที่เขาไม่เขาเรียกอะไรไม่ต่อไม่เซ็นรับรองภายใน30วันร่างที่ค้างอยู่เนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาคิดว่าเขาต้องการที่จะเสนอร่างใหม่ในนามของเขาแล้วก็เสนอพรรคแรก
1: ครับ
2: แล้วก็กลไกเงื่อนไขการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ของพรรคภู

0: จไทยเนี่ยเราก็เห็นชัดว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันต้องการให้เป็นคณะสสรสีน้ำเงินทั้งสิ้นการเสนอโดยใช้สัดส่วนสสร100คนสัดส่วนที่มาจากสัดส่วนของพรรคการเมืองนะครับสัดส่วนของสวเนี่ยอันนี้ชี้ชัดเลยว่าเสียงข้างมากเนี่ยก็คือ
1: ได้เปรียบกว่า
0: ได้เปรียบกว่า
1: ครับ
0: คือทั้งภูมิใจไทยและสวสีน้ำเงินแพ็คทีมกันเนี่ยเขาได้เกินครึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าเขาจับมือกันได้แบบนี้ปั๊บเนี่ยนะวาระที่จะต้องใช้เสียงเกินครึ่งที่จะผ่านร่างฉบับนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เขาผ่านแน่นอนอยู่แล้ว มติที่อาจารย์ยุทธพรว่าเนี่ยใช้1ใน3ใช้1ใน4ใช้1ใน5ใช้1อะไรครับผมต่อให้1ใน2ต่อให้3ใน4มันก็ผ่านใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องมี 20% ของพรรคฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: ก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่วันนี้พรรคฝ่ายค้าน 20% หาไม่ยากอ่ะนี่ก็ถอนชื่อตามกันมาอยู่แล้วนี่ตอนเนี้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าเกมเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาวางแผนไว้หมดแล้วก็จะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยที่จะสร้างสสรเนี่ยเป็นสสสีน้ำเงิน
1: แต่ว่าคุณเทพไทยมองว่าสู้ต่อไปดีกว่าด
0: ี
1: กว่ามาสยบตอนน
0: ี้คือมันมีศักดิ์ศรีกว่
1: า
0: คือมันไม่ผ่านแหละแต่ว่าผมว่ามันมีศักดิ์ศรีและมันก็ได้ใจกองเชียร์
1: ได้ใจกองเชียร
0: ์ใช่
1: ครับเหตุที่เขาสยบเมื่อสักครู่คุณเทพไทยประเมินว่าเป็นเพราะต้องยอมไปก่อนไม่งั้นถ้าไปแข็งมากแต่โดนดีดออกแล้วดึงกล้าทำเข้ามาเสียบแทนถูกไหม
0: ครับ
1: อาจารย์ยุทธพรมองเหมือนกันไหมครับนี่เป็นเหตุที่เพื่อไทยต้องยอมสยบ
2: วันนี้คือเงื่อนไขใหญ
1: ่เห็นสอดคล้อง
2: ใช่เพราะวันนี้เนี่ยนอกจากจะมีพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ยังมีพรรคฝ่ายคอยนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกดึงสับเปลี่ยนในสมการเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นคล้องด้วยกับรัฐบาลโอกาสถูกเปลี่ยนออกเป็นไปได้แล้วเสียงกล้าทำเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเพื่อไทยมากเพื่อไทยมีอยู่70เสียงกล้าทำเขามีอยู่ประมาณเกือบ60นะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บวกลบอะไรกันและเนี่ยที่พรรคแกนนำคือภูมิใจไทยเนี่ยเขามีเกือบ200นะเพราะนั้นถ้าจะหายไปสัก10เสียง20เสียงไม่ได้ส่งผลกระทบกับรัฐบาลมากมายนักนะดังนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ดีไม่ดีนะครับถ้าร่างพรรคประชาชนเนี่ยได้เข้าผ่านวาระ1ในวาระ2เนี่ยอาจจะถูกปัดตกเลยโดยไม่ต้องใช้สว.นะปัดตกเพราะอะไรเพราะว่าพอมีการตั้งคณะกรรมการในวาระที่2เนี่ยเขาตั้งตามสัดส่วนของสสในสภาผู้แทนราษฎรและเรื่องนี้มันไม่ได้แค่สภาผู้แทนราษฎรนะครับแก้รัฐธรรมนูญนั้นใช้ที่ประชุมร่วมกัน2สภาเพราะนั้นก็หมายว่าจะต้องมีกรรมการส่วนหนึ่งที่มาจากสวด้วย
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยพอบวกเสียงของพรรคใหญ่และเสียงของสวคว่ำได้ทุกร่างครับและท้ายที่สุดร่างที่เป็นร่างหลักก็ต้องเป็นร่างภูมิใจไทยเพราะเป็นร่างจากพรรคที่มีสสมากที่สุดนะมันก็กลายเป็นร่างหลักคราวนี้ร่างพรรคประชาชนเนี่ยแม้จะเสนอ2ร่างแต่จะไม่ใช่เป็นร่างหลัก
1: อัน
2: นี้พอไม่ใช่ร่างหลักเนี่ยเวลาพิจารณาเขาไล่เรียงนะครับในชั้นกรรมาธิการเนี่ยไล่เรียงทีละมาตราว่ามาตราเนี้ยจะยังคงในร่างหลักไหมหรือจะเอาร่างของพรรคประชาชนเข้ามาเสียบมาเสริมนะแค่ใช้เสียงของรัฐบาลในสัดส่วนกรรมาธิการเนี่ยกับเสียงสวเนี่ยก็คว่ำได้ตั้งแต่ในชั้นกรรมาธิการแล้วไม่ต้องไปส่งเข้าห้องใหญ่เลยใช้ความตรงเนี้ยในชั้นกรรมาธิการคว่ำทีละมาตรานะถ้าสมมติว่าวาระหนึ่งเนี่ยจะให้ผ่านร่างพรรคประชาชนเข้ามานะครับนะหรือถ้าไปสุดกว่านั้นคือไม่ให้ผ่านเลยแม้แต่ในวาระที่1
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็คือตัดร่างพรรคประชาชนออกเหลือเพียงแค่ร่างของภูมิใจไทยร่างเดียว
1: คือ
2: แล้วอย่าลืมว่าร่างพรรคประชาชนเนี่ยรายละเอียดในการได้มาของสสรนะคล้ายๆกับภูมิใจกับพรรคเพื่อไทยด้วย
1: กำลังจะถามต่อว่าถ้าเขาบอกว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเราภูมิใจไทยรับไม่ได้เพราะสสรมาจากการเลือกของประชาชนเดี๋ยวจะผิดคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับร่างของพรรคประชาชนก็แบบนั้นเลยนะ
2: ใช่คล้ายๆกันเนี่ยที่บอก
0: คล้ายกัน
1: เพราะฉะนั้นจะเป็นการกระทบชิงว่าพอไม่เอาของภูมิใจไทยพอภูมิใจไทยไม่เอาของเพื่อไทยแล้ว
2: ครับ
1: สีส้มอย่าหวังว่าร่างตัวเองจะผ่านแบบขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
2: อย่างที่บอกอาจจะตกเรื่องในวาระหนึ่ง
1: ครับ
2: แล้ววาระหนึ่งเนี่ยในการประชุมเนี่ยใช้ที่ประชุมร่วมกัน2สภานะไม่ใช่สสอย่างเดียวนะสสบวกสวนะครับเพราะนั้นพรรคประชาชนที่มีอยู่120เนี่ยจะถูกเฉลี่ยค่าถ่วงน้ำหนักลงไปอีกในการโหวตนะอาจจะถูกสอยตั้งแต่วาระหนึ่งไปเลยหรือถ้าปล่อยให้หลุดวาระหนึ่งก็อย่างที่บอกในวาระสองกรรมธิการเขาก็ใช้เสียงข้างมากในกรรมธิการสอยได
1: ้ครับ
2: ครับหรือหลุดสองไปสามก็ยังสอยด้วยสวได้อีก
1: ก็ร่วงอยู่ดี
2: ครับ
1: หรือไม่ก็ไปร่วงในชั้นประชามติอันนี้ไม่รู้
0: ใช่คือผมว่าพรรคภูมิใจไทยเขาไม่แคร์อยู่แล้วเอางี้ดีกว่านะเขาไม่แคร์อยู่แล้วคือเขาเรียกว่าประเภทไม่เกรงใจใครอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เขาต้องการร่างรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินผ่านสสรสีน้ำเงินถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะยึกยักเนี่ยเขาก็ไม่ได้แคร์เพราะหนึ่งเนี่ยการฟอร์มคณะรัฐมนตรีนะคุณวรชัยก็เห็นนะเขาใช้แบบสัดส่วนแบบเขาเรียกอะไรแบบกันชนรถรุ่นใหม่อะแยกเป็น3ส่วน
1: ครับ
0: ส่วนไหนถูกชนก็

0: งไปซ่อมอันนี้ก็เหมือนกันไงคือหมายความว่าถ้าพรรคเพื่อไทยถอนตัวเนี่ยนะโควต้าในของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาพรรคกล้าทำเนี่ยมาเสียบได้พอดีเลยนะครับไม่กระทบต่อพรรคภูมิใจไทยเลยกระทรวงเกษตรผู้กองก็อยากได้อยู่แล้วกระทรวงศึกษากระทรวงพม.เห็นไหมแล้วแถมได้โควต้ากลับคืนไปอีกเพราะเสียงของพรรคกล้าทำน้อยกว่า
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็ประเมินว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่กล้าขยับเหตุที่ไม่กล้าขยับเพราะต้องหวานอมขมกลืนร่วมรัฐบาลต่อไปในวันนี้ก็ต้องยอมรับอีกว่าผู้นำจิตวิญญาณนะนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องทำเยอะแยะออกจากขั้วรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้กลับมาคดีชั้น14อยู่ในชั้นปปช.คดี112อยู่ในศาลอุทธรณ
1: ์ครับ
0: แล้วไหนคดีของอุ้งอิงอีกคลิปอังเกิลอีกโอ้อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นต้องเกี่ยวให้ติดอยู่กับอำนาจรัฐให้ได้ไงเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยเขาอ่านขาด
1: ครับ
0: ว่าอย่างไรสับโขกอย่างไรเนี่ยนะเขาก็ไม่ออกจากร่วมรัฐบาลเพราะไอ้พวกฮาร์ดคอร์ที่อยู่วงนอกที่ไม่ได้อยู่ในวงเนี่ยนะที่เห็นกันอยู่เนี่ยเราก็เห็นเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์คือไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะรัฐบาลระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยนะ
1: ครับ
0: เราก็จะเห็นเนี่ยแม้กระทั่งพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยฝ่ายทีมเศรษฐกิจออกมาวิจารณ์ตลอดนะมาวิจารณ์ตลอดเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหวานอมขมกลืนแล้วก็พรรคภูมิใจไทยรู
1: ้พรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าจะต้องล้มล้างระบอบภูมิใจไทยสีน้ำเงินนี้ให้ได้เขาพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญถูกไหมฮะเพื่อไทยไม่มาร่วมมือกับเขาเหรอ
0: เพื่อไทยจะรวมได้มันชนะมันติดอยู่นะเงื่อนไขสิจะมาที่ก็ต้องอยู่ในอำนาจรัฐให้ได้ไง
1: ผมกำลังจะถามว่าถ้าเกิดเพื่อไทยเล่นเกมนี้เนี่ยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาก็จะต่ำร้อยอีกนะเพราะว่ามันไม่ได้ใจหรือเปล่า
0: คือเขาจะต่ำร้อยไม่ต่ำร้อยไม่รู้แต่ว่าหนึ่งผมว่าเขาก็ต้องเอาตัวรอดก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องอย่างไรนายใหญ่คือคุณต้องรู้ว่าพรรคนี้ของใครอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมพรรคนี้มันมีเจ้าของเพราะเจ้าของจะคุณจะปล่อยให้เจ้าของตายเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจเจ้าของดูแลเจ้าของพรรคซะก่อน
1: ครับ
0: คือปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าพรรคนี้มันคุณทักษิณก็อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นเจ้าของพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: เพราะฉะนั้นอะไรที่กระทบกับคุณทักษิณเขาก็ไม่เสี่ยงเราก็จะเห็นว่าโอเคหลักฝ่ายเขาเรียกอะไรกลุ่มอุดมการจริงๆนะส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่บ้างในพ
1: ร
0: รคเนี่ยเราก็เห็นท่าทีนะว่าเขาอยากจะสู้แต่ว่าในที่สุดเจ้าของพรรคเขาไม่สู้จะรักเขายอมเขาอ้วอำนาจด้วยเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้
1: ครับทีนี้อาจารย์ยุทธพรอ่านออกไหมครับอ่านออกไหมหรือมองเห็นข้อดีข้อเสียไหมว่าทำไมภูมิใจไทยไม่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามรัฐบาลทำไมยื่นในนามพรรคมันประหลาดไหม
2: คือปกติแล้วเนี่ยนะครับมันยื่นได้หลายทางในการที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจะยื่นโดยพรรคการเมืองก็ได้นะครับจะยื่นโดยคณะรัฐมนตรีก็ได
1: ้
2: จะยื่นโดยการเข้าชื่อของประชาชน50,000 ชื่อก็ได้นะแต่คราวนี้ถ้ายื่นในนามคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นทางคณะนะเพราะต้องยื่นโดยมีมติคณะรัฐมนตรีซึ่งอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมเพราะนั้นเนี่ยยื่นในนามพ
1: ร
2: ร
1: ค
2: เนี่ยมันมีความอิสระมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการจะถอยร่างเข้าถอยร่างออกจะแก้ไขนู่นนี่นั่นนะมันไม่ต้องไปอาศัยมติคณะรัฐมนตรีในตลอดเส้นทางของการที่จะแก้ไขนะและในขณะเดียวกันพอยื่นในนามพ
1: ร
2: รคเนี่ยมันทำให้ภาพในการแก้รัฐมนูญนั้นเนี่ยเป็นงานของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็คือเป็นเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเนี่ยดำเนินการกันไปนะถ้าจะต้องไปถึงชั้นของการตั้งส.ส.ร.อะไรก็ว่ากันในฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำรัฐบาลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการตรงนี้ด้วยนะสิ่งที่จะเกิดประเด็นปัญหาเช่นถ้ามีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วมีบทบัญญัติที่จะไปเกี่ยวตัวรัฐบาลก็จะต้องไม่ต้องกังวลกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน
1: ครับ
2: มันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องมากมายครับจึงทำให้มีการเสนอในนามของพรรคการเมืองแล้วเราก็เห็นได้ว่าในทุกยุคเนี่ยก็เสนอโดยพรรคการเมืองเป็นส่วนใหญ่เสนอโดยรัฐบาลนี่น้อยมากนะครับอันที่จริงเนี่ยในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยยังเปิดช่องด้วยว่าเสนอโดยองค์กรอิสระก็ได้นะแต่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นเรื่องขององค์กรอิสระซึ่งอันนั้นน่ะเป็นกลไกที่ยากแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กัน3ทางนะครับก็คือประชาชน 50,000 ชื่อเราก็เคยเห็นละเสนอเข้ามาก็แก้ไม่สำเร็จนะรัฐบาลก็เสนอได้นะแต่โอกาสที่จะเสนอนามรัฐบาลน้อยและ3คือเสนอโดยพรรคการเมืองอันเนี้ยเราก็เห็นมาหลายครั้งแล้วก็แก้สำเร็จเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือเรื่องการแก้ไขบัตรเลือกตั้งนะครับจากบัตร1ใบมาสู่บัตร2ใบเมื่อปี2564แค่นั้นครับในการแก้รัฐธรรมนูญปี60ไม่เคยสำเร็จเลยนอกจากนั้น
0: ผมคือหัวใจของการเสนอในนามพ
1: ร
0: รคเนี่ยนะที่สำคัญก็คือว่าเขาเลี่ยงบาลีไงคือถ้าคุณเสนอในนามรัฐบาลผมก็คิดว่าถ้าเขาจะเสนอนามรัฐเขาเอาได้เขาทุบได้ในรัฐบาลแต่

0: การเสนอในนามรัฐบาลเนี่ยเขาต้องแสดงความรับผิดชอบ
1: ครับ
0: ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในนามรัฐบาลเดินหน้าต่อไปและจนสำเร็จได้ส.ส.ร.สีน้ำเงินแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญสีน้ำเงินและสุดท้ายไปทำประชามติ
1: ครับ
0: ถ้าทำประชามติแล้วคนเห็นว่าเฮ้ยมันรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินเนี่ยมันแย่กว่ารัฐธรรมนูญ60อีกนะ
1: คนไม่เอา
0: คนมันคว่ำไง21เสียงที่21ล้านเสียงเนี่ยที่เคลื่อนไหวเนี่ยไปรณรงค์คว่ำพอคว่ำปั๊บเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะ
1: ครับ
0: เพราะเป็นร่างของรัฐบาลนะ
1: รับผิดชอบใน
0: ทางการเมืองไง
1: ครับ
0: รัฐบาลต้องรับผิดชอบในทางการเมืองมันจะมีกระแสกดดันไงให้รัฐบาลต้องลาออกต้องยุบสภาเพราะร่างของคุณประชาชนไม่เอาไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แต่พอเสนอในนามพร
0: รคพอในนามพรรคจะเรียกมาปฏิเสธได้มันเรื่องของนิติบัญญัติพยายามโยนรัฐบาลใช่ไหมฝ่ายปฏิบัติการเขาว่าเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของทั้งสวและสสก็ว่ากันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลรัฐบาลก็ลอยตัว
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ถ้ามองในเกมนี้คือเผื่อโดนตีตกเลยนะเนี่ย
0: ผมเชื่อเลยอ่ะถ้าเป็นออกมานะเป็นสสรสีน้ำเงินแล้วรัฐมนตรีน้ำเงินผมเชื่อว่ามันก็จะย้อนกลับไปรัฐมนูล60
1: หมายความว่าไม่ผ่านประชามติ
0: ใช่ใช่คราวนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครูใหญ่แกคิดเป็นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือหมายความว่าออกทางไหนก็กินเหมือนกับเล่นปันแปะให้หัวก้อยคือหมายความว่าถ้าหากว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านเป็นสวเป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหเขาก็ฟูลพาวเวอร์ฟูลเลยเต็มได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าถูกหักไม่ผ่านก็กลับมาใช้60
1: ก็ไม่ได้แย่
0: ก็ไม่แย่อะไรเขาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีของเขาอยู่แล้ว60น่ะใช
1: ่
0: ไหมเพราะฉะนั้นขึ้นทางไหนก็กินหมดไง
1: ครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมคุยมาสักครู่ว่าพรรคประชาชนบอกโอ้อยากจะทำลายมากเลยโครงสร้างพวกนี้คือพรรคประชาชนก็มองว่ามันมีโครงสร้างองค์คาพยพอำนาจสีน้ำเงินเหล่านี้ตอนนี้ถือว่าปิดประตูไปเลยหรือเปล่าสำหรับร่าง2ฉบับของพรรคประชาชนนะ
2: มันปิดประตูตั้งแต่วันที่พรรคประชาชนไปโหวตระบอบสีน้ำเงินเมื่อปลายปี2568แล้ว
1: อาจารย์ย้อนไปถึงขั้นนั้นเลย
2: ใช่ครับมันปิดประตูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับ
1: ครับ
2: นะที่พรรคประชาชนคาดหวังว่าการไปโหวตให้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลในตอนนั้นเนี่ยจะนำพามาซึ่ง MOA การแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนาน
1: าม
2: ันปิดตั้งแต่ตอนนั้นละนะวันนี้พรรคประชาชนบอกว่าอยากจะต่อสู้กับระบอบสีน้ำเงิน
1: ครับ
2: แต่ระบอบสีน้ำเงินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการโหวตของพรรคประชาชน
1: นี่หรือเปล่าปุ๋ยไม่ใช่รัฐธรรมนูญแล้วมั้งฮะ
0: ใช่คือเอาไงแบบคือครูใหญ่แกอ่านขาดมาเนี่ย
1: ครับ
0: ว่ารัฐธรรมนูญปี60คสช.ต้องการสืบทอดอำนาจผ่านกลไกรัฐธรรมนูญ60ก็คือผ่านสว.
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยจะสืบทอดอำนาจแล้วก็ขินรวบการเมืองต้องยึดสว.ให้ได้เลยเป็นที่มาของการวัวสว.และการรบโหวตสว.และบอกกลุ่มสว.ได้ถึง3ใน4ทั้งหมดเนี่ย มันก็ลามมาถึงไหนล่ะมันก็ลามมาถึงองค์กรอิสระอย่างปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาบนคือสีน้ำเงินสภาล่างก็คือสีน้ำเงินรัฐบาลก็สีน้ำเงินองค์กรอิสระก็สีน้ำเงินตอนนี้ก็สสรก็จะสีน้ำเงินแล้วก็รัฐธรรมนูญสีน้ำเงินมันก็สีน้ำเงินทั้งแผ่นดินไงอันนี้แหละผมว่านะมันจะยากไงเพราะพรรคประชาชนจะเขาว่าอะไรนะจะสลายจะล้มระบอบสีน้ำเงิน
1: กับสู้กับระบอบสีน้ำเง
0: ิน สีน้ำเงินยากมาก
1: อย่างน้อยๆคือแก้รัฐธรรมนูญทำรัฐธรรมนูญใหม่นี่ก็เป็นไปไม่ได้แล้ว
0: อย่างน้อยในมุมคุณจะรู้ไหนอ่ะผมจะหาช่องไหนเนี่ยผมจะถามจะหาช่องไหนผมเห็นหน่อยดิมันทั้งระบบอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ไงว่ากลไกจุดเริ่มต้นของต้นมันอยู่ที่สวเมื่อกลุ่มสวได้เนี่ยคุณจะเอาอะไรแล้วก็ชอบทำกว่าคณะระบบคสช.อีกนะระบบสีน้ำเงินนะระบบคสช.เนี่ยคุณได้มาโดยการรัฐประหารนะ
1: ครับ
0: แต่ระบบสีน้ำเงินเนี่ยนะได้มาโดยรัฐประหารตามรัฐธรรมนูญนะผมมาจากการเลือกตั้งคุณจะว่าอะไรผมอ่ะ
1: ครับ
0: ผมได้มาประชาชนเลือกผมอ่ะผมก็ว่าไปตามกลไกรัฐธรรมนูญน่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณจะเอาอะไรไปตำหนิเขาไปว่าเขา
1: ถ้างั้นถ้าต้องให้ความเป็นธรรมสีน้ำเงินครับอาจารย์ยุทธพรสมมติเขาบอกว่าเขาก็มีเจตนาที่ดีนะในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่ครับ
1: อาจารย์มองในมุมนักรัฐศาสตร์อาจารย์เคยอยู่ในคณะกรรมการที่ทำเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยมีจุดไหนที่อยากจะเสนอให้เขาไปปรับปรุงในตัวร่างฉบับของเขาไหมครับ
2: ณวันนี้เนี่ยสูตรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีส่วนร่วมจาก3ส่วนหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมจากประชาชน2คือการมีส่วนร่วมจากสมาชิกรัฐสภาและ3คือเรื่องผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับ
2: อันนี้ส่วนร่วม3ส่วนเนี่ยมันจะเสียดุลหรือเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยตัวแบบที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้เสนอณวันนี้มันเอียงไปที่การมีส่วนร่วมสมาชิกรัฐสภามากกว่าส่วนอื่นนะเพราะว่าที่มาสสร.นั้นมาจากจังหวัดก็จริงนะครับแต่ว่าต้องมาจากการไปเชื้อเชิญพูดคุยกันมีโควต้าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นะไม่ได้มาจากการที่ให้ประชาชนเลือกโดยตรงแล้วสภามาหยิบจับอีกชั้นหนึ่งนะว่าตรงนี้คือสิ่งที่ต้องปรับสมดุลให้มันมีส่วนร่วมจากประชาชนที่มากขึ้นนะครับในเรื่องที่มานะคราวนี้เนื้อหากระบวนการอันนั้นเราต้องไปว่ากันในชั้นของการร่างตัวรัฐธรรมนูญใหม่จริงๆแต่เพราะวันนี้ที่ถกเถียงกันอยู่คือวิธีการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นเองครับ
1: จริงๆมันนับถอยหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าหน้าตามันจะมาในทิศทางไหนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
3: ดีครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์คุณผู้ชมครับชวนคุยเรื่องรัฐธรรมนูญอีกครั้งนึงเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวสำคัญอย่างที่เราได้ไล่เรียงกันไปวันนี้นะครับจะมีการขยับหมากที่ถือว่าเป็นแรงสะเทือนทางการเมืองหรือเป็นแค่เกมง่ายๆบทวิเคราะห์30นาทีที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมพอจะได้คำตอบด้วยตัวเองแล้วนะครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับไทย PBS ทุกแพลตฟอร์มนะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันทุกคืนวันศุกร์3ทุ่มนะครับวันนี้คุณสุริชัยยุนกลับมาแล้วครับขอต้อนรับคุณสุริชัยกลับสู
1: ่ขอรายงานตัวครับหลังจากที่หลบร้อนหลบไปเพื่อที่จะไปศึกษาหาความรู้ต่างประเทศเวลาอยู่ต่างประเทศนี่เรา
2: หนีเที่ยว
0: ตกลงคุณสุริชัยไปไหน
3: คิดว่าจะได้กลับมา
2: ตกลง
1: ไปญี่ปุ่น
2: ญี่ปุ่นนอนกี่คืนล่ะ
1: 3-4 คืน
2: ไปโตเกียว
1: ไปโตเกียวเสร็จแล้วเข้าอเมริกา
2: โ
1: อ้ก็อเมริกายาวเลยเพราะว่ามีงานรับปริญญาหลายมหาวิทยาลัยก็ไปเรียนรู้ไปฟังคนที่เขาเนี่ยให้คำแนะนำนักศึกษาร
2: ุ่
1: นใหม่
2: ฮาร์วาร์ด
1: บ้างที่เวอร์มองต์บ้างหลายจุดจากนั้นก็ขับเข้าแคนาดาจากเวอร์มองต์ทางเหนือเนี่ยเข้าแคนาดาก็ 2-3 ชั่วโมงเองแคนาดาเพื่อจะไปดูว่าเนี่ยเขาจะยอมเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาไหม
2: ไปที่ไหนอ่ะที่เมกาที
1: ่แคนาดามอนทรีออล
2: มอนทรีออล
1: ฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศส
2: โอเคโอเคโอเค
1: ใช่ไหมแต่มันมีจริงนะอัลเบอร์ตาเนี่ย
2: เป็นหนึ่งในมันเขาจะลงประชามติขอแยก
1: จะแยกนะนั่นแหละ
2: แล้วไปแล้วทางที่แคนาดาที่ไหน
1: ทางเดียวกลับมาลอนดอน
2: ไป
1: ศึกษาดูว่าเขาบริหารเนี่ยลอนดอนเนี่ยดูที่กทมเขาจะเลือกตั้งเนี่ยตกลงผู้ว่ากทมเนี่ยเขาจะสู้กับลอนดอนได้ไหมที่ไหนได้ทางที่จะผมติดตามข่าวกลับมาทางที่จะถก ดีเบตนะเรื่องผู้ว่ากทมใครมีนโยบายสร้างกรุงเทพให้สู้ลอนดอนโตเกียวได้นะกลับไปลงที่อะไรนะประธานที่ปรึกษา ยุทธศาสตร์นี่มันคือเขาไม่ได้มาแข่งขันด้วยกลายเป็นส่วน
2: สุรพลนิติไกรพจน
0: ์ใช
1: ่ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา
2: แล้วจากอังกฤษค่อยมาประเทศไทย
1: ฮะ
2: จากอังกฤษค่อยมาประเทศไทย
1: แล้วก็ไปอังกฤษ
2: จากลอนดอนแล้วมาฝรั่งเศสอีก
1: ไม่ เพราะว่าโดนด่าว่าหนีงานผมก็เลย
2: สิริรวมแล้วไปเดือน
0: เ
1: กือบเดือน
2: เกือบเดือน
1: อ
2: ันนี้รอบฤดูใบไม้ผลิของคุณสุทธิชัย
0: นานๆที
2: เดี๋ยวรอบฤดูใบไม้ร่วงของผม
0: เมื่อไร
2: ผมก็จะไปประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: แต่มันจำเป็นนะ
2: ต้องออกไปเนี่ย
1: เราต้องเห็นด้วย
2: ใครที่เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์แล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ยนะอย่างเนี้ย
1: ผมว่าเราจะส่งไปแอฟริกา
2: คุณน่าจะไปแอฟริกา
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะไปดูอีโบลา
2: ไปดูอีโบลาที่ของ
1: ระบาดโรคระบาดอีโบลาหนักนะดังนั้นคุณไปสวิตเซอร์แลนด์นะ
0: ผมไปใกล้ๆ
1: อูกันดานะผมว่าคุณกลับมาเนี่ยคุณจะเข้าใจการเมืองไทยมากขึ้นเลยช่วงอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยก็ติดตามข่าวโอ้โหเขาจะต้องสร้างเศรษฐกิจใหม่ช่องแคบโฮมุสจะผ่านไม่ผ่านน้ำมันจะเป็นยังไงวิเคราะห์โลกหมดเลยพอผมคิดว่ามันเครียดมากผมจะบันเทิงผมก็เข้าไปใน Facebook ของประเทศไทยขำไปเลย
2: เรื่อง
0: ขำอะไร
1: เดี๋ยวก็มีระบบอากงขึ้นมาบ้างนะคุณรู้จักระบบอากงไหม
0: อากงของกทม.เหรอ
1: แล้วเดี๋ยวก็เอาคนอายุ84ทะเลาะกับคนอายุ40เรื่องประกันสังคมเรื่องปฏิรูปกับปฏิทิน
2: มัน
1: ขำไหมล่ะมันขำไหมล่ะประเทศนี้แทนที่มันจะทะลุเรื่องประเด็นใหญ่ๆเรื่องน้ำมันช่องแคบโฮมุสสงครามอิหร่านเลิกไม่เลิกเราจะทำตัวกันยังไงเรื่อง OECD OECD นั่นนะไปปารีสพอดีผมเห็นทีมยกคุณเสียศักดิ์นำทีมไปนะอีก2ปีเราต้องเข้าแล้วนะก็ไปร่วมประชุมคณะมนตรีรัฐมนตรีแล้วผมก็งงเขาจะถามเราเรื่องธรรมาภิบาลนะก็จะถามเราเรื่องปราบคอร์รัปชันนะคุณเสียศักดิ์ตอบได้เปล่าเนี่ยเพิ่งตั้งอะไรกตทอะไรใช่ไหมคณะกรรมการประสานงานคอร์รัปชันใช่ไห
0: ม
1: ประสานให้มีคอร์รัปชันหรือประสานถ้าไม่มีคอร์รัปชันก็ไม่รู้นะแล้วจะไปตอบคำถามก็ได้
2: ไ
1: ห
2: มอันเนี้ยเป็นข้อเสีย
0: ของ
2: การมองมาจากข้างนอก
1: ใช่
2: เพราะมันจะมีความรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่ไปถึงจุดที่มันควรจะเป็น
1: อ
2: ันนี้จะมีความซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กจะเป็นกันเยอะ
1: ใช่
2: โดยเฉพาะรุ่นใหม่เนี่ยเขาเที่ยวใกล้ๆ เขาเที่ยวญี่ปุ่นเขาเที่ยวเกาหลีใต้
0: เกาหลี
2: เขาก็เอาสองประเทศนี่มาเทียบในทุกๆอย่างอ่ะตั้งแต่ฟุตบาทตั้งแต่ผู้คนตั้งแต่อะไรเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมประเทศเราเป็นอย่างนี้วะเขาก็พยายามมาดูว่าเราขาดอะไรตรงไหนยังไงมองไปมองมาแล้วเริ่มหงุดหงิดเมื่อก่อนเนี่ยอย่างคนรุ่นผมคุณสุทธิชัยรุ่นหลังอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราไปเที่ยวจีนเราก็มีความรู้สึกว่างั้นงั้นเหรอวะเดี๋ยวนี้ไม่งั้นงั้นแล้ว
1: คุณไปจีนวันนี้สิ
2: ไปจีนวันนี้สิปีนี้ไปมา3ที่แล้วปีเดี๋ยวไปอีก
0: ไปใช
2: ่ไหมไม่ประเด็นก็คือเหมือนกับโลกอ่ะเขาเคลื่อนไปข้างหน้า
1: ใช่
2: เข้าสู่ศตวรรษที่21เต็มตัวของเราเนี่ยถอยกลับไปศตวรรษที่19ตอนปลาย20ตอนต้นจริง
1: ๆใช่แล้วอย่างนี้เราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มีปมด้อยสิ
2: มันไม่ใช่ปมด้อยมันคล้ายๆกับมันหนีอะไรสักอย่างอ่ะผมว่างั้นน
1: ่ะเหรออันนี้ไปแอฟริกานี่ถือว่าไป
2: ถอยหลังไม่ต้องเลือกไปประเทศต้องเลือก
0: ต้องไปเรียนรู้นะ
2: ประเทศมันมีทั้งโอเคและไม่โอเคอย่างบอสวาน่านี่โอเคมากนะบอสวาน่านี่เจริญนะ
0: เดี๋ยวจะไปเรื่องตัวให้หน่อย
2: ผมจะไปบอสวาน่า
0: เหรอไป
2: ไปเมื่อไหร่วะ
0: ไปให้ยิ่งตัดการเรื่องตัวให้ผมหน่อยผมจะไป
2: ไม่ตกลงคุณไปบอสวาน่าจริงเหรอ
0: ไม่ได้ไป
2: ไปยากนะเพราะต้องไปขอวีซ่าที่มาเลเซีย
1: เดี๋ยวผมติดต่อสถานทูตไทยประจำ
0: อาจารย์วีระบอกว่าเราถดถอยไปมากเลยนะคำถามคือเอาละผู้บริหารเขารู้ไหมว่าประเทศไทยนี่ถดถอยไปเยอะมากอ่ะแล้วเดินย้อน
2: มันไม่ใช่รู้ไม่รู้หรอกคือความที่เราจมปลักมา20ปี
1: อ่
2: ะผมเห็นรายการสมมุติว่าที่คุยกับคุณบรรยง
0: สมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
2: ไม่อันนั้นน่ะคือหนึ่งในอาการ
0: ครับ
2: ถูกไหมคุณวิชัย
1: ใช่
2: ซึ่งมันเป็นแบบว่าฝังลึกอ่ะ
1: ใช่
2: แล้วก็ขนาดคนที่เก่งขนาดนั้นมีประสบการณ์มากขนาดนั้นมีพลังและมีทุนทางสังคมแล้วก็ทุนทางการเงินขนาดน
1: ั้
2: นยังยอมเลยว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีนี่ต้องไม่ต้องพูดถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆนะที่มันเยอะแยะตะแปะไปหมดเนี่ย
1: แต่ที่สำคัญเราไปนั่งคุยกับนักเรียนไทยที่นั่นเรียนแถวอเมริกาแถวยุโรปอ่ะหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเขาไม่อยากกลับบ้านไงปัญหาคือกลับมาแล้วไม่มีอะไรเขาทำ
2: ไม่มีอะไรให้ทำจริง
1: ๆไม่มีอะไรเขาทำแล้วเนี่ยที่ถกกันอยู่ในโซเชียลมีเดียเรื่องรับทุนรัฐบาลดีหรือรับหรือว่าไปเองดีนะหรือรับทุนต่างประเทศดีกว่าปรากฏว่ามีจำนวนหนึ่งบอกอย่ารับทุนรัฐบาลไทย
0: เพราะต้อง
1: กลับมาคุณต้องกลับมาทำงานเขาสองเท่ามีหนำซ้ำเขาให้ตำแหน่งอะไรคุณไปนั่งหน้าห้
0: อง
1: รัฐมนตรีคุณไปเดินตามคนโต๊ะแตะคนนี้แล้วก็ไอ้คนที่เป็นเจ้านายคุณโง่กว่าคุณแล้วที่คุณเรียนมาคุณไม่ได้ใช้เลยฉะนั้นเขาก็บอกว่ามีบางคนก็บอกอย่ารับทุนรัฐบาลไทยรัฐทุนกพงกพนี่มันคุณกลับมาแล้วชีวิตคุณจะมีแต่โศกนาฏกรรม
2: คือสำหรับคนที่เขาไม่มีทุน
0: ก็ต้องใช
2: ้ก็ต้องใช้แล้วก็ต้องยอมรับสภาพมาใช้ทุน
0: ครับ
2: แต่ว่าประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะรับทุนรัฐบาลหรือใช้ทุนตัวเองประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันไม่มีงานรองรับเขาในความคาดหมายของเขาอย่างที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมามันก็ซิกกลับมามันก็ยิ่งถอยลง
0: คือมันเคยมีโครงการ
2: ไม่คุณเคยคุณอยู่ในสังคมที
0: ่
2: มันจะดูดศักยภาพคุณคุณเข้าใจไหม
1: ถูกต้อง
2: ตอนนี้สังคมไทยมันเป็นสังคมที่ดูดศักยภาพของคนที่อยู่นะคุณเรียนจบมาเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยพอคุณอยู่ไปเรื่อยๆมันดูดเนี่ยอันนี้อันตราย
1: แล้วมันกลายเป็นมนุษย์2ประเภทประเภทหนึ่งคุณเก่งคุณเรียนรู้มาดีคุณเข้าไปคุณทนไม่ได้คุณก็ชีวิตเซ็งนะบางคนบอกคุณก็ไปกู้เงินแบงค์มาคืนแล้วก็ไป
2: ได้สิโอ๊ยแหมมันก็พูดง่ายมันใช้เงินนิดๆหน่อยๆมา
1: หลายพ่อแม่บางคนยอมไปกู
2: ้โอเคโอเคถ้าเขามีตังค
0: ์
1: ไม่ใช่มีตังค์เป็นหนี
2: ้ยอมเป็นหนี้เพื่อให้มันเป็นอิสระไปทำงานไป
1: ทำงานสิงคโปร์ไปงานอเมริกาก็รายได้มากกู
2: เราจ
1: ะ
2: อย่าพอ
1: ลงสองถูกกลืนไปเลย
0: เออใช่
2: ซึ่งอันนี้เยอะ
1: ถูกกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบไปเลยคือเรียนมาเท่าไหร่ไม่รู้กลายเป็นเผลอๆเป็นส่วนหนึ่งของความเอื่อยเฉยไม่แคร์อะไรแล้วอยู่ไปวันๆแล้วคุณก็มีครอบครัวที่คุณก็กลัวที่จะตกงานอีก
0: ก็ต้องอยู่ต่ออ
1: ยู่ต่อฉะนั้นสังคมเราก็เลยคนเก่งไม่อยู่คนที่เก่งแต่ปรับตัวตามความเอื่อยเฉยความล่าช้าคร่ำครึก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการไปฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย brain drain เนี่ยหมายถึงสมองที่มันไหลออกไปเนี่ยเยอะมากผมไปเจอเด็กที่เรียนระดับฟิสิกส์เก่งๆระดับโปรแกรมเมอร์เก่ง ระดับ AI ระดับสับโปรเฟสเซอร์แล้วนะPP อ่ะอายุ30ต้นๆ ตอนนี้ไปอยู่ MIT ครับเป็น Assistant Professor ถามว่าทำไมเขาไม่มาทำงานให้มหาวิทยาลัยไทยทำไมรัฐมนตรีอว.ไม่รู้ว่าเอ้ยกลับมาเขาจะกลับมาไหมเขาบอกเขาอยู่ MIT มีโครงการวิจัยที่สนุกมากตื่นเต้นมาก AI อนาคต AI AI กับมนุษย์เนี่ยเขาไม่กลับมาหรอกแต่ให้ผมช่วยประสานให้ได้ครับผมช่วยจัดสัมมนาให้ได้ครับนี่คือประเทศไทย
0: ทีนี้กลับสู่ความเป็นจริง
2: ครับอีกอันนึงเดี๋ยวนั่นไหนผู้ชายเปิดเกมมาอย่างเงี้ยครับผมคือช่วงนี้มีคนมาถามผมเยอะ
0: เรื่อง
2: ว่าทำไมอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน
1: มันไม่
2: เบิกบานมันไม่แจ่มใสนะแล้วก็มองไปที่รัฐบาลก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะไรก็ไม่รู้คือตอนนี้จับต้นชนปลายไม่ถูกนะคือประเด็นที่มันประเด็นที่มันเป็นประเด็นน่ะเราสงสัยว่ามันเป็นประเด็นที่มันเป็นไปตามไฟบังคับที่จะต้องทำนะ
0: ครับ
2: อย่างเช่นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี้ยคือไม่ได้บอกไม่สำคัญสำคัญนะ
0: ครับ
2: เพียงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยเปื่อยอ่ะจนไม่รู้ต้นคือแตกประเด็นไปเรื่อยไง
0: ครับ
2: จากตอนแรกไปยื่นแล้วถอนออกถอนเข้าถอนอะไรวะงงอ่ะทำไมไม่คุยกันรู้เรื่องก่อนวะ
1: ทุกอย่างมันมีพิรุธของความไม่สุจริตใจของเขาไม่โปร่งใสเรื่องรัฐแก้รัฐธรรมนูญก็ดีเรื่องเอซื้อ AI
0: ให้ AI
2: เดี๋ยวนี้ต้องถามคุณดุษฎีชัยผมอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะที่ผมไม่รู้เรื่อง
1: AI นี่ก็มีพิรุธโอ้โหดูแล้วมันแล้วก็ยังมีเรื่องที่มันชัดเหลือเกิน
2: ว่าม
1: ันผิดว่ามันเล่นพวกว่ามันใช้ระบบอุปถัมภ์แต่ทำไงได้กฎหมายเขาว่าอย่างนี้เรื่องนี้ยังอยู่ในศาลเรื่องนี้มีอคติเรื่องนี้เราทำเต็มที่แล้วทุกอย่างตามกฎหมายเนี่ยฟังคำตอบของผู้นำแล้วเราบอกว่าเฮ้ยบ้านเมืองนี้ถ้าอยู่กันอย่างนี
0: ้
1: มันจะไม่ไหวแล้วนะ
2: คือคล้ายๆกับมันแยกกันอยู่นะ
0: ครับ
2: คือคนที่เขามีอำนาจและหน้าที่ในฝั่งของราชการที่องค์กรที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ได้อีนางขังขอบนะกลับไปคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบอย่างนั้นซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องนะมันเหมือนแยกกันอยู่อ่ะตอนนี้จริงๆที่จริงมันก็แยกกันอยู่แล้วในสภาพความเป็นจริง
1: หนึ่งประเทศสองระบบเหรอ
2: ใช่หนึ่งประเทศสองระบบสองระบบเลยใช่
1: ร้อยจริง
2: ไม่คุณทิชัยคือผมไปต่างจังหวัดช่วงวันหยุด3วันเนี่ยผมก็เห็นเลยว่าคนที่ไปเที่ยวโรงแรมที่ผมไปพักมันก็แบบนึงเลยนะพฤติกรรมรูปแบบรูปร่างหน้าตาการทำงานการกินการใช้แบบนึงออกมาจากโรงแรมที่ผมพักแล้วไปอีกที่นึง
0: อีกแบบนึง
2: อีกแบบนึงเลยมันไม่คนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีช่วงชั้นจริงคืออย่างเราก็ไปที่ของเราอย่างเขาก็ไปที่ของเขาแต่จะใช่
1: ยิ่งวันยิ่งห่างนะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ผมยกตัวอย่างนี้เลยการศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยพ่อแม่ที่พอมีสตางค์จะส่งลูกไปเรียนอินเตอร์เยอะขึ้นแล้วเด็กอินเตอร์เนี่ยไปกันคนละทางกับเด็กไทยเลยนะ
0: yeah.
1: เขาสอนอีกแบบหนึ่ง
2: ไปอย่างเลย
1: เขาไปอย่างนะและภาษาเขาก็ไปเน้นภาษาต่างประเทศภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้บ้างแต่ไม่สะดวก มันจะเป็นชนชั้นใหม่เลยนะ ชั้นเรียนโรงเรียนอินเตอร
0: ์ครับ
1: ชนชั้นกลางกลางที่พอเรียนโรงเรียนรัฐบาลได
2: ้
1: โรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนสวนกุหลาบต่างๆนานี่ก็จะชนชั้นกลางๆแล้วชนชั้นที่ไม่มีโอกาสได้เรียนแม้กระทั่งระบบปกติเราจะกำลังจะมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่จะโตหลังจากเรารุ่นลูกยังไม่เท่าไหร่หลานน่ะ
2: หลานเนี่ยแหละ
1: หลานเนี่ยนะมันจะกลายเป็นชนชั้นที่คุยกันคนละเรื่อง
2: สัญชาติไทยเหมือนกัน
1: ใช่สัญชาติไทยหมด
2: สัญชาติไทยเหมือนกันนะ
0: สไตล์ต่างกัน
2: แต่ว่ามันจะแบบไม่เหมือนกันเลย
1: ทัศนคติต่อชีวิตก็คนละเรื่องนะความรู้ความอ่านขนผมก็เข้าไปนั่งเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไปดูเขาสอนคนละเรื่องเลย
2: เ
1: ด็กเก่งฉลาดทำการบ้านเด็กชั้นมัธยมต้นครูให้บอกว่าไปวิเคราะห์ซิว่าสงครามโลกครั้งที่สองถ้าอเมริกาไม่ทิ้งระเบิดปรมาณูญี่ปุ่นเนี่ยมีทางอื่นไหมที่ชนะสงครามและไปทุกคนอ่านแล้ววิถกกันอย่างน่าสนใจมากเนี่ยเด็กม.1นะคุณไปดูในต่างจังหวัดที่แม้กระทั่งห้องเรียนยังไม่มีเนี่ยเขายังสอนท่องศัพท์อยู่เลยแล้วโรงเรียนกลางๆเนี่ยหลักสูตรก็ยังไม่แก้หลักสูตรก็ยังไม่พ มีหนำซ้ำเด็กกลางและล่างจบมาจะไม่มีงานทำมหาวิทยาลัยตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะคุณไปเช็คดูลูกของเพื่อนเอ่ยต่างๆนานาที่จบวิศวะก็ดี
2: คนจบไม่มีงานทำคนจะเรียนใหม่ไม่ลดลง
0: ก็ไม่เรียน
1: แต่เด็กโรงเรียนอินเตอร์เขามีทางไปเขาจะมีทางไม่ทำงานในไทยเขาก็มีงานต่างประเทศพ่อแม่เขามีทางหนีทีไล่ต่างๆนานาฉะนั้นตรงนี้ที่น่ากังวลมากว่าถ้ารัฐบาลนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศไม่เข้าใจนะว่าเรากำลังสร้างเจเนอเรชันใหม่ที่วิธีคิดความเข้าใจประเทศชาติประวัติศาสตร์อนาคตประเทศทัศนคติต่อชาติมันไปคนละทางเนี่ยคุณจะบริหารยังไง
0: เป็นที่เรื่องชนชั้นมันก็มีมานานแล้วไม่ใช่เหรอฮะในประเทศผมคิดว่ารัฐบาล
1: เนี่ยชนชั้นนั่นเศรษฐกิจชนชั้นนั่นคือทางเศรษฐกิจ
0: และคุณภาพชีวิตของผู้คน
2: นี่มันคุณภาพชีวิตวิธีการใช้ชีวิตวิธีคิดมันลึกถึงวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ฐานะ
1: ใช่
0: แต่ผมคิดว่าชนชั้นมันยิ่งทำยิ่งห่างอ่ะ
1: มันมีคำว่าสเตทคำว่าชาติคำว่าชาติมีความหมายมากนะชาตินี่ไม่ใช่แค่เผ่าพันธุ์หรือสัญชาติเท่านั้นนะชาติในที่หมายถึงวิธีคิดอ่ะ
2: รวมๆเหมือนกัน
1: รวมอ่ะคำว่าม
2: ีศูนย์รวมเหมือนกัน
1: คำว่า nation หรือสมัยที่ท่านองค์จุลเรียกประชาชาติเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่สัญชาติหรือ
2: เชื้อชาติ
1: เชื้อชาติหรือทะเบียนบ้านนะแล้วก็คำว่าประชาชาติ as a nation เนี่ยคุณมีเป้าหมายชีวิตเหมือนกันคุณมีความใฝ่ฝันเหมือนกันคุณย้ายประเทศคุณไปทางนี้ทางนั้นเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยเมื่อนักการเมืองคุณภาพไม่ถึงเมื่อคุณนักการเมืองมองสิ่งเหล่านี้ไม่ออกเอาแก้ปัญหาวันต่อวันฉันจะชนะเลือกตั้งไหมไอ้งบนี้ฉันจะไปใช้ไปเพื่อสร้างคะแนนนิยมไหมเนี่ยประเทศชาติอนาคตน่ากังวลมาก
0: ครับแต่ว่าที่สำคัญคือมาทีมถูกตอกด้วยคำว่ารักชาติ
1: อ่
0: ะคือชาติก็เห็นต่างกันนะคำว่ารักชาติจริงทุกคนต่างเป็นเจ้าของคำว่ารักชาติ
2: อันนี้ประเด็นพอมันย่อยลงมาเป็นเรื่องเฉพาะหน้ามีเรื่องไหนต้องคุยไหมล่ะ
0: เอาเรื่องที่ก่อนนะ
1: เอาอย่างนี้ว่าวันนี้ผมนั่งนับแล้วว่ารัฐบาลอนุทินเข้ามาเนี่ย50กว่าวันแล้วใช่ไหม
2: จะ2เดือนแล้ว
1: จะ2เดือนแล้วนะถามว่า
2: อีกอาทิตย์หน้า2เดือน
1: ถามว่าความคาดหวังประชาชนเนี่ยที่บอก100วันแรกต้องมีผลงานอะไรบ้างเนี่ย50กว่าวันเนี่ยเกือบเกินครึ่งทางแล้วเนี่ยเห็นอะไรได้อย่างว่าความคาดหวังประชาชนที่อยากเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปตัวเป็นตนแล้วอย่าง
2: อย่างนี้ผมก่อนจะไปตอบคุณสุทธิชัยผมว่าความคาดหวังต่อรัฐบาลคุณอนุทินของประชาชนก่อนเลือกตั้งจนถึงวันนี
1: ้
2: ผมว่ายอมลดเพดานลงมาเรื่อย
0: หมายถึงคนยอมลดการคาดหวัง
2: คนมีความ
0: ประชาชนยอมลด
2: หวังไม่ได้ไม่คือหวังอย่างที่หวังอ่ะไม่ได้นะมันลดลงมาเรื่อยๆ
1: หวังได้แค่นี้แหละ
2: คือแล้วมันลดลงมาเรื่อย
1: ๆลดถึงครึ่งยัง
0: มันจะมีสิทธิ์หวังไหมทั้งนั้น
2: มันไม่คือ
0: ไม่ไหวแล้วเว้ย
2: ไม่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะไอ้เพลงรวยไม่ไหวแล้วโวยนี่ก็เป็นสะท้อนอันนึงนะโอเคนะช่างมันอันนั้นเราที่เห็นพูดบอกนะอีกอันนึงก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวรัฐบาลเองเน
1: ี่
2: ยเขาก็ขยับอะไรได้ไม่ได้เต็มฝีจักเหมือนกันจึกๆจักๆ

0: แล้วเฉพาะ2เดือนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ผลกระทบจากราคาพลังงานเนี่ย
1: ถูกป่ะ
0: มันกระแทกเข้ามาโดยตรงละ
2: ครับ
0: ตัวเลขที่ผมไม่เชื่อแต่มันก็สูงด้วยเนี่ยเดือนที่แล้วเงินเฟ้อร้อยละ 2.89 เดือนนี้ก็อีก
1: 3มั้ยถึง3มั้ย
0: เกือบ3อ่ะ 2.9 คือจากเดิมที่เราเงินเฟ้อติดลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดตัวเลขที่เราคิดว่ามันสูงมันต้องค่อนข้างอันนี้มันต่ำกว่าความเป็นจริงนะ
1: ใช่
0: ไอ้อย่างเงี้ยมันก็ยังสูงเลยจากเดิมที่มันติดลบอ่ะเพราะฉะนั้น
1: แล้วมันจะถึง 5%
0: เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเดือนนี้ปีนี้อาจจะได้เห็นเงินเฟ้อบางเดือน 5% แต่ไม่เป็นไรนั้นไม่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้ความที่ไอ้สภาพเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันกดดันมันกดดันเข้ามาอะไรต่ออะไรเนี่ยคนก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีชีวิตชีวาแล้วก็การคาดหวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่าจะประคับประคองยังไง
2: ร
0: ัฐบาลเองก็ตอบโจทย์อย่างนี
1: ้
0: ตอบโจทย์ว่าผมก็ไม่สามารถจะ delivery อะไรให้คุณได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นคุณเอาของประคับประคองตัวไปก่อน4เดือน
2: ไอ้ตอนนี้ก็60 40ก่อนไอ้คนจนเนี่ยนะ
0: ใช่ๆไอ้60 40ผมยังเฉยๆนะ
2: แต่เรื่องอะไรเงิน
0: คืออย่าง
2: น
0: ี
1: ้เมื่อรัฐบาลไหนก็ตามประชาชนบอกผมไม่หวังอะไรจากคุณแล้วนะ
0: อ
1: ันตรายนะเพราะว่าทุกรัฐบาลต้องมีความหวังให้ประชาชน expectation
0: ใช่ใช่ใช่
1: ความคาดหวัง
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วสำคัญสุดท้ายนะมันคือการบริหาร expectation คือคุณต้องบริหารความคาดหวังประชาชนให้อยู่ในระดับที่เขาพอจะรับได้แต่ถ้าเขาไม่มี expectation แล้วเนี่ยช่างมันเถอะตามยถากรรมเนี่ย
0: ถ้าเขา ignore คุณน
2: ะ
0: เขาเพิกเฉยคุณเขาไม่ใส่ใจคุณเลยไม่จริงๆถึงเดี๋ยวนี้คุณดูดิรัฐมนตรีที่ทำงานที่เราเห็นว่าเป็นทำงาน
1: อ่
0: ะมันแทบจะไม่มีตัวเลยนะคุณมีใครที่นั่นอ่ะผมเห็นนะก็มีเนี่ยอ่ะหลักๆนะถ้าเป็นเรื่องต่างประเทศ MOU 44ไป
2: คุณเสียศักดิ
0: ์
2: คุณเสียศักด
0: ิ์อีกเรื่องนึงก็เนี่ย
2: คุณเอกนิติ
0: เอกนิติอ่ะอันนี้
2: กลับมาเรื่องใช้ชนก
1: สุภจี
0: สุภจีเบาลงไปแล
1: ้
0: วเบาลงไปนิดนึงแต่ว่า
1: คือทั้ง3คนเนี่ยกลายเป็นต้องรับแบกทั้งรัฐบาลนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วปัญหาคือว่าทั้ง3คนนี้ก็ทำได้แค่นี
0: ้
1: ข้อจำกัดไม่เยอะมาก
0: ใช่ใช่คืออย่างนี้อย่างไอการออกแบบที่ออกมาไอ60 40เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกไปลงทะเบียนอะไรกันเรียบร้อย26ล้านคนซึ่ง26ล้านคนผมก็ไม่แปลกใจ
1: ใ
0: เพราะรัฐบาลกล่าวว่า40ล้านคนเน
2: ี่
0: ยโอ้มันเยอะเกินนะมันไม่ไหวนะโอเคไอ้เซลล์30ล้านคนมาลง26ล้านคนก็จบไปตอนนี้ก็ใช้เงินไปก็ใช้ไป
2: ทีนี้ไอ้น
0: ี
2: ่ไอ้บัตรคนจนเนี่ย
0: ไม่คราวนี้ในระหว่างทางเนี่ยเขาขออัปเดต
2: อัปเดตคือ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
2: ครับ
0: เขาก็ไปเปลี่ยนเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไข
1: คร
0: ับ แต่มันมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขนึงเนี่ยที่มันเป็นประเด็นมันเป็นประเด็น
1: ร้อนด้วย
0: ร้อนมากเขาบอกว่า
1: ชาเลย
0: บอกว่าเป็นประเด็นของผู้ที่จะไม่ได้รับสิทธิ
1: ์
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งเคยได้รับอยู่แล้วถ้าหากว่าเป็นพ่อเป็นแม
2: ่
0: ของผู้มีเงินได
1: ้
0: ซึ่งผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งเงินก้อนนี้ถ้ากดคนที่เป็นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบอ่ะเขาก็ให้ได้
1: หักได
0: ้หักเป็นค่าใช้จ่ายได้พ่อ 30,000 แม่ 30,000 นะรวมเป็น 60,000 ที่จริงมันมีลูกด้วยนะยังมีลูกด้วยนะแล้วก็เมียของผู้มีเงินได้หรือผัวของผู้มีเงินได้ที่ไม่มีงานทำก็เอามาหักได้นะแต่ว่ากรณีนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็คือเป็นผู้สูงอายุ
1: 60ขึ้น
0: 60ขึ้นเป็นผู้สูงอายุละ60ขึ้นแล้วเขาได้อยู
2: ่แต่
0: ว่าลูกเนี่ย
1: ไปขอ
0: ไปขอจะไปทำหนังสือทำอะไรไม่รู้แหละเอามาหักค่าลดหย่อนถ้าเป็น2คนก็หักได้ 60,000 จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วค่อยไปคิดภาษีทีหลังส่วนมันจะเป็นเม็ดภาษีที่จะจ่ายน้อยลงเท่าไหร่อันนั้นอีกเรื่องนึงพออันนี้ออกมามันก็เกิดประเด็น
1: ใช่
0: ประเด็นก็คือคนที่เขาเคยได
2: ้แล้วไม่ได
1: ้บัตรสวัสดิการคน
0: พอมีเกณฑ์ใหม่ปั๊บ
1: ถูกตัด

0: เลยถูกตัดเลยนะที่จริงเงินก็ไม่
1: ได้ลูกคุณน่ะมาขอหักภาษีเลี้ยงคุณถูกตัดสิทธิ์เลย
0: ใช่ถ้าผมเป็นพ่อเป็นแม่ของคนที่เขาเอาชื่อผมไปขอไปหักลดหย่อนเนี่ย
1: คุณตัดคุณเลยอ่ะ
0: ตัดผม
2: ซึ่งเมื่อก่อนได
0: ้เขาได้อยู
2: ่เขาได้ตัดช่วย
0: เดิมมันไม่มีเกณฑ์นี
2: ้
0: แล้วยังมีอีกอันที่จริงมันมีทั้งเกณฑ์ทั้งหมดนะคุณชัยที่เกณฑ์ยกเว้นอ่ะจะไม่ได
1: ้
0: มันมีทั้งหมดอ่ะ9แต่มันมี
1: แต่อันนี้ร้อนที่สุด
0: อันนี้ร้อนที่สุดอีกอันนึงกรรมสิทธิ์ในรถ
1: เออ
0: คุณชัยมีรถชื่อที่คุณวิชัยตอนสมัยทำงานเนี่ยน
1: ะ
0: แล้วยังไม่ได้ไปแก้ไขอะไรเนี่ยนะมีก็ไม่ได
1: ้มีก็หัก
0: ให้เป็นรถเก่าอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เออถ้าเป็นชื่อคุณวิชัยไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันมีรายละเอียดแบบ
1: จะกี่ปีก็ตาม
0: ไม่กี่ปีไม่สนใจแล้วยังมีอะไรเยอะแยะแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่พูดกันมากมันก็แตกเป็นแนวคิดเขาบอกว่าเฮ้ยสิทธิในการหักค่ารถยนต
1: ์
0: ซึ่งเป็นเรื่องของกรมสรรพากรให้กับผู้มีเงินได
1: ้
0: เขาก็ใช้สิทธินั้นถูกไหมเออแล้วทำไมมึงจะต้องเอาไปเกี่ยวกับคนอื่นด้วยล่ะ
1: เออแล้วทำไมต้องบอก
0: ล่ะไม่ไม่บอกไม่เป็นไรนะมันก็มีคำอธิบายออกมาสองแนว
1: อ
0: ีกแนวนึงบอกว่าไอ้นั้นมันเป็นเรื่องของคนที่เขาได้เนี่ยเขาไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับภาษีเลยเขามีฐานะไม่ดีเขามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนหน้านี้ที่คุณให้เขาก็ได้ไปตอนที่คุณมาเพิ่มเกณฑ์แบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเขา
1: ใช
0: ่ไอ้ทางคนอธิบายบอกว่างี้ถ้าหากคนหากมีคนอุปการะเลี้ยงดูคุณจริงถ้า 30,000 เนี่ยเดือนละ 2,500 ถูกไหมมันก็มากกว่า300ที่รัฐบาลให
1: ้
2: เอออ
1: ันนี้ฝ่ายสัมภาระคิดหรือฝ่ายไหนคิด
0: ฝ่ายที่บอกว่าไอ้เกณฑ์เนี้ยทำไมมันถึงโอเคไงเ
1: พราะว่าใครคิดฝ่ายไหนคิด
0: คนในกระทรวงการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่เขาเป็นคนจะต้องจ่ายเงินเนี่ยเขาก็บอกว่าในเมื่อมีผู้อุปการะเลี้ยงดูมันก็ไม่อยู่ในฐานะที่ยากจนและเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลอยากจะให้ความ
1: ช่วย
0: โอเคมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งร้องไห้ร้องห่มหน้าตู้ ATM
1: เออ
0: ไม่รู้เรื่องเลยรู้เออคุณมาไล่ผมฟังเนี่ย
2: ใช่
0: เออว่าไงว่าไง
2: เฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยแหละเคยได้นะ
1: ใครนี่คนแก่นะ
0: คนแก่
2: นะเออนะก็ให้ลูกไปลดหย่อนเนี่ยเพราะจะช่วยภาระของลูกแล้ว
0: ไม่ตัวเขาว่ารู้ไหมลูกเอาไปลดหย่อน
2: มีทั้งรู้และไม่รู้มีทั้งรู้และไม่รู
0: ้ร้อยละ90ร้อยละ90
1: ไม่รู้หรอ
0: ไม่ร้อยละ90ต้องรู้เพราะต้องมีหนังส
2: ือต้องเซ็น
1: เหร
0: อต้องเซ็น
2: ต้องเซ็น
1: แต่ต้นเซ็นก็จะไม่รู้ลูกพ่อ
0: เซ็นได้หน่อยนะโอเคไม่จริงๆเรื่องนี้มันก็มั่วๆซั่ว
1: ๆใช
0: ่ไม่จริงๆเนี่ยเขาต้องการจะลดหย่อน
2: ใช่
0: ลดหย่อนผู้เสียภาษีเงินได้ในหลากหลายรูปแบบอันนึงเขาคิดว่าถ้าเกิดคุณดูแลพ่อแม่มันลดหย่อนได้จะดูหรือไม่ดูไม่รู้ล่ะไม่สนใจตรงนั้นแต่คราวนี้มันเป็นเรื่องที่มา
1: ร้องไห้ต่อหน้าต
0: ัวเอง
1: เร
2: เอ้าก็วอยวายสิฉันก็จน
1: ก็ไปทุกเดือน300ใช่ไหม
2: ใช่300
0: แล้วตอนนี้เขาจะได้เป็น 1,000 ไงหรอ300บวก700 4เดือน
2: คาดหวัง 1,000 ไงไม่ได้
1: ยิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลย
0: เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คราวนี้เนี่ย
2: กับ
0: ทาง
2: กระทรวงการคลังจะทบทวนมั้ยล่ะ
0: ทางกระทรวงการคลังบอกงี
2: ้บอกว่า
0: ไม่เป็นไรเราเน้นไปที่เขาอุปการะเลี้ยงดูเรามั้ยถ้าเขาไม่อุปการะเลี้ยงดูเราอุทธรณ์ได
1: ้อุทธรณ์ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาไอ้ภาษาราชการนี่แหละ
0: ใช่อุทธรณ์ได้เลยโอ้ยใช่มันคือ
1: แล้วถ้าคุณเอ็งนิติพูดคำนี้นะ
0: ไม่ใช่เอ็งนิติทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังใครไม่รู
1: ้สมมติว่าคุณเอ็งนิติเห็นด้วยนะแล้วไม่ค้านนะคุณนิติกำลังกลับไปเป็นเทคโนแครตแทนที่จะออกจากเทคโนโลยีมาเป็นนักการเมืองบริหารคิดกว้างคิดให้มันเป็นมนุษย์มนาคิดแบบเทคโนโลยีก็มึงอุทธรณ์ได้อะมันก็อุทธรณ์สิ
2: ฟัง
1: ไ
2: ปดี
0: ไห
2: ม
0: เดี๋ยวพูดไปยังว่าเดี๋ยวประเด็นขนาดนี้ก็คือว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งไม่มีใครรู้อันนี้จำนวนเท่าไหร่เนี่ยกรมสรรพากรอาจจะมีตัวเลขแต่เรา
1: คนไปขอเนี่ยมีขอลดหย่อนมีตัวเลขมี
0: ที่ตัวเลขเนี่ยกรมสรรพากรมีว่าจำนวนของพ่อแม่ของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เอามาใช้สิทธิ์ลดหย่อน
1: นี่
0: จำนวนเขามีอันนี้เขามีแน่นอน
1: มี
0: คราวนี้คนที่เป็นประเด็นเนี่ยไม่ใช่คนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเพราะไม่ได้เป็นคนถูกตัด

0: แต่เป็นคนที่อยู่ในฝั่งนี
1: ้
0: ที่เอาค่าลดหย่อนของพ่อแม่เนี่ยมาลดหย่อนแต่เขาแต่เขามองว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องกันก็มึงฮะโทษก็คุณให้ผมลดหย่อนผมก็ลดหย่อน
1: ใช่
0: แล้วไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องของการดูแลคนที่มันยากไร้ก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องดูแลตอนนี้ประเด็นมันก็เลยแตกอย่าง
2: น
0: ี้ไง
2: เรื่องนี้ควรต้องตัดสิทธิ์พ่อแม่หรือว่าต้องทบทวนฮะตลอดจะเป็น
1: อ่าฮะยังไงนะ
0: เดี๋ยวที่นี่ฟังหน้าก่อน
3: คือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังวันนี้เนี่ยตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจนะครับคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
1: มันไอ้คำว่าเดือดร้อนจริงๆพูดแล้วพูดเดี๋ยวรัฐบาลชอบพูดแต่ตัวเองรู้หรือเปล่าว่าเดือดร้อนอยู่ที่ไหนใครบ้าง
0: มีตัวเลขอยู่ในหัวกบาลเขาอย
1: ู่ในหัวกบาลเฉย
0: ๆประมาณ1ล้านคน มีตัวเลขอยู่ในหัวกบาลซึ่งตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขเขาเรียกว่าเขาเรียกจปจปถ
1: อไอ้ละจะย่อยละจปถอ
0: จปถอชื่อบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้แหละนะ
1: คืออะไรวะ
0: จปถเนี่ยนะแล้วก็มีข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วมีระบบสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยนะไม่ช่างไหมช่างมันประเด็นก็คือว่าสั่งให้กรมการปกครองอบต.เทศบาลอบจ.กทม.และพัทยาคุณไปหาคนพวกนี้มา
1: วะ
2: เขาไม่มีอยู่แล้วเหรอ
0: ไม่มี
1: เฮ้ยแล้วคุณหาที่ไหน
0: คุณต้องไปหามา
1: หาที่ไหนหายัง
0: จะไปหาจากฐานไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นลงทะเบียนของคนที่ตกสำรวจ
1: ตกสำรวจยิ่ง
0: ซึ่ง
1: ไปที่ไหนว่าตก
0: ไม่ก็ซึ่งอาจจะต้องอาศัยอย่างในหมู่บ้านเนี่ยคุณจุ๋ยชัยผมเอาตัวอย่างในหมู่บ้านในหมู่บ้านเนี่ยมันมีคนบางคนที่ไม่ควรได
2: ้แต่ว่าได
0: ้พอใช้เกณฑ์ใหม่อาจจะไม่ได้แล้วมีบางคนที่เขาก็ไม่ได้สนใจผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ดูแลทั้งที่เขาควรได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องเลย
1: อ
0: ันเนี้ยในระดับของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณต้องไปหาลูกบ้านละในระดับอบต.คุณต้องไปหาลูกบ้านคนไหนที่มันตกสำรวจแล้วคุณทำ
1: แล้วคุณรู้ไหมเกิดคอร์รัปชันทันทีระบบนี้จะวิ่งเต้นกันได้ระบบนี้ใครใกล้ชิดใครใส่ชื่อใคร
0: ไม่รู้อ่ะมาแล้วเขามากรองกันอีกที
1: กำนันที่เซ็นใครเป็นอบต.มีอำนาจเซ็นตรงนั้นแหละจะเรื่องของการคอร์รัปชัน
0: อันนั้นเราไว้เฟส2เฟสแรกเนี่ยคือไปหาตัวมาก่อน
1: หายังไงล่ะคุณ
0: นี่เขาบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปหากำนันกำเนินไปหามาเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเข้าระบบแล้วเขาจะมาคัดกรองคุณสมบัติอีกทีแต่ต้องรู้ชื่อนามสกุลก่อนไงตอนนี้มันไม่รู
1: ้
0: ประเด็นคือมันไม่รู้ชื่อนามสกุล
1: เละเทะ
0: เละเทะโอเค
1: เพราะว่าคุณเอกนิตที่พูดประโยคนี้เนี่ยนะบอกว่าเราไปช่วยคนจนก่อนกรุณาบอกหน่อยว่าช่วยคนจนเอาข้อมูลมาจากไหนที่ไหน
0: ก็นี่ไงก
1: ็แม่พูดอย่างนักการเมืองอีกแล้ว
0: บอกแล้วว่าให้เอาข้อมูลมาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณช่วยไปหามาแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างคุณทิชัยว่าหรือเปล่าผมไม่รู
1: ้มีแน่นอน
0: โอเคคราวนี
2: ้แต่ลองผมยังต้องการคำตอบว่า
0: เดี๋ยวช้าใจ
2: ผมยังต้องการขอสิ่ง
1: หนึ่งง่ายๆก่อนก่อนที่ผมจะ
0: ไม่เกี่ยวด้วยผมไม่ใช่ละวันลนนะผมไม่ใช่อะไรนะ
1: ให้คนแก่พูดก่อนคนเดียวลืมเอาง่ายๆนะเรื่องหาดใหญ่น้ำท่วมนะเพื่อนผมเองเนี่ยที่เจอ
0: ยังสำรวจไม่เจอ
1: ที่เบิกเนี่ย
0: ยังไม่ได้เลย
1: 9,000 ใช่ไหม9,000
0: 9,000
1: มันเนี่ยเพื่อนบางคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปเบิกมีเอเจนต์ทันทีเลย
0: เป็นคนรับแต่การ
1: ให้คุณอยากได้ 9,000 ใช่ไหมขอ 4,500
2: เฮ้ยครึ่งนึงอ่ะ
1: เออแล้วคนนี้ไม่ใช่ซีซัวครับมีที่อยู่เยอะแยะอยู่ในหาดใหญ
0: ่
1: แล้วก็บอกก็กูต้องให้เพราะกูไม่รู้จะทำยังไงวิธีอื่นนะไอ้เนี่ยยิ่งง่ายใหญ่เลยลูกบ้านจะกล้าแอะไหมถ้าบอกว่าเอาโอเคให้ใส่ชื่อใช่ไหมฉันขอเท่านี้แต่เราหัวไปมึงไปหามาเลยเอเจนต์มาทันที
0: ไม่แต่ว่าเขาก็ต้องไปตรวจอีกทีนึงเขาก็ต้องไปตรวจคุณสมบัติอย่างอื่นประกอบด้วยแต่อย่างน้อยรู้ชื่อรู้นามสกุลรู้ที่อยู่ใครอ้างอิงส่วนจะเกิดอย่างที่คุณวิชัยว่าหรือเปล่าเนี่ยเอาไว้เฟสสอง
1: คุณว่าเกิดไหม

0: เกิดสิครับ
1: ไอ้คุณคิดได้ทันทีอย่างนี้เลยเราวะ
2: มันไม่ต้องคิดอะไรยากดิมันเคยเป็นมา
1: โอเคโอเคโอเคเข้าใจ
2: นี่ความยากของกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะคิดยังไงบ้างคนที่แบบคนจนจริงกับคนจนไม่จริง
3: แล้วคุณเองนิติแกคุมแกเป็นรองนายกแกคุมกระทรวงมหาดไทยด้วยป่ะ
1: เปล่า
2: แกแค่ประสาน
3: นายกคุมเองนี่
1: ก็ต้องโทษนายกสินายกก็ไปทำให้เรียบร
3: ้
1: อย
2: ครับ
1: คุณไปกำชับให้เรียบร้อยตัวอธิบดีกรมการปกครองก็ยังมีปัญหาอยู่กัน
3: เออนี่ดิช่วยน้ำเง
1: ินด้วยช่วยน้ำเงินหน่อยช่วยสีน้ำเงิน
0: ช่วยน้ำเงินหน่อย
3: ช่วยน้ำเงินหน่อย
1: ถ้าช่วยน้ำเงินถ้าช่วยน้ำเงินหน่อยเนี่ยอันนี้เขาใช้อย่างนี้จริงนะเขาไม่ใช้คำว่าสีนะ
2: ก็ใช้เวลา
3: ช่วยใช้คำว่าสีแล้วไม่สี
1: มีคำว่าช่วยสีน้ำเงินหรือช่วยน้ำเงิน
2: เออเว้ย
1: เฮ้ยมันไม่เหมือนกันนะ
3: ถ้ามีสีนี่สีจริงจริงนะ
2: สีจริงจริง
1: โอเคโอเคว่าไงต่อ
2: ช่วยผมหน่อยเถอะช่วยกุเลยติด้วยตกลงว่านี่ไอ้ลูกกัลยูเนี่ยควรต้องพิจารณาใหม่ไหม
1: พิจารณาใหม่ไม่ได้
2: เฮ้ยเหรอ
1: ได้แต่อุทธร
3: ต้องไออุทธรเนี่ย
1: เป็นสเต็ป
2: นี่ยุ่งเลย
1: ใจเย็นถูกใจเย็น
3: มันจะทำให้บ้านเมืองก
1: ็ไม่คืออย่าง
3: น
1: ี้
3: ครอบครัวทะเลาะกัน
1: ผมพูดแทนอนุทินนะ
3: โอเคโอเคเลยเอาแทนเลย
2: คุณนายกเนี่ยนะ
1: ผมพูดด้วยที่อ่านมาจากที่อนุทินพูด
3: ถ้าคุณจะพูดแต่อนุทินคุณต้องไปเล่นตีกลองร้องเพลงเป่าปีก่อน
1: ผมพูดอย่างที่อนุทินให้สัมภาษณ
3: ์โอเค
1: ไม่ใช่ผมพูดแทนอนุทินพูดอย่างที่อนุทินให้สัมภาษณ
3: ์
1: บอกเรื่องมันผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วเกณฑ์ที่ว่านี้ผ่านเป็นมติของคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาแก้ไขตรงนี้ไม่ได้
2: ทบทวนไม่ได้หรอ
1: ทบทวนได้แต่ว่าตอนนี้ต้องเดินหน้าไปอย่างนี้ก่อน
3: ถ้าคุณทำผิดคุณถอยไม่ได้หรอว่าคุณเป็นนายก
1: ยังไม่รู้ไม่อันนี้คิดไม่ตรงกันบางคนบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
3: ใช
1: ่ทำบางคนบอกว่าอย่างนี้ดีแล้วต้องทำ
3: แต่คุณเป็นนายกอ่ะ
1: ไม่นายกก็คิดมันมีสองคิดอย่าง
3: น
1: ี้ไง
3: คุณเป็นนายกคุณต้องตัดสินในสิ่งที่ควรถ
1: ูกไม่คือไม่รู้ว่ามันมี2อันเนี่ยซึ่งชั่งน้ำหนักแล้วมันมีน้ำหนักทั้งคู่คุณสุทธิชัยไอ้คนที่เขาบอกไอ้คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณมีพ่อแม่ดูแลเนี่ยคุณไม่ใช่คนจนจริงเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรได้บัตรสวัสดิการที่คุณได้มาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ถูกต้องอ่ะอีกอันนึงบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งคุณไม่บอกเขาก่อนเขาถึงต้องเป็นอย่างนี้คุณมาตัดสินเขาทีหลังเพราะคุณมาเพิ่มเกณฑ์ใหม่เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
3: แล้วเรามีนายกไว้ทำไมวะ
1: เอ๊ะผมไม่รู
2: ้ต้องถามยากมาก
3: คุณแน่นอนทุกกรณีนะ
1: ครม.ใช่ไหม
3: ครม.ก็ต้องมีความเห็น
1: ใช่ไหมไม่แต่ครม.มันมีมติไปแล้วไงก็คุณอาทิตย์หน้าคุณสุทธิชัยจะให้เขาทบ
3: ครม.มีมติว่านายกต้องเห็นด้วยนะ
1: ถูกต้องเนี่ยเขาเห็นด้วย
3: นายกต้องรับผิดชอบ
1: ใช่แล้วทั้งหมดมันเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยมันออกมาเป็นมติไม่ได
3: ้คนที่แย้งเขามีสิทธิ์จะเขียนไปแล้ว
1: ไม่มีใครแย้งเลยอันนี
2: ้แต่ว่าตอนนี้เสียงคนแบบไม่ให้พอใจเยอะมากเนี่ยอย่างน้อยรัฐบาลไม่คิดหรอว่าเฮ้ยมันก็กระทบกระเทือนต่อความน่าเชื่อถือหรือเครดิตนะเว้ย
1: คุณวิสิตต้องแย้งอย่างนี้นะคือเราอ่านโซเชียลมีเดียมันไม่เหมือนกับคือมันหนึ่งคนหนึ่งช่องเข้าใจไหมคือโซเชียลมีเดียหนึ่งคนเนี่ยมันเท่ากันหนึ่งคือผมไม่รู้ว่าเขาเลปพรีเซนต์ขนาดไหนไงถูกไหมผมไม่รู้เขาเป็นตัวอย่างคุยชัยอย่างเราสมัยเราทำหนังสือพิมพ์แสนฉบับ
3: ม
1: ีคนอ่าน4คนต้องมีคนรู้เรื่องนี้400,000คนเราช่างได้เราวัดน้ำหนักได้แต่อันนี้เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงว่าถ้าเกิดมีใครพูดว่าต้องทำมีใครพูดว่าต้องทำในโซเชียลมีเดียกูว่าประเทศนี้บริหารไม่ได้โลกนี้บริหารไม่ได้แล้ว
3: ไม่คุณก็ต้องอ่านหลายเพจ
1: ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้เขาพูดบอกว่าเนี่ยคนเขาพูดกันเออใช
3: ่คุณอ่านกี่เพจอ่ะ
1: คุณอ่านกี่เพจอ
3: ่
1: ะ
2: ผมอ่านเยอะ
1: อ่านเยอะ
2: ตัวจริงแล้วผมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่ากระทรวงดีก็จะมีกลไกในการรับฟัง
3: ดี
2: ใช่เพราะดีอีอาจารย์ทราบไหม
3: เรื่องนี้มันเกี่ยวกับดีอีแล้วเหรออ๋อ
1: โอเคจะมาเดี๋ยวผมต้องเกี่ยวมาดี
2: อาจารย์ทราบไหมดีอีเนี่ยเขาจะมีการสรุปข่าวทุกสัปดาห์นะแล้วก็บอกว่าไอ้ข่าว
1: มันสรุปมาจากไหน
2: ผมไม่รู้แต่เขามีการสรุปแล้วก็มีรายงานว่าไอ้ข่าวที่น่าเชื่อถือไม่เชื่อถือจะส่งต่อใคร
3: ถ้าดีอีสรุปข่าวผมมาจ้างสำนักข่าวถูกกว่าเยอะ
1: สรุปให้ดีอีอ่ะมันใครอ่ะ
2: ดีอีทำอ่ะผมรู้เขา
1: ทำดีอีทำอ่ะ
2: แต่ผมไม่รู้ใครทำอ่ะ
1: เชื่อโอเคแล้วสรุปความว่าในใน

0: ที่คุณได้มาจากดีเอเนี่ยเขาบอกว่า
1: ว่า
2: เขาก็จะรายงานแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ดีเอควรทำหน้าที่ในการรับฟังเสียงประชาชนเช่นกัน
0: ต้องทำหน้าที่เรื่องนี
1: ้ไม่ต้องมหาไทยก็มีฟังของเขาได้

0: ซื้อเวลา
1: ไม่ได้ซื้ออะไรติดตามก็เรียกคนมาถามอันนั้นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงแล้วก็ทำสรุปรายงานแจ้งไป
2: พร้อมกับข้อเสนอนะกรรมการไหนที่ชื่อกรรมการติดตามเนี่ยโลดแดงหมดเลยนะเสียเงินงบประมาณประชาชนทำอะไรก็ไม่รู้ติดตามติดตามติดตาม
1: ไม่เพราะไอ้ตัวเนี้ยประเด็นสำคัญเนี่ยมันมี2เรื่องเรื่องนึงสามเรื่องอันที่1เงินที่ใช้เนี่ยสำหรับก้อนแรก 200,000 ล้านเนี่ยพอใช้จริงเนี่ย
0: มัน
1: ไม่ถึง
0: ไม่ถึง
1: มันมีประมาณ 18,000 ก้อนนึงกับอีก 104,000 ล้านอีกก้อนนึงเท่ากับใช้จริงๆอ่ะตอนเนี้ยประมาณ 120,000 ล้านไอ้ก้อนแรก 200,000 ล้านเนี่ยยังเหลืออีก 80,000 ล้านนะอันนี้อันนึงก่อนนะอันนี้อันนึงก่อนนี่ประเด็นนึงอันนี้ประเด็นนึงประเด็นที่2ไอ้ 200,000 หลังเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรชัดเจนอีกก้อนนึงเดี๋ยวช้าๆก้อนที่3เรื่องยังไม่รู้ว่าจะได้ทำมากน้อยแค่ไหนเพราะอยู่รอศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งสั่งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่งข้อมูลวันพุธหน้าเป็นวันสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าพอก็จะนัดตุลาการมาลงไอ้มตินะความเห็นคำวินิจฉัยส่วนตนน่ะที่จะต้องประชุมกันก็คาดว่าน่าจะไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนที่จะมีผลยังไงถ้าเกิดเขาบอกว่าคุณทำได้แค่200,000ล้านไม่ต้องทำไปถ้าคุณทำคือไม่รู้เราไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าพูดให้ฟังว่าน
2: ี่เงินกู้นะ
1: ใช่เฉพาะพ.ร.ก.เงินกู้400,000ล้าน
2: สมมติว่าคุณบอกว่าศาลบอกว่า200,000แรกโอเคพอฟังขึ้นอีก200,000หลังฟังไม่ขึ้นไม่ใช่นี่ผมถือว่าเป็นการทำงานที่เละเทะมากนะคุณกู้มาทำไม400,000ล้านถ้าคุณใช้ได้แค่200,000
1: มันจะต้องมีประเด็นเรื่อง accountabilityใครจะรับผิดชอบกับการออกแบบอย่างนี
2: ้
1: นี่พูดเป็นประเด็นเผื่อไว้ก่อนนะซึ่งผมไม่รู้ศาลรัฐธรรมนูญคิดยังไงนะถ้าออกมาแบบนั้นก็เดี๋ยวก็มีเรื่องอีก
3: แต่ไอ้200,000หลังที่จะมีโครงการจะใช้รถเก่าแลกรถใหม่เนี่ย
1: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเพราะกรมสรรพากรที่ไม่เห็นด้วย
3: ก็ถอย
2: แล้วเนี่ยนี่ของใครอีกวะเนี่ยเรื่องแรกก่อนเรื่องรถใหม่
1: อันนี้เรื่องอันนี้แหละไอ้200,000
3: นี่แหละใช้200,000หลัง
1: จริงๆไอ้ที่ผมกลัวที่สุดผมไม่ได้กลัวนี้หรอกคุณชายที่ผมกลัวที่สุดเพราะมันเคยแลบออกมา
2: ว่า
1: จะให้อาคารของราชการทำโซล่ารูฟทั้งประเทศ
2: โ
3: อ้น่ากลัวป่ะ
1: น่ากลัวเดี๋ยวน่ากลัวป่ะแค่คิดแม่งก็กลัวแล้วอ่ะแค่คิดแม่งก็กลัวแล้วโอ้มาบอกว่านี่จะทำเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งใหญ่ใช่มั้ยแค่คิดแม่งก็กลัวแล้วนึกภาพดินึกภาพนะทั่วประเทศอ
2: ่ะอันนี้จะเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลอนุทินชิ้นใหญ่ที่สุดเลยนะถ้า 200,000 ล้านที่เหลือเนี่ยไม่รู้เอาไปทำอะไรนะ
1: รู้แต่ว่าจะทำไม่ทำอันนี้ผมว่าเขาก็รอสาร
2: คุณต้องมีแผนก่อนแล้วคุณจะมีตัวเลขเงินไม่ค่อยตั้งเงินก่อนแล้วถึงไปหาโครงการมาใส่
1: จะพูดไงคิดอะไรไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือยังไม่ได้เป็นรูปธรรมอ่ะพูดง่ายๆมันยังไม่มีโครงการหรอก
2: คิดอะไรไว้นี่คุณไปประเมินว่ามันมีประโยชน์หรือยังคุณอยู่ดีๆคุณคิดเฉยๆใครๆก็คิดได
1: ้รัฐนัดคุณรวรนหรือคุณเอกนิติมาคุยเถอะไม่ผมไม่เกี่ยว
2: แต่คนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเทคโนแครตที่ฟังนักการเมืองสั่งอย่างเดียวเนี่ยนะอันตรายมาก
1: โอเคอันนั้นเห็นด้วย
3: คุณชายยังไม่คุ้นอีกเหรอคือมีเงินแล้วค่อยคิดเนี่ยนะต้องจ่ายโครงการเนี่ยไอ้กู้เงิน400,000
2: ถ้าคุณบอกว่าคุณถ้าคุณบอกคุณกับความเหลวและระบบราชการเนี่ยเมื่อไหร่บ้านเมืองนี้ไม่เหลือแล้วนะคุณต้องไม่คุ้น
1: ไอ้200,000แรกเนี่ยเรารู้ชัดเจนไอ้200,000แรกที่จะทำ60-40ไอ้200,000แรกที่จะทำไอ้บัตรสวัสดิการเติมเงินอะไรเนี่ยเรานึกภาพออกว่ามันจับต้องได้อย่างน้อยเนี่ยจับต้องได้ยกเว้นมีประเด็นลาม่าเรื่องไอ้เรื่องลดหย่อนภาษีนะ
2: รู้ว่ามันไปไหนอ่ะ
1: รู้ว่าเงินไปไหนอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปใช้จะไปหาทุเรียนกินจะไป
3: แล้วก็เลยบอกคุณชัยว่าอย่างโครงการล่าสุดของคุณชัยชนกเนี่ย
1: เออมันเฮ้ยไอ้เรื่องมันยังไงวะ
3: ไทย AI พาสปอร์ตก็มีเอามาก่อน
1: เดี๋ยวมันคืออะไรวะ
2: มันพูดสั่งง่ายๆนะคือว่าเอาเงินไปซื้อให้ประชาชน5ล้านคนได้ใช้ AI ฟรี1ปี
1: ไม่แล้วมันใช้มันเขียน TH แล้วก็ AI
2: TH แปลว่าไทยใช่ไหม
3: ไทยฮะ
2: ไทย
1: AI
2: พาสปอร์ต
1: มันไม่ใช่ไทยพาสปอร์ตใช่ไหม
2: ไม่ใช่
1: ผมไม่แล้วมันมีอะไรขยักขยเยิงอยู่อะมันคืออะไรวะตรงมันคือ AI
2: มันคือถ้าสะดวกง่ายๆนะเราแล้วมันดีตรงที่ว่าเป็นครั้งแรกนะที่คุณรู้เลยคุณเป็นรัฐมนตรีนะคุณมาทำเรื่องดีอีนะคุณต้องรู้คนที่เก่งกว่าคุณเยอะมากในประเทศนี
1: ้
2: และแต่ละคนเนี่ยเขาเล่นลึกกว่าคุณเขาเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าคุณ แล้วคุณใ

0: ชัยชนก
1: ครับอย่างงี้เขาจะให้คนใช้ AI ฟรี
0: ฟรี
2: เป็น AI พรีเมียมนะนะไม่ธรรมดา
1: อัน
2: นี้คือสำคัญ
1: เป็นชาชาให้คนเอาเงินมาจากไหน
2: นี่แหละเอาเงินมาจากกองทุนของ DE
1: มันมีก้อนนี้
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยคิดว่าจะเอาเงินจากก้อนนี
0: ้
1: เอามาให้คนนี้จะใช้ AI ฟรี5ล้านคนเป็นระยะเวลา1ปี
0: ใช่อ
1: ันนี้ผมถามคุณชัยน
0: ี่
1: เดี๋ยวคุณถามเช่นตอนนี้ที่คุณชัยใช้ AI ในมือถือคุณชัยใช้ของใคร
0: ใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ต่างๆนานา
1: ในมือถือมีหลายอันเลย
0: มีหลายอันแต่ว่า
1: เดือนนึงเยอะไหม
0: ส่วนใหญ่ฟรีครับถ้าจะใช้ลึกจริงๆพรีเมียมก็จะเดือนละ700บาท
1: โอเคอ่ะของคุณใช้ไหม
2: ใช้ครับ
1: ChatGPT
2: Gemini ChatGPT
1: 2อัน
0: จ่ายตังค์ไหม
2: ฟรี
0: ฟรี
1: โอเคแล้วโอเคฟรี
0: คุณจะฟังคุณชัยชื่อแล้วกันมา
1: โอเคอันนี้คือคนที่เขาเป็นผู้รู้นะ
2: เอาคุณ
1: เอาชัยชนกก่อนเอาชัยชนกก่อนชัยชนกก่อน
0: นี่พาวุฒิเดี๋ยว
1: ไว้เดี๋ยวพาวุฒิเดี๋ยวชัยชนกก่อนอันนี้คือคนที่เป็นต้นเรื่อง
0: ใช่
2: ครับ
1: มา
3: แต่ในฐานะฝ่ายบริหารของประเทศเป้าหมายของเราคือการยกระดับศักยภาพ productivity ของประเทศเป้าหมายคือให้คน adopt แล้วใช้มากขึ้นถูกไหมครับเมื่อกี้ท่านพูดอีกอย่างนึงครับว่าคนไม่อยากใช้แบบที่ต้องเสียตังค์เยอะไม่จริงครับไม่มีใครสักคนไม่อยากใช้เวอร์ชั่นโปรมากกว่าเวอร์ชั่นฟรีในโลกใบนี้ครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เขาไม่สามารถที่จะafford ได้อันนี้คือแก
1: ปคืออะไรวะ
0: อันนี้คืออะไร
2: ไม่เข้าใจ
1: แกปเป็นช่องว่าง
0: ช่องว่าง
1: ช่องว่าง
0: หมายความว่าคนส่วนใหญ่อยากใช้โปร
1: อยากใช้ของดี
0: ของดีฉะนั้นทำไมต้องจ่ายตังค์ให้เขาใช
1: ้โอเคอันนี้เพราะถ้าจะใช้จริงเนี่ยมันใช้เงิน 1,600 ล้าน
0: 1,600 ล้าน
1: ก็มีคนพยายามแยกแยะให้ดูว่ามันไม่ใช่ใช่ไหม
0: มันมีหลายร้อยล้านที่เอาไปโปรโมทประชาสัมพันธ
2: ์แล้วก็เป็นพันล้านเราซื้อไอ้แจก
0: ซื้อไอ้แจก
1: ฟัง
0: พาวุฒิสสประชาชน
4: ผมลองคำนวณไปแล้วครับว่าถ้าวันนี้ด้วย capacity หรือความสามารถของ AI ตัวนี้ที่ตาม TOR เนี่ยไอ้รับคนได้ประมาณ140คนเนี่ยจำนวนโทเค็นเนี่ยเราบอกเฮ้ยเปิดใช้ทั้งปีไปเลยมีคนใช้24ชั่วโมง AI ตัวนี้นะครับคนเข้ามาแบบเต็มที่เลยแต่อย่าลืมนะมันโดนบีบแค่140คนจะพบว่าโทเค็นผมเอาแพงสุดเลยนะครับเอาสุดง่ายๆคือราคาแล้วกันนะฮะทั้งปีเนี่ยโครงการนี้จะจ่ายค่าโทเค็นหรือค่าน้ำมันในการที่ทำให้ AI ตัวนี้ทำงานได้ประมาณ381ล้านบาทคำถามคือใน TOR เขียนค่าโทเค็น AI 1,500 ล้านครับนั่นหมายถึงโครงการนี้จะมีกำไรประมาณ 1,119 ล้านบาทลอยๆมาเลยครับเพราะอะไรครับตั้งไว้ใหญ่ใช้นิดเดียว TOR บังคับก็ใช้นิดเดียวที่เหลือคือส่วนต่างกำไรอันมหาศาลของโครงการนี้คำถามคือใครเขียน TOR ตัวนี้ครับ
0: ใครเขียน TOR ตัวนี้ครับ
1: เห็นบอกว่าเป็นบริษัทที่มันทำอะไรเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่อง
0: ใช่
1: เดี๋ยวเมื่อกี้สารภาพเป็น
2: ครับ
1: ฟังที่พี่คนเมื่อกี้เขาพูดนะ
0: พี่คนที่พูด
1: ไม่รู้เรื่องเลยมันคืออะไรวะ
2: อันนี้เขาตัดสั้นๆนะคนที่ยาวนั้น
1: อะไรคือโทเค็น
0: โทเค็นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่คุณซื้อมาเพื่อจะใช้สิทธิ์นั่นไงเป็นโทเค็นไง
1: ไม่ผมนึกภาพอย่างนี้ผมได้รับการคัดเลือกโอเคว่าเขาจะมายังไงไม่รู้นะใน5ล้านคนเนี่ยผมก็สามารถจะใช้ได้อย่างที่เขาต้องการใช้แล้วเขาบอกว่ามันใช้ได้แค่140คนอะไรมันคืออะไรผมไม่รู้เรื่อง
0: ก็เคยใช้พร้อมๆกันไง
1: ใช้พร้อมๆกันได้แค่140คนจาก5ล้านคน
0: อะไรทำนองนั้นเนี่ยนะแล้วก็แต่ใช้ได้ปีเดียวด้วยนะ
1: เออไม่เป็นไรปี
0: นี้ก็หมดเลย
1: โอเค
0: เอางี้ผมสรุปว่าฝ่ายผู้ร่วมผู้ที่เขาสันทัดเรื่องนี้เขาตั้งประเด็น
1: ว่า
0: สเปคไม่โปร่งใสโครงการถูกตั้งก็สังเกตว่าต่ำกว่ามาตรฐาน
1: โอเค
0: ไม่รองรับเทคโนโลยีปัจจุบันด้วย
1: โอเค
0: แต่ใช้งบสูงถึง 1,500 ล้าน
1: okay.
0: เพียงแค่สิทธิ์การใช้งาน1ปี
2: ครับ
0: คือหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ถ้ารัฐบาลจ่ายแค่นั้นนะคุณใช้เสร็จก็จบเลยนะ
1: ถ้า 1,500 ล้าน5ล้านคนก็คนละ300ล้านไอ้คนละ300
2: บาทครับ
0: 300บาท
1: ต่อปี
2: ต่อปี
0: แต่ว่ามันปัญหาคือความคุ้มค่าติดลบงบประมาณส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการพัฒนาทักษะคนไทยเลยแต่เป็นการซื้อสิทธิ์ใช้งานต่างจากโครงการหน่วยงานอื่นที่ฟีเจอร์ใกล้เคียงทำได้ใช้งบเพียงเป็นล้านเท่านั้นเองถ้าใช้แบบนี้นะ
2: ครับ
0: โครงเครือโครงข่ายทุนสีน้ำเงินพบพฤติกรรมบริษัทเอกชนที่เข้าเสนอราคาเป็นกลุ่มเดียวกับที่วนเวียนรับงานในกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยดูแล
1: งั้นอีกเรื่องละงั้นอีกเรื่องละอันนี้เละละ

0: สะท้อนถึงระบบเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาดชัดเจน
1: โอเค
0: สัดส่วนงบประมาณ 1,621 คือทั้งหมด1621นะ
1: โอเค
0: ไม่ได้เน้นการอบรมหรืออัพสกิลทักษะใดๆเลย
1: เป็นการ
0: คือ 90% ของงบประมาณคือ 1,500 ล้านถูกระบุไว้เพียงบรรทัดเดียวซื้อบริการ AI
2: 1,000 ล้าน
0: เออ 1,500
1: ซื้อบริการ AI กับผู้ขายบริการ AI
0: เออผู้บริการ
2: แต่ไม่ได้ระบุว่าเจ้าไหนยังไงรู้สึกว่าเป็นอะไร1บรรทัด
0: แกะที่ OR แกะที่ OR เสร็จ 1,600 ล้านแผนอบรมชัดแต่ยังเจอ2ปมร้อนชัยชนกสั่งทบทวนยันรับฟังทุกเสียงรับด้านตอนนี้จะฟังแล้ว
1: โอเคฟังแล้ว
0: งานงานอบรมและการทำ e-learning ตั้งงบไว้60กว่าล้านบาทรองรับคนได้เพียง 4,000 คนซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายที่ต้องการแจก AI ให้5ล้านคนที่บอกนี่แหละนะโครงการนี้กระทรวงดีอีใช้งบประมาณเฉพาะซื้อ AI สูงถึง 1,500 ล้านแต่มีสิทธิ์ใช้ได้1ปีหากหมดอายุต้องเสียเงินซื้อใหม
1: ่โอเค
2: แต่คุณวิชัยมีเรื่องความลับด้วยนะ
0: ความลับคือ
2: เราต้องซื้อแพลตฟอร์มต่างประเทศอ
0: ่
2: ะ
0: แล้วเรื่องprivateข้อมูลส่วนตัวของเราก็หลุดออกไปอยู่ที่ต่างประเทศหมด
1: สรุปว่า
0: คุณเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรข้อมูลคนไทย5ล้านคนเนี่ยอยู่ไปต่างประเทศหมด
1: ไม่คราวนี้ผมพยายามนึกภาพงี้สมมุติว่าผมได
0: ้
1: ผมได้สิทธิ์5ล้านคนเป็น1ใน5ล้านคนเนี่ยผมก็ได้ใช้สิทธิ์ในการจะใช้ AI
0: 1ปีจบ
1: 1ปียี่ห้อไหนก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้
2: แต่เขาบอกพรีเมียมประเด็นคืออย่างน
1: ี้โอเคพรีเมียมโอเค
2: แต่ว่าผู้ที่รู้บอกว่าเฮ้ย
1: ไม่แล้วคราวนี้ว่า
2: ที่ใช้ตัวนี้มัน
1: ปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็ถามว่าคุณสุทธิชัยไปเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนแล้วมั้ง
0: ใช่รู้แค่นั้นแหละ
2: ครับผมเจอข้อมูลคุณภาวุฒิคุณป้อมเนี่ยเจ้าของประเด็นเนี่ย
1: ว่า
2: บอกว่าไอ้สเปค AI พรีเมียมที่ว่าเนี่ยนะเป็นเพียงคลาวด์ธรรมดาที่มีความสามารถเทียบเท่าเทคโนโลยีเมื่อ2ปีก่อน
0: ใช่มันก็ประมาณ
1: ไม่แต่อันนี้ผมขอกลับมาตรงนี้นะคืออย่างนี้คุณชัยสเปคของที่จะขายให้กับราชการจากประสบการณ์ที่ผมไปดูงบ
0: คณะกรรมการเนี่ยนะ
1: มันออกแนวต่ำกว่ามาตรฐานทั้งนั้น
0: เพราะ
1: ถ้าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานมันจะไม่มีส่วนต่างที่จะได้รับ
2: ป้อมบอกว่าอะไร
1: มันต้องเป็นอย่างนี้ทุกอันเหมือนสเปคทำถนนทำเขื่อนทำอะไรที่มันพังอ่ะอย่างนี้ทั้งนั้นไอ้ที่อันคือสเปคนะสร้างจริงไม่ยังต่ำกว่าสเปคอีกนะนั่นแหละ
2: แล้วเราจะยอมให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเหรอ
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเอกชนที่ได้รับงานโครงการที่เป็นทีมเดียวกับที่เคยรับบริหารจัดการงานแข่งขันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ GP ที่จังหวัดบุรีรัมย
1: ์
0: ซึ่งมีพื้นเพเป็นบริษัทสื่อแต่กลับได้รับงานประมูลแบบเทคโนโลยีชั้นสูงกว่า AI นี่คือบางกรณีที่วงการนี้เขาตั้งประเด็นขึ้นมาฉะนั้นไปมาถามง่ายๆผมทำความเข้าใจของคุณทั่วไปคือคุณเอา1,600ล้านเนี่ยมาซื้อให้คน5ล้านคนเพื่อที่จะได้ใช้ AI เฉยๆจบ
1: โอเค
0: แล้วก็ 1,500 เนี่ยเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คืองบประชาสัมพันธ์พันจอกี่พันจอนะ
2: เฉพาะเจ้าเดียวนะ
0: เฉพาะเจ้าเดียวนะ
2: ใช่ครับ
0: ก็บอกงงใช่ไหมทำไมจะต้องประชาสัมพันธ์กันขนาดนั้นแล้ว5ล้านคนนี่นับยังไงโอ้บังเอิญมีงบเท่าไหร่ 1,600 ล้านหารด้วยว่าซื้อต่อหวยเท่าไหร่หารเสร็จตัวเลข5ล้านมาจากไหนพอดีตัวเลขพอดี5ล้าน
1: ไม่ผมคุณธีชัยทำให้ผมฉุกคิดอย่างนี
0: ้ว่า
1: คือหลังการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลเสร็จมันยังไม่ได้มีการคืน
0: โอ้ก็นี่ครับ
1: ผมไม่ระบุเป็นของใครนะผมมานั่งคิดเพราะการก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันคงจะต้องมีการฟันดิ้งอะไรกันระดับ
0: แน่นอนแน่นอน
1: แล้วสถานการณ์ที่มันดูอึมครึมตอนนี้แล้วมันผลักดันอะไรไม่ออกเนี่ยมันก็คือมันยังคืนทุนไม่ได้มีบางอันที่ว่าจะซื้อสัมปทานคืนอะไรต่ออะไรพวกนี
0: ้
1: มันอยู่ในแพลตฟอร์มที่เหมือนกับว่าเราต้องจ่ายกลับโดยเงินของรัฐหลังจากที่เราจ่ายให้คุณก่อนหน้านี้อันนี้คือสถานการณ์ของรัฐบาลตอนนี้ที่มันดูอู้อี้อู้อี
0: ้แต่มันจะไม่รีบร้อนเกินไปอ่ะคุณ
1: ไม่ก็ ทำแล้วไงมันถึงเวลาไม่งั้นมันไม่ได้
0: อาจารย์วีระ
1: นี่อันนี้ผมแค่คิดขึ้นมาพอคุณทิชัยพูดเออว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้มันดูปีโครงการแปลกๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามา
0: แล้วมีอะไรเนี่ยบางอย่างนะว่าประมูลครั้งนี้มีไป34วันเองนะ
2: ใช่มันเป็นช่วงตอนไปปลายคุณต้องกิน
1: มันคงต้องดำเนินรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหน
0: ไม่มีก่อนหน้านี
1: ้เออแล้วก็จะต้องทำอะไรมันคงเตรียมการไว้แล้วพอเข้ามาจังหวะเหมาะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟอลโล่นะเราไม่ได้ไปตามไม่ได้เป็นประเด็นไม่มีคนพูดอะไรนะ
0: เดี๋ยวนี้โผล่มาเลย
1: แล้วก็ปุ๊บ
0: ใช่ไปเลยมาเลย
2: แล้วเรื่องนี้จะถ้ายังทำต่อนะมันจะเข้ากระเทือนถึงสีน้ำเงินหรือภูมิใจไทยไหมเพราะนี่เป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มาจากคุณ
1: ผมว่าที่กระเทือนจริง
2: ๆครับ
1: ผมก็ยังเชื่อว่าเรื่องหัวสวกับเรื่องเขากระโดงอันนั้นน่ะผมว่าต้องจบให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่งั้นมันคาราคาซัง
2: ผมก็คิดว่าเรื่องนั้นนานแต่ไอ้เนี้ย
1: อ๋อนี่จะเฉพาะนะ
2: รีบหยุดก่อนที่จะไปอ่ะ
1: ไม่คิดว่าไม่น่าบานปลายนะถ้าเกิดรัฐมนตรีเขาไม่ทำก็จบแล้ว
2: เขาบอกจะทบทวนจะฟัง
1: นี่ไงถ้าเกิดเขาชะลอ
2: จะฟังเสียง
1: ไม่หลายๆอย่างเนี่ยเขาเดินหน้าไม่ได้ปั๊บเขาตั้งคณะกรรมการเดินหน้าไม่ได้ปั๊บเขาตั้งคณะกรรมการไม่เห็นเหรออ๋อแลนด์บิดไม่เดินปั๊บตั้งกรรมการใช่ไหมไอ้เรื่องไอ้จะอะไรไอ้โรงการโรงแก่นก็ตั้งกรรมการอะไรก็ว่าไปงั้นน่ะใช่ไหม
0: เขาจะเรียกระบอบทักษิณกลายเป็นระบอบสีน้ำเงินนะผมว่าระบอบสีน้ำเงินก็จะตายเหมือนระบอบทักษิณก็คือมันมีเคสที่โจ่งแจ้งเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นหัวสวเขากระโดงต่างๆนานาที่บอกว่าเอ้ยก็ทุกอย่างถูกเปิดเผย
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่ระบอบทักษิณไม่มีแล้ว
0: ไม่เออไม่ก็แปลงร่าง
1: ไม่คือตอนเนี้ยพอออกมาจากแล้วได้พระราชทานอภัยโทษแล้วอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องติดกำไรข้อมือที่ข้อเท้า
0: ไม่มีระบอบแล้วใช่มั้ย
1: ไปแล้วไม่เอา
2: ไม่มีระบอบทักษิณแต่ทักษิณจะอยู่นะ
1: ช่วงที่ผ่านมานี่เราก็วิเคราะห์กันตอนที่ชัยไม่อยู่ใช
0: ่
1: ว่าแกจะกลับมามีบทบาททางการเมือง แต่ตอนเนี้ยเฉลยแล้วว
0: ่าแต่เดี๋ยวเข้าเรื่องนี้นะว่าวิเคราะห์นะแต่ว่ายังกลับมาว่าสิ่งที่น่ากลัวคือว่าไอ้โครงการเหล่านี
1: ้
0: ที่พาวุฒิถามว่าใครเป็นคนร่าง TOR เนี่ยระบอบที่ว่าเนี่ยจะเรียกสีอะไรตามแต่เนี่ยเก่งมากมีคนพวกนี้นะ
2: มันบังเอิญมาก
0: ไอ้เรื่องสวสวนี่คุณต้องนับถือเลยนะคนที่เขียนออกแบบมาเนี่ยนะไม่ธรรมดา
1: จริงจริง
0: ละเอียดแล้วก็เนียนแล้วก็จับผิดยาก
1: นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเว้ย
0: อันนี้สำหรับประกันภัยแล้วคนเขียนทีวานี่นะก็โยงเข้าไปถึงเรื่องadoption เนี่ยใช้คำว่า adoption ใช้คำว่าต่างๆซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ทำเรื่องให้คนสิงคโปร์มาเรียนแต่เขาใช้วิธี upskill reskill หมายความว่าไม่ได้ให้ตังคุณนะคุณไปเรียนอ่ะคุณมาเบิกแต่คุณต้องมีหลักฐานว่าคุณไปเรียน
1: โอเคเอาไม่เหมือนกัน
0: แล้วผมจะถามคุณเอกนิติมั้งไอ้คุณนิติก็มีคำว่า bridge skill bridge ก็กำลังจำได้ไหมว่าไปสัมภาษณ์รายการนี่แล้วเนี่ยนะว่าจะทำให้สอนให้คน SME ชาวบ้านซื้อขายเองได้โดยต่างๆนานาแล้วทำไมมันไม่โยงกับเรื่องนี้ล่ะ เพราะถ้าคุณจะสอนคนให้ AI ทำหากินเป็นน่ะคุณก็ต้องเอา EDE ครั้งแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานทั้งหลายแหล่นั่นนะมันต้องเป็นโครงการเดียวกัน อย่างที่ของสิงคโปร์เขาชัดเจนแล้วก็ประกาศเลยให้งบอยู่คนละแสนประมาณแสนบาทผมคิดแล้วแล้วอยู่ไปเรียนนายจ้างต้องบอกว่าอยู่ไปเรียนอะไรเพื่อรักษางานอยู่ด้วยนะเพื่ออยู่จะได้เรียนสกิลที่นายจ้างอยากได้นายจ้างกับลูกจ้างรับผิดชอบร่วมกันรัฐบาลออกตังค์ให้แต่รัฐบาลไม่ใช่อยู่ดีๆแจกไม่ใช่รัฐบาลบอกว่าให้งบแสนหนึ่งสำหรับเรียนนายจ้างมอนิเตอร์ด้วยแล้วหลังจากเรียนถึงจะเบิกได
2: ้ครับ
1: คุณธิชัย
2: ก็เสนอให้
1: ชาวบ้านต้องว่าคุณธิชัย
0: ว่า
1: เพราะเราจะคุยเรื่องคุณทักษิณนะไม่มีเวลา
2: เวลาวันนี้หมดแต่วันศุกร์หน้าคุยกันได้ต่อนะฮะแล้วก็จริงๆก็ผมคิดว่าถอนตอนนี้ยังทันนะนะฮะ
1: โอเค
2: เรื่องแลนด์บิดก็พยายามเดินหน้านะฮะ
0: แต่ว่
2: า
0: แลนด์บิดเรื่องสามอาจารย
1: ์โอเคโอเค
2: แต่ว่าที่อาทิตย์หน้าต้องคุยต่อเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับสีเงินจะกลับมาครับพบกันวันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: อ๋อนี่

0: For residents and business owners, Pattaya is both home and a source of income. Many now want urgent economic stimulus measures, especially for tourism, as the city enters the low season and foreign arrivals decline.
1: ก็แก้พวกปากท้องส่วนมากแม่ค้าก็บ่นกันทั้งนั้นเนี่ยขนาดรถพ่วงยังบ่นเลยมันเงียบไปเกือบ 40% เลยอ่ะ
0: Some restaurant owners say business has slowed, but what's helping them are the measures to ease alcohol sale restrictions.
2: จากการที่มีมาตรการปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วง11โมงนะคะจนขายได้ยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยคิดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าตามร้านอาหารหรือว่าตามสถานบาร์เบียอะไรทั่วๆไปเนี่ยช่วง11โมงถึงบ่าย2เนี่ยเราขายแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่พอปลดล็อกแอลกอฮอล์ปุ๊บมันก็เลยคิดว่ามันจะทำให้ธุรกิจเนี่ยไหลคล่องตัวได้มากกว่าที่ผ่านมาค่ะ
0: On the campaign trail, Paramet Ngampicheth traveled around Pattaya with his city council candidates, starting from Pattaya City Hall and moving towards Balihai Pier. His rival, Itiwat Watanasa Sathorn from the People's Party, also campaigned across the city with his council candidates. Both candidates have spoken about the need to improve safety and bring more order to urban planning, especially in walking street.
3: ตอนนี้ถ้าเมื่อกี้สังเกตนะป้ายของร้านค้าต่างๆเนี่ยจะแนบกับตัวตึกแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเวลาเกิดอัคคีภัยเนี่ยที่รถที่จะเข้ามาได้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับมีการดำเนินการในส่วนของสร้างความเป็นแลนด์มาร์คเปลี่ยนป้าย walking street ใหม่อันนี้ทำไปแล้วแต่ส่วนในเรื่องของความเป็นผังเมืองที่บอกเนี่ยในส่วนของ walking street เองเนี่ยก็มีการเข้าไปดูแลในส่วนของการใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีทางหนีไฟมีเรื่องของวัสดุที่ไม่ลามไฟอันนี้มีการดําเนินการอยู่แล้วนะครับ
4: แล้วก็มีมาตรการของดูความเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยใน Walking Street เนี่ยมันมีหลายชนชาติหลายแบบหลายรูปแบบแล้วมีคนทํางานด้วยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเราถ้านักท่องเที่ยวเกิดความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้เพราะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการของการบูรณาการระหว่างตำรวจแล้วก็อำเภอแล้วก็รวมถึงเมืองพัทยาในการสร้างความปลอดภัยเขาด้วย
0: For Pattaya, the next mayor will face two urgent tasks at the same time, bringing tourists and income back and making sure that the city is safe for the people who live, work and travel there. กิตติพัชร์สุขจิต Thai PBS World
5: Apart from the infrastructure, another important issue affecting people's quality of life is air pollution. The only hope for Thais right now is the Clean Air Bill. Many political parties and civil networks have proposed their own versions of the Clean Air Bill, yet progress remains stalled. A recent seminar discussed the obstacles that are keeping the Clean Air Bill from the statute books. Here's more with Kittipat Chinsukjit
0: Every year, Thailand waits for the same warning. The dust pollution is back. Schools close, children wear face masks, hospitals see more patients, and people ask the same question. Why does clean air still feel like a privilege, not a basic right? Thailand's Clean Air Bill could be a turning point in the country's long fight against PM2.5, but it is still only a draft bill.It has yet to pass the Senate process before it can be added to the statute books. The bill was revived after the earlier legislative process was interrupted by the dissolution of Parliament. MPs later voted overwhelmingly to move it forward. Supporters say this shows that PM2.5 is no longer just a seasonal problem. It has become a perennial national issue. Associate Professor Dr. Kanungnisi Buoyim.A lecturer at the Faculty of Law, Chulalongkorn University, says Thailand's air pollution system still relies too much on old thinking. One major problem, though, is a misunderstanding among some policymakers. Some believe Thailand already has enough laws, and that a new law will only add a greater burden.
6: Other things to be managed. Another thing is that the government seems to.Get used to the old approach of the so-called we have so many laws in this country already we don't need another new one but what if another new one will come to reform the old bad ones we should add the

0: ไม่เกินปี2028เวียดนามแซงไทยเราจมติดอยู่ที่การเมืองที่มันไม่เดินก็เลยต้องกลับมามองที่คนไทย4ปีมีเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้าไม่ยุบสภาก็ควรให้ความสำคัญกับการกบฏของตัวเองไหมขนาดเขาผูกขาดอำนาจในยุคก่อนเขาเรียกว่าเผด็จการ
1: ครับ
0: แต่ทำไมประชาชนเขานิยมชมชอบก็เพราะว่าผลงานที่สร้างทำให้ชีวิตคนเป็นอยู่เขาดีขึ้นจากที่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาอย่างยาวนาน 1,049 ปีภายใต้จีน 96 ปีภายใต้ฝรั่งเศสและยังมาทำศึกสงครามต่ออีกกับอเมริกา
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นวีรกรรมที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยถือท่านโฮลุงโฮเนี่ยเป็นแบบอย่างของการสร้างชาติสร้างแผ่นดิน
1: อาจารย์ทรงเรียนครับเมื่อ EP ก่อนหน้านี้ที่เราได้คุยกันนะฮะเรื่องวิกฤตระดับโลกกับชาติอาเซียนอาจารย์ทิ้งท้ายไว้แบบดูเด็ดเผ็ดมันนิดนึงนะอาจารย์ที่เปรียบเทียบระหว่างการแก้ปัญหาระหว่างไทยกับเวียดนามทีนี้ผมก็มาสนใจว่าเอ๊ะเวียดนามเนี่ยการที่เขาจะเริ่มเติบโตได้อย่างทุกวันนี้ก่อนหน้านี้เราทราบมาแล้วว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลเขาที่ทำได้ดีครับอาจารย์ย้อนไปอีกทีนึงครับอาจารย์ก่อนที่เขาจะสร้างชาติมาถึงทุกวันนี้ได้อะทางประวัติศาสตร์แล้วเขาเผชิญอะไรกันมาบ้างครับอาจารย
0: ์คือกว่าเขาจะรวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เรียกว่าอาณาจักร
1: ครับ
0: นะครับเขาเรียกว่าอาณาจักรเริ่มแรกเนี่ยก็จะอยู่แถวปากแม่น้ำแดงนะฮะก็ย้อนไปก็ถ้าตามปีคริสตศักราชก็เมื่อ 2,20090กว่าปีที่แล้วนั่นคือเริ่มเป็นกลุ่มแต่ไม่ใช่ยังไม่ใหญ
1: ่
0: นะฮะการอยู่รวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยพวกเขาก็อยู่ในวิถีเหมือนเราก็คืออยู่ในวิถีการเกษตรก็อยู่กับเรื่องแม่น้องแม่น้ำนะครับคนเวียดนามก็ถึงพ่อปลูกเก่งมากนะครับนั่นก็คือหลักของพวกเขาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอาณาจักรเล็กๆเขาเรียกว่าเอาลักนะเอาลักเริ่มต้นทีเดียวก็ยังไม่มีคนที่ยิ่งใหญ่พอที่จะเป็นกษัตริย
1: ์ครับ
0: แต่ก็จะมีลักษณะที่ว่าเป็นขุนศึกเป็นผู้นำนะฮะของกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาสาเหตุก็เพราะว่าโอกาสที่เขาจะโตเนี่ยมันยากเพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีน
1: ครับ
0: นะฮะก็ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็คือ1,049 ปี
1: คืออยู่ใต้อำนาจจ
0: ีนนี่ค
1: ือนอนโดยตลอด
0: รวดเดียวเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็อย่างที่เราทราบนั่นแหละก็คือในจีนมันก็ไม่มีภาวะที่สงบอยู่แล้วใช่ไหมครับราชวงศ์นั้นราชวงศ์นี้เนี่ยเพราะมันผัดแผ่นดินมันก็จะเป็นช่วงสุญญากาศเกิดขึ้นมันก็จะมีช่วงที่เวียดนามเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมเป็นอาณาจักรใหญ่ขึ้นได
1: ้
0: ถ้าในความยิ่งใหญ่ของพวกเขาจริงๆที่มีโอกาสที่ขยายพื้นที่นะครับก็คือถ้าน้ำแดงเนี่ยก็คือตรงฮานอยทุกวันนี้แหละนะครับถ้าท่านไหนเคยไปเที่ยวที่ฮานอยก็จะเห็นทะเลสาบอันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกทะเลสาบหอนเกียนตรงนั้นน่ะที่มีเขาเรียกทะเลสาบคืนดาบนะมันจะสร้างประวัติสร้างอะไรนะฮะแล้วก็จะมีจักรพรรดิองค์แรกนะฮะเริ่มใช้คำว่าจักรพรรดิก็จะใหญ่ขึ้นยังไม่ใช่คิง
1: นะ
0: มาเป็นจักรพรรดิตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าจักรพรรดิหลี่ไทโถถ้าไปฮานอยแถวแถวรอบๆของฮอนเกียมเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอนุสาวรีย์ของกษัตริย์ของจักรพรรดิพระองค์นี้อยู่สิ่งที่เขาอยู่ได้เนี่ยประมาณ700กว่าปีแต่ทุกอย่างมันก็เส้นสุดลงเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาก็ถ้าเราเอาไทม์ไลน์ตรงนี้ก็คือว่าจุดที่ทำให้เวียดนามอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์ถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็1858
1: ครับ
0: แล้วด้วยเหตุที่มันมีสงครามโลกครั้งที่สองพอสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละมันทำให้ยุโรปถล่มกันเองมันก็เลยย่อยยับพอย่อยยับเสร็จปุ๊บมันก็หมายถึงความอ่อนแอก็เลยเกิดขบวนการสร้างชาติขึ้นมาอันดับแรกเนี่ยไม่ได้นึกถึงระบอบทางการเมืองหรอก

0: ครับ
1: นะครับเขานึกถึงก็คือว่าเป็นอิสรภาพจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสก็เลยมีการจับมือกัน3ชาติ
0: ครับ
1: ที่เราเรียกว่า3ชาติอินโดจีนก็คือเวียดนามกัมพูชาและลาวก็เป้าหมายอย่างเดียวกันก็คือว่าจะต้องเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสให้ได้ก็อยู่ภายใต้ฝรั่งเศสถ้าเราเอาไทม์ไลน์ก็คือเป็นระยะเวลาถึง96ปี
0: โอ้เกือบ100ปี
1: ขาดอีก4ปีก็ครบ100เพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดสิ้นสุดของอำนาจฝรั่งเศสแต่มันก็เป็นผลพวงที่มาจากการสู้กันที่สงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละนะฮะสงครามที่สมรภูมิเดือนเวียนฟูเดือนมิถุนา
0: ครับ
1: เดือนมิถุนาก็1954นั่นแหละฮะก็96ปีที่อยู่ภายใต้ฝรั่งเศสแต่ว่ากว่าที่เขาจะกอบกู้อิสรภาพอันนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาผู้นำของประเทศเนี่ยน่าสนใจมากต้องใช้คำว่าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสามารถมาสู่การสร้างชาติสร้างแผ่นดินได้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีผู้นำคนหนึ่งที่เสียสละคือลุงโฮ
0: ครับ
1: ลุงโฮนี่เกิดปี1890ปีคริสตศักราชนะฮะแล้วก็เรียนจนจบภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกลิเซ่ลิเซ่ก็ประมาณระดับปวช.ปวส.อะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วมันไม่มีที่ให้เรียนต่อในวัย21ปีของลุงโฮเนี่ยก็คือปี1911ก็เลยสมัครไปเป็นลูกมือของเชฟ อยู่บนเรือของฝรั่งเศสเพื่อที่อยากจะไปดูยุโรปว่าเป็นยังไงนั่นแหละนับตั้งแต่1911ลุงโฮใช้ชีวิตอยู่นอกประเทศ30ปี9ปีถัดมาก็คือ1920ฝรั่งเศสตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฝรั่งเศสขึ้นมาลุงโฮก็เป็นสมาชิกอยู่ในนั้นด้วยจุดนี้แหละก็เลยทำให้ลุงโฮเนี่ยได้ต่อสายสัมพันธ์ไปที่มอสโกแล้วเดินทางไปที่นิวยอร์กด้วย
0: ครับ
1: เพื่อที่จะไปคุยไปขอปราศัยที่นิวยอร์กเพื่อขอให้เป็นกำลังช่วยเหลือในการประกาศอิสรภาพของเวียดนามก็จากจุดนั้นนะฮะก็เลยกลายเป็นแรงหนุนนะครับของลุงโฮแกก็เรียนรู้ทั้งหมดแต่ถึงที่สุดก็คือ1945เนี่ยถึงจะประกาศอิสรภาพนั่นคือหมายความว่าแกกลับมาแล้วลุงโฮนี่กลับมา1941ในห้วงที่ญี่ปุ่นยึดเวียดนามยึดลาว
0: ครับ
1: ประเทศไทยไม่ยึดเพราะจอมพลฟอเซนเป็นพันธม
0: ิ
1: ต
0: ร
1: นะครับแต่ก็มิติก็ไม่ได้ต่างกันนะฮะสถานะก็ไม่ได้แตกต่างนะฮะเพียงแต่ว่าในห้วงที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองเนี่ยมันเป็นห้วงเวลาที่ทำให้คนเวียดนามเริ่มเห็นความสำคัญของชาติและแผ่นดินนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าพอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สิงหาคม1945เดือนกันยาถัดมาก็คือวันที่2กันยา
0: ครับ
1: 1945ลุงโฮก็ถือจังหวะนี้ในการประกาศเอกราชเวียดนามก็เลยถือวันที่2กันยา
0: ครับ
1: เป็นวันชาติจนเท่าทุกวันนี้นะฮะเวลาคนเวียดนามมองมาที่ลุงโฮเนี่ยท่านถึงเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งเทพเจ้าทุกคนศรัทธาในความเสียสละลูกเมียก็ไม่มีเมียมีแต่ไม่มีลูกนะครับแล้วก็ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้สร้างอะไรก็ได้อะไรพวกนี้นะฮะการเกษตรก็เก่งผลิตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในป่าเนี่ยมาตลอดชีวิตเวลาต่อสู้นะฮะก็ลองนึกดูแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าลุงโฮเนี่ยเป็นนอกจากจะมีความมานะอดทนเสียสละแล้วเนี่ยยังเป็นนักยุทธศาสตร์และมียุทธวิธีในการที่จะต่อสู
0: ้
1: นั่นแหละก็เลยทำให้ชนะฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์เดือนมิถุนาปี1954สิ่งที่ลุงโฮทำเนี่ยมันสะท้อนให้คนกัมพูชาเห็นไอ้คนเวียดนามเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำมันคือความเสียสละจากที่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาอย่างยาวนานก็ลองนึกดูนะ1049ปีภายใต้จีน96ปีภายใต้ฝรั่งเศสและยังมาทำศึกสงครามต่ออีกกับอเมริกาแต่มันก็อย่างว่าครับก็คือในโลกนี้พอขั้วของมหาอำนาจฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ล่ม
0: ครับ
1: มันก็ทำให้ประเทศที่เคยเป็นบริวารหรือได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตเนี่ย ไม่สามารถที่จะอยู่ได
0: ้
1: เพราะว่าขอความช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่นะครับสหภาพโซเวียตก็หนุนมาเรื่อยๆแต่อยู่มาวันหนึ่งสหภาพโซเวียตล่มแล้วทีนี้มหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยสแกนไปทั้งโลกแล้วสหภาพโซเวียตเจ๊งแล้วใช่ไหมชั้นใหญ่อยู่คน

0: โดยเรียนรู้ประสบการณ์สร้างเศรษฐกิจจากจีนสิ่งที่เวียดนามเรียนรู้จากจีนก็คือความสำเร็จที่จีนได้รับจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: ครับ
0: แต่เวียดนามฉันไม่อยากใช้คำนี้เริ่มแรกก็ใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษอย
1: ู
0: ่แต่ต่อมาไม่เอาดีกว่าเอาเป็นคำว่า industrial park ที่เราแปลว่านิคมอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: แต่มันก็คือทำแบบเดียวกันเปิดพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่เหนือจนใต้ให้ต่างชาติไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพื่อที่จะเน้นผลิตและส่งออกคิดดูนะครับตั้งแต่ปี1986เป็นต้นมาก็คือเริ่มนโยบายไอ้โดยเหมยนี่แหละนะฮะจากโดยเหมยนี่ก็คิดใหม่ทำใหม่มาเรื่อยๆเรื่อยๆๆก็เลยทำให้จากประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยประชากรในระดับไม่ถึงพันดอลลาร์สหรัฐต่อหัวทุกวันนี้ขึ้นมาในระดับถึงเกือบ 6,000 เกือบ 6,000 แล้วนะครับทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า 1. เขาอาศัยจุดแข็งที่ว่าเสถียรภาพทางการเมืองมันคงเวียดนามเป็นประเทศที่มีการแชร์อำนาจกันอย่างลงตัวมาก
1: ครับ
0: นะครับที่เขาใช้แบบนี้ก็คือว่าในสมัยก่อนหลังจากที่ลุงโฮถึงแก่อสัญญกรรมก็คือวันที่2กันยาปี1969ในวัย79ปีนะฮะคนที่ติดตามลุงโฮมาตลอดก็เลยนั่งคุยกันระดับแกนนำเราจะต้องไม่มีการดัดแข้งดัดขากันภายในพรรคเขาก็เลยเป็นการแชร์อำนาจกันอย่างนี้มาตั้งแต่สิ้นยุคของลุงโฮการที่ไม่มีข้อขัดแย้งหรือถึงมีก็คุยกันข้างใน
1: ครับ
0: แล้วก็แบ่งสรรกันนะตามสถานะและความสามารถใครเก่งเศรษฐกิจก็เป็นนายกใครเก่งกฎหมายก็ไปเป็นประธานสภานะครับใครเก่งในเชิงการทูตก็มาเป็นประธานาธิบดีแต่เขาจะใช้คำว่าประธานประเทศนะฮะเราก็จะแบ่งกันอย่างนั้นในสายอำนาจพวกเขาที่รักษากฎเหล็กอันนี้มาเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งและทำให้พรรคอ่อนแอและที่สำคัญพอเขาจัดสรรอำนาจลงตัวในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนโยบายของพรรคการขับเคลื่อนตามแผนการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีสารวันเตี้ยลงสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่คือเขาเรียนรู้จากจีน
1: ครับ
0: เพราะจีนเขาก็เรียนรู้จากจุดที่เรียกว่าจากจุดที่ develop and copy ใช่ไหม R&C
1: ครับ
0: ก็คือถอดทุกชิ้นเนี่ยมาดูแล้วจนทำเป็นเวียดนามก็ทำอย่างนั้นก็เริ่มจากอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้จีนเนี่ยเขาก้าวกระโดดไป research and develop แล้วเรียบร้อยเวียดนามกำลังอยู่ในสเต็ปนี
1: ้
0: และก็คือถอดบทเรียนทุกอย่างมาจากจีนหมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อันไหนที่มันเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญมากเนี่ยเขาก็จะทำในลักษณะนั้นเขาก็เลยตั้งเป้าหมายอย่างนี้นะครับก็คือว่าจนถึงปี2050ปีคศนะครับเขาจะต้องตั้งนิคมอุตสาหกรรมแบ่งเป็น3โซนโซนที่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารการกินและเวชภัณฑ์นะครับโซนที่เป็นเรื่องของไฮเทคโนโลยีนะครับแล้วก็โซนที่เป็นเรื่องของการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับรวมไปถึงการพัฒนารากฐานจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิมนะฮะรวมไปถึงเทคโนโลยีไฮเทคที่เป็นพวก AI พวกอะไรก็แล้วแต่เขาจะโซนนิ่งแบบนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยจะต้องเพิ่มนิคมอุตสาหกรรมให้ได้เป็น870นิคมทั่วประเทศ
1: ครับ
0: ภายในปี2050เพราะทำไมต้องไปถึงจุดหมายปลายทาง2050ก็เพราะว่าปี2050นั้นมันเป็นจุดหมายปลายทางที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตั้งไว้แล้วว่าเวียดนามจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
1: ครับ
0: แต่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับมันก็ไม่ใช่ง่ายมันก็ต้องอยู่ที่การขับเคลื่อนมันมาสะดุดอยู่ห่วงเวลาหนึ่งก็คือพอพัฒนาตัวเองในทางเศรษฐกิจมาได้ตั้งแต่1986นะครับจนมาถึงปี2005ก็คือประมาณ20ปี

0: 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเงินอะไรมันไหลมันแคชโฟลว์มันเข้าไปเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็ทำให้พวกสมาชิกพรรคลูกหลานของผู้นำพรรคนะครับเอาไปเอาคอนแทรคนั้นมาคอนแทรคนี้มากินหัวคิวหรือไม่งั้นก็โกงกันไปเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดภาวะสะดุดขึ้นมาเพราะว่าการคอร์รัปชันสูงแล้วทีนี้ไอ้ภาพลักษณ์พวกเนี้ยพอมันออกมาในทางของสื่อมันเป็นยุคที่สื่อออนไลน์สื่ออะไรมันไปได้เร็ว
1: ครับ
0: ปี2006ถึงปี2015
1: ครับ
0: เศรษฐกิจของประเทศนี้ชะลอตัวเพราะคอร์รัปชัน
1: ปัจจัยภายใน
0: ใช่ชะลอตัวเพราะคอร์รัปชันแล้วก็หัวโจกของการคอร์รัปชันก็คือนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: แล้วคนที่ชูธงในการปราบคอร์รัปชันก็คือคนแรกที่ครองอำนาจเหมือนกับหลุงโฮท่านเหวียนฝูจอง
1: ครับ
0: เหวียนฝูจองเนี่ยเขาก็โตมาจากสายนิติบัญญัติแต่ว่าจุดเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยเขาสายทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองแล้วก็อยู่ในสายสื่อมวลชนมาโดยตลอดมีการตรวจสอบอะไรพวกนี้นะครับเหวียนฝูจองขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของพรรคปี2011นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการปราบที่รุนแรงขึ้นแต่คดีหนึ่งซึ่งทำให้คนเวียดนามชื่นชมพรรคคอมมิวนิสต์มากก็คือคดีธนาคาร SCB
1: ครับ
0: ตัวย่อเหมือนที่ไหนไหม SCB
1: ธนาคารบ้านเรา
0: นะครับแต่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เรานะครับมันมาจากคำว่าไส้งอนไส้งอน Commercial Bank
1: ครับ
0: นะครับ SCB แบงค์นี้ควบรวมจากสองแบงค์ที่งอนเงินแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีสามีเป็นพ่อมดการเงินจากฮ่องกงมิดหลันมิดหลันชื่อหลันนะฮะเธอก็เอาสองแบงค์มาควบกันแล้วก็ตั้งเป็นไส้งอนคอมเมอร์เชียลแบงค์แล้วก็เอาเข้าตลาดทุนที่โฮจิมินห์แล้วก็ระดมทุนระดมเงินฝากโดยให้ดอกเบี้ยสูงกว่าแบงค์อื่นนะฮะแต่พอนานวันเข้าในห่วง10ปีเท่านั้นนะก็คือถ้าไล่เรียงก็คือตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2022เนี่ยมิดหลันเนี่ยเธอก็คือทุกคนที่อยู่ในแบงก์คือลูกน้องเธอหมดเลยแล้วเธอก็ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาอีกเป็นกุลุตแล้วก็ทำเรื่องกู้เงินจากแบงก์นี
1: ้
0: ในห่วงเวลา10ปีเธอสามารถยักยอกเงินออกจากธนาคารเนี่ยที่เป็นเงินฝากส่วนใหญ่ก็คือเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐบาลที่เก็บเงินไว้รอวันเกษียณก็ลองนึกดูนะครับหลายหมื่นคนประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 35,000 กว่าคนที่ฝากเงินไว้กับแบงค์นี
1: ้
0: เงินเดือนมาเท่าไหร่ก็ใส่นี่เซฟวิ่งนี้เซฟวิ่งนี้ไว้นะครับถ้าเกิดว่าห่วง10ปี2012ถึง2022เนี่ยเธอกู้เงินไปทั้งหมดนะครับ900กว่ารายการคิดเป็นตัวเงิน US ดอลลาร์ 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: มันใหญ่กว่าเคสของไอ้นาจิบราซักอีก
1: ครับ
0: ใหญ่มากนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าลูกค้าของแบงค์เนี้ยส่วนใหญ่ก็คือข้าราชการแล้วตัวเป้งที่ไม่ตรวจสอบจริงจัง
1: ครับ
0: ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังถัดมาก็คือผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็พนักงานผู้ตรวจบัญชีแล้วผู้ตรวจของภาครัฐกินกันหมดเลยทุกคนกระจายกันอย่างทั่วถึง
1: ครับ
0: เรื่องมันก็มาแดงขึ้นก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ถูกตัดสินประหารชีวิต
1: ถึงขั้นประหารชีวิตเลยครับ
0: แต่จนถ้าทุกวันนี้ยังไม่ประหารนะเพราะว่าเธอไปต่อรองบอกว่าจะพยายามให้ถึงที่สุดที่จะเอาเงินมาคืนเธอเอาไปซ่อนตรงนั้นตรงนี้ซื้อทรัพย์สินอะไรไว้เธอก็เอาขายแล้วเอาเงินมาคืนมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วมันซื้อใจแล้วอีกจุดหนึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็นความชาญฉลาดของผู้นำเวียดนามก็คือหลังจากที่เขามีโดยเหมยขึ้นมาปุ๊บเขาก็มองไปที่อดีตญาติพี่น้องที่อยู่คนละขั้ว
1: ครับ
0: หมายถึงคนเวียดนามที่อพยพไปอยู่ยุโรปอยู่อเมริกานะอยู่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้เขาไปเชิญชวนให้เวียดนามเวียดเกี่ยวเนี่ยกลับมาบ้าน กลับมาบ้านแล้วก็คุณมีเคยมีทรัพย์สินอยู่ตรงไหนที่ดินอยู่ตรงไหนอาคารอยู่ไหนคืนให้หมดเลยขอให้เอาเงินมาลงคิดดูนะเงินคนเวียดเกี่ยวส่งกลับมาลงทุนในเวียดนามเนี่ยถ้าเอาไทม์ไลน์ก็คือตั้งในห่วงปี2003เป็นต้นมานะฮะที่เขาเริ่มเปิดแล้วตัวเงินที่มันพีคที่สุดเนี่ยคือเมื่อปี2013
1: ครับ
0: คนเวียดนามส่งเงินกลับมาเวียดนามเนี่ย 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสวนกับไทยนะไทยส่งออก
1: ครับ
0: ไปซื้อแบรนด์เนมแต่เขาเอาเงินมาสร้างแบรนด์เนมที่อยู่ในบ้านเห็นไหมครับวิธีคิดมันก็เลยสวนทางกันอยู่เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวียดนามถึงโตเร็วถ้าไม่มีอุปสรรคหรืออุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่เกินปี2028เวียดนามแซงไทย
1: นี่2026
0: ใช่
1: ที่อาจารย์เล่ามามีรถแมพของเวียดนามทั้งนั้นเลยนะอาจารย์แล้วแต่เราอะเรายังไม่เห็นรถแมพของตัวเองเลยครับอาจารย์อันนี้มองยังไงดีครับอาจารย
0: ์คือวิถีของเราเนี่ยเอาแค่ถ้าเรามาสกอบที่การเมืองเนาะก็คือพายเรือในอ่างเราไม่ได้ไปไหนนะครับเราจมติดอยู่ที่การเมืองที่มันไม่เดินพอคิดที่จะทำอีกฝ่ายหนึ่งก็ตั้งข้อสงสัยแล
1: ้
0: วนะครับถ้าไม่ดูอื่นไกลก็เอาอย่างนี้เหมือนโปรเจกต์คลองไทยอ่ะจากข้อข้อดกระมาเป็นคลองไทย
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์คือถ้าทำตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มันคงพัฒนาแล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับสาเหตุที่มันยืดเยื้อยาวนานแน่นอนมันมีอำนาจของมหาอำนาจอย่างอังกฤษไม่อยากให้สร้างก็ขวางใช่ไหมครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าพอมันจะเปลี่ยนมาเป็นแลนด์บริดจ์ก็ตั้งแง่กันอีกเนี่ยเห็นไหมมันจะทำลายตรงนั้นมันจะทำลายตรงนี้อ่ะเห็นไหมเนี่ยเงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยประมูลเนี่ยก็เอาไปกินกันใช่ไหมเห็นไหมเราจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรมันก็สมควรอ่ะเพราะว่ามันไม่โปร่งใสถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะไปโทษฝ่ายการเมืองอย่างเดียว
1: ครับ
0: ต้องโทษคนที่มีสิทธิ์กากบาทด้วยจริงไหมข้อดีของประชาธิปไตยนะคือมันมีวาระ
1: ครับ
0: ยกเว้นมีรัฐประหารแต่รัฐประหารมันก็มีข้ออ้างนะมันถึงจะรัฐประหารได้ไม่ใช่อยู่ๆฉันไม่พอใจฉันจะยึดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไปดูเลยบ้านเรารัฐประหารมีแต่เรื่องคอร์รัปชันล้วน
1: ๆ
0: เห็นไหมครับตรวจสอบบัญชีก็นี่พอรัฐประหารเสร็จปุ๊บแล้วได้เงินมาแล้วอย่างที่พอใจโอเคมาเล่นการเมืองใหม่นะครับมันมักจะเป็นอย่างนี้เสมอใช่ไหมล่ะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละก็เลยต้องกลับมามองที่คนไทย4ปีมีเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้าไม่ยุบสภา
1: ครับ
0: ก็ควรให้ความสำคัญกับกากบาทของตัวเองไหมตัวอย่างที่ชัดเจนเอาอย่างนี้พ่อเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วถูกคดีโกงยักยอกทรัพย์ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพ่อก็เลยส่งลูกให้ลงแทนก็ยังไปเลือกลูกเขาอยู่
1: อ่
0: ะเห็นภาพไหม
1: ครับ
0: เราควรที่จะกล้าที่จะเปลี่ยนแล้วไม่ต้องกลัวว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาจะไหวหรือถ้าเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนมันก็จะเป็นเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่ถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนถ้าเขาไม่ดีจริงครบวันละคุณก็อย่าไปเลือกเขาซ้ำจริงไหม
1: ครับ
0: นะข้อดีของประชาธิปไตยมันมีนะแต่เวียดนามเขาไม่มีข้อนี้นะมีพรรคเดียว
1: ครับอยู่ยาว
0: เขาก็เลย QC ในพรรคของเขา
1: เ
0: พื่ออะไรครับเพื่อให้พรรคอยู่รอดปลอดภัย
1: ครับ
0: เวียดนามทุกวันนี้ก็ต้องใช้คำว่าจากสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสู่การสร้างชาติสร้างแผ่นดินบนพื้นฐานที่ว่ากลไกทางการเมืองที่ใช้อำนาจทางการเมืองในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องคัดสรรบุคลากรที่มือสะอาดมีความสามารถเข้ามาทำงาน
1: ดังนั้นที่เราเห็นเวียดนามเจริญมาถึงทุกวันนี้แล้วบ้านเขาก็เป็นสังคมนิยมเงี้ยนะแต่บ้านเราก็เป็นประชาธิปไตยเนาะเราจะตัดสินด้วยระบอบการปกครองก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ว่าเอ๊ะบ้านเขาเป็นเผด็จการนะมันเลยทำให้มีการผูกขาดอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มองอีกมุมหนึ่งก็ประเทศเขาก็เจริญนี่อะไรอย่างเงี้ยจนมีคนมาคิดว่าเอ๊ะหรือแบบเอ๊ะหรือเราจะไปมองการปกครองแบบนั้น อีกแบบหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์
0: ไม่จำเป็นเลยฮะ
1: อยู่ที่คน
0: คือการเมืองมันก็คือ

0: คือกระบวนวิธีที่จะขึ้นสู่อำนาจ
1: ครับ
0: นะฮะเวียดนามเขาก็เริ่มจากจุดที่เขาผูกขาดโดยพรรคเดียวอยู่แล้วนะครับเราอยากจะไปผูกขาดเราก็ต้องยึดอำนาจปฏิวัติแต่เรามีรากฐานทางของบ้านเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมที่ยาวนานกว่านั้นอันไหนที่มันแก่งอยู่แล้วก็ต้องสร้างไม่ใช่ไปก่อนก่อนซ้อเราเนี่ยมักจะอยากจะสร้างกติกาแต่ไม่เคารพกติกาประชาธิปไตยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายในเมื่อว่าเราเป็นอย่างนี้มาแล้วเราก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้น
1: ดีขึ้นครับ
0: ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบแล้วจริงๆไอ้ที่อยู่ใกล้ชีวิตคนไทยมากที่สุดแล้วจริงๆมันต้องมองว่าเป็นข้อดีนะคือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
1: ครับ
0: แต่ในบ้านเราเนี่ยแทนที่มันจะเป็นผลดีมันกลับกลายเป็นว่าเป็นการกระจายให้คอร์รัปชันมากขึ้นก็มันก็คนถึงจุดที่คนไทยต้องมาให้ความสำคัญกับการกบฏของตัวเองและให้ความสำคัญกับเงินที่ตัวเองเสียภาษีไปแล้วเราเลือกเขาขึ้นมาเพื่อให้เขาพัฒนาความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นขนาดเขาผูกขาดอำนาจปกติถ้าผูกขาดอำนาจในยุคก่อนเขาเรียกว่าเผด็จการ
1: ครับ
0: แต่ทำไมประชาชนเขานิยมชมชอบล่ะก็เพราะว่าผลงานที่สร้าง
1: ทำเพื่อประชาชน
0: ใช่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นแต่เราเนี่ยโอ้ยเลือกตั้งโดยเสรีหาเสียงโดยเสรีเนี่ยนะครับไปประชุมสภาก็หาแต่วลีที่จะมาดิสเครดิตกันแทนที่บอกว่าเอาตรงนี้นะมันสร้างไม่ได้อย่างเช่นแลนบริดจ์สมมตินะก็คือต้านก็คือฉันไม่อยากให้สร้างอ่ะแล้วมันไม่มีอย่างอื่นเหรอถ้ามันใหญ่เกินไปก็สโคปให้มันเล็กลงไหม อย่างน้อยมันก็ยังเป็นแลนบริดจ์ที่อยู่ภายในประเทศได้นะครับหรืออำนวยความสะดวกแทนที่จะไปนึกถึงตู้คอนเทนเนอร์ของเรือ 10,000 ตู้ 20,000 ตู้นะฮะก็นึกถึงไอ้ที่เขาส่ง EMS ดีไหมนะครับหรือคนที่เขาไปเที่ยวเขาอยากจะข้ามอีกฟากหนึ่งจากเกาะสมุยอ่ะฉันอยากจะไปอีกหมู่เกาะสุรินทร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็ใช้แลนด์เบสได้ไหมนะครับแทนที่จะไปนึกไอ้เมกะโปรเจกต์ที่มันเป็นเมกะโปรเจกต์เพราะว่ามันคือเงินก้อนใหญ
1: ่ครับ
0: แล้ววิธีที่คนรวยมาได้ตลอดเวลาก็คือการประมูลแล้วชนะจริงไห
1: ม
0: นั่นแหละมันไม่โปร่งใสตั้งแต่ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราทุกวันนี
1: ้ขอบคุณอาจารย์สงเวชครับวันนี้คร
0: ับยินดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะสติต้องมีอยู่เสมอนะคะเพราะว่าไม่มีที่ไหนที่จะปลอดภัย 100% ค่ะแม้ว่าจะไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ก็ตามไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีชายคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาประกบแล้วก็ใช้มีดจี้เด็กชายอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นขณะที่เด็กเดินมากับกลุ่มเพื่อนคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการจับภาพช่วงที่ชายรูปร่างสูงผอมแต่งกายสวมหมวกและหน้ากากปิดบังใบหน้ามิดชิดเขาเดินเข้ามาโอบไหล่เด็กชายอายุ14ปีที่มาเที่ยวห้างกับรุ่นพี่และเพื่อนทั้งชายหญิงรวม6คนด้วยกันค่ะจังหวะนี้นะจะเห็นว่าเขาพาเด็กเดินตรงไปที่บริเวณลานจอดรถเป็นจุดที่รับตาคนพร้อมกับชักมีดมาข่มขู่ระหว่างนั้นรุ่นพี่ในกลุ่มของเด็กชายพยายามเดินเข้าไปช่วยแต่ผู้ก่อเหตุใช้มีดขึ้นมาชี้หน้าแล้วก็ข่มขู่ทำให้รุ่นพี่คนนั้นไม่กล้าเข้าไปช่วยแล้วก็ถอยออกมาก่อนที่เด็กชายจะสะบัดตัววิ่งหนีแต่ผู้ก่อเหตุดึงแขนเด็กชายเอาไว้ได้ทำท่าคล้ายกับจะใช้มีดแทงเด็กเด็กชายต้องถอดนาฬิกาข้อมือให้กับผู้ก่อเหตุไปพร้อมกับยกมือไหว้ผู้ก่อเหตุยอมปล่อยตัวเด็กชายออกมาค่ะแต่ยังคงถือมีดเดินวนเวียนที่บริเวณดังกล่าวอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเดินลงบันไดของห้างหลบหนีไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ปกครองของเด็กชายอายุ14ปีพาเด็กชายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.สำโรงเหนือล่าสุดทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้เสียหายแต่ไม่พบเนื่องจากเด็กไปเรียนหนังสือมีการสอบถามเรื่องราวกับญาติของผู้เสียหายซึ่งเล่าเหตุการณ์ว่าวันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเข้ามาเกาะไหล่หลานชายที่บริเวณลานจอดรถด้านหลังห้างจากนั้นบังคับพาเดินเลี่ยงไปพร้อมกับขอดูที่หัวเข็มขัดหลานจึงเปิดให้ดูและพบว่าเป็นเข็มขัดนักเรียนมัธยมก่อนที่จะสั่งให้หลานถอดนาฬิกาให้ชายคนนั้นยืนยันว่าเด็กชายยืนยันนะคะผู้ก่อเหตุพูดภาษาไทยได้ชัดแต่ว่าแต่งกายคล้ายกับนักเรียนช่างกล
1: ปวช.เนาะที่แบบว่าที่เรียนรู้เรื่องกันแต่นี่คือเหมือนมัธยม
2: ก็คือเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะมาเร็วขนาดนี
1: ้แต่ก็มีแหละก็มีป้องกันมีอะไรไว้แต่ในอนาคตแต่ไม่คิดว่าม.สองก็โดนแล้ว
2: ก็คือเรื่องหัวเข็มขัดอย่างเดียวเลย
1: ใช่ตอนแรกอ่ะมาหาหัวเข็มขัดเขาบอกนะน้องหลานบอกว่าหัวเข็มขัดแล้วน้องเปิดให้ดูแล้วมันไม่มี
2: ก็เลย
1: บอกว่า
2: เอาน
1: าฬ
2: ิกาด้วย
1: นาฬิกาไปดีไม่เอาอย่างอื่นไปดีไม่เอาโทรศัพท์ไป
0: พันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสพุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือเปิดเผยผ่านโทรศัพท์นะคะว่าหลังจากที่ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในจุดเกิดเหตุและบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พอที่จะทราบเบาะแสชายที่ก่อเหตุแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีคดีที่กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มพนักงานบริษัทประกันภัยก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะล่าสุดกลุ่มวัยรุ่นเปิดคลิปวิดีโอภาพเปิดคลิปภาพออกมานะคะอ้างว่าถูกผู้บาดเจ็บคุกคามก่อนตำรวจจึงแจ้งข้อหากับทั้งสองฝ่ายนี่เป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพชายที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นค่ะเป็นคลิปหลักฐานที่กลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกชายคนนี้คุกคามก่อนหลังจากนั้นจึงเกิดเหตุทะเลาะวิวาทภายในคอมมูนิตี้มอลล์ใกล้กับสนามบินเชียงใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนรวมถึงชายในภาพถูกทำร้ายจนกะโหลกศีรษะแตกมีเลือดออกในสมองต้องรับการผ่าตัดเหตุการณ์นี้กลุ่มพนักงานประกันอ้างว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นวิพากษ์วิจารณ์การบริการของบริษัทประกันจึงได้พยายามอธิบายทำความเข้าใจแต่กลับถูกทำร้ายร่างกายขณะที่กลุ่มวัยรุ่นเองเขาก็อ้างนะคะว่ากลุ่มบริษัทพนักงานประกันพยายามขายประกันให้กับหญิงหน้าตาดีในกลุ่มแบบถึงเนื้อถุงตัวจนเกิดการทะเลาะวิวาทพันตำรวจเอกปรัชญาทิตลาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะยึดจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญเบื้องต้นจะแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มพนักงานบริษัทประกันแบ่งออกเป็น3คดีด้วยกันคือชายวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายผู้บริหารบริษัทประกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและชายอีก2คนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนอกจากนี้ยังแจ้งข้อกล่าวหาทั้งฝ่ายของวัยรุ่น4คนและฝ่ายของพนักงานบริษัทประกันอีก3คนรวม7คนในข้อหาทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

0: านคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,500 บาทเจ้าของร้านแจ้งความไว้และทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ปีที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ค่ะหลังจากที่ผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ขณะที่แนวทางการสืบสวนมุ่งไปที่3ประเด็นหลักนะคะคือเด็กเดินไปเองมีคนพาไปหรือว่ามีสัตว์มีพิษกัดค่ะซึ่งวันนี้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองโดยแนวทางการสืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตของน้ององุ่นมุ่งไปที่3ประเด็นหลักค่ะประเด็นแรกคือน้ององุ่นเดินทางไปยังจุดที่พบศพด้วยตัวเองและมีโรคประจำตัวหรือไม่ประเด็นที่2มีคนล่อลวงพาน้ององุ่นไปยังจุดเกิดเหตุหรือว่ามีคนล่อลวงมีเจตนาพาไปที่เกิดเหตุเพื่อหวังทำให้เสียชีวิตหรือไม่และประเด็นสุดท้ายคือถูกสัตว์มีพิษทำร้ายหรือไม่หลังจากที่ผลการชันสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดหรือว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู
1: ้เด็กโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะครับแล้วก็มีความซนแล้วเป็นเด็กที่อยู่กับป่ากับเขาเนี่ยเราไม่ตัดว่าไปเองไม่ได้หรือไปเองได้เราต้องสันนิษฐานทั้งหมดแล้วจะนำเอาหลักฐานที่ได้จากทางนิติวิทยาศาสตร์ทางพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยมาดูว่าข้อสันนิษฐานที่ว่าไปเองไหมนะครับหรือคนพาไปแล้วเกิดโรคประจำตัวหรือสัตว์เช่นงูกัดหรือไม่นะครับ
0: แม่ของน้ององุ่นก็ไม่เชื่อนะคะว่าลูกถูกสัตว์มีพิษทำร้ายค่ะเพราะว่าปกติลูกไม่เคยไปเที่ยวเล่นที่บริเวณสวนยางพาราซึ่งเป็นจุดที่พบศพแม่ของน้ององุ่นเชื่อว่ามีบุคคลอื่นพาลูกไปจนเป็นเหตุทำให้ลูกเสียชีวิต
2: ไม่เชื่อค่ะยังไงก็ไม่เชื่อ 100% ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะ
3: เพราะว่าอะไร
2: เพราะว่ามันผิดธรรมชาติค่ะงูก็แบบน้องตายอ่ะมันไม่ตรงกันเลยค่ะถ้าน้องตายพ่องูเนี่ยน้องต้องอยู่ท่านั้นเลยค่ะน้องต้องแบบอ้ามืออ้าตีนนะคะเนี่ยแบบน้องยูมันกำสายกระสอบไว้มาทิ้งเนี่ย
3: คือเราคิดแบบลักประมาณนั้น
2: ใช่
3: เชื่อว่าน่าจะมีคนนำมาไว้ตรงที่ตรงนั้น
2: คิดอย่างนั้นค่ะถ้าน้องต้องเดินไปน้องก็ไม่ไป 100%
0: ขณะเดียวกันชุดสืบสวนยังเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง7กลุ่มซึ่งเป็นคนในชุมชนบ้านทีโครงค่ะประกอบด้วยญาติครอบครัวของน้ององุ่นชาวบ้านคนงานก่อสร้างพระสงฆ์คนที่ฉายหนังกลางแปลงคนไปดูหนังกลางแปลงและกลุ่มผู้ต้องสงสัยรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมกับเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอลายนิ้วมือแฝงตามวัตถุหลักฐานที่พบในบริเวณที่น้ององุ่นไปก่อนที่จะเสียชีวิตเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลและคำให้การด้วยหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทองเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.สังขละบุรีค่ะเพื่อเอาผิดกับกลุ่มออฟโรดใน5ข้อหาด้วยกันหลังจากที่พบพฤติกรรมทำทีไปแจกของโรงเรียนในพื้นที่นะคะแต่พบว่ากลับขับรถลุยลำธารพร้อมกับปรินโดนในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกรณีแฟนเพจซึ่งเป็นเพจสายยานยนต์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มออฟโรดกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มนี้ขับรถลงไปจอดในลำธารและมีการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขึ้นบินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของไทยและแม้ว่าทางกลุ่มออฟโรดบอกว่านำอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่การกระทำลักษณะนี้ขัดกับพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ล่าสุดนายรัตนชัยเขยชัยหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทองเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจที่สภ.สังขละบุรีเอาผิดในข้อหากับกลุ่มบุคคลดังกล่าวฐานผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนดและคำสั่งของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติโดยชอบขับรถเข้าไปในลำธารและบินโดรนในพื้นที่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายโดยมีร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์แก้วทองดีร้อยเวรสภ.สังขละบุรีรับเรื่องไว้ดำเนินคดีแล้วและจะออกหนังสือเรียกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบสวนก่อนแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกได้รับหนังสือจากผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งเรื่องขออนุญาตเข้าพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

0: ดยแจ้งว่ามีคณะจิตอาสาต้องการเดินทางเข้ามาที่เข้ามาบริจาคอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆที่โรงเรียนวันที่30พฤษภาคมและเดินทางออกจากพื้นที่ในวันที่31พฤษภาคมโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวขับเข้ามา11คันมีผู้โดยสารรวม32คนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบกับชุมชนรวมถึงการสัญจรปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาไหลลงมาสมทบลงแม่น้ำแม่แงะตำบลเถาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวานนี้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาหินป่าแปะและแม่เหาะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นและไหลแรงล่าสุดพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะไม่มีรายงานความเสียหายต่อชีวิตหรือว่าทรัพย์สินประชาชนแต่บางเส้นทางยังมีอุปสรรคในการสัญจรโดยเฉพาะเส้นทางเข้าตำบลเสาหินยังต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงระบุว่าพื้นที่แม่เสรียงกว่า1ล้านไร่มีความเสี่ยงทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะถ้ามีฝนตกหนักตกสะสมเกิน 60-70 มม.จะเริ่มมีดินสไลด์ปิดทับเส้นทางเบื้องต้นมีการจัดตั้งศูนย์วอร์รูมติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการแก้ปัญหาเน้นไปที่การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าซ่อมแซมเส้นทางทันทีที่เกิดความเสียหายหรือว่าดินสไลด์ส่วนข้อเรียกร้องจากชาวบ้านต้องการให้เปิดใช้เส้นทางลัดเพื่อย่นระยะเวลาการเดินทางซึ่งต่อมาทางอำเภอได้ชี้แจงนะคะว่าจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยซึ่งยังต้องรอดูว่าจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไปล่าสุดอำเภอแม่เสรียงประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีแนวโน้มฝนตกต่อเนื่องระยะนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งข้อมูลผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานขอความร่วมมือผ่านระบบสื่อสารของโรงเรียนหรือว่ารพสต.ในพื้นที่ได้ทันทีคุณผู้ชมคะข้อพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชายังคงเป็นเรื่องที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังคงต้องแสวงหาหนทางเพื่อเดินเกมกันอยู่นะคะหลังจากที่ไทยยกเลิก MOU 44ขณะที่กัมพูชาเองก็เริ่มใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ทำให้ในเสียหศักดิ์พวงเกตแก้วเข้ามารายงานพร้อมกับหารือเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีถึงช่องทางในการแย้งหลังจากไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสนายเสียสักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานถึงสถานการณ์หลังจากคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าUNCLOSนายอนุทินระบุว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับแล้วจะมีการตั้งคณะตัวแทนของทั้งสองฝ่ายซึ่งมีความเป็นไปได้ค่ะว่าหัวหน้าฝ่ายไทยจะเป็นนายเสียหศักดิ์แต่การดำเนินการทุกเรื่องจะไม่ทำให้ไทยเสียประโยชน์ทั้งเรื่องอธิปไตยและการรักษาสิทธิ์ของประเทศและเมื่อกัมพูชายืนยันว่าจะใช้กระบวนการภายใต้UNCLOSจากนี้ไปจะไม่มีการพูดคุยเรื่องความร่วมมืออื่น
1: ๆหาทางเจรจาใหม่ไหมหากรอบใหม่มาเจรจาเขาบอกเขาไม่เจรจาเขาขอไปUNCLOSซึ่งเราก็บอกว่าควรจะไปหากรอบใหม่มาเจรจาที่ผมเคยเปรียบเลยว่าเป็น MOU 69ก็ได้ MOU 70ก็ได้เขาบอกเขาไม่เอาทางนี้เขาจะไปUNCLOSไปก็ไปUNCLOSก็เท่ากับว่าจากนี้ไปก็คุยกันUNCLOSก่อนนะเรื่องอื่นไม่คุยนะ JBC GBC ไม่มีคุยนะตอนนี้นะความร่วมมืออื่นยังไม่ต้องคุยการฟื้นฟูความสัมพันธ์ยังไม่ต้องคุยการเปิดด่านไม่มีวันเปิด
0: วันนี้นายเสียศักดิ์ยังได้ชี้แจงต่อคณะทูตและแสดงจุดยืนของไทยที่ต้องยกเลิก MOU 2544เพราะว่าไม่มีความคืบหน้ามา25ปีแล้วและต้องการเริ่มต้นการเจรจาในบริบทใหม่ไทยไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของกัมพูชาที่อ้างว่าต้องเริ่มการประนอมภาคบังคับเพราะไทยยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางสำหรับการเจรจาทวิภาคีต่อไปค่ะและจริงๆภายใต้UNCLOSก็ยังมีกลไกอื่นๆให้เลือกใช้ได้อีกอย่างเช่นการประนอมโดยสมัครใจฝ่ายไทยมองว่าการใช้ภาคการประนอมภาคบังคับของกัมพูชาไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ที่ผู้นำทั้งสองประเทศพูดคุยกันที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ที่ตกลงจะฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเน้นกระบวนการพูดคุยระหว่างกันในทุกเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ซึ่งทางเลือกนี้ของกัมพูชาอาจจะกระทบกับความพยายามแก้ไขปัญหาอื่นๆด้วยนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าไทยไม่ได้ถูกลากเข้าสู่กระบวนการประนอม

0: ภาคบังคับไทยเข้าสู่กระบวนการโดยรู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรมีความมั่นใจและไม่ได้ตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชา
1: เราไม่ได้ไปตามเงื่อนไขของเขาทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญคือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยหนึ่งมันไม่ได้มีผลทางกฎหมายคือมันไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมายแล้วเผลอๆมันต้องกลับไปเจรจากันอีกเพราะผลลัพธ์เสร็จแล้วต้องคุยกันต่ออีกมันก็อาจจะกลับมาที่เดิมคือคุยกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าใกล้เจตนาของฝ่ายกัมพูชาก็อาจจะการแสดงก็เห็นว่าเขารุกประเทศไทยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในสุดแล้วผลมันก็กลับมาอยู่สู่ที่เดิม
0: คุณผู้ชมคะจุดยืนของไทยเวลานี้ก็คือการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามกลไกอันคลอสค่ะเรื่องนี้อาจารย์ภัทรพงษ์แสงไกรอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้ช่องว่าไทยมีสิทธิ์โต้แย้งได้มีสิทธิ์ที่จะดึงกัมพูชากลับสู่การเจรจาได้หลังจากที่กรรมการประนอมที่ตั้ง5คนซึ่งมีทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาฝ่ายละ2คนและประธานที่ทั้ง2ฝ่ายเลือกมาอีก1คนได้พิจารณาจะทำรายงานเส้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปภายใน12เดือนซึ่งท้ายที่สุดอาจารย์ก็เชื่อนะคะว่ากรรมการประนอมจะไม่ออกรายงานที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบแต่จะเป็นคำแนะนำเพื่อให้ใช้เป็นฐานทั้ง2ประเทศนำไปตกลงกันมากกว่า
2: ตัวคณะกรรมการเองก็น่าจะระวังนะฮะว่าคงไม่เขียนในลักษณะที่เข้าข้างหรือว่าเป็นคุณกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไปเพราะในท้ายสุดแล้วหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการเนี่ยคือพยายามอำนวยความสะดวกให้สองฝ่ายตกลงกันให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคณะกรรมการเนี่ยทำข้อเสนอมาแล้วมันเห็นชัดเลยว่ามันเป็นคุณกับอีกฝ่ายหนึ่งมากจนรับไม่ได้ผมก็คิดว่าคณะกรรมการก็ไม่น่าจะออกทางนั้น
0: คุณผู้ชมคะผ่านมา1สัปดาห์สำหรับการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทมค่ะบรรยากาศในหลายจุดเป็นไปอย่างคึกคักนะคะบรรดาผู้สมัครลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงตามชุมชนรวมถึงตลาดพร้อมกับชูนโยบายในการพัฒนาเมืองหลวงในหลากหลายประเด็นด้วยกันค่ะเริ่มที่การลงพื้นที่หาเสียงในเขตสวนหลวงและเขตประเวศของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมวันนี้ชี้แจงถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และไม่มีประเด็นทุจริตหรือประพฤติมิชอบนายชัชชาติยังย้ำว่าสามารถทำงานร่วมกับสก.ทุกพรรคการเมืองได้ภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลพร้อมกับเดินหน้าสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมลดการใช้ป้ายหาเสียงและใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในการรณรงค์ขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ลงพื้นที่เขตพัฒนาพร้อมกับนำเสนอนโยบายบริหารจัดการขยะด้วยระบบคัดแยกตั้งแต่ต้นทางมีการชูนโยบายดูแลผู้สูงอายุโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณที่มีความรู้และประสบการณ์ลงทะเบียนทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อเชื่อมต่อกับงานในชุมชนสร้างรายได้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมรวมถึงจัดเตรียมหาที่พักสำหรับผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านในกทมส่วนด้านเศรษฐกิจนายอนุชายืนยันสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยควบคู่กับการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายไม่ให้กระทบกับการจราจรผ่อนปรนพื้นที่ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ค่ะอีกคนหนึ่งคือนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมลงพื้นที่ตลาดบางกะปิไปขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าพร้อมกับสะท้อนถึงปัญหาเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์โดยเฉพาะกรณีลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแม้ว่าจะยังมีฐานะยากจนพร้อมกับวิจารณ์ระบบลงทะเบียนที่ซับซ้อนและเข้าถึงยากสำหรับผู้สูงอายุรัฐบาลควรพิจารณารายได้และภาระค่าใช้จ่ายจริงไม่ใช่ตัดสิทธิ์จากข้อมูลลดหย่อนภาษีของลูกพร้อมกับเสนอให้เพิ่มช่องทางอุทธรและส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค4นำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจคนห้องพักภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากที่สืบทราบว่ามีเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญจากจังหวัดเลยใช้เป็นที่กบดานตำรวจส่วนที่กำลังเข้าตรวจคนห้องพักภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นหลังจากได้รับข้อมูลว่านายพลกรอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับหลายคดีและเครือข่ายยาเสพติดจากจังหวัดเลยเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ระหว่างการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบชายอีก4คนอยู่ภายในห้องพักด้วยจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวไว้ได้พร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนหนึ่งปืน1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนอีก27นัด จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่าผู้ต้องหาส่วนใหญ่ต่างเคย

โทษในคดียาเสพติดมาก่อนโดยนายพลกรเป็นผู้ต้องหาตามหมายในข้อหาหลบหนีระหว่างถูกควบคุมตัวตามอำนาจของเจ้าพนักงานสภ.นาวังจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่11เมษายนนอกจากนี้ก็ยังมีหมายจับอีกหลายคดีในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนรวมทั้งอยู่ระหว่างหลบหนีการรายงานตัวต่อศาลจังหวัดเลยในคดีความผิดต่อเด็กและเสรีภาพจากนั้นนำตัวทั้งหมดพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฝางเพื่อดำเนินคดีส่วนตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายโนมินีเพื่อตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายตำรวจสภ.ปายฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ5แห่งในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายโนมินีหลังจากได้รับการร้องเรียนว่าพบชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจแย่งโอกาสทางอาชีพของคนในพื้นที่ค่ะพลตำรวจโทกฤทธาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภาค5ระบุว่าจากการสืบสวนพบว่า มีบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมายตามพรบคนต่างด้าวโดยมีผู้ถือหุ้นคนไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งนิติบุคคลกรรมการที่มีหน้าประกอบกิจการในลักษณะโนมินีจากนั้นเจ้าหน้าที่มีการสืบสวนขยายผลพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาถือหุ้นลักษณะเดียวกันจึงกำหนดให้บริษัทดังกล่าวเป็นจุดในการหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับนายเกาโกเรนและแจ้งข้อกล่าวหาต่อคนไทยที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดนอกจากนี้ก็ยังมีอีกบริษัทที่มีการถือหุ้นในลักษณะเดียวกันเป็นชาวต่างชาติถือหุ้นโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งจากการตรวจสอบขยายผลพบว่าบริษัทดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยมีความมุ่งหมายให้ชาวต่างชาติเป็นกรรมการบริษัทใช้สิทธิ์ในการอยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงการถือครองที่ดินที่มีวัตถุประสงค์ในการแอบแฝงและหลีกเลี่ยงกฎหมายค่ำคืนนี้มีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะส่วนคนหายไทย PBS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามค้นหา

คนหายไทย PBS รับแจ้งนายบัญชารัตนะอายุ60ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นสีขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่8ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางปะกงนางสาวปิยนันท์ถนอมสัตว์อายุ23ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวขาวเหลืองผมยาวประบ่าไว้ผมหน้าม้าสวมแว่นสายตาบกพร่องทางสติปัญญาหายจากบริเวณตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านบึงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: โนนี่อิราล่าเปิดตัวเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลค่ะเป็นไปตามคาดนะคะติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
1: ลิเวอร์พูลเปิดตัวอันโดนี่อิราโอล่าเฮดโค้ชชาวสเปนวัย43ปีเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยอิราโอล่าพาบอนมัสสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปผลแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาเกือบ130ปีและเจ้าตัวได้เซ็นสัญญาคุมทีมลิเวอร์พูลเป็นเวลา2ปีโดยอิราโอล่ายอมรับว่างานคุมทีมลิเวอร์พูลถือเป็นงานท้าทายแต่ก็พร้อมพาทีมกลับสู่ความยิ่งใหญ่ผ่านสไตล์การเล่นที่สื่อให้เห็นถึงจิตวิญญาณของทีมทีมชาติญี่ปุ่นเจอสภาพสนามซ้อมแย่ตั้งแต่การฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อมของสโมสรติกเรสในลีกเม็กซิโกทำให้คณะผู้แทนทีมชาติญี่ปุ่นได้ประกาศย้ายไปที่สนามฝึกซ้อมของสโมสรมอนเทเรย์ไรยาโดสคู่แข่งร่วมเมืองแทนสำหรับแคมป์ฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซี

0: ึ่งพวกเขาจะเดินทางถึงวันที่8มิถุนายนก่อนประเดิมสนามนัดแรกพบเนเธอร์แลนด์วันที่14มิถุนายนสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลเปิดเผยว่าเนย์มาร์จะไม่เดินทางไปคลิฟแลนด์เพื่อลงเล่นเกมอุ่นเครื่องฟุตบอลโลกกับอียิปต์ในวันเสาร์นี้เนื่องจากเนย์มาร์ยังคงเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องฉีกขาดและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยทีมชาติบราซิลแชมป์โลก5สมัยยังหวังว่าเนย์มาร์วัย34ปีจะพร้อมลงเล่นนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกกับโมร็อกโกในวันที่13มิถุนายนนี้หมิวพรปวีช่อชูวงนักแบดมินตันมือ8ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ11-21ทำให้หมิวยุติเส้นทางในการแข่งขันแบดมินตันซุปเปอร์1000รายการอินโดนีเซียโอเพ่นเอาไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายนักกีฬาสปาร์ตันทั่วโลกกว่า 3,000 คนจากกว่า30ประเทศเตรียมลงแข่งขันเส้นทางสนามระดับโลกในเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์รายการเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์แอนด์ HH 4 hour กับบททดสอบสุดโหด4ชั่วโมงแบบไม่หยุดพักคาดว่าเงินจะสะพัดสู่จังหวัดเชียงใหม่กว่า150ล้านบาทสำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าปิดท้ายที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสการปรับปรุงสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติอย่างเป็นทางการที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีสัญชัยรัติวัฒน์อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยร่วมในพิธีเพื่อยกระดับมาตรฐานสนามเทนนิสให้ใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: างใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดำโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

ามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัทภีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: ีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับหนังหมูพะโล้กินแกล้มก๋วยเตี๋ยวราคาถูกขายมานานกว่า45ปีที่จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดหนองบัวลำพูชูกาแฟปูซางขานรับนโยบายเกษตรมูลค่าสูงสร้างรายได้ชุมชนกู้ขนานเปิดเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติยอดปูซางชมความงาม180องศาจุฑามาศผูกโพพาชมผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายจังหวัดอุบลราชธานีส่งเสริมชาวบ้านผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่เป็นสินค้ายอดนิยมไม่ต้องออกหางานทำต่างถิ่นเวลาที่ฝนเริ่มโปรยปลายตกใหม่ๆแบบนี้ครับชาวบ้านที่จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นชาวปากกากยอครับเขาพากันขึ้นป่าขึ้นเขาไปหาวัตถุดิบนะครับเอามาทำเป็นกับข้าวมื้อกลางวันมื้อเย็นกันนะครับซึ่งบางอย่างอย่างเช่นผักที่เป็นผักพื้นบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียเงินหาซื้อกันเลยครับแล้วช่วงนี้ผักพื้นบ้านต่างๆก็ขึ้นเต็มป่าเขาไปหมดเลยนะครับเอามาทำอาหารกันพร้อมกับเติมปลาร้าเข้าไปด้วยครับบอกว่าล้ำขนาดเลยครับช่วงฤดูฝนนะครับชาวปากกาเกยอที่อยู่ในจังหวัดลำพูนทั้งที่อำเภอบ้านโฮงแล้วก็อำเภอลี้ก็พากันเข้าป่าไปเก็บผักเฉพาะถิ่นนะครับที่จะมีในบริเวณป่าดอยใน2อำเภอครับแล้วก็อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่อำเภอบ้านโฮงกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้มีทั้งผักดอกก้านหรือว่าผักอีรอกผักลืมผัวหรือว่าผักตะเชอโดนะครับในภาษาปากกาเกยอแล้วก็มีผักบอนเต่าก็ช่วยกันเก็บไม่นานนะครับก็ได้ผักเยอะเลยเอากลับมาทำแกงผักดอยกันโดยชาวบ้านจะเริ่มแกงผักจากการช่วยกันเด็ดผักแล้วก็แกะเยื่อหุ้มผักดอกก้านออกนะครับไปล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็มาโขลกกระเทียมนะครับหัวหอมพริกกระเรียงแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกระทั่งละเอียดได้ที่ก็ไปก่อไฟด้วยกิ่งไม้ต้มน้ำในหม้อนะครับแล้วก็ตัดกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำเพื่อต้มแล้วก็แยกเป็น2ภาชนะในการทำแกงนะครับเพื่อให้รสชาตินั้นแตกต่างกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนกระทั่งน้ำเดือดนะครับก็นำเนื้อหมูใส่ลงหม้อแล้วก็กระบอกไม้ไผ่พอเนื้อหมูมันสุกนะครับก็ใส่เครื่องแกงตามด้วยผักบอนเต่าแล้วก็ผักลืมผัวกับผักดอกก้านนะครับปรุงรสเกลือแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำปลาร้าครับพอสุกได้ที่ก็ยกกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้ทำแกงเนี่ยไปแช่น้ำให้กระบอกไม้ไผ่มันเย็นตัวครับก่อนเทแกงในชามแล้วก็ล้อมวงกินกับข้าวเหนียวด้วยความอร่อยเลยครับ
1: มาจากบุญดอยครับ
2: หายังไงไปหาตามชาวบ้านหากันเองหรือยังไงคร
1: ับ ฤดูมีครั้งเดียวครับคือว่าชาวบ้านไปช่วยกันมีอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ครับ
2: ฤดูมีช่วงไหนประมาณฝนตกก็เริ่มมีแล้วนะครับ
1: ครับเจ็ดแปดเก้าครับเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเยอะครับ
2: เยอะชาวบ้านเก็บประจำนะช่วงนี้เนาะ
1: ครับ
2: เป็นผักพื้นถิ่นใช่ไหมครับ
1: พื้นถิ่นครับพื้นบ้านครับพื้นถิ่นบ้านที่เราเกิดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วครับผมกินอยู่นี่ครับ
2: รสชาติเป็นไงพ่อหลวง
1: แซ่บอีหลีอร่อยครับมาเลยครับมาชิมเลยครับสุดยอด
0: การหาผักแบบนี้ครับพอฝนเริ่มตกเนี่ยก็จะเริ่มมีผักให้เก็บได้ทันทีเลยครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะมีเยอะที่สุดเลยก็คือเดือนสิงหาคมไปจนถึงตุลาคมนะครับเอาไว้มาทำแกงจะใส่ปลาใส่เนื้อหมูเนื้อวัวแคบหมูหรือว่าปลาร้าก็ได้แล้วแต่จะหาได้เลยครับแต่ว่าชาวบ้านบอกจะขาดไม่ได้เลยคือต้องใส่ปลาร้าด้วยเท่านั้นนะครับไม่งั้นไม่อร่อยครับการที่มีผักให้เก็บแบบนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนหนึ่งชาวบ้านเขาก็ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าครับก็ทำให้พวกต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆก็ยังขึ้นอุดมสมบูรณ์นะครับผักต่างๆก็งอกงามดีไว้ให้เก็บได้แบบนี้ครับของอร่อยอีกอย่างนึงนะครับขายมากว่า45ปีแล้วนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับหนังหมูพะโล้นะครับคือหนังหมูพะโล้เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนเสริมเข้ามาเอาไว้กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวได้อย่างลงตัวแล้วก็ขายราคาถูก 20-25 บาทเองครับจุดเด่นของร้านคือหนังหมูที่ต้มน้ำพะโล้จนนุ่มละลายในปากเลยนะครับคุณผู้ชมมันไม่เหนียวเลยนี่เป็นสูตรเฉพาะนะครับแต่เขาก็ใช้ฟืนหรือว่าเตาถ่านโดยไม่ใช้เตาแก๊สเลยนะครับทำให้หอมกลิ่นควันไม้เป็นเอกลักษณ์ด้วย อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยายปุกนะครับหรือว่าที่ชาวแม่กลองเรียกกันติดปากว่าเตี๋ยวปุกนะครับใกล้กับวัดธรรมนิมิตถนนราชญาติรักษาเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนะครับเลยสำนัก

0: ักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามมานิดนึงนะครับเจ้าของคือนายชนิมศรีกำเนิดอายุ48ปีเป็นทายาทร้านรุ่นที่2ครับเล่าว่าพ่อตาเนี่ยเขามีอาชีพออกทะเลเรือประมงนะครับพออายุมากขึ้นก็เลยอยากมาทำมาหากินบนบกบ้างประกอบกับมีแหล่งซื้อหนังหมูคุณภาพดีก็เลยคิดค้นสูตรหนังหมูต้มพะโล้เนื้อนุ่มนะครับเอามากินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวเป็นเจ้าแรกในจังหวัดเลยนะครับขายมานานกว่า45ปีแล้วครับ
1: ต่อไปครับก็จะเราก็จะทำการใส่เครื่องนะเครื่องไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาทอดหมูแดงนะครับแล้วก็เลือดนะครับแล้วก็ตัวชูโรงสำคัญเลยก็คือนี่ครับหนังหมูนี่ครับซึ่งจะมีใส่ให้ทุกชามอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บเพื่อความหวานแล้วก็ซอสเย็นตาโฟครับแล้วก็เปรี้ยวเล็กน้อยกับน้ำส้มแล้วก็เพื่อความกลมกล่อมเราก็จะเติมน้ำปลาไปอีกนิดนึงครับจากนั้นก็จะผักโรยกระเทียมเจียวครับอีกเล็กน้อยมันจะได้หอมๆครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวมีทั้งแห้งน้ำใสต้มยำแล้วก็เย็นตาโฟให้ลูกค้าเลือกนะครับมีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่พอมีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆแล้วก็มีแคบหมูทอดเองด้วยส่วนใหญ่เวลาที่ลูกค้ามากินก็จะสั่งกันล่วงหน้าคนละ2ชามเป็นอย่างน้อยเลยครับ
2: เส้นเล็กแห้งค่ะทานกับหนังหมู
3: ร้านนี้อร่อยยังไง
2: อร่อยมากค่ะน้ำซุปหอมค่ะหอมต้มน้ำซุปจากก๋วยเตี๋ยวที่ทำด้วยเตาฟืน
3: เต็ม10ร้านนี้ให้เท่าไหร
2: ่ให้10เลยค่ะ
4: มาบ่อยมากค่ะเกือบทุกวันนะ
5: ชอบก๋วยเตี๋ยวชอบกินหนังหมูเนี่ยกับก๋วยเตี๋ยวอะไรมากสุดครับ
4: เส้นเล็กแห้งค
5: ่
4: ะ
5: ร้านนี้อร่อยยังไงพี
4: ่หนังหมูนุ่มมากค่ะนุ่มดื้อ
5: เต็ม10ให้ร้านนี้เท่าไหร
1: ่ก็มีหลายส่วนนะฮะก็แต่หลักๆประมาณ 70-80% เนี่ยแน่นอนเลยก็คือติดใจซิกเนเจอร์ของเราก็คือตัวหนังหมูพะโล้ครับผม
3: หนังหมูของที่ร้านเนี่ยครับทำวันละกี่กิโล
1: ก็ตกหนึ่งวันหนึ่งใช้ประมาณเกือบ20กิโลครับ
6: พอซื้อมาจากตลาดหรือว่าเอาหนังที่ไหนมาอะไรเนี่ย
1: แรกๆเนี่ยเขาจะเอามาจากตลาดแล้วก็มาทำเองจะเป็นหนังหมูสดเอามาจากตลาดแล้วก็มาทำแต่ตอนนี้ด้วยที่ว่ามีโรงหมูเนี่ยมาติดต่อเราครับเขาก็จะทำให้เราเป็นชิ้นโกนขนแล้วก็ทำให้เราสำเร็จฮะตามที่เราต้องการเลยมาส่งให้เรา
0: เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวยายปุกตอนที่เปิดใหม่ๆนี่เป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานเลยนะครับเพราะว่าแรงงานล้งปลาทูในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมากินกันบ่อยๆที่ร้านก็ให้ปริมาณเยอะรสชาติก็อร่อยด้วยครับตอนนั้นเปิดร้านใหม่ๆคุณผู้ชมขายชามละ3บาทจนปัจจุบันนี้ครับก็ขายอยู่ที่20บาทแล้วก็พิเศษ25บาทนะครับตอนนี้ร้านเปิดแทบทุกวันนะครับหยุดแค่วันศุกร์วันเดียวคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนเช้า 7:00 นไปจนถึงบ่าย 2:30 นเลยแล้วก็ที่สำคัญที่เขายังใช้เตาฟืนใช้ฟืนในการต้มได้แบบนี้เพราะว่ามีลูกค้าใจดีที่เขามีเศษไม้เหลือใช้อยู่แล้วก็เอามาให้ที่ร้านฟรีๆเป็นประจำเลยก็ถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับศัตรูเบอร์หนึ่งของชาวสวนผลไม้นะครับต้องยกให้กับแมลงวันทองเลยนะครับไปเจาะที่ไหนก็สร้างความเสียหายที่นั่นแต่ปัญหานี้ครับล่าสุดนี้มีนวัตกรรมที่เข้ามาตอบโจทย์แก้ไขปัญหาได้อย่างดีเลยที่จังหวัดราชบุรีครับใครที่เป็นชาวสวนผลไม้ดูไว้นะครับเผื่อสนใจสามารถติดต่ออุปกรณ์ชิ้นนี้ในการนำไปใช้งานได้ครับเพียงแขวนกับดักชีวพันธุ์กระจายไปตามมุม4ด้านจำนวน4กับดักต่อไร่นะครับก็จะปล่อยสารฟีโรโมนไปล่อแมลงมันทองให้เข้ามาติดกับดักนะครับนี่เป็นผลงานทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ครับเอามาทดลองใช้ในสวนมะม่วงอินทรีย์แปลงของนางสาวกนกวรรณอรุณคีรีวัฒน์เป็นเจ้าของสวนสุขจรัญที่ตำบลดอนคาอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีครับอุปกรณ์ตัวนี้ใช้วิธีดักแล้วก็ปล่อยไปทำลายแมลงวันเป็นวงจรแบบนี้ครับ
7: วิธีการทำงานของเขาเนี่ยหลักๆเลยอะค่ะเราจะมีสารล่อฟีโรโมนที่อยู่ข้างในล่อแมลงวันผลไม้เพศผู้ให้เข้ามาภายในกับดักค่ะแล้วเขาก็จะไปติดกับสปอราแมลงที่อยู่ในกับดักหลังจากนั้นตัวที่ติดอะค่ะติดกับดักติดราแมลงอะเขาก็จะออกมาด้านนอกด้านรูข้างบนนี้นะคะ แพร่กระจายไปสู่ธรรมชาติไปปล่อยสปอราแมลงให้กับแมลงวันเพศผู้และเพศเมียตัวอื่นๆในธรรมชาติด้วยค่ะก็จะทําให้แมลงวันที่เข้ากับดักและไม่เข้ากับดักตายลงไปได้ค่ะ
8: เห็นว่าอันนี้กับดัก

0: ยุเชื้อราแมลงลงบนฟองน้ำชนิดแผ่นบางให้ทั่วครับจากนั้นนำเชื้อราแมลงปิวเวอเรียหรือว่าเบตาไรเซียมมาโรยทับก่อนขยี้ให้เชื้อราติดอยู่ที่แผ่นฟองน้ำแล้วก็ม้วนใส่เข้าไปในกับดักล่อแมลงซึ่งภายในแขวนสารฟีโรโมนล่อแมลงครับเชื้อราแมลงหลังจากที่หยอดสารยืดอายุเชื้อราจะมีอายุอยู่ได้นาน15วันจึงต้องเปลี่ยนฟองน้ำที่ใส่เชื้อประมาณ2ครั้งต่อเดือนนะครับจากปกติที่มีอายุได้ไม่เกิน1สัปดาห์
1: จังหวัดราชบุรีเองเนี่ยค่ะตอนช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชนโรงค่อนข้างเยอะเลยค่ะเจ้าตัวกับดักตัวนี้ค่ะจะมีผลกับผึ้งกับชนโรงไหมคะ
2: ไม่มีผลค่ะเพราะว่าตัวที่เราใส่อะค่ะมันจะเป็นราแมลงเป็นราบิวเรียเนาะหรือราเมติลาเซียมก็แล้วแต่ราแมลงพวกนี้ไม่มีผลต่อแมลงที่เป็นผึ้งชนโรงแมลงที่ช่วยผสมเกสรหรือแมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาติแมลงดีต่างๆไม่ส่งผลเสียหายต่อแมลงเหล่านี้ค่ะราตัวเนี้ยเขาจะควบคุมเฉพาะแมลงศัตรูพืชเท่านั้น
0: ข้อดีเยอะขนาดนี้ชาวสวนถ้าสนใจนะครับขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันได้ตอนนี้จังหวัดราชบุรีนี่ถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงชมพู่ฝรั่งองุ่นนะครับซึ่งหลังจากที่ทำการทดลองแขวนกับดักชีวพันธุ์ในแปลงต้นแบบก็พบว่าแมลงวันทองเนี่ยลดลงไปกว่าร้อยละ90เลยนะครับถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตเป็นอย่างมาก
3: ผลก็คือเหมือนมันน้อยลงอะค่ะก็คือว่าไม่ค่อยเห็นบินไปตรงนั้นตรงนี้เยอะขึ้นแล้วก็ตัวแต่ถ้าเกิดในรังเนี่ยก็คือจะไม่เจอไม่ค่อยเจอแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่ามันน้อยลดน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: ทองเป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายต่อผลไม้หลายอย่างนะครับแล้วก็มีผลต่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆด้วยเพราะว่าเป็นศัตรูพืชกักกันตามมาตรฐานสุขอนามัยพืชหลายประเทศเลยครับจริงๆพอมีประโยชน์ว่าแมลงวันทองน้อยลงเนี่ยก็เป็นการประหยัดต้นทุนเรื่องของการที่ต้องมาคอยห่อผลไม้เอาไว้แล้วก็เป็นการลดแรงงานลงไปได้ผลดีหลายต่อเลยครับสวนทุเรียนจากฝีมือของตำรวจที่จังหวัดตรังนะครับปลูกมาตั้งกว่า5ปีครับปีนี้ผลผลิตเริ่มเก็บขายได้เป็นปีแรกนะครับเน้นๆว่าก่อนจะเก็บเนี่ยคัดเลือกทุกลูกทุกผลนะครับต้องสุกได้ที่หวานเข้มข้นจึงจะเก็บออกมาขายครับ
4: ความโปร่งในลูกในผลมันจะทำให้เรารู้ว่ามันจะสุกมันจะดังปลุกเนี่ยประมาณนี้ครับการเช็คทุเรียนแล้วก็เช็คที่คั่วมันจะเป็นปุ่มสากสาบเนี่ยการเช็คทุเรียนแล้วก็ร่องหนามจะขึ้นสีน้ำตาลสามจุดเนี้ยเราจะก็จะพอจะคาดเราได้ว่าทุเรียนเราสุกแบบไหนอย่างไรขนาดไหนนี่แบบเนี้ยกำลังกิน
0: จะตัดเฉพาะผลแก่ครับใช้วิธีเคาะฟังเสียงคัดเลือกทุกลูกเลยก่อนนำไปบ่ม 2-3 คืนเพื่อให้เนื้อแห้งสีเหลืองเข้มแล้วก็ได้รสชาติที่หวานมันตามเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นะครับจึงจะขายให้กับลูกค้านี่เป็นความชำนาญจากการเรียนรู้ของร้อยตำรวจตรีชัชฐานนท์ทองขาวอายุ55ปีรับเป็นตำรวจสภ.ย่านตาขาวจังหวัดตรังพร้อมด้วยภรรยาคือนางอภิญญาที่เปิดสวนทุเรียนจ่าเชษที่ตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับในที่5ไร่มีสายพันธุ์มูซังคิงแล้วก็หนามดำนะครับปลูกมากว่า5ปีเพราะว่าความชื่นชอบทุเรียนนะครับก็เลยตัดสินใจปลูกเป็นอาชีพเสริมหลังจากมีเวลาว่างจากงานประจำนะครับแรงบันดาลใจก็คือตอนเด็กเนี่ยทุเรียนเป็นของหายากของแพงนะครับแม่ก็ต้องทำข้าวเหนียวทุเรียนให้ลูกๆได้กินกันเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนนะครับจึงไม่มีโอกาสได้กินเป็นลูกเดียวๆครับ
5: ก็ตอนนี้มันก็พอได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มไอ้ผลผลิตเพราะทุเรียนมันยังต้นเล็กต้นยังอ่อนแต่ว่าถ้าเป็นปีหน้าปีต่อๆไปผมว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะลูกก็ไม่ได้เยอะแบบนี้ลูกก็ไม่สวยแบบนี้แต่ปีที่นี้ลูกสวยขึ้นเยอะปีหน้าต้องดีกว่านี้แต่ว่ารสชาติปีที่แล้วกับปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วนะปีนี้รู้สึกว่ามันจะอร่อยขึ้นเยอะมากมันจะแก่
0: จัดตอนนี้มีปัญหาก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับค่าปุ๋ยอุปกรณ์แรงงานต่างๆก็เลยขายราคาต่ำมากไม่ได้เลยขอขายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทนะครับแล้วก็อยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศด้วยเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับชาวสวนด้วยครับลูกค้าที่อยากไปเที่ยวชมก็สามารถเสิร์ชหาพิกัดนะครับพิมพ์ว่าสวนทุเรียนจ่าเชษจังหวัดตรังผ่านทาง Google ก็จะเจอเลยรับไปซื้อกันหน้าสวนได้ จังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้กำลังชูนโยบายนะครับเรื่องของเกษตรมูลค่าสูงนะครับก็หันมาผลักดันกาแฟภูซางที่ปลูกในเทือกเขาภูซางนะครับซึ่งเป็นกาแฟคุณภาพดีมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็พัฒนาควบคู่ไปกับเรื่องการเปิดเส้น

0: ทางท่องเที่ยวไปดูธรรมชาติยนต์บนที่ยอดภูซางชมความงาม180องศาเลยครับเปิดให้ชิมกาแฟจากแบรนด์ท้องถิ่นที่ล้วนผลิตในนามกาแฟภูซางนะครับเป็นผลผลิตจากการปลูกกาแฟของชุมชนในพื้นที่ตำบลบุญทันจากเขตเทือกเขาภูซางจังหวัดหนองบัวลำพูครับซึ่งทางจังหวัดส่งเสริมต่อยอดนะครับและยังไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับความงามได้ด้วยอย่างครีมกันแดดจากสารสกัดกาแฟครับนำมาจัดแสดงกันในกิจกรรมเสวนากาแฟภูซางที่วัดคลองเจริญธรรมวาสบ้านคลองเจริญตำบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็วางแนวทางต่อยอดกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าครับซึ่งเติบโตได้ดีในสภาพดินและภูมิอากาศเชิงเขาของอำเภอสุวรรณคูหาซึ่งปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟเพื่อนภูซางมีสมาชิก15รายครับพื้นที่ปลูกกว่า150ไร่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจากการจำหน่ายทั้งเมล็ดสดแล้วก็แบบแปรรูปต่างๆด้วยกว่า3ล้านบาทต่อปีครับ
1: พยายามจะชูคาแรคเตอร์ของกาแฟโรบัสต้าภูซางเนี่ยให้มันแตกต่างจากที่อื่นด้วยการคั่วด้วยหม้อดินมันจะมีกลิ่นและรสชาติที่ได้มาจากหม้อดินซึ่งมันแสดงถึงความเป็นออร์แกนิกภูมิปัญญาของโบราณมาตั้งสมัยเก่าแล้วก็และหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักก็อยากให้ชิมนะครับเจอกาแฟผู้สร้างที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ลุงหวังเองหรือแม่แดงหรือเพื่อนผู้สร้างหรือแบรนด์อื่นๆที่ไปจากเป็นกาแฟต้นน้ำที่เป็นกาแฟผู้สร้างเนี่ยสามารถแวะชิมได้ครับ
2: ตาผมปลูกที่นี่30ไร่ครับตาปลูกครั้งแรกอ่ะปี58มันปลูกไม่เรื่อยปลูกปีละ500 600บ่ได้ปลูกทีเดียวเพื่อทีเดียวนะเพราะว่าครับปลูกที่แล้วมันเฮ็ดบ่ไหวเพราะว่าเฮ็ด2คนกับยายเฮ็ด2คนก็อยู่ได้อยู่ถ้ามีราคาสิก็ได้ปีละล้านกว่า2ล้านอยู่2ล้านบาทครับถ้าบ่มีราคาก็อยู่ประมาณ 800,000 900,000 นี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละ
0: และยังวางแผนขนานไปกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนภูซางครับมีพื้นที่สถานีสันภูซางจุดชมวิว180องศาชมทัศนียภาพได้ถึง3จังหวัดนะครับเห็นไปถึงหนองบัวลำพูเลยแล้วก็อุดรธานีในอดีตตรงนี้ครับเคยเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองนะครับแต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวกันได้ครับมาดูทะเลหมอกตอนเช้าๆและพระอาทิตย์ตกดินได
3: ้ที่นี่จะปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับที่ปลูกในบริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่มากนะครับเหมาะสำหรับภาคอีสานจุดเด่นก็คือคาเฟอีนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมองไปถึงเรื่องของเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเพราะที่นี่มีศักยภาพมีภูเขาที่สวยงามมีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นที่มีศักยภาพและก็เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในลักษณะเดียวกับกาแฟด้วย
4: เพราะฉะนั้นจังหวัดก็เลยส่งเสริมเพิ่มนะครับในปีนี้เราจะขยายพื้นที่ปลูกนะครับและก็มีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรเนี่ยมาปลูกเพิ่มขึ้นรวมถึงการพัฒนาคุณภาพและก็มีการสร้างเป็นแบรนด์รวมนะครับเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าภูซางหนองบัวลำพูนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่คุมคุณภาพมาตรฐานในแบรนด์ต่างๆที่มีอยู่แล้วให้เป็นยกระดับให้เป็นที่มั่นใจของลูกค้าได้นะครับ
0: ปัจจุบันชาวบ้านพื้นที่ยอดภูซางสร้างอาชีพจากการทำเกษตรกรรมนะครับโดยเฉพาะการปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพที่เติบโตได้ดีท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตอนเช้าๆจะได้กลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟจากไร่บนยอดดอยครับถือเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสด้วยตัวเองได้ครับตอนนี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของโรคศัตรูพืชบ้างซึ่งก็ต้องให้หน่วยงานรัฐในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลกันตรงนี้ด้วยครับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้หันมาส่งเสริมอาชีพแปรรูปไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับชาวบ้านในชุมชนกันนะครับจะได้หารายได้ไม่ต้องออกไปทำงานไกลต่างถิ่นนะครับซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่ทำมาก็เป็นเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับได้รับความนิยมอย่างมากติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
5: หลังใหญ่ ใหญ่เป็นงานฝีมือที่มีความประณีตของชาวบ้านในตำบลบุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่ยึดอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ส่งขายทั้งในและนอกพื้นที่มานานกว่า20ปีจนกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนตลอดทั้งปีค่ะ
6: ก่อนหน้านี้แรกๆเลยก็ทำงานโรงงานครับโรงงานกรุงเทพด้วยก็มาทำอยู่แถวๆบ้านแล้วก็หันเปลี่ยนมาทำไม้ไผ่นี่ประมาณ20ปีแล้วครับ
5: 20 ปีครับแล้วก็มีการจ้างแรงงานโดยชาวบ้านในชุมชนหรือ
6: ใช่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแถวชุมชนเราแล้วผลิตภัณฑ์นี่เขาก็จะมาส่งมารับไปขายที่อื่น
5: สำหรับวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์ชิ้นงานชาวบ้านจะเลือกใช้ไม้ไผ่สีสุกและไม้ไผ่สายพันธุ์พื้นบ้านโดยสั่งซื้อมาจากอำเภอใกล้เคียงเพื่อ นำมาขึ้นรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะ
6: ก็คือหนึ่งก็คือมาในแถวละแวกบ้านเรามันจะมีเยอะไม้ไผ่พวกนี้จะมีเยอะแล้วก็เนื้อถ้าเป็นไม้ไผ่ลำใหญ่เนื้อมันก็จะแข็งแรงกว่า
5: บนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของที่นี่มีการจัดการอย่างเป็นระบบโดยแบ่งงานการรับผิดชอบเป็นชิ้นงานตามความถนัดเมื่อนำมาประกอบเข้าชุดทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีมาตรฐานก่อนจะตกแต่งลวดลายด้วยความร้อนวาดลงบนพื้นผิวไม้ไผ่แสดงให้เห็นถึงงานฝีมือของช่างแต่ละคนค่ะ
6: ไม่ยากครับก็คือหนึ่งเราคือต้องรู้ไม้ต้องคัดไม้ให้รู้ว่าไม้ที่มันงอมันไม่ตรงแล้วก็มาทำจัดให้มันได้สัดส่วนกัน
5: ก็มาขึ้นโครง
6: ครับใช่ก็มาขึ้นโครงแล้วก็จะมีลูกหลานมาช่วยทำด้วยคนหนึ่งทำวันหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งครับ
5: วันหนึ่งเราทำเสร็จไหมคะ
6: ก็ได้ประมาณก็ได้อยู่สองหลังครับถ้าเป็นกระท่อมครับ
5: เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือลูกค้าจะต้องผ่านกรรมวิธีทาแลกเกอร์ป้องกันแมลงและมอดมารบกวนทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของที่นี่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตอบโจทย์ทุกการใช้งานตั้งแต่ซุ้มไม้ไผ่แคร่โต๊ะนอกจากนี้ยังรับทำตามคำสั่งซื้อของลูกค้าพร้อมทั้งช่วยออกแบบให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
7: คือเมื่อก่อนเราทำแต่แค่ตัวเล็กๆเนาะทีนี้คือเงินน่ะมันไม่พอมันไม่พอใช้ค่าใช้จ่ายเราอ่ะคือเงินมันนิดเดียวทีนี้เราก็มาทำแบบเนี้ยทำเป็นหลังคาเป็นซุ้มแล้วก็ออกแบบให้ลูกค้าใหม่คือจะทำใหม่ๆให้ลูกค้าเลยแหละลูกค้าก็ชอบของแม่ก็จะมีแค่ไม้ไผ่แล้วก็ซุ้มตอนนี้เขาเรียกซุ้มนะซุ้มทีนี้ก็จะมีบ้านไม้ไผ่ที่ออกแบบใหม่ก็คือทำดอกเห็ดซุ้มเหมือนกันแต่เป็นหลังคามันเป็นดอกเห็ด มันได้ราคาดี
5: ปัจจุบันมียอดสั่งซื้อเข้ามาไม่ขาดสายโดยมีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมารับซื้อถึงที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาต่างแวะเวียนเข้ามาเลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับไปด้วยค่ะ
7: ราคาขายของแม่ถ้า2คูณ2แม่จะขายอยู่ 7,500 แต่ถูกกว่าที่อื่นอยู่นะดอกเห็ดแต่ถ้าเป็นเล็กลงมาหน่อยมันก็ตามราคา
5: ถ้าเป็น
7: แค่ธรรมดามันก็เริ่มต้นอยู่ที่450มันจะไม่เยอะแต่ก็เรียกลูกค้าเข้าร้านได้ ก็แถวอุบลสุรินทร์บางทีเป็นที่ทางผ่านเนาะก็จากโคราชก็มีโคราชก็จะมารับไปขายเหมือนกันแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้ส่งบ่อยเพราะว่าเราทำที่นี่เราก็ทำไม่ทันส่วนมากจะขายปลีกมากกว่า
5: ความน่าสนใจของชุมชนแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะหากขับรถเข้ามาในหมู่บ้านจะสังเกตว่าเกือบทุกหลังคาเรือนจะใช้เวลาว่างมารวมกลุ่มทำไม้กวาดโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีค่ะ
8: นี้รุ่นบ้านเราเรียก8ลูกอย่างนี้รุ่นเล็กสุดนะเขาจะส่งที่บ้านเนี่ยด้ามละ15 บาทตกมันละ150อยู่ที่บ้านเลยนะแล้วก็มีรุ่นกลางมันจะมี23 บาทรุ่นกลางนะถ้ารุ่นจัมโบ้25 บาทเดี๋ยวนี้นะแต่ราคามันจะไม่คงที่แล้วแต่อุปกรณ์จะขึ้นลง สำหรับแบบขั้นตอนของแม่ทำนี่แม่จะทำได้วันละ200ด้ามส่วนอย่างน้อยนะ200ด้ามเขาก็จ้างเป็นร้อยละ80ร้อยละ80ถ้าเป็นรุ่นกลางก็90ร้อยละ90ถ้าเป็นจัมโบ้ก็ร้อยต่อร้อยใช่
9: ในชุมชนเราส่วนใหญ่ชาวบ้านก
8: ็
9: จะทำ
8: ใช่ทำตั้งแต่เด็กๆรุ่นนะทำเป็นหมดเลยถึงคนเฒ่าคนแก่
5: ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นแบบนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้สะพัดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวโดยไม่ต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นซึ่งได้รับการขับเคลื่อนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายค่ะ
10: ตอนนี้เขาเรียกว่ามันติดลมบนคือทำมาไม่เหลือคือการตลาดถือว่าโอเคครับทำมาไม่เหลือเลยแล้วก็จะมีพวกมารับซื้อก็คือบ้านเรานี่แหละครับรับซื้อแล้วไปขายต่อต่างจังหวัดเป็นทั้งหมู่บ้านเลยไม่ต่ำกว่า30เจ้าอ่ะยังไม่มีครับ
9: ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ตลอด
10: ใช่ครับมีตลอดปีครับยกเว้นมันผมว่าครับหยุดเฉพาะบุญประเพณี
5: ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่และการทำไม้กวาดทำมะพร้าวจึงไม่ใช่แค่การผลิตสินค้าชุมชนทั่วไปแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและเป็นพลังสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ใครที่ชอบสินค้าจากภูมิปัญญาจากไม้ไผ่จากชาวบ้านแบบนี้ครับถ้ามีโอกาสผ่านทางเส้นทางนะครับที่เป็นสายหลักในตำบลบุ่งหวายเนี่ยจะมีขายตลอดสองข้างทางเลยก็อุดหนุนกันได้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านกว่า700ครอบครัวนะครับรวมตัวกันมาสืบสานพิธีรับส่งผีบรรพบุรุษงานเดือน8 2หนประเพณีโบราณแห่งชุมชนพยุหคีรีที่วัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์นะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
12: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
13: เชื่อมฝั่งทนเข้ากับฝั่งพระนครเส้นทางวิ่งที่รวมวิวเมืองและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นเทคทีมกับพี่พรินและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของพระนครมีมากกว่าที่คุณคิดร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดี วิ่งกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
14: คนจีนในสมัยก่อนนะครับเลือกที่จะนั่งเรือจากจุดนี้นะครับออกไปยังดินแดนใหม่อย่างทะเลใต้นะครับหรือที่เรียกกันว่าเซี่ยนหนานหยางนั่นเองครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่รวมสถาปัตยกรรมลักษณะชิโนโปรตุเกสนะครับที่มีการผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกนะครับ
15: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
14: ่นอกจากแต่งหน้าเขาเปิดกล้องไลฟ์ให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะครับ
15: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBSรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
16: ในสังคมไทยเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าการไปหานักจิตบำบัดหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทัศนคติที่เป็นลบอยู
17: ่
16: แต่พอชวนแฟนไปด้วยแฟนจะบอกว่า
17: เรามีปัญหากันเหรอประมาณนี้
16: หรือเรามีปัญหากันทำไมต้องมีบุคคลที่3มาแก้เราด้วย
17: ขนาดนั้นเลยเหรออย่างงี้จนหมอต้องบอกว่าพอแล้วได้ไหมคะคือแบบหมอก็แบบมีคนอื่นที่เขาเดือดร้อนนะคะหมอขอเอาคิวของหมอเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหม
18: เมดไมเดย์วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
19: ยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครเราได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ

0: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: นี่ทุกคนคะที่เจนนี่เนี่ยอยากให้หมู่บ้านควันหลงทำบ้านพักโฮมสเตย์ก็เพราะว่าพวกเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ
1: ผมอยากจะให้น้องวันปันน่ะเห็นถึงความจริงใจและความจริงจังผมก็เลยจะขอน้องวันปันแต่งงานนะครับ
2: หยุดเลย
3: ไว้โปรเจกต์นี้เสร็จแล้วเมื่อไหร่เราค่อยมาว่าเรื่องอื่นกันนะคะ
4: โครงการโฮมสเตย์ดูเรียบร้อยดีเนาะชาวบ้านเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวดีดี
2: ระวังอย่าทะเลาะทะล่าวิ่งไปทั่วสิไม่เหมือนอย่างที่พูดไว้เลยเพิ่งถ้อยว่าใช่โรงแรมเด้อ
5: โอ้ย
2: ใช่ดิ
6: ตาว่านะให้ยกเลิกการจองไปเถอะเจ้าเจี๊ยบ
7: นี่ฉันบอกไว้เลยนะเธออย่าเอาความคิดแบบนี้มาใช้กับพวกฉันเลยยกเลิกไปเถอะโฮมสเตย์เนี้ย
2: ใช่เ

มาหลงมาลูกนี่ฉันบอกไว้เลยนะเธออย่าเอาความคิดแบบนี้มาใช้กับพวกฉันเลยยกเลิกไปเถอะโฮมสเตย์เนี้ยแกว่าฉันพูดแรงไปไหมเจ้าหลงแกคิดอย่างนั้นเหรอฉันขอโทษฉันรู้แล้วนะแม่แกคงไม่มาที่นี่สักพักอ่ะแกทนได้ใช่ไหม

0: เอ้ย
1: นี่นายฉันคิดอะไรออกแล้ว
0: เดี๋ยวนะแล้วเธอจะวิ่งมาทำไมเนี่ย
1: เอ้าก็กลัวนายหนีอ่ะคือนายเห็นหน้าฉันขึ้นมาแล้ววิ่งหนีฉันจะทำไง
0: คือเรื่องนั้น
1: คือ
0: ฉันขอโทษขอโทษที่พูดจาแรงๆใส่เธอนะก็ขอบคุณด้วยที่เธอเห็นแก่ชาวบ้านเพราะยอมยกเลิกโปรเจกต์โฮมสเตย์ไปก่อนอ่ะ
1: อืมงั้นก็ดีเลยในฐานะที่นายเนี่ยทำร้ายจิตใจฉันเพราะฉะนั้นนายเนี่ยต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาชุมชนเวอร์ชัน 1.2 ของฉันโอเค
0: อะไรนะไม่ฉันไม่ทำแล้ว
1: นี่นายฟังก่อนรู้หรือเปล่าว่าคลิปสบู่ของนายเนี่ยเป็นไวรัลแล้วก็เอนเกจดีมากเลยนะฉันว่าเนี่ยแหละคือโอกาสที่เราจะทำกำไรให้ชุมชนของเรามีรายได้

0: ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น
1: นี่หรอ
0: ดีดีดีดีโอ้โอ้นี่กล้ามโตขนาดนี้เลยเหรอนี่มันคิดจะขายอะไรกันเนี่ยฮะ
1: ก็จะขายสบู่สูตรที่หนูคิดขึ้นมาไงตาแล้วเนี่ยที่ใช้นวดให้ตาอยู่อ่ะก็คือขี้ผึ้งขี้ชันผสมกับน้ำมันมะพร้าวสูตรหนูเองเหมือนกัน
0: เออดีดีแล้วนี่เองคิดจะทำขายอีกหรือไงแต่ตาว่านะทำไปแจกชาวบ้านก็ดีกว่าไหม
1: หนูไม่ได้จะไปขายชาวบ้านนะตาหนูจะไปขายคนเมือง
0: อะไรนะ
1: หนูจะไปขายคนเมืองตาแล้วหนูอ่ะก็จะเอาสินค้าพวกเนี้ยเข้าไปขายตามร้านขายยาในเมืองด้วยไปขายตามสนามบินตามร้านขายของฝากแล้วก็ส่งออกไปทั่วประเทศในเอเชียแล้วถ้าดีนะหนูก็จะส่งไปที่ยุโรปตามร้านขายของของจากไทยอ่ะตา
0: เออนี่เจ้าเจี๊ยบตาว่าสูนี่วางแผนใหญ่เกินไปหรือเปล่าชาวบ้านเราก็มีกันแค่นี้เองนะ
1: ให้หนูทำไงอ่ะเริ่มไปแล้วนะตาฝันใหญ่ไว้ก่อนไม่ดีหรอฝันให้ไกลไปให้ถึงอ่ะตาเคยได้ยินเปล่าอะไรมองแบบนี้อีกแล้วตาเลิกบ่นได้แล้วนะไม่งั้นหนูจะไม่นวดให้แล้วนะ
0: โอ้เอานวดนวดต่อนวดต่อเออเอาตรงนั้นแหละกดแรงๆเลย
1: ก็ตานั่นแหละบอกให้หนูลงทุนเรียนรู้เรื่องกำไรก็นี่ไงหนูก็เริ่มทำให้แล้วนี่ไงแถมเรื่องโฆษณาให้ด้วยเก่งไหมตรงนี้หรอตรงนี้ไหม
0: ดีเลยตรงนั้น
1: นวดนี้

0: โอเคมาแบบที่เราซ้อมกัน
1: โอเ
0: คยกขึ้นมาเลยนายจะปาหัวฉันหรือไงเอามาใกล้ๆหน่อยใกล้ไปไม่เห็นโลโก้เลยใครเขาจะรู้น่ะกลับหัวมา
2: สวัสดีครับอันนี้สบู่ของลงนะชันเอ้ยชันลงของหมู่บ้านไทยดงดำเอ้ยไทยดำดงเอ้ยไทยทรงควันเอ้ยไทยควันลงเอ้ยไทยหลงควันไทยหลงควันไทยควันหลงไทยดงดำไทยดงแดเอ้ยไทยดงดำเอ้ย
0: สงสัยต้องหาตัวช่วยละ
2: ไทยอะไรวะไทยทรงควัน
0: เอ้ยไม่รอด
2: ไทยควันหลงไทย
3: พี่ทิวหล่อก็จริงแต่ว่าคลิปแบบนั้นอะเรียกได้แต่ยอดวิวกับยอดไลค์คนไม่ยอมควักเงินซื้อหรอกทางที่ดีพี่ขายเองเลยพี่เจนนี่กระตุ้นความอยากซื้อของคนไลฟ์สดขายเองไปเลยพี่อะรู้จักโปรดักต์ดีที่สุดแล้วใจใจหน่อยลองดูเจนนี่สักอย่าง
4: นี่เป็นเซ็นเตอร์ไหมครับ

0: ใช่เอาไว้ตรงกลางเลยแต่เดี๋ยวเถิบมาทางซ้ายนิดนึง
1: ซ้าย
0: ผมว่าตอนนี้ไอ้โซนนี้มันหลุดเฟรมไปเลยเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่เออดีขึ้นเอ้าไอ้เท่า
2: ฮัลโหล
0: จ้าไอ้เท่า
2: ถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยฝากสูช่วยเจ้าเจี๊ยบมาหน่อยนะฮารู้ว่ายายเจี๊ยบเนี่ยมันรักอาชีพนี้มากกว่าใครๆแต่มันก็ผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็คงจะกลัวการออกกล้องมากๆแน่ด้วย
0: จ้ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันดูแลเอง
2: ยังไงหาฝากด้วยนะ
0: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ี๋ยวเรากำลังจะเริ่มไลฟ์แล้วนะ
1: โอเค
0: ทุกคนพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อม
3: โซโซหาเราล็อกออเดอร์อยู
1: ่โอเค
3: โอเค
2: เอาแล้วนะครับ3 2 1เริ่มไลฟ์ครับ

ไอ้เจี๊ยบเธอทำได้โอเคไหมเชื่อฉันสู้ๆ

0: สวัสดีค่ะทุกคนเจนนี่นะคะก็ขอโทษทีนะคะตื่นเต้นนิดนึงไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วค่ะวันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมีสินค้ามาให้ดูเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยต้องรอดูจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะเริ่มจากครีมนะคะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูค่ะเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามากันเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวรอดูพร้อมกันนะคะคนเข้ามาเยอะเลยใช่ปะ
1: เยอะแล้วเยอะแล้ว
0: ขอบคุณนะคะยังไงก็คอมเมนต์ชวนกันคุยได้นะคะเพราะว่าเจนนี่อยู่คนเดียวก็เหงาแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้ได้เลยค่ะทางเรามีคนจดออเดอร์นะคะยังไงก็สั่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็มีสบู่ด้วยนะคะนี่ทั้งครีมแล้วก็สบู่เนี่ยมีคุณภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าแพ้ง่ายเนี่ยรับรองว่าไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าเป็นแบบสมุนไพร 100% นะคะนี่เดี๋ยวจะโชว์สบู่ให้ดูด้วยนะคะนี่คนเห็นไหมคะมีหลายสีด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเจนนี่จะอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆค่ะเคยใช้แล้วแน่นอนค่ะแล้วก็ลองดูแล้วนะคะหน้าก็เลยใสแบบนี้นะคะก็เลยกล้าบอกทุกคนเลยว่ามันดียังไงนะคะแล้วก็วิธีใช้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะเช้าเย็นแค่นั้นเลยค่ะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะ

คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่โจมตีเข้ามานะคะเจนนี่เงียบมานานแล้วค่ะนานพอที่คิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบลงแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อยังมีคนอยากให้เรื่องนี้ไม่จบเนี่ยงั้นวันนี้เจนนี่ก็ขอใช้เวลาส่วนเนี้ยที่จะอธิบายในส่วนของเจนนี่บ้างนะคะเรื่องที่อ้างถึงเนี่ยก็คือเรื่องคลิปที่เจนนี่ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยทุกคนไม่ได้เห็นจนหมดทุกคนไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดคลิปถูกตัดต่อค่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ตัดสินกันไปแล้วว่าเจนนี่แต่งตัวโป๊ตั้งใจอ่อยแล้วก็ยินยอมในการกระทำของผู้ชายคนนั้นในคลิปถึงกระทั่งมีคนปล่อยข่าวว่าเจนนี่นะขายตัวเพื่อปลดหนี้เลยด้วยซ้ำทุกคนคะเจนนี่เป็นเหยื่อนะคะแต่ทุกคนก็ยังทำร้ายเหยื่อผ่านคอมเมนต์ซึ่งเรื่องนี้เจนนี่ยอมไม่ได้จริงๆค่ะและเพื่อไม่ให้การโทษเหยื่อเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือว่าใครจะทำอะไรก็ได้เจนนี่ก็ขอดำเนินการตามกฎหมายกับทุกคนที่คอมเมนต์เรื่องไม่จริงนะคะอ๋อแล้วเรื่องหนี้เนี่ยทุกคนอย่าทำว่าเรื่องหนี้มันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจหรือว่าไกลตัวเลยค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยเขากำลังตั้งใจทำงานแล้วก็มีอีกหลายชีวิตมากๆเลยนะคะที่เขาเป็นหนี้จนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้อะแล้วมันผิดอะไรคะที่พวกเรากำลังทำอาชีพที่สุจริตเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นและทุกคนนะคะควรได้รับการเคารพในฐานะมนุษย์คนหนึ่งค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ล่วงละเมิดและคุกคามใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดหรือว่าคอมเมนต์และเจนนี่ก็ไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะในการคุกคามเนี่ยคนผิดไม่ใช่เหยื่อแต่คือคนที่ไม่เคารพสิทธิ์เหนือเรือนร่างของคนอื่นต่างหากค่ะจะขอพูดอีกรอบนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ชอบหรือว่าไม่อยากเสพอะไรเนี่ยก็ปัดผ่านไปได้เลยนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะมันจะได้ไม่เปลืองแบตเปลืองอินเทอร์เน็ตของคุณค่ะแล้วก็ถ้าพูดจากันดีๆไม่ได้นะคะระวังหมายศาลจะไปที่หน้าบ้านคุณขอบคุณค่ะสำหรับคนดูที่น่ารักของเจนนี่นะคะเรามาดูสินค้าต่อกันเลยดีกว่าค่ะครีมตัวนี้เจนนี่เห็นนะคะทุกคนยังคอมเมนต์ว่าอยากได้กันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องมีสาระกันต่อดีกว่าค่ะสั่งครีมกันได้เลยนะคะทีมของเราเนี่ยใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ผลิตรอทุกคนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆที่เจนนี่บอกนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อค่ะใช้ได้ทุกวัยเลยนะคะเด็กๆก็ใช้ได้ไม่แพ้แน่นอนค่ะ

0: เบาๆหน่อยจะนอน
1: ตื่นก่อนยินดีด้วยนะโอ้ยรู้ไหมว่าไลฟ์เมื่อตอนเย็นอะดังใหญ่แล้วตอนนี้ติดเทรนด์ทวิตด้วยนะ
2: นี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังแฮชแท็กเจนจะไม่ทน
1: ขึ้นอันดับหนึ่งในไทยพิธีกรสาวกลับมาทวงวงการตัวแม่โหเปิดเผยเรื่องราวจนชาวเน็ตถึงกับอึ้งเฮ้ยนี่มีอีก
2: คนในทวิตเนี่ยให้กำลังใจพี่เต็มเลยอ่ะนี่ใน YouTube ด้วยคนทำคลิปรีแอคกันเพียบเลยอ่ะ
0: นอนต่อนะ

0: ไอ้ตาชด
1: เออตะโกนแล้วตะโกนแล้ว
0: ตาชดอยู่กับเราเลยอยู่กับเราเลย
2: ตาชดอ้าวทำไมเงียบอ่ะตาชดเอ๊ะอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะตาชดตาชดตาชดตาชดเอ๊ะหรือเอ้าเฮ้นั่นๆๆเ
1: ฮ้ยเห็นเงาหลุบๆหึ
3: ใช่หรือเปล่า
0: โอ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยโหแพ็คของจะไม่ทันแล้วเนี่ย
2: ตาชด
1: ใช่หรือเปล่า
2: ตาชด
1: ดูกันไหม
2: ตาชด
1: เฮ้ยไปไปไปดูกัน
2: ตาชด

0: น้องคะยังมีสบู่น้ำผึ้งอีกไหมคะ
1: เดี๋ยวเช็คให้นะคะ
0: ได้จ้ะ
2: เป็นไงบ้างแก้ว
0: อ้าวน้องเจนนี่คะ
2: คะ
0: พอดีพี่อยากได้สบู่น้ำผึ้งอะค่ะบนเชลฟ์มันหมด
3: ผมก็อยากได้เหมือนกันนะ
2: อ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจนี่เช็คให้นะคะ
0: ได้ค่ะ
2: แก้วของในสต็อกหมดเกลี้ยงเลยอ่ะ
4: ทำไงดีอ่ะพี่เจนี่คนเยอะสุดๆเลยอ่ะให้ปิดร้านก่อนไหม
2: งั้นเดี๋ยวพี่รีบเช็คกับพี่ยอดโทรฝากตรงนี้ก่อนนะ

0: ็นไงกันบ้าง
1: เฮ็ดซื้อเราดีเลยเจืองเม็ดแล้ว
2: หาจำว่าไหวแล้วเคสตาเรากับว่าเซต
0: เดี๋ยวนะทีละเรื่องได้ไหมอ่ะพี่เอาทงว่าไงนะคะ
1: คือออเดอร์มันเข้ามาเยอะมากเลยนะเจี๊ยบแล้ววัตถุดิบเราก็หมดแล้วอ่ะจะสั่งจากในเมืองก็ต้องอีกสักพักกว่าจะได้อ่ะเอาไงดีอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วนี่เหลือที่ต้องแพ็คอีกตั้งร้อยกว่ากล่องแต่ออเดอร์เข้ามาตั้ง 3-400 ออเดอร์เลยนะถ้าของไม่พอจะทำยังไงอ่ะ
0: งั้นของที่เราต้องสั่งในเมืองอ่ะเดี๋ยวฉันรีบเร่งให้แต่ว่าของที่มาจากหมู่บ้านเราอ่ะเดี๋ยวเราไปขอจากหมู่บ้านข้างๆก่อนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1: ก็น่าจะได้แหละ
0: ทุกคนแต่ว่ามันมีเรื่องที่เดือดกว่านั้นคือตอนนี้หน้าร้านไม่มีของขายเลยสักชิ้นฉันก็เลยจะมาเอาของพวกนี้ไปตั้งก่อนได้ไหม
2: เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บถ้าเอาไปก็ไม่มีของส่งก็ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
1: ้ไอ้ปันให้เจี๊ยบไปก่อนเถอะให้หน้าร้านมีของขายอ่ะส่วนไอ้ของที่ต้องส่งเนี่ยก็ส่งช้าหน่อยแล้วก็ขอโทษลูกค้าเอาดีกว่า
2: ก็ได้
1: เอารีบขนไป
0: งั้นแบ่งไปก่อนนะ

0: เอางี้ดีไหมคะเราไปประสานกับโรงงานในเมืองให้เขาช่วยผลิต
1: เจี๊ยบสู้คิดดูดีๆนะ

0: ว่าเราตั้งใจจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่ออะไร
1: ก็เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนไงตา
0: แลกกับการที่โยนเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้กับโรงงานงั้นเหรอ
1: เราไม่ได้ขายสูตรให้เขาสักหน่อยสูตรก็ยังเป็นของเรารายได้ก็ยังเป็นของเราเราแค่เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เราขายสินค้าได้เยอะขึ้นไงคะ
2: งั้นฉันถามหน่อยสิทำไมเราต้องขายได้มากขนาดนั้นด้วยอ่ะ
1: ก็ความต้องการซื้อเนี่ยมันเยอะขึ้นนายไม่เห็นหรอกว่าสหกรณ์เนี่ยวุ่นวายจะตายเราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้กันก่อน
2: งั้นเอางี้ไหมฉันว่าเราขายให้น้อยลงเอาแค่ให้พอกับที่เราผลิตได้ก่อน
1: เดี๋ยวนะคะนี่เราคุยเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเราโฟกัสที่รายได้ของชุมชนไม่ใช่หรอ
0: นี่เจี๊ยบนอกจากรายได้ของชุมชนแล้วเนี่ยนะเราจะต้องนึกถึงความยั่งยืนด้วยตอนนี้อาจจะมีคนสั่งสินค้าเข้ามาเยอะจนเราอยากจะผลิตทำให้มันทันได้มากๆแต่ไอ้เรื่องแบบนี้มันมาไวมันก็ไปไวตาว่านะเราลองมาค่อยๆเพิ่มกำลังการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไปตามชุมชนของเราดีกว่าไหมเพื่อให้แน่ใจว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้มีส่วนร่วมกับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ทุกอย่างที่มันเป็นของชุมชนเราจริงๆตามที่ซูได้โฆษณาออกไปนะ
2: ฉันเห็นด้วยกับแม่เท่านะ
0: ดีๆเจ้าเจี๊ยบ

0: ทานไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำให้ใหม่วันนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆไปแล้วนะจ๊ะ
1: ท
0: านไปเล่นนะจ๊ะ
2: นะจ๊ะแม่
3: สวัสดีจ้ะ
2: งั้นฮาไปก่อนนะเจี๊ยบเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวฮาเอากลับไปช่วยแพ็คต่อที่บ้าน
1: ได
2: ้เจอกัน
4: จ้ะขอบคุณทุกคน
5: จ้ะเอา
6: โอ้ฮาพอไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขับรถไปส่งในเมืองอีกข้ากลับก่อนนะ
2: ไม่จ้ะพี
6: ่เออไปไหมทิว
5: ไปก่อนเลยพี่ยอดทองฉันอยู่เป็นเพื่อนในเจี๊ยบก่อน
6: พักผ่อนด้วยนะไอ้ยอดมนุษย์เอาแรงมาจากไหนกับพวกเองเนี่ย

0: เฮ้ย
1: จะเอาไปไหนอ่ะ
0: นี่ฉันยังแพ็คไม่เสร็จเลย
2: จะแพ็คหรือจะหลับเอาสักอย่าง
0: ฉันแค่ผักสายตาเฉย
2: ๆหรอนี่ถ้าไม่ไหวก็ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้เธอต้องตื่นไปส่งของในเมืองไม่ใช่หร
0: อนี่แค่เนี้ยสบายมากนายรู้ป่ะสมัยฉันเรียนมหาลัยนะฉันทำสถิติไม่นอนติดกัน3วัน
2: แต่ตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกันซะที่ไหนล่ะอะนี่ถ้าเธอจะแพ็คทั้งคืนแบบนี้เธอโทรบอกให้ลูกค้ามาเอาเองดีกว่า
0: เฮ
2: ้
0: ย
2: อย่าไปฝืนเลยป่ะ
0: ทำอย่างนั้นได้ที่ไหนคือเรายกเลิกกลางอากาศแบบนั้นอะใครเขาจะเชื่อถือ
2: แต่มันก็ยืดหยุ่นได้ใช่ปะล่ะ
0: นี่มืออาชีพอ่ะเขาไม่ยืดหยุ่นกันหรอกถ้านายง่วงอ่ะไปนอนก่อนเลยฉันจัดการเอง
2: อ่ะงั้นเดี๋ยวฉันช่วย

0: เหรอกี่โมงแล้วอ่ะ
1: เพิ่ง7โมงเช้าเอง
0: เป็นไงบ้างวันปันห่วงปะได้นอนหรือยัง
1: นิดนึงอ่ะเดี๋ยวฮาว่าจะกลับไปงีบก่อนไปลงทอผ้าฮาบอกนะกันตายไปแล้วงั้นอ่ะฮาไปก่อนนะ
2: เจ๊เบย
0: ตาตา
2: หิวไหมลูก
0: ยังเลย
2: นี่ตาทำแกงหน่อส้มกับไข่เจียวอร่อยอร่อยมาให้กินกินสักหน่อยเนาะ
0: ไว้ไว้ก่อนได้ไหมตาเดี๋ยวแพ็คเสร็จแล้วเนี่ยหนูต้องรีบไปส่งของอีกอ่ะวันนี้ต้องไปหลายที่เลย
2: นี่ถ้าไม่กินเนี่ยเราจะเอาแรงที่ไหนมาทำงานต่อล่ะลูก
0: อุ้ยสบายตาแค่คิดถึงยอดขายเนี่ยนะหนูก็มีแรงแล้วแล้วอีกอย่างเดี๋ยวพี่ยอดธงเนี่ยเขาขับรถให้หนูแค่นั่งเฉยๆเลยตา
2: ทำงานมันก็ต้องกินข้าวด้วย
0: เดี๋ยวกินตาวางไว้ก่อนเลย
2: อย่าดูซิมันน่ากินทั้งนั้นแหละตาทำอะไรนะแกงหน่อส้มก็มีเยอะแยะไข่เจียว
0: หอมจังเลย
2: นี่มันต้องกินแล้วล่ะตะครั้งนะ
0: อ
2: ้
0: า
2: วอ้าวอร่อยไหมล่ะ

0: าได้เอาได้สุดท้ายแล้วโอ๊ยนี่วันนี้ไปกี่ที่ไว้เจี๊ยบ
1: 8บ้านจ้ะพี่เดี๋ยวไปบ้านป้าแดงก่อนเลยนะ
0: โอเค
1: แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เขาแยกบ้านนะพี่เอาไว้หลังสุดนี่แหละ
0: หลังสุดโอเค
1: ไป
0: ได้ได้มาจัดการเองรอเถอะ
1: จ้ะเอ้าตาขึ้นไปบนรถทำไมเดี๋ยวหนูจะไปส่งของ
2: เดี๋ยวตาไปกับไอ้ยอดโทรมันเองเองก็ไปพักเถอะ
0: เอ้าไอ้เจี๊ยบ
3: อ้าวไอ้เท่าโชตยังไงเนี่ย
1: ฝากด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงไปไปไป
1: คาดเข็มขัดด้วยตา
2: ลืมลืมลืมลืม
0: แม่วันวันอยู่แต่บ้านนะเจ้กฎหมายเนี่ยเขาให้คาดแล้วไปเธอไม่ต้องพูดป่ะ
4: เอ
0: าปล่อยไม่เข้าไปด้วยเลยเออ

0: ีนะไม่เป็นอะไรมาก
1: เออสิบุญรักษาแท้ๆเนี่ย
2: ไอ้ยอด
1: เออ
2: รถเข็น
1: ทำไมอะรถเข็น
2: ไปสิ

0: เป็นอะไรมากหรอกเนี่ยฟกช้ำนิดหน่อยเนี่ยตรงนี้เห็นไหม
1: ตาเต
0: ือ
1: นแล้วแต่หนูก็ยังดูไม่ฟังอ่ะ
0: เดี๋ยวก็หายแล้ว
1: เป็นอะไรนะเจ็บหรือเปล่าตาไหนเป็นแผลตรงไหนบ้างโอ้ย
0: โอ้ยข้างนี้ข้างนี้มันเจ็บหน่อยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรหรอก

0: ซุปก่อนตาม
1: ันไส้นะไอ้เท่าเจ้าเล่ห์ไม่ได้เป็นอะไรมากสักหน่อยแค่เป็นขอนอนโรงพยาบาลอ้อนหลาน
2: พี่ยอดกับไอ้เท่าเนี่ยไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วตอนแรกนะยายเจี๊ยบตกใจแทบแย
3: ่โอ้โห
0: กินนะเยอะจัง
4: ตาโชคเป็นยังไงบ้างจ๊ะนี่หาเอาอาหารแจ๊กมาฝาก
1: อยากรู้เหรอก็ไปดูเอง
3: อ๋อดี
0: ระวังร้อนนะจ๊ะ
3: กินใหญ่เลยดูสิเฮ้ตาเท่าโชดหน้าตาแจ่มใสแบบนี้กลับเฮือนได้แล้ว
1: โอ้ยรู้สึก

0: หนาวหนาวไงก็ไม่รู
1: ้หนาวเหรอจ๊ะตา
0: ขาก็ยังปวดอยู่เลย
1: ไม่งั้นห่มผ้าก่อนนะจ๊ะตาเดี๋ยวฉันไปเรียกพยาบาลมาให้นะ
0: เออไม่ต้องอาเจี๊ยบแค่ห่มผ้าก็พอแล้วตอนนี้นะ
2: หนาวมากบางคนเนี้ยก็นะพ่อหลานอยากจะให้หลานป้อนสิทำไมแกล้งป่งแกล้งป่วย
3: นั่นนะสิข้าก็อยากจะมีใครมาป้อนอะไรเจ็บๆให้กินบ้างจังเลยนะ
4: อย่างงั้นเดี๋ยวหาป้อนสูเองแต่ก็ป่วยให้เท่ากับเขาสิเดี๋ยวจะป้อน
3: หนาวหนาวกระทู้เจ็บกระจ
0: ายไอ้ยอดท้องพอแล้วโอ้ยไอ้พวกเองเนี่ยนะข้าจะอยู่ให้มันเงียบๆสักหน่อยเนี่ยเทียบไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอกป้อนข่าวหางต่อเถอะ
1: ต่อดีกว่า
5: ข่าวน้อย
6: ชายผู้ไม่สนโลก
7: อร่อย

0: ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่แย่แล้วครับ
1: ข้าวหลีฮะเป็นถังเล็กก็แตนกินข้าวหลีเหรอ
0: ไม่ใช่ครับ
1: หรือมันกับโรงงานกดราคาปุ๋ยหรือก็ขึ้นราคาพันธุ์พืชใช่ไหม
0: ยังครับยังไม่ขึ้น
1: แล้วมันมีอะไรกับเราวะ
0: ผมไหวนะครับผู้ใหญ่ฟังผมก่อนครับ
1: มีอะไรว่ามาก
0: ำนันเทพตายแล้วครับ
1: กำนันเทพตายแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: กำนันเทพตายก่อนวาระครบ60ปีงั้นก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่สิใช่ไหม
0: เราจะไปฟังสวดหรือจะส่งพวงหรีดไปดีครับ
1: เอ็งไปจัดการเรื่องพวงหรีดนะแต่ที่สำคัญนะเว้ยเราต้องไม่ให้เท่าโชติเนี่ยลงสมัครแข่งกับเรา
0: ตอนนี้ไอ้เท่าโชติอยู่โรงพยาบาลครับ
1: อยู่โรงพยาบาลเหรอเหลือเชื่อจริงๆเว้ยนี่ข้าเพิ่งไปบูชาพระมาศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหสาธุไปเอ็งไปร้านดอกไม้ข้าเอาแล้วรองเท้าไปไหนอ่ะ
0: รองเท้า
1: วางไว้ทำไมตรงนี้วะ

0: ูจากสภาพแล้วนี่ไม่น่าจะหายทันนะเนี่ย
1: ขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมแต่ช่วยกลับออกไปเลยได้ไหมคะแล้วก็ของกลับไปด้วย
2: นี่มาเฮ็ดสั่งเลยไอ้คมกิจและที่บอกว่าหายไม่ทันเนี่ยไม่ทันเล
0: ยก็การเลือกตั้งกำนันไงดูจากสภาพเนี่ยไม่น่าจะไหวแต่ถึงแม้จะไหวนะนายอำเภอก็ไม่เลือกน่าจะได้โอกาสจริง
3: ๆเองกลับไปเลยไอ้คมกิจมาไอ้อาวุ่นวายอะไรนรกหมอแบบนี้
0: ใจเย็นตาช็อกก่อนโอ้โหถ้าสภาพนี่อย่าไปเสียงดังสิเดี๋ยวหมดแรงเก็บแรงไว้ตำน้ำพริกให้ลูกหลานกินดีกว่าไอ้อีกคำนึงนะอีกคำนึงท่องไว้ให้ขึ้นใจกำนันคมกิจจะได้เป็นกำนันแล้วส่วนซูเนี่ยสภาพแบบนี้ก็ผมไม่สามารถลงเลือกตั้งกำนันได้เฮ้ยเพชรเราต้องกลับแล้วเรามีภารกิจต้องไปเยี่ยมผู้ใหญ่คนอื่น
3: ไปเลย
0: ไปก็ได้ไม่ต้องไล่หรอกไล่จริง
2: คือสักแผลไม่หรอก
1: ตาจ๋าตา
4: อะไรเจี๊ยบ
1: หนูขอโทษนะตาขอโทษที่ตาจะหมดโอกาสได้เป็นกำนันด้วยอ่ะ
4: สู้จะคิดมากเลยไอ้เรื่องตำแหน่งกำนงกำนันอะไรเนี่ยฮาบอกสนใจหรอกเรายังมีวิธีที่จะช่วยเหลือชาวบ้านอีกเยอะเลย
1: แต่ว่าการได้เป็นกำนันอะไรๆมันก็ง่ายกว่านะตาน
4: ี่ซูฮูบอไอ้เรื่องตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกมันอยู่ที่เจตนาต่างหากถ้าเรามีเจตนาที่จะช่วยชาวบ้านเขาใครมันก็จะทำอะไรหาไม่ได้หรอกจริงบ
1: อพี่ยอดธงฉันฝากตาด้วยนะ
2: อ่

0: ไม
1: ่รีบปฏิเสธก่อนเลยนะรู้แล้วหรอว่าฉันจะพูดอะไรอ่ะ
0: ก็บอกว่าไม
1: ่มันเรื่องสำคัญนะ
0: อ่ะว่ามา
1: ฉันจะลงเลือกตั้งกำนันแทนตาโชต
0: อะไรนะ
1: ฉันมาสมัครเป็นนายกอบต.ค่ะผู้ใหญ่จอหมู่บ้านควันจางก็ดีนะคะเพราะว่าแกเนี่ยเน้นปฏิบัติแล้วก็ไม่พูดจาไม่พอด้วยไม่เหมือน
2: เจี๊ยบ
1: อะไรนี่ฉันกำลังจัดการเรื่องสำคัญอยู
3: ่วันปันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ไม่แน่ใจเลยครับพี่อาทิตย์พอมาถึงก็หมดสติอยู่ก็เลย
3: ปันปันปันปันปันปันเป็นอะไรอ่ะไม่ว่าปันปันจะทุกข์หรือสุขพี่จะคอยอยู่ข้างปันปันนะพี่รักปันปันนะผมรักน้องปันปันจริงๆนะครับ
4: ไงปันปันรักอาทิตย์มันไหม
5: ค่ะนางไม่โกรธปันหรอคะ
4: โกรธสิ

0: ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
1: ไร้รังผู้โด่งดัง
2: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
3: ไร้เตียนตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
4: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
5: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
6: ความมั่นใจของพ่ออันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
0: ่ After
7: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
8: ลิงชายของใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
6: ์มะเดื่อนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
0: Why Survival
9: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
10: พังยับเยินเลย
11: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
12: มีป่าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
13: ไม่รักนี
14: ่ไอ้รักของแกนี่น่ะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
15: มึงอี้หัวใจกู
13: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.meและวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
16: นี่ครับคุณฮันนี่ชีทพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
17: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่
18: ๆกูอ่านเนี่ยของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูมาให้ปู่มึงเขียนชัด
19: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 20:30 น. ทางไทย PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังพุทธัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์

0: ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนมะคารังโรปะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ตอนนี้นะครับวางอยู่กับพระเทพสิงหาวราจารย์นะครับเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับขอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: ครับผมวันนี้ตัววังเองพร้อมมากๆเลยนะครับที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมหลักศาสนานะครับและวังก็เชื่อว่าคนดูที่กำลังดูอยู่ทางบ้านก็พร้อมที่จะรับฟังไปพร้อมๆกันด้วยครับพระอาจารย
1: ์ด้วยความยินดี
0: ครับผมอย่างผมเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีความรักมีความโลภมีความโกรธมีความหลงหมดคนทั่วๆไปแบบนี้ครับที่เขาอาจจะมีอารมณ์เหล่านี้เขาจะทำยังไงให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ครับอาจารย์เพื่อที่จะได้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมแบบนี้ครับอาจารย
1: ์เรื่องของอันนี้ก็เกิดต้องเกิดจากการฝึกการใช้สติให้รู้เท่าทันอารมณ์ของเรา
0: ครับ
1: คือถ้าเราความโกรธเนี่ยมันมีเหมือนกันทุกคนแหละแต่อยู่ที่ใครสามารถที่จะในขณะที่เรายังเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาอย่างที่คุณวางว่าเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันสามารถมีได้ทุกคนแต่อยู่ที่คนคนนั้นได้ฝึกได้ให้รู้ให้เท่าให้ทันความโกรธนี่ก็เหมือนไฟ
0: ครับอาจารย์
1: เนี่ยไฟเบื้องต้นก็คือจะเผาตนเองก่อนนะความโกรธนี่ถ้าเราไม่ระงับยับยั้งผลตามมานั่นก็จะร้อนแรงสมมติเรื่องของอารมณ์เนาะคุณวางลองดูว่าเวลาจะเกิดพายุมาเนี่ยเกิดพายุมาเนี่ยพายุมานี่บางทีบ้านเรือนล้มระเนระนาดต้องอุปสารพัด
0: จริงครับอาจารย
1: ์ทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายแต่ถ้าพายุจะมาพายุอะไรจะมาเมื่อไรเงี้ยเขาจะมีการพยากรณ์ล่วงหน้าว่า2วัน3วันนะวันที่นั้นระหว่างที่นั้นพายุจะมาอากาศจะหนาวจะเย็นฝนจะตกหนักตกเบาเนี่ยเขาพยากรณ์ล่วงหน้าแล้ว
0: ครับ
1: แต่อารมณ์พายุอารมณ์นี่พยากรณ์ไม่ได้บางทีก็เกิดแป๊บเดียวเลยแต่ถ้าเรารู้เท่าทันของอารมณ์เนี่ยนะเท่าทันของอารมณ์อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงเนี่ยเพราะนั้นคนเราสังเกตดูเนี่ยผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะรักษาอารมณ์ได้ดีรักษาอารมณ์เพราะนั้นการรักษาอารมณ์เนี่ยถ้าเราเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของโกรธเนี่ยเราพิจารณาว่าโกรธไปเรื่องนั้นตามมาเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนตามมาเนี่ยเราใช้สติพิจารณารู้เท่าทันอารมณ์เราดับอารมณ์ร้อนใช่ก็การที่ใช้อารมณ์นี่นะบางทีเราอาจจะเผลอไปคือมัน

0: จะเหมือนทุกอย่างมีหลายปีนะอาตมาจำได้เคยมีข่าวว่าในหน่วยงานโดยเทศบาลตำบลหรืออะไรนะ
1: ครับอาจารย
0: ์อบต.เนี่ยคนนั้นเนี่ยที่เขาเป็นนายกเขาเป็นคนดีเป็นคนมีศีลเป็นคนมีธรรมเป็นคนที่ได้รับยกย่องได้รับรางวัลคนเคารพนับถือมากมายทีนี้มีวันหนึ่งมีการประชุมกันเพราะมีประชุมกันเนี่ยความคิดเห็นหลากหลายก็มีการถกเถียงกัน
1: ครับอาจารย์
0: พอการถกเถียงกันเนี่ยเพียงชั่วอารมณ์แวบเดียวท่านเองเนี่ยก็มีการยิงกันเข็นฆ่ากันเพราะนั้นมันเสียทั้งหมดเลยอะไรที่เขามีก่อนๆนั้นทั้งชื่อเสียงเกียรติยศทั้งเรื่องของความเคารพนับถือเรื่องของความเชื่อถือเชื่อมั่นมันหายไปหมดเลยนะเพราะอารมณ์ชั่ววู
1: บ
0: เพราะนั้นเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองเสียทั้งเกียรติยศชื่อเสียงบางทีเสียชีวิตไปด้วย
1: ครับอาจารย
0: ์นะเพราะนั้นการรักษาอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์พอมันจะเกิดขึ้นเราก็พยายามดับอารมณ์ระงับยับยั้งได้นี่ก็จะเป็นดีเพราะนั้นปัจจุบันนี้ได้เห็นว่าคนกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยก็ไม่ยอมกันละ
1: จริงครับอาจารย์
0: แล้วก็สิ่งที่ตามมานั้นก็ไม่ได้เป็นเฉพาะตัวเองบางทีไปกระทบกับคนรอบข้างด้วยมีปัญหาตามมามากมายเพราะนั้นการเจริญสติการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอะไรนี้บางทีก็ช่วยได้น
1: ะครับอาจารย์
0: โดยทำให้ใจเย็นลงทำให้ใจเยือกเย็นสุขุมคิดหน้าคิดหลังรอบคอบไตรตรอง

0: าอาจารย์ครับอย่างเรื่องของโลกสมัยนี้ครับเรื่องของสื่อโซเชียลมันเร็วมากครับอาจารย์แล้วก็น้องๆเยาวชนวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับเสพสื่อกันอยากจะถามพระอาจารย์นะครับว่าน้องๆหรือว่าผู้ประชาชนทั่วไปคนที่จะเสพสื่อเหล่านี้ครับควรจะต้องมองข่าวหรือมองสื่อแบบนี้ยังไงครับอาจารย
1: ์ก็อยากให้ใช้วิจารณญาณคือพยายามแยกแยะก่อนอย่าเชื่อตามที่ได้ยินมาได้เห็นมาได้ฟังมาให้เราแยกแยะให้ถูกต้องว่าอันนี้อาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได
0: ้ครับอาจารย
1: ์เพราะว่าสื่อปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เกิดไม่ได้มีการกลั่นกรองใครมีความคิดเห็นอะไรอย่างไรอยากจะเสนอลงไปก็สามารถใส่ไปได้เลย
0: จริงครับอาจารย์
1: แล้วก็ถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แล้วคนก็มีการคอมเมนต์ต่างๆมากมาย
0: จริงครับ
1: ทีนี้ในส่วนเหล่านั้นก็จะมีส่วนทำให้คนคล้อยตามก็มีเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็มีถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนเนี่ยสื่อก็ไม่มากเหมือนปัจจุบัน
0: จริงครับอาจารย์
1: เป็นหนังสือพิมพ์ก็ดีเป็นข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็มีเขาจะมีบรรณาธิการมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง
0: ครับอาจารย
1: ์ว่าควรนำเสนอหรือไม่มีประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ไหมมีผลกระทบด้านลบด้านบวกไหมเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นว่าปัจจุบันเป็นอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องก็ได้ไม่ถูกต้องก็ได้ถ้าเราใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็นำมาบูรณาการนำมาใช้เลือกเอาส่วนที่ดีๆส่วนที่เราเห็นว่าอันนี้ก็ไม่เหมาะไม่ถูกเราก็ตัดทิ้งไป
0: จริงครับอาจารย์
1: อันนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นให้ใช้วิจารณญาณใช้ปัญญา
0: จริงครับ
1: ปัญญาวิเคราะห์แยกแยะก่อนก่อนที่จะเชื่อตามนั้น
0: จริงครับพูดจริงๆเดี๋ยวนี้สื่อสมัยนี้ก็ใครๆก็เขียนได้นะครับอาจารย
1: ์
0: แบบใครก็เขียนได้โพสต์ได้เขียนได้หมด
1: ได้
0: เดี๋ยวนี้มันก็เลยไปเร็วมากเลยอาจารย์พระอาจารย์ครับอย่างผมเติบโตมาครับผมจะได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็จะได้ยินคำว่าอธรรมพระอาจารย์แบบจริงๆผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าอธรรมสักเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าคำว่าธรรมะเนี่ยเราโตมากับคำนี้ครับพระอาจารย์คำว่าอธรรมจริงๆมันแปลว่าอะไรครับ
1: ก็ตรงข้ามกับธรรมะนะ
0: ครับพระอาจารย
1: ์ธรรมะนี่ถ้าสรุปง่ายคือธรรมะให้ดีให้งามให้สุข
0: ครับ
1: อธรรมก็

0: ็ตรงกันข้ามธรรมะเราปฏิบัติธรรมะแล้วก็ให้เราทำให้เราดีขึ้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นธรรมะทำให้เรามีความสุขธรรมะทำให้เราทำอะไรถูกต้องเป็นความดีความงามให้นอกจากธรรมะยกย่องเราให้ได้อย่างสมมติคนที่มีธรรมะนะคนนี้เป็นคนมีความอดทนคนนี้มีความขยันคนนี้เป็นมีความกตัญญูเนี่ยคือยกระดับจิตใจคนให้ดีขึ้นสูงขึ้นธรรมะให้งามก็คือธรรมะนี่ทำให้จิตใจเขางดงามมีเมตตามีคุณธรรมมันมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตและธรรมะให้สุขก็คือเมื่อเขาทำแล้วปฏิบัติแล้วเขามีความสุขทางจิตใจเนี่ยแต่ถ้าเป็นอธรรมก็จะเป็นตรงข้ามเลยนะอธรรมก็คือเป็นฝ่ายบาปเนาะถ้าบาปกับบุญกับธรรมะเป็นเรื่องบุญอธรรมก็เป็นเรื่องบาปก็คือการประพฤติผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งตัวเองบุคคลอื่นนั้นเป็นฝ่ายอธรรมตรงกันข้าม
1: ชัดเจน
0: เป็นความมืดบอดทางจิตใจธรรมะให้แสงสว่างแต่อธรรมให้ความมืดเพราะนั้นเราจะเดินทางให้ถูกต้องก็เดินทางตามธรรมถ้าเป็นอธรรมก็เดินทางไปสู่ความมืด
1: ครับพระอาจารย์ พระอาจารย์ครับอย่างเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเวลาปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่เสียอย่างเงี้ยครับอย่างเวลาที่ผมทำบุญตักบาตรให้กับอากงผมเนี่ยที่เสียไปแล้วกวดน้ำอุทิศส่วนบุญสุขุศลให้ครับเราจริงๆผมก็ถามคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าเขาจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำให้เขาหรือเปล่าเลยครับอาจารย
0: ์ก็ได
1: ้ครับ
0: คือบุญคือความเชื่อของเราเนาะคนชาวพุทธของเราเนี่ยผู้ที่ล่วงลับดับขันไปท่านได้ทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลนั้นเป็นส่วนของท่านที่ท่านได้กับตัวท่านเองทำด้วยเองนะทีนี้เมื่อลงรับดับขันไปแล้วเนี่ยลูกหลานทำให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตัญญูไปรู้จักบุญคุณท่านกตเวทีคือการตอบแทนเมื่อท่านลงรับดับขันไปแล้วเราจะตอบแทนท่านด้วยวิธีการอื่นเช่นจะเอาอาหารที่ท่านชอบท่านกินอร่อยๆไปให้ท่านกินไม่ได้
1: จริงครับ
0: จะเอาเสื้อผ้าที่ท่านชอบสีแบบนี้ไปให้ท่านก็ไม่ได้จะเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สินไปให้ท่านเอาสิ่งอะไรที่ท่านชอบไปให้ก็ไม่ได้
1: จริงครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้ได้ก็คือบุญกุศลทานศีลภาวนาเพราะนั้นบุญกุศลที่เราเกิดจากการทำเนี่ยเป็นการแสดงความกตัญญูด้วยกับว่าบุญเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รับทราบอนุโมทนาบุญนะเพราะก็การทำบุญผู้ที่ลงรับดับขันก็จะตามความเชื่อของเราว่าท่านสามารถรับทราบด้วยจิตด้วยวิญญาณก็ได้เสวยบุญนั้นแต่ถ้าท่านไปจุติหรือไปในส่วนที่เป็นสุคติไปพ้นจากภพนั้นไปแล้วเนี่ยบุญนั้นก็ตกไปของเรานั่นแหละต่อไปก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะก็เป็นของเรานั่นแหละ
1: ครับเพราะผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดอากงผมไปเกิดแล้วแล้วเราทำบุญให้กงแล้วใครได้เอ่ยอ๋อแปลว่าจริงๆสุดท้ายมันก็กลับมาหาเราอยู่ดีโอ้อันนี้ผมเพิ่งทราบเหมือนกันครับดีใจจังอาจารย์ครับจริงๆชื่อผมครับอาจารย์ชื่อผมจริงชื่อวางใช่ไหมชื่อวางเนี่ยจริงๆมาจากคำว่าปล่อยวางครับซึ่งจริงๆผมก็เลยมีความคิดในใจว่าไอ้คำว่าปล่อยวางกับความเฉยชาหรือเย็นชาครับบางทีมันใกล้กันมากเลยครับอาจารย์บางทีเรามองคนว่าเขาปล่อยวางแล้วเขาปลงแล้วแต่บางทีเราก็ดูไม่ออกว่าอันนี้คือเขาเย็นชาอยู่หรือเปล่าเราสามารถแยกแยะได้ไหมครับหรือมันคล้ายกันไหมครับอาจารย์จริงๆแล้ว
0: คำว่าปล่อยวางนี่คือการไม่ยึดติด
1: ครับอาจารย
0: ์ไม่ยึดติดไม่ผูกมัดไม่ยึดติดไม่ผูกมัดไม่ไปยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเราปล่อยเราวางส่วนการเพราะการไม่ยึดติดการไม่ไปผูกมัดเนี่ยมันทำให้เราปลอดโปร่งโล่งสบาย
1: ครับอาจารย
0: ์ถ้าเรายังไปผูกมัดยังติดอยู่ยังยึดมั่นอยู่ตรงนั้นนี่ มันก็จะนำแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความกังวลมาให้เราถ้าเราปล่อยได้วางได้อ๋ออย่างคนการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทุกคนต้องเจ็บต้องตายเนี่ยถ้าเราคนนี้ตายแล้วคนนี้จากเราไปแล้วเรายังยึดติดว่าเออไปคร่ำครวญอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือชีวิตของเราก็จะเศร้าหมอง
1: ครับอาจารย
0: ์ส่วนคำว่าเฉื่อยชานี่คือการทำอะไรอืดอาดเฉื่อยเชื่องช้าไม่กระฉับกระเฉงเนี่ยคนละอย่างกัน
1: ครับ
0: ตัวละอย่างไม่เหมือนกันเพราะนั้นครับปล่อยวางได้หรือยังตอนนี้มีปล่อยบ้างไหม
1: ปล่อยไปเยอะแล้วครับ พยายามจะปล่อยทุกอย่างแล้วครับตอนนี้
0: เพราะว่าชื่อ
1: ใช่ครับใช่ เพราะว่าจริงๆผมอยู่กรุงเทพผมก็จะเห็นอยู่ว่าชีวิตมันเร่งรีบทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยแต่พอเราได้มาวัดเนี่ยครับมันเหมือนเราปล่อยได้ครับรู้สึกว่าม
0: ีความสบายใจ
1: มีความสบายใจแล้วเราก็เริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมดาครับอาจารย์มันก็เลยค่อยๆปล่อยได้
0: ก็เหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเวลาท่านทำงานทำธุรกิจอะไรใช่ไหม
1: คร
0: ับท่านมาก็พออายุมากขึ้นท่านก็มอบให้คนสืบต่อบางทีได้ยินคำว่าวางใจไหมอ๋อคนนี้เขาวางใจได้คำว่าวางใจก็คือปล่อยวางได้ให้สามารถให้เขาดำเนินการได้คือไม่ต้องไปอันนี้กับเขาแล้วคือวางใจได้ปล่อยได้และเขาสามารถดำเนินการได้เนี่ย
1: ค
0: ือลักษณะคือเราไม่ต้องไปยึดติดแล้วให้เขาแล้วก็ยังต้องไปติดตามต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือยังปล่อยไม่ได้ยังติดยังยึดอยู่
1: ก็
0: ต้องเป็นทุกข์เป็นกังวลเนี่ยแต่ถ้าปล่อยได้วางได้วางใจแล้วเอาคนนั้นเขาปล่อยให้เขารับผิดชอบไปวางใจไม่ต้องไปห่วงอะไรแล้วคือสิ่งผูกมัดยึดติดของเราก็ปล่อยไปทีละเปลาะแล้วก็โล่งใจไปไหนก็ได้วางใจเขาได้
1: จริงครับอาจารย์อาจารย์ครับคนสมัยนี้ครับด้วยสถานะแบบเศรษฐกิจด้วยสภาวะเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างเลยครับคนเดี๋ยวนี้มีหนี้สินเยอะมากครับอาจารย์แล้วก็เห็นข่าวเยอะเหมือนกันที่บางทีเขาเครียดมากบางทีถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยในทางธรรมพระอาจารย์มันมีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมครับเรื่องของความเครียดเหล่านี้ครับความหนี้สินต่างๆที่รุมเร้าคนอยู่ตอนนี้ครับ
0: อันนี้ก็คือถ้าจะแก้ก็ต้องไปแก้ตั้งแต่ต้นเหตุเนาะถ้าไปแก้ปลายเหตุนี้ก็จะมีเนี่ยความเดือดร้อนที่ถึงฆ่าตัวตายนะก็ในเรื่องของสิ่งนั้นมันเกิดจากความอยากนะตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นเขามีรถก็อยากได้รถเห็นเขามีโทรศัพท์ยี่ห้อดีๆก็อยากจะเป็นอย่างเขาอยากเป็นอย่างเขาแต่ไม่เป็นอย่างเขาความพร้อมของคนเราไม่เหมือนกัน
1: จริงครับ
0: วิถีชีวิตเราแตกต่างกันแล้วก็การใช้ชีวิตของคนปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่เขาจะใช้แบบชีวิตเรียบง่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ต้องรีบร้อนกระตือรือร้นอะไรทีนี้พอการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยคนจะติดเรื่องของวัตถุเยอะ
1: จริงครับ
0: ไปยึดกับสิ่งนั้นเสื้อผ้าต้องดีนาฬิกาต้องดีรองเท้าเสื้อผ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมคือเอาดูโก้ดูหรูไว้ก่อนอย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินครับบางคนก็ติดเรื่องของการพนันก็มาจับเป็นเรื่องของอบายมุขอีกนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยการที่พุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องของธรรมะนะอุอากัสสะอุอากัสสะเนี่ยคือถ้าทั่วไปพูดเวลาพูดกันให้คนเข้าใจง่ายคือเขาเรียกว่าเป็นคาถาหัวใจเศรษฐีแต่เป็นหัวข้อธรรมที่จำง่ายอุอากัสสะอุมาจากคำอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอามาจากคำว่าอรคสัมปทาพร้อมถึงพร้อมด้วยการรักษาคือการเก็บออมกะกัลยาณมิตรตาคบคนดีสะคือสมชีวิตาใช้ชีวิตพอสมควรคือใช้ชีวิตให้สมกับฐานะของเรา
1: จริงครับ
0: เพราะนั้นถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจทำการทำงานเมื่อทำการทำงานก็ต้องรู้จักการเก็บออมต้องรักษาทรัพย์ของเราว่าควรจะแบ่งจัดสรรใช้จ่ายอย่างไรเก็บอย่างไรมีวิธีการเก็บเข้าใจรักษาว่าไหนควรรักษาไหนควรเก็บแล้วก็ใช้จ่ายยังไง กัลยาณมิตรคือการคบเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าได้กัลยาณมิตรที่ดีคนโบราณท่านว่าถ้าเป็นภาษาเหนือเขาเรียกว่าคบแห้งเป็นแห้งคบกาเป็นกาเคยได้ยินเรื่องเขาบอกว่าอย่างการปลูกบอระเพ็ดเนี่ยปกติมะม่วงเวลาปลูกต้นมะม่วงเวลาออกลูกออกผลมันมะม่วงจะมีรสหวานใช่ไหมรสเปรี้ยวบ้างแต่ถ้าเอาต้นบอระเพ็ดไปปลูกที่กับต้นมะม่วงเนี่ยบอระเพ็ดมันก็จะขึ้นไปตามต้นมะม่วง
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วก็มันจะมีเป็นออสโมซิสเข้าไปความขมของบอระเพ็ดนี่จะเข้าไปเอามะม่วงมาอันนี้เขาว่านะเอามะม่วงมากินมันจะเป็นรสขมเพราะนั้นการคบเพื่อนก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยที่เราจะได้ยินว่าไม่ค่อยฟังพ่อฟังแม่ต้องฟังเอาเพื่อนเป็นหลัก
1: จริงครับ
0: พอติดเพื่อนแล้วเพื่อนคบคนผ่านไปหาผิดพบคบบัณฑิตพาไปหาผล
1: จริงครับ
0: คือถ้าคบคนใดเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บหอมรอมริบมีสักอย่างแล้วถ้าเกิดไปได้เพื่อนไม่ดีก็จะชักจูงเราไปทางที่เสื่อมเสียแล้วก็สิ่งที่เรามีอาจจะหมดจะหายไปก็ได้เพราะนั้นกัลยาณมิตรตาท่านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำอันนี้ให้ด้วยทำให้ชีวิตเรามีความเจริญเพราะนั้นการรักษาทรัพย์การคบเพื่อนก็สำคัญถ้าเราฟุ่มเฟือยแล้วก็สมาชีวิตาใช้ชีวิตพอสมควรก็คือให้รู้จักฐานะของตัวเองรู้จักฐานะของตัวเองว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างไรจะเป็นอยู่อย่างไรให้อยู่เป็นไม่ฝืดเคืองเกินไปไม่อัตคัดเกินไปแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปให้พอดีใช้ชีวิตพอสมควรสมัครชีวิตา
1: ถูกครับเห็นด้วยเลยครับเพราะถ้าเรามีสติเรารู้จักตัวเองแล้วเข้าใจตัวเองผมว่าปัญหานี้เนี่ยมันก็จะคลี่คลายได้พระอาจารย์ครับจริงๆอีกคำถามนึงที่ผมสงสัยมากๆครับในเรื่องของจุดมุ่งหมายของชีวิตคนเราอะครับอาจารย์เราเกิดมาบนโลกแล้วอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราควรจะมองจุดมุ่งหมายของชีวิตเราไปในทางธรรมนะครับอาจารย์เราควรจะมองไปในทิศทางไหนครับเพื่อให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตของเราอะครับอาจารย์
0: จุดมุ่งหมายของชีวิตใช่ไหม
1: ครับ
0: เป้าหมายของชีวิตเนี่ยก็คือความสุขนั่นแหละทำงานขยันหมั่นเพียรไปสุดที่สุดคือต้องการความสุข
1: ครับผม
0: จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะพูดจะทำจะคิดอะไรก็เป้าหมายที่สุดคือความสุขการดิ้นรนการแสวงหาที่สุดท้ายก็คือความสุขการเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนก็ต่อไปประกอบอาชีพการงานก็ต้องการความสุขให้ครอบครัวมีความสุขให้ชีวิตมีความสุขให้การดำเนินชีวิตมีความสุขให้ความเป็นอยู่มีความสุขให้สุขภาพมีความสุขความสุขเป็นที่ปรารถนาเพราะนั้นสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันที่พุทธเจ้าท่านออกบวชหรือตรัสสอนทุกอย่างคือเพื่อให้เกิดการดับทุกข์พอดับทุกข์ได้ความสุขก็ตามมาเพราะนั้นเป้าหมายของชีวิตทุกคนคือความสุขปฏิบัติธรรมเป้าหมายคือความสุขสุขทางกายออกกำลังเป้าหมายคือความสุขทางกายทางสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตคือความสุขเพราะนั้นเราก็ต้องเดินเมื่อเรามีเป้าหมายว่าเราต้องการความสุขเราก็ต้องเดินทางอย่างไรเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายนั้นอะไรที่จะทำให้เกิดความทุกข์เราก็หลีกเลี่ยงอะไรที่จะทำให้ชีวิตเรารู้สึกดีมีความสุขเราก็เดินไปทางตามนั้น
1: ครับอาจารย์
0: ที่ถูกต้อง
1: พระอาจารย์ครับวันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงครับพระอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์ผมขออนุญาตให้พระอาจารย์ช่วยฝากคติทางธรรมนะครับผมประจำวันนี้ให้กับผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมตอนนี้อยู่ได้ไหมครับ
0: ได้ก็ช่วงนี้เป็นเริ่มต้นของปีใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ครับพระอาจารย
0: ์ก็ในการดำเนินชีวิตของเราที่ผ่านมาถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายเวลาเขาทำธุรกิจการงานใดค้าขายเนี่ยพอสิ้นปีเขาก็จะมีการงบดุลการค้าว่าได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรเพราะนั้นชีวิตของเราผ่านปีที่ผ่านมานี้ก็ลองงบดุลชีวิตตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นชีวิตเรามีความสุขมากกว่าปีก่อนหรือทุกข์กว่าปีก่อนถ้าเกิดมีความสุขมากกว่าแสดงว่าเราได้กำไรถ้าเกิดมันทุกข์กว่าปีก่อนแล้วแสดงว่าเราขาดทุน
1: ครับอาจารย
0: ์ขาดทุนมันก็ต้องเลี้ยวหลังไปดูว่าทางเดินชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นเหมือนกับถนนเนี่ยเวลาขับรถผ่านไปเนี่ย ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนเป็นทางเคี้ยวทางเลี้ยวทางโค้งเราก็ดูว่าทางที่

0: ผ่านมาอ้อตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อมันเป็นหลุมนะมันทำให้เกิดอันตรายเนี่ยเราก็ไปมองดูทีนี้เราก็เอาจากนั้นมาถอดบทเรียนว่าการดำเนินชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยตรงนั้นเรามีความทุกข์เป็นเพราะสาเหตุอะไรเราใช้ชีวิตอย่างไรดำเนินชีวิตอะไรต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเดินทางต่อไปเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงหรือเราจะต้องเดินทางต่อไปตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเราก็หลบหลีกจ้ะนะไม่ไปให้หลงข้างทาง
1: จริงครับ
0: ไม่ให้หลงทางนะให้เดินทางที่ถูกต้องให้เป็นเส้นทางชีวิตที่ดีงาม
1: ครับ
0: ก็ธรรมะของพระเจ้ามากมายที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะย้อนเหลียวหลังดูไปตรงไหนที่ผิดพลาดบกพร่องก็เอามาเป็นบทเรียน
1: ครับ
0: เดินไปข้างหน้าให้สง่างามให้มีความสุขให้มีความถูกต้องนะก็อยากจะให้ทุกคนลองใจหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยลองเอาไปปรับเอาไปใช้ว่าเดินทางให้ชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายที่ดีงามให้ชีวิตมีความดีความงามความสุข
1: ครับโอ้วันนี้ตัวผมเองได้เรียนรู้อะไรเยอะมากครับพระอาจารย์แล้วผมก็เชื่อว่าผู้ชมทางบ้านก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเช่นกันครับพระอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากเลยนะครับผมที่สละเวลามาพูดคุยด้วยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับพระอาจารย์ครับ
0: เจริญพร
2: PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 น.ถึง 8:30 น.ช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
3: ๆไปลุยกันเลย
2: วันเสาร์เวลา 6:05 น.การ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชันแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 น.ขบวนการฟันน้ำนมชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข6นาฬิกา50นาทีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง7นาฬิกากวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friends Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
4: ขอให้สนุกกับภารกิจ
2: 7นาฬิกา10นาที Kids Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7นาฬิกา30นาที Kids Clubพื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ 7:55 น.คิดสนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก 8:00 น. I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
5: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
6: จะพาไปเชื่อมฝั่งทนเข้ากับฝั่งพระนครเส้นทางวิ่งที่รวมวิวเมืองและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นเทคทีมกับพี่ปรินและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของพระนครมีมากกว่าที่คุณคิดร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
7: คนจีนในสมัยก่อนนะครับเลือกที่จะนั่งเรือจากจุดนี้นะครับออกไปยังดินแดนใหม่อย่างทะเลใต้นะครับหรือที่เรียกกันว่าเซียนหนานหยางนั่นเองครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่รวมสถาปัตยกรรมลักษณะชิโนโปรตุเกสนะครับที่มีการผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและก็วัฒนธรรมตะวันตกนะครับ
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
7: ่นอกจากแต่งหน้าเขาเปิดกล้องไลฟ์ให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะครับ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
3: ในสังคมไทยเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าการไปหานักจิตบำบัดหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทัศนคติที่เป็นลบอยู
4: ่
3: แต่พอชวนแฟนไปด้วยแฟนจะบอกว่า
4: เรามีปัญหากันเหรอประมาณนี้
3: หรือเรามีปัญหากันทำไมต้องมีบุคคลที่สามมาแก้เราด้วย
4: ขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้จนหมอต้องบอกว่าพอแล้วได้ไหมคะ คือแบบหมอก็แบบมีคนอื่นที่เขาเดือดร้อนนะคะหมอขอเอาคิวของหมอเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหม
8: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
9: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสกล้าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
0: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องล่ะครับ
0: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
1: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
0: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
1: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
0: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่มจันทร์ที่15 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ชายคนหนึ่งนอนกดตัวอยู่ใต้แสงไฟริมถนนหญิงอีกคนซุกตัวอยู่ในกองผ้าห่มซอมซ่อกลางเมืองใหญ
1: ่ภาพตรงหน้าทำให้เราจินตนาการไปได้ไกลแค่ไหนเกินกว่าแค่ภาพว่าผู้คนเหล่านี้ทำให้เมืองไม่น่าดูหรือว่าอันตรายครั้งหนึ่งคนเหล่านี้ต่างเคยมีบ้านเคยใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปมาก่อนแล้วอะไรที่พาพวกเขามาอยู่ตรงนี้ได
0: ้คนไร้บ้านที่ดูไร้ตัวตนแต่นี่คือผลลัพธ์โดยรวมของสังคมที่เกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำและความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยในฐานะคนร่วมสังคมเราจะร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์นี้ได้อย่างไรติดตามได้ใน Crosstalk คิดต่างคุยกัน

คนไร้บ้านหรือโฮมเลสพวกเขาเหล่านั้นออกมาใช้ชีวิตโดยไม่มีบ้านไม่มีที่พักอาศัยพื้นที่สาธารณะในการใช้ชีวิตหลับนอนต่างคนต่างเหตุผลต่างที่มาคนไร้บ้านไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยจากการสำรวจคนไร้บ้านทั่วประเทศในปี2566พบคนไร้บ้าน 2,499 คนกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีมากที่สุดถึง 1,271 คนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศและมีคน

0: ไร้บ้านกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศถึง75จังหวัดจากทั้งหมด77จังหวัดกลุ่มที่พบมากที่สุดในการสำรวจคือชายวัยกลางคนอายุ45ถึง55ปีซึ่งเป็นวัยที่ควรจะอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับต้องมาใช้ชีวิตเริ่มนับหนึ่งบนทางเท้ามากไปกว่านั้นตัวเลขคนไร้บ้านที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในทุกๆปีคือกลุ่มผู้สูงอายุตัวเลขจากการสำรวจนี้กำลังบอกอะไรเรา
1: หลายคนมักคิดว่าคนไร้บ้านเพราะขี้เกียจท้อแท้หมดหวังหรือเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเองแต่ข้อมูลจากงานวิจัยและการสำรวจภาคสนามกลับชี้ไปในทิศทางที่ซับซ้อนกว่านั้นมากนะคะเพราะการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในคืนเดียวหากแต่เป็นผลสะสมจากปัจจัยหลายชั้นที่ค่อยๆซ้อนทับกันจนเกินกว่าที่ชีวิตคนคนหนึ่งจะรับไหวค่ะอนักพิทักษ์ธานินทร์ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ศึกษาและติดตามปัญหาคนไร้บ้านให้ข้อมูลผลการสำรวจร่วมกับเครือข่ายพบว่าสาเหตุหลักๆของการไร้บ้านมีอยู่2ปัจจัยที่ใกล้เคียงกันค่ะก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางครอบครัวแต่ละด้านมีสัดส่วนประมาณ 30-40%เช่นเดียวกับงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ชี้ให้เห็นค่ะว่าความยากจนคือปัจจัยพื้นฐานแต่สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคนแต่ละคนนั้นจะหลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านหรือไม่ก็คือทุนทางสังคมค่ะผู้ที่ยากจนแต่ยังมีสายสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนมักจะสามารถพยุงตัวเองไว้ได้แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดก็คือแรงงานที่อยู่คนเดียวขาดการติดต่อกับญาติพี่น้องและไม่มีเครือข่ายคอยช่วยเหลือ
2: เราจะเจอแล้วมีฐานะเนี่ยอันนี้เป็น exceptional case นะเป็นเคสที่ไม่ใช่เคสแบบทั่วไปของพี่น้องคนไร้บ้านแต่ถ้าเราดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาวะยากจนมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยเบสแต่จุดที่เป็น turning ว่าเขาจะออกมาไม่ออกนะครับก็คือเรื่องของครอบครัวนะเป็นปัจจัย push นะเช่นถ้าพี่น้องคนไร้บ้านยังอยู่ในภาวะยากจนแต่ยังมีโซเชียลแคปิตอลโซเชียลแคปิตอลก็คือยังมีสายสัมพันธ์มีญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลนี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับให้ความหวังชีวิตการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่หลุดมาเป็นภาวะไร้บ้าน
1: นอกจากนี้ผู้ป่วยจิตเวชก็เป็นคนอีกกลุ่มนึงค่ะที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเก็บตัวเลขล่าสุดเมื่อปี2566ผู้อำนวยการศูนย์แม่ของศึกษาตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าคนไร้บ้านที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเกือบทั้งหมดน่าจะเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชมาก่อนแล้วก็หลุดมาเป็นคนไร้บ้านค่ะซึ่งมีทั้งออกมาไร้บ้านเพราะอาการของโรคที่เดินออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกและอีกกลุ่มก็คือญาติดูแลไม่ไหวกินยาไม่ต่อเนื่องแล้วหลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านสถานการณ์ดังกล่าวยังคงน่ากังวลนะคะเพราะในปัจจุบันตัวเลขผู้ป่วยจิตเวชที่ค้างวอร์ดโดยไม่มีญาติมาเยี่ยมในโรงพยาบาลจิตเวชของรัฐ11แห่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวใน5ปีค่ะจาก500เป็น 1,000 คนอีกกลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีทุนรอนเพียงพอก็พบว่ามีแนวโน้มเสี่ยงที่จะไร้บ้านค่ะและจากการเก็บข้อมูลก็พบค่ะว่าจุดแจกอาหารของกทม. 40% ของคนที่มารับข้าวกล่องคือผู้สูงอายุที่แม้ยังไม่ถึงขั้นไร้บ้านแต่ก็ต้องมาเข้าคิวเพื่อรับการแจกข้าวเพราะว่าขัดสนเรื่องรายได้ค่ะ
2: ก็ 40% เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในจะเรียกว่าอยู่ในชุมชนก็ไม่ถูกคือเป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ไร้บ้านแต่เขามารับข้าวเพื่อลดคอสในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งหลายคนก็บอกไอ้กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแล้วมารับทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราดูคนที่นั่งรถเมย์มาเพื่อรับข้าวกล่อง2กล่องเนี่ยแสดงว่ามันก็มีความเปราะบางอยู่สูงมากนะซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเริ่มเป็นเขาเรียกเป็นสัญญาณของปัญหาที่น่าจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่มีใครดูแลครับ
1: ม เมื่อชีวิตคนเราเกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันซ้ำเติมด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ทำให้การเข้าถึงโอกาสทางสังคมนั้นยากง่ายแตกต่างกันเหล่านี้ล้วนประกอบสร้างวิถีชีวิตของผู้คนที่ต่างกันไปด้วยค่ะซึ่งรวมไปถึงความยืดหยุ่นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตที่พาเข้าไปเสี่ยงกับสถานการณ์ไร้บ้านในวันที่รัฐยังไร้ระบบคุ้มครองและช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมณัฐวุฒิกรมภักดีผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านบ้านโฮมแสนสุขที่จังหวัดขอนแก่นสะท้อนให้เห็นค่ะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดคนไร้บ้านในต่างจังหวัดไม่ต่างจากในกรุงเทพมากนักโดยปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องครอบครัวยังคงเป็นปัญหาสำคัญตัวเลขคนไร้บ้านกระจุกตัวอยู่มากในเมืองใหญ่นอกกรุงเทพอย่างจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นนั่นเพราะหัวเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นพื้นที่ให้คนจนเดินทางมาแสวงหาโอกาสทั้งงานแล้วก็เงินแต่การเข้ามาตั้งตัวโดยไม่มีต้นทุนด้านการศึกษาไม่มีต้นทุนด้านเศรษฐกิจก็ทำให้หลายคนต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้านโดยคนอีสานคือคนส่วนใหญ่ค่ะในหมู่ของคนไร้บ้าน
3: ส่วนใหญ่คนไร้บ้านในประเทศไทยเป็นคนอีสานเกือบ 70% คือเนเจอร์ของคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าต้องแสวงหาพื้นที่แสวงโชคทำมาหากินไปเรื่อยๆมันทำให้พื้นฐานของคนอีสานก็เลยเป็นกลายเป็นคนที่เดินทางเพื่อแสวงหาการทำงานการมีชีวิตที่ดีขึ้นมันทำให้กลุ่มคนอีสานเนี่ยไปอยู่ในหลายๆที่แต่ด้วยต้นทุนชีวิตของคนอีสานเองจริงๆก็ในเชิงถ้าดูตามสถิติก็คือเรื่องการศึกษาเรื่องต้นทุนเรื่องอาชีพอะไรก็ค่อนข้างต่ำเนี่ยมันทำให้หลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านง่ายๆอันนี้คือพื้นฐานหนึ่ง
1: อีกสาเหตุหนึ่งของการเป็นคนไร้บ้านจากการเก็บข้อมูลและการพูดคุยณัฐวุฒิพบว่าคนไร้บ้านในหัวเมืองใหญ่เป็นผลจากการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะกลุ่มคนจนเมืองที่อาศัยอยู่ในที่ดินหรือในแนวที่ดินของรัฐจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเช่นในพื้นที่ของการรถไฟที่ไม่มีสัญญาเช่าที่ดินเมื่อมีโครงการภาครัฐอย่างรถไฟความเร็วสูงทำให้คนเหล่านั้นมีความเสี่ยงมากค่ะที่จะเป็นคนไร้บ้านอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นภาพสะท้อนว่าเมื่อวิกฤตใหญ่ๆเกิดขึ้นก็จะเกิดแรงผลักให้คนออกมาไร้บ้านมากขึ้นค่ะเช่นช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 การล็อกดาวน์ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักคนตกงานพร้อมกันทั่วประเทศแม้วิกฤตครั้งนั้นจะกระทบกับคนทุกกลุ่มนะคะแต่คนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นแรงงานรายวันคนหาเช้ากินค่ำหรือว่าเจ้าของร้านอาหารเล็กๆที่ต้องหยุดขายนานนับเดือนเพราะว่าพวกเขาแทบไม่มีเบาะรองรับเมื่อรายได้หายไปค่ะภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในเวลานั้นก็คือคิวรับแจกของบนถนนราชดำเนินที่ยาวเหยียดไม่ได้ฉายแค่ภาพว่ามีคนหิวโหยกี่คนแต่กำลังบอกว่าประเทศเรายังไม่มีระบบรองรับที่ดีพอเมื่อวิกฤตมาถึง
0: ปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่เป็นเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเมืองใหญ่ทุกเมืองในโลกนี้ล้วนรู้จักปัญหานี้ดีไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำไปจนถึงประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการจากการจัดอันดับ25เมืองที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งคือปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีคนไร้บ้านสูงถึงประมาณ 333,000 คนตามมาด้วยเบอร์ลินเยอรมันที่มีราว 262,000 คนเมืองเหล่านี้กำลังประสบปัญหาค่าที่อยู่อาศัยและค่าครองชีพสูงรวมไปถึงผลพวงจากปัญหาผู้อพยพในประเทศสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ยิ่งหนักขึ้นทุกปีในปี2567มีคนไร้บ้านรวมทุกเมืองมากกว่า 770,000 คนเพิ่มขึ้นถึง 18% จากปีก่อนหน้านั้นสูงสุดเป็นประวัติการโดยมีสาเหตุหลักจากราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้นเงินเฟ้อและความเหลื่อมล้ำที่สะสมมานานทั่วโลกมีผู้คนราว15ล้านคนถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยทุกปีและตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้จำนวนคนไร้บ้านพุ่งสูงขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศสาเหตุการไร้บ้านอาจจะต่างกันบางเมืองเป็นผลจากการพัฒนาที่ดันราคาที่พักอาศัยจนสูงลิ่วจนคนจนไม่สามารถจะเช่าอยู่อาศัยได้บางเมืองมาจากการสู้รบและสงครามหรือภัยพิบัติวิกฤตการโรคระบาดที่นำไปสู่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และปรากฏการณ์นี้จะยังคงอยู่ต่อไปประเทศไทยมีกระทรวงการพัฒ

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและบ้านมิตรไมตรีไว้สำหรับรองรับคนไร้ที่พึ่งในรูปแบบชั่วคราวแต่ด้วยระบบราชการที่ไม่ยืดหยุ่นติดข้อจำกัดทางกฎระเบียบทำให้ยากต่อการแก้ปัญหาอย่างเท่าทัน

0: ของการจัดตั้งการจัดตั้งทางความคิดให้กับคนไร้บ้านนะคือการจัดตั้งเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดเครือข่ายเกิดตอนนี้เป็นสมาพันธ์คนไร้บ้านแล้วเนี่ยก็คือทำให้เขาเหมือนมีโซเชียลคอนเนคทิวิตี้กันนะครับอิสระชนทำเคสเก่งเคสในพื้นที่สาธารณะเคสแบบทรอมาเลยเคสแบบใช่ไหมเคสผู้ป่วยเคสอะไรนะกระจกเงาทำเรื่องงานทำเรื่องการสื่อสารทางสังคมเก่งซึ่งผมคิดว่ามันช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะในภาพงานโดยรวมเน
1: า
0: ะ
1: ในส่วนของต่างจังหวัดเนื่องจากปริมาณคนไร้บ้านไม่ได้มากเหมือนในกรุงเทพนัทวุฒิได้เล่าถึงการแก้ปัญหาว่าองค์กรภาคประชาชนหรือ NGO มีการทำงานร่วมกับข้าราชการและหน่วยงานของรัฐได้ดีแต่ด้วยปัญหาเรื่องจำนวนของบุคลากรและการติดต่อเข้าถึงหน่วยงานของรัฐทำให้คนไร้บ้านไม่ได้รับคำแนะนำเท่าที่ควร
2: คือคนไร้บ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากไปอยู่บ้านพม.ไม่ค่อยอยากไปอยู่ศูนย์พักของพม.เพราะอะไรเพราะหนึ่งก็คือว่าเห็นชัดเลยครับทุกจังหวัดศูนย์พักพวกนี้ไปตั้งอยู่นอกเมืองบางอย่างขอนแก่น20โลครับอยู่แถวสำราญอย่างเงี้ยแต่คนไร้บ้านเขาต้องการที่พักที่เดินไปทำงานได้ระยะการเดินได้ไปทำงานแล้วก็อยู่ใกล้เมืองเพราะว่าเป็นแหล่งงานแหล่งรายได้ต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานคนไร้บ้านส่วนหนึ่งเข้าเมืองเพราะต้องการงานเพราะต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตฉะนั้นเวลาเราจะพูดถึงการแก้ปัญหาเรื่องที่พักฉุกเฉินเนี่ยถ้าคุณบอกว่านั่นก็เดี๋ยวไปสร้างไว้ให้ตรง30 40โลไม่มีทางแก้ปัญหาได้เขาก็ไม่ไปอยู่แม้แต่พื้นที่ของรัฐเองที่ดูแลดีทุกอย่างแต่มันต้องหาพื้นที่ใกล้ๆเมืองใกล้ๆแหล่งงานให้เขา
1: บ้านอิ่มใจอาคารสูง3ชั้นที่เคยเป็นที่ทำการของการประปาแม่นสีย่านพระนครได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับคนไร้บ้านที่รองรับได้สูงสุดถึง200คนโดยเมื่อวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดบ้านอิ่มใจไว้เพื่อรองรับผู้ตกหล่นจากสังคมหวังให้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่คนไร้บ้านพร้อมหลักสูตรวิชาชีวิตต่อยอดอาชีพสร้างโอกาสให้คนไร้บ้านได้เริ่มต้นชีวิตใหม่บ้านอิ่มใจไม่ใช่เป็นแค่ที่กินนอนเท่านั้นผู้พักจะได้รับการอบรมอาชีพฝึกการออมเงินพักได้สูงสุด60วันโดยมีระบบสแกนใบหน้าเข้าออกทุกวันเพื่อกระตุ้นให้ออกไปทำงานหรือเรียนไม่ใช่นอนรอแต่เพียงอย่างเดียวในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนมูลนิธิกระจกเงามีโครงการที่มีชื่อว่าจ้างวานค่าด้วยแนวคิดง่ายๆ3คำจ้างคือจ้างพวกเขาทำงานวานคือให้ทำความสะอาดพื้นที่ที่คุณอยากเห็นมันสะอาดและค่าคือคนไร้บ้านที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจ้างวานค่าเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างคนไร้บ้านกับนายจ้างโดยมูลนิธิกระจกเงาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและรับรองผลงานรับทำความสะอาดพื้นที่ทุกรูปแบบทั้งพื้นที่สาธารณะอาคารบ้านเรือนและโกดังค่าแรงอยู่ที่400ถึง500บาทต่อคนต่อวันเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและมีเงินเก็บเพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านได้ในอนาคตโครงการยังต่อยอดสู่อีกโครงการที่มีชื่อว่าชารารีไซเคิลซึ่งเป็นงานคัดแยกขยะพลาสติกที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่แข็งแรงพอสำหรับงานกลางแจ้งจ้างวานค่าจึงไม่ใช่แค่โครงการหางานแต่คือการออกแบบงานให้เข้ากับชีวิตจริงของคนที่สังคมมักมองข้ามในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นขอนแก่นพื้นที่ทำงานดูแลคนไร้บ้านของนัทวุฒิถือเป็นเมืองที่มีโมเดลการดูแลคนไร้บ้านที่น่าสนใจบ้านโฮมแสนสุขเป็นศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่นกระบวนการทำงานเริ่มจากการเดินสำรวจทั่วเมืองขอนแก่นสร้างความไว้ใจก่อนที่จะชวนมาอยู่ด้วยเมื่อเข้ามาแล้วผู้พักจะได้รับการสนับสนุนเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับสมัครงานและมีกองทุนทดลองจ้างงานเพื่อฟื้นความมั่นใจก่อนออกไปหางานข้างนอกได้จริงณัฐวุฒิเล่าว่าผลลัพธ์ที่จับต้องได้มีหลายรายบางคนขณะนี้ทำงานเป็นรปภ.และพนักงานในร้านอาหารมีรายได้เป็นรายเดือนจ่ายค่าเช่าห้องได้บางรายกลับไปคุยกับครอบครัวได้และกลับบ้านได้บางรายมีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองแต่ละเคสใช้เวลาและกระบวนการที่แตกต่างกันไม่มีสูตรสำเร็จ
3: ปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับพร้อมๆกันค่ะทั้งวิธีคิดของสังคมนโยบายของรัฐกลไกท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำสร้างระบบรองรับไม่ให้ใครต้องร่วงหล่นเพียงลำพังผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านบ้านโฮมแสนสุขจังหวัดขอนแก่นมองว่าการแก้ปัญหาคนไร้บ้านอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการกระ

0: จายอำนาจค่ะเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นได้ใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที
1: ่ผมก็ยังมองเรื่องกระจายอำนาจนี้สำคัญกลไกรัฐส่วนกลางจัดการคนเดียวไม่พอไม่ไหวหรอกครับประเทศไทยมันต้องทำให้อำนาจมันกลับมาที่ท้องถิ่นท้องถิ่นต้องยกระดับตัวเองเป็นผู้ดูแลผู้คนในเมืองของตัวเองทั้งในระดับอบต.ระดับเทศบาลแล้วก็ระดับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องมีอำนาจให้เขาทุกวันนี้ที่เทศบาลที่อะไรไม่กล้าทำเพราะว่ามันเคยมีเรื่องการฟ้องว่าเทศบาลเนี่ยไปทำงานแทนพม.
0: ณัฐวุฒิยังเสนออีกนะคะว่าภาครัฐเองก็ควรสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนหรือภาคประชาชนค่ะที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็คล่องตัวมากกว่าในการแก้ปัญหาโดยการให้เงินสนับสนุนหรือจ้างในการทำงานไม่ใช่ให้หน่วยงานรัฐทำทุกอย่างเหมือนที่เป็นมาอยากให้สังคมให้โอกาสคนไร้บ้านถ้าเขายังใจสู้เราต้องช่วยพยุงสนับสนุนเขาอย่าตีตราคนไร้บ้านว่าเป็นคนไม่ดีเพราะคนไร้บ้านก็เป็นคนธรรมดาที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกับคนทั่วๆไปที่มีทั้งดีและไม่ดีเช่นเดียวกันค่ะสอดคล้องกับอนักนะคะที่มองว่าการแก้ปัญหาคนไร้บ้านสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก่อนเลยก็คือวิธีมองของสังคมและผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ยังมองคนไร้บ้านเป็นเหตุรำคาญที่ต้องกวาดออกไม่ได้มองว่าเป็นสัญญาณของระบบที่ล้มเหลวตราบใดที่วิธีคิดยังไม่เปลี่ยนนโยบายที่ออกมาก็จะผิดทิศผิดทางต่อไปเรื่อยในอีกด้านหนึ่งผู้อำนวยการศูนย์แม่คงศึกษามองว่าปัญหาคนไร้บ้านที่ยังขาดการแก้ไขและเป็นส่วนที่สำคัญก็คือการเน้นไปที่กลุ่มที่เพิ่งหลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านไม่เกิน2ปีหรือที่เรียกว่าคนไร้บ้านหน้าใหม่ค่ะเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ความหวังและความมั่นใจในตัวเองยังไม่หมดถ้าระบบรองรับพวกเขาได้ทันโอกาสที่เขาจะตั้งหลักกลับมาเริ่มต้นชีวิตการทำงานได้ใหม่ก็มีโอกาสสูงมากค่ะนั่นเพราะว่าเขายังไม่ได้รับความเสี่ยงจากการใช้ชีวิตในที่สาธารณะนานพอที่จะทำลายทุนทางจิตใจไปอนักเรียกช่วงเวลา2ปีแรกนี้ว่าโกลเด้นพีเรียดค่ะแล้วก็เสนอด้วยนะคะว่าต้องทำให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งเห็นว่าถ้าเจอคนกลุ่มไร้บ้านหน้าใหม่ต้องรีบยื่นมือเข้าไปช่วยค่ะไม่ใช่รอให้กลายเป็นคนไร้บ้านเรื้อรังแล้วค่อยแก้เพราะจนถึงเวลานั้นจะใช้ทรัพยากรมากกว่าหลายเท่าแล้วก็ได้ผลที่น้อยกว่ามากค่ะ
2: จุดนี้คือเป็นGolden Periodสำคัญเป็น Turning Point สำคัญซึ่งอันนี้เราต้องทำให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเห็นว่าตรงนี้คือเป็นจุดที่เขาจะต้องไปทำคือให้ทำแบบปัจจัยกลุ่มมันกว้างเนาะเราต้องทำเนี่ยตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็นเนาะแต่ทีเนี้ยโอเคท้องถิ่นเขาจะติดเรื่องระเบียบเขาอีกเช่นถ้าไม่ใช่คนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันต้องปลดล็อกไปต้องอันนี้เป็นเรื่องที่มหาดไทยหรือส่วนงานต้องซัพพอร์ตทางท้องถิ่นเขาในการปลดล็อกเรื่องนี
0: ้แต่ถึงที่สุดแล้วทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องคนไร้บ้านจะจบลงที่ท้องถิ่นหรือให้ท้องถิ่นดูแลเพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่สิ่งที่ท้องถิ่นต้องทำก็คือการเป็นแกนกลางในการจัดการและมีระบบที่สนับสนุนลงไปตั้งแต่การป้องกันการช่วยเหลือการฟื้นฟูไปจนถึงการติดตามค่ะท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเองนะคะแต่ต้องเป็นจุดศูนย์กลางที่ดึงทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกันทั้งรัฐ NGO และชุมชนค่ะ

0: ิฉันการแก้ปัญหาคนไร้บ้านอาจจะหมายถึงตั้งแต่วันแรกที่พวกเขารู้สึกว่าบ้านไม่ใช่บ้านอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นในมิติของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือมิติเรื่องสิทธิในการอยู่อาศัยหากเรามีพื้นที่รองรับผู้คนในสถานการณ์ฉุกเฉินมีที่พักอาศัยชั่วคราวรวมไปจนถึงพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้พวกเขาได้ใคร่ครวญไปพร้อมๆกับเครื่องมือที่จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อให้เขาเดินหน้าต่อและช่องทางเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องสื่อสารให้มากพอที่จะรู้ได้ว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเขาจะต้องไปที่ไหนค่ะเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทของสังคมไทยที่มีแนวโน้มผู้คนอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากขึ้น
1: สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากกลุ่มคนและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไร้บ้านก็คือคนไร้บ้านไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่

อนรอความช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการคือความเข้าใจและโอกาสแต่คนที่จะให้โอกาสคนไร้บ้านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงหัวใจที่เปิดกว้างของคนในสังคมและความพร้อมในการมีส่วนร่วมที่จะทำให้คนเหล่านี้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

0: ายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50สปีกเกอร์ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกสนุกที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
1: จริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดกับศึกตัดสินของคนไม่ยอมแพ้ในรอบคัมแบ็ค
2: เราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกมาเฮือกสุดท้ายจริงๆอ่ะวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนน
1: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
3: อากาศหนาวเย็นช่วงปลายปีต้นปีในมอสโกติดลบเกือบ30องศานะครับแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนที่เดินทางมาเข้าโบสถ์ลดน้อยลงที่นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาเก่าแก่และก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของประเทศเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองหลายยุคหลายสมัยมากๆแต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
4: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6:00 นค่ะเกิดเหตุคนร้ายซุ่มยิงตชด.ชุดเฉพาะกิจ4411หน้าตลาดทานโตบาดเจ็บ1นายขณะที่วิ่งออกกำลังกายเจ้าหน้าที่เร่งส่งตัวรักษาต่อโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเมื่อเวลาประมาณ 17:50 วันนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411บริเวณฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้10ตำรวจโทกันตวิทย์นาเกิดถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณหัวไหล่ขวาได้รับบาดเจ็บ1นัดเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะซุ่มยิงจากบริเวณด้านหลังที่ทำการนิคมสร้างตนเองทานโตในขณะที่10ตำรวจโทกันตวิทย์ออกกำลังกายอยู่ภายในฐานปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทานโตและนำตัวส่งรักษาต่อณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อให้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตพร้อมสนที่กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์เร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายฝนที่ตกหนักในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้ทั้งหินและก้อนดินขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างทางหลวง108ไหลลงมาปิดทับเส้นทางรถติดนับร้อยคันค่ะเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ก่อนเปิดเส้นทางให้รถผ่านได้1ช่องทางเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงขุนยวมอบต.เมื่อปอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้นำรถไถของชาวบ้านที่บ้านหนองแห้งหมู่ที่9ตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วยกันชักลากรถบรรทุกกะหล่ำปลีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า4ตันติดอยู่ข้างทางหลวงหมายเลข108บริเวณหลักกิโลเมตรที่263หลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บ้านหนองแห้งส่งผลให้ดินและก้อนหินขนาดใหญ่ข้างทางหลวง

หลวง108หล่นลงมาถนนถูกตัดขาดและรถติดไม่ต่ำกว่า100คันขณะที่นายวริชชาติปานชูในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำคณะเดินทางไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้โรงเรียนบ้านหนองแห้งหมู่ที่9ตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมและอยู่ในจุดเกิดเหตุขณะที่กำลังเดินทางกลับจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาจนกระทั่งช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดเส้นทางและระบายรถที่ติดกว่า100คันให้วิ่งผ่านได้1เลนส่วนอีก1เลนที่เหลือในวันนี้หมวดทางหลวงขุนยวมจะนำเครื่องจักรกลเข้าเคลียร์พื้นที่โดยเฉพาะก้อนหินขนาดใหญ่ที่เหลืออยู่ในพื้นที่ในอำเภอขุนยวมเปิดเผยว่าบริเวณจุดเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนสังเกตก้อนหินขนาดเล็กที่ร่วงลงมาจากภูเขากองอยู่บริเวณข้างทางแต่ไม่ส่งผลกระทบจากนั้นในช่วงหลังเที่ยงเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในดินกัดเซาะก้อนหินและดินบริเวณดังกล่าวและสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางพร้อมเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังในการสัญจรหากพบเห็นความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วชาวคิวบารวมตัวกันเคาะหม้อประท้วงไฟฟ้าที่ดับหลังจากที่สถานการณ์ขาดแคลนพลังงานเข้าขั้นวิกฤตท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐชาวคิวบาในกรุงฮาวานารวมตัวกันบนท้องถนนยามค่ำคืนพร้อมร่วมใจกันเคาะหม้อเสียงดังไปทั่วบริเวณเพื่อประท้วงปัญหาไฟฟ้าดับย่านที่อยู่อาศัยท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายลงเรื่อยๆหลังจากมาตรการปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐส่งผลให้ประเทศเกาะแห่งนี้เผชิญกับไฟฟ้าดับขาดแคลนน้ำและเชื้อเพลิงการประท้วงมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อประธานาธิบดีคิวบาภรรยาและสมาชิกในครอบครัวคาสโตตระกูลของอดีตผู้นำคิวบาที่ยังมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบันมาตรการล่าสุดของสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันผู้นำคิวบาหลังจากมีการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่คิวบา11คนในลักษณะเดียวกันเมื่อเดือนที่แล้วศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งเด็กหญิงเอมูลอายุ2ปี3เดือนสัญชาติเมียนมาสูงประมาณ70เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสวมกระโปรงและเสื้อสีชมพูสวมรองเท้าแตะและมีสีน้ำเงินนะคะโดยจุดสังเกตมีปานดำบริเวณด้านหน้าขาข้างขวาหายจากหลังวัดสวนวางหมู่ที่6ตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคุระบุรีท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: วาดวงกลมซ้อนลงไปแล้วก็จุดจุดจุดจุดตัว V ตัว V
1: หมูหมูจริงๆ
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการสะน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น. ทางช่องไทย PBS

เพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space กวนสามซ่าตะลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ที่ไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: บวนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับหวนจอมตนแหลมคมว่องไวนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนหวนจอมตนวันนี้เสนอตอนสอนวาดรูปว่องไวมีความสุขมากๆกับการวาดรูปวาดไปทำเพลงไปสบายใจจริงๆนะว่องไว
1: อ๋อแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่องไวมั่นใจไงว่าว่องไวเก่ง
0: แหมโมหรือเปล่าว่องไว
1: เปล่าโมนะเป็นเรื่องจริงเพราะว่องไวฝึกจนวาดคล่องจะให้ว่องไววาดอะไรว่องไวก็วาดได้เพราะว่องไวมั่นใจไง
0: ว่าว่องไวเก่งเข้าใจแล้วอย่างนั้นถ้าเด็กๆอยากเก่งก็ต้องมีความมั่นใจก่อนใช่ไหม
1: ใช่เลยถ้ามั่นใจสักอย่างอะไรก็ไม่ยาก
2: นรกตกแตกพี่ว่องไว
1: พี่ว่องไวอยู่ในห้องน้องยินดีเข้ามาได้เลย
2: พี่ว่องไววาดรูปอยู่หรอ
1: เปล่าพี่ว่องไวกำลังกินข้าว
2: อะไรกันว่องไวอยากแกล้งน้องสิพี่ว่องไววาดรูปอยู่นี
1: ่โอ้ไม่แกล้งก็ได้พี่ว่องไวกำลังวาดรูปแล้วน้องยินดีจะให้พี่ว่องไวทำอะไรหรอ
2: สอนน้องยินดีให้พี่ว่องไวสอนวาดการ์ตูน

0: ายได้ชมกันตรงๆแบบนี้ก็ต้องยอมรับ
1: ว่องไวคนเก่งจะสอนน้องยินดีได้หรือเปล่านะเด็กๆคนไหนต้องการเรียนวาดการ์ตูนกับว่องไวก็เตรียมตัวได้เลยนะจ๊ะ
0: เอาล่ะน้องยินดีพร้อมไหม
2: พร้อมน้องยินดีพร้อมมาก
0: น้องยินดีมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างล่ะ
2: น้องยินดีมีกระดาษดินสอแล้วก็ยางลบ
0: ถ้าจะเรียนวาดรูปกับพี่ว่องไวต้องใช้ปากกาไม่ต้องใช้ยางลบนะ
2: เอาทำไมไม่ต้องใช้ยางลบล่ะแต่ถ้าวาดผิดล่ะพี่ว่องไว
0: อย่างนั้นก็อย่าวาดผิดสิต้องมั่นใจก่อนวาดรู้ไหม
2: โอ้โหทำไมรู้สึกยากจังเลยพี่ว่องไว
0: แน่ยังไม่ทันเริ่มก็ท้อแล้วหรอพี่ว่องไวเพิ่งพูดไปหยกๆว่าต้องมั่นใจก่อนน้องยินดีเข้าใจไหมเนี่ย
1: โอ้โหว่องไวจริงจังมากเลยนะคะเด็กๆแต่ถ้าอยากจะวาดรูปให้เก่งๆก็ต้องจริงจังแบบว่องไวใช่ไหมคะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่ว่องไวจะเริ่มแบบง่ายๆก่อนนะ
2: ง่ายขนาดไหนอ่ะ
0: น้องยินดีวาดวงกลมได้ไหม
2: วงกลมเหรอง่ายมาก
0: บอกแล้วว่าไม่ยากวาดวงกลม10วงบนกระดาษ10แผ่น
2: วาดวงใหญ่ๆเลยนะพี่ว่องไว
0: ใช่วาดวงใหญ่ๆเลยเดี๋ยวพี่ว่องไวจะวาดด้วย10แผ่น
2: วงกลมเสร็จแบบนี้ได้ไหมพี่ว่องไว
0: ใช้ได้ใช้ได้เบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไร
2: ใช่ทำอะไรหรอพี่ว่องไว
0: อ้าวก็ใช้วาดการ์ตูนไงน้องยินดีกวนพี่ว่องไวหรอ
2: แฮ่แฮ่แฮ่วาดวงกลมวงที่สอง
0: เริ่มมั่นใจแล้วหรือยังน้องยินดี
2: มั่นใจมากน้องยินดีมั่นใจมากพี่ว่องไว

0: วงที่9
1: เริ่มมั่นใจแล้วก็วาดเร็วขึ้นนะน้องยินดีเก่งมาก
0: และก็วงที่10ครบ10วงแล้วพี่ว่องไว
1: เก่งมากน้องยินดีต่อไปก็วาดต่อเติมโดยสังเกตสิ่งรอบตัวไม่ต้องกลัววาดผิดเข้าใจไหมเดี๋ยวพี่ว่องไวจะวาดให้ดูแล้วน้องยินดีวาดตามนะพร้อมไหม
0: พร้อม
2: เอ๊ะแล้วเด็กๆล่ะพร้อมไหม
1: วงกลมวงแรกวาดหน้ายิ้มก็แล้วกัน2จุดเป็นรูปกระตาแล้วก็ปากเครื่องวงกลม
0: ยิ้มแล้วจุด2จุดเป็นรูปกระตาแล้วก็ปากเครื่องวงกลมยิ้มอะแล้วอะไรของน้องยินดีไม่ยิ้มล่ะ
1: อ๋อก็เครื่องวงกลมของน้องยินดีคว่ำไงกลายเป็นหน้าบึ้ง
0: แล้วของน้องยินดีก็วาดผิด
1: ไม่ผิดหรอกก็น้องยินดีวาดเป็นหน้าเบื้องได้เองไงของพี่ว่องไววาดเป็นหน้ายิ้มได้คนละหน้าน้องยินดีเก่งมากนะ
0: น้องยินดีเก่งจริงใช่ไหมอย่างนั้นวาดรูปต่อไปเลยพี่ว่องไว
1: ต่อไปก็วาดวงกลมซ้อนลงไปในวงกลมอันแรกแบบนี
0: ้วงกลมซ้อนลงไปแบบนี
1: ้
0: แล้วยังไงต่อ
1: แค่นี้แหละ
0: อ้าวแค่นี้อ่ะและเป็นรูปอะไรอ่ะพี่ว่องไว
1: น้องยินดีคิดว่าเหมือนอะไรล่ะลองคิดสิ
0: เหมือนเลข0เหมือนตัว O เหมือน

0: แล้วก็เหมือนห่วงยางอีกด้วย
1: เก่งมากนอกจากวาดแล้วเรายังต้องใช้สมองคิดด้วยน้องยินดีก็คิดได้เก่งมาก
0: โหวาดรูปเดียวเป็นได้ตั้งหลายอย่างเลยนะ
2: เห็นไหมคะเด็กว่องไวสอนให้มั่นใจแล้วก็ใช้ความคิดถึงจะวาดพลาดบ้างก็กลายเป็นเรื่องดีได้เหมือนกันนะ
1: เอาล่ะวงกลมต่อไปวาดวงกลมที่เล็กลงกว่าเมื่อกี้นี้ซ้อนลงไป
0: วาดวงกลมซ้อนลงไปชื้อเสร็จเป็นโดนัทหรอพี่ว่องไว
1: อ๋อถ้าอยากให้เป็นโดนัทก็ต้องใส่จุดจุดจุดเยอะๆแบบนี
0: ้ใส่จุดจุดจุดเยอะๆแบบนี้โดนัทน่ากินจังเลยเนาะ
1: น้องยินดีหิวแล้วละสิ
0: หิวนิดหน่อยแต่น้องยินดีวาดรูปต่อดีกว่าขอวาดรูปสัตว์แบบง่ายๆได้ไหมพี่ว่องไว
1: ได้สิวาดวงกลมซ้อนลงไปแล้วก็จุดจุดจุดจุดตัววีตัววี
0: หมูหมูจริงๆวงกลมเล็กๆจุด2จุดกับตัววี2ตัวหมูจริงๆนะพี่ว่องไว
1: บอกแล้วว่าวาดรูปไม่ยากถ้าเรียนกับครูเก่งๆอย่างพี่ว่องไว
0: ใช่เลยครูพี่ว่องไวขอรูปต่อไปได้เลย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนึกก่อนวาดรูปอะไรต่อไปดีนะอ๋อนึกออกแล้ว
0: ขอยักยากเลยนะครูพี่ว่องไว
1: เอาล่ะดูดีๆนะวาดตัววีคว่ำข้างบน2ตัวแล้วก็2จุดเป็นรูปกระต่ายสามเหลี่ยมเล็กๆตรงกลางเป็นจมูกสุดท้ายกระเหล็ก3หงายท้อง
0: น้องยินดีดูแล้วเป็นแมวตัววีคว่ำ2ตัวแล้วก็2จุด3เหลี่ยมเล็กๆตรงกลางเป็นจมูกเลข3หงายท้องเอ๊ะน้องยินดีคิดว่าจะต้องมีหนวดครั้งละ3เส้น
1: อ๋อจริงด้วยน้องยินดีเก่งมากต้องเติมหนวดด้วย
2: น้องยินดีวาดเก่งขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆเลยนะเด็ก
1: ๆเอาล่ะต่อไปพี่ว่องไวจะไม่วาดให้ดูแล้วนะ
0: อ้าวเลยน้องยินดีแต่ว่ายังไงล่ะครูพี่ว่องไว
1: เดี๋ยวพี่ว่องไวจะชวนคุยไงแล้วถ้าน้องยินดีเข้าใจก็วาดได้เลยเข้าใจไหม
0: เมื่อจะเข้าใจแต่ไม่แน่ใจ
1: ต้องมั่นใจสิน้องยินดีพร้อมนะ
0: พร้อม
1: ฮึบรูปก่อนหน้านี้เราใช้อะไรเป็นลูกกระต่ายนะ
0: อ๋อจุด2จุดนี่ไง
1: ถ้าอยากวาดไก่ปากไก่เป็นรูปอะไรนะ
0: รู้รู้ปากไก่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ไง
1: ขาไก่เหมือนตะเกียบ2อันแล้วก็มี3แฉกตรงปลาย
0: นี่นี่ตะเกียบ2อันเป็นขาไก่แล้ว
1: ไหนให้พี่ว่องไวดูสิโอ้โหเยี่ยมมากน้องยินดีไปเราเอาไปอวดแหลมคมกับน้องนิ่มๆกันเถอะ
0: อือดี
3: นิดเดียวอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วจ้า
1: อ้าวนุ่มนิ่มแหลมคมทำอะไรอยู่หรออ
3: ๋อแหลมคมกำลังกินข้าวอยู่น่ะ
1: นั่นแน่แหลมคมเล่นมุกเหมือนว่องไวเลยนะ
0: จริงด้วยพี่แหลมคมว่าลูกอยู
3: ่พอดีแหลมคมมาขอให้น้องนุ่มนิ่มทำขนมไข่อ่ะ
4: น้องนุ่มนิ่มก็เลยให้พี่แหลมคมวาดรูปน้องนุ่มนิ่มก่อนไงไหนดูสิน
3: ี่ไงรูปน้องนุ่มนิ่มที่แหลมคมวาดสวยใช่ไหมล่ะ
1: ก็พอใช้นะ
4: น่ารัก
1: เมื่อกี้นี้น้องยินดีก็ไปเรียนวาดรูปกับว่องไวมานะ
0: ใช่พี่ว่องไวเอ้ยครูพี่ว่องไวบอกว่าจะต้องมั่นใจถึงจะวาดได้ดี
2: แหมว่องไวกลายเป็นครูพี่ว่องไวไปซะแล้ว
3: แล้วว่องไวกับน้องยินดีจะมากินขนมไข่ด้วยกันไหม
1: น้องยินดีคงหิวแล้วล่ะ
4: รออีกแป๊บนึงนะน้องยินดี
3: อย่างนั้นระหว่างรอ ให้น้องยินดีวาดรูปน้องนุ่มนิ่มด้วยดีไหม
1: ก็แหลมคมวาดนุ่มนิ่มแล้วให้น้องยินดีวาดแหลมคมแทนก็แล้วกันดีไหม
3: ก็ได้แหลมคมนั่งเป็นแบบให้น้องยินดีพร้อมไหมวาดพี่ให้หล่อๆนะ
0: ได้เลยพี่แหลมคมหน้ากลมๆกลัวบีคว่ำเป็นหูสองจุดเป็นลูกตาวงกลมเป็นจมูกครึ่งวงกลมเป็นปากแล้วก็ผมแหลม
4: ๆขนมไข่สุกพอดีเลย
0: น้องยินดีว่ารูปพี่แหลมคมเสร็จพอดี
3: ไหนขอพี่แหลมคมดูหน่อย
4: โห
2: ทำไมแหลมคมทำท่าตกใจขนาดนั้นล่ะ
5: หล่อมากเลยแหลมคม
4: หล่อมากพี่แหลมคม
0: หล่อไหมล่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องใบบัวค่ะ

0: มันไม่เอกมันจอไอใจมั่นใจ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิ๊ด

มั่นใจอะไรนะที่ต้องมั่นใจมั่นใจมั่นใจคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิด

0: ก็คือไม่โฆษณาเด่นอะไรใดๆเราสูงใหญ่ไม่ว่าใครก็ต้องมองเรามั่นใจว่าเราไม่เป็นรองพ่อแม่พี่น้องเชิญมองได้เลยเราแสดงเห็นสินค้าใหม่เรามั่นใจเชิญมองได้เลยเราแสดงให้เห็นกิจกรรมดีๆเรามั่นใจเชิญมองเราตรงนี้เราแสดงให้เห็นเส้นทางไปเรามั่นใจเชิญมองได้เลย
1: มีความมั่นใจแล้วก็กล้าแสดงออกมากๆเลยนะคะเด็กๆลองคิดดูสิว่าถ้าป้ายโฆษณาเหี่ยวๆจะดึงดูดให้คนมามองไหมนะไม่ใช่มาก็เหมือนกับพวกเราถ้าเกิดเราขึ้นเวทีไปแล้วเราก็เหี่ยวๆไม่กล้าสบตาใครแล้วใครจะอยากดูเราเนาะป้ายโฆษณาเป็นตัวอย่างของความมั่นใจขนาดนี้รับไปเลยค่ะรางวัลมั่นใจดีเด่นเด็กๆมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความมั่นใจหรือต้องกล้าแสดงออกไหมคะบางทีเนี่ยความมั่นใจหรือกล้าแสดงออกเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เราเชื่อมั่นในอะไรบางอย่างก็ได้นะอย่างพี่เอมมั่นใจมากๆว่าเด็กๆทุกคนจะต้องมีความมั่นใจ 100%แบบนี้ก็ได้นะคะเด็กๆพอจะนึกออกบ้างหรือยังนะความมั่นใจของเรานึกออกแล้วก็เล่าให้พี่เอ็มฟังนะคะทาง Facebook Page กระบวนการฟันน้ำนมค่ะใครมั่นใจดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอ็มอยากจะชวนเด็กๆคิดคือสิ่งกระซิบกริ๊บหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิด

0: ือสายของสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราเองสีชมพูน่ารักสดใสเพื่อนๆคิดว่าเป็นไข่ของใครกัน
1: หรือว่ามันจะเป็นไข่กุ้งกันแน่แล้ว
2: มันน่าจะไม่ใช่ไข่กุ้งนะ
1: ถ้าไม่ใช่ไข่กุ้งแล้วมันเป็นไข่อะไรกันไข่ของนกหรือเปล่า
2: น่าจะไม่ใช่
0: ใช่หรือเปล่านะนี่ทุกคนเก๋ไข่ง่ายมากเลยให้เบาๆนะทำอย่างนี้นะจับตรงนี้แล้วก็ค่อยสอดมาเข้าไปแล้วก็ทำอย่างนี้อย่าหล่นน้ำนะเดี๋ยวไข่มันจะเสียจับเบาๆนะคัพเค้กมันก็แกะไม่ยากนะไม่มีตัวเลยบ่อ2เดือนครึ่งนะเดี๋ยวเราพาไปดูจากไข่สีชมพูแปลงร่างกายเป็นหอยเชอรี่สีทอง
3: ที่ตรงเล็ก
1: ตัวเล็ก
3: ตัวมันเป็นวงกลม
1: แล้วมันมีหนวดด้วย
3: สีเหลืองเหลืองเนื้อมันสีขาว
1: มันคานอยู่ใต้น้ำอันนี้บอกเพาะพันธุ์พ่อกับแม
3: ่คือตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวเราจะพาไปดู
1: จับได้
0: ตัวเมียตัวเมียจะตูดดำตัวผู้ตูดมันเป็นสีทอง
3: เนี่ยตัวนี้ตูดสีทอง
1: เดี๋ยวดูก่อนตัวนี้อะไรตัวนี้ตูดสีดำ
3: อ้าวมันเปิดแล้วเคยดูเห็นนี้มันเปิดแล้วอ่ะแล้วค่อยๆขยับอ่ะ
1: มันเดินแล้วเหมือนเยลลี่เลย
3: อันค่อยๆค่ะ

0: ใช้ผิวเกาะกำแพงแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะ
1: ว่าไหม
0: น่าจะใช่เป็นเหมือนปลาหมึกเลย
1: ใช่
0: แล้วมันก็เหมือนขนมเลย
1: เฮ้ยของเชฟมันไต่ไปตามผนัง
0: ใช
1: ่แล้วลองเอียงดูก่อนเลยน้องเกาะแน่นอยู่นะสะดุดน้องเกาะแน่นเลยอ่ะ
0: เฮ้ยมันแน่นจริง
1: แล้วตัวนี้มันจะยังเกาะอยู่ไหมคะ
0: ที่ตอนนี้มันค่อยๆขยับ
1: เฮ้ยของเชฟไม่คลานไปไหนอ่ะ
0: มีน้ำเป็นแบบใสๆออกมาจากตัวเขาอู้แน่นมากเบาๆนะพอดูดพื้นเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นตัวเมียมันขึ้นมาได้มันเกาะกำแพงเพื่อมันมาวางไข
2: ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานแข่งขันสุดวิบากเป็นการแข่งขันของสัตว์น้ำที่อยู่บนบกได้นั่นเองครับพี่ปูเสฉวนจอมพริ้วพี่ปลาตีนสดซิ่งและพี่หอยเชอรี่สีทองอร่ามตาง านนี้ต้องจับตาดูกันให้ดีๆนะครับโอ้โหพี่ปลาตีนนำโด่งซะแล้วสิ่งสมชื่อจริงๆดูท่าจะจุกหน้าดูนะครับต้องลดสปีดเลยทีเดียวโอ้โหยโหดหินจริงๆทุลักทุเลทั้งปูทั้งปลาเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าพี่หอยเชอรี่กลับตีตื้นขึ้นมาได้ซะงั้นด้วยเท้าเป็นแผ่นกับเมือกสุดลื่นไหลทำให้พี่หอยเดินชิวบนหินคมๆไม่สะทกสะท้านเลยละครับอ้าวไม่ทันไรพี่ปูพี่ปลาก็หลุดจากด่านหินซะแล้วพี่หอยโดนนำไปอีกแล้วครับโถเอ้ยโอ้หน้าผาก็มาโอ้ยวิ่งวิบากแท้นาวเลยครับใครจะผ่านไปได้เนี่ยพี่หอยเชอรี่ตามมาทันจนได้แล้วยิ้มแบบนี้อย่าบอกนะว่าพี่หอยเดินไต่ผาได้หน้าตาเฉยเลยครับเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับเนี่ยเมื่อกที่เคยลื่นไหลตอนนี้เหมือนเป็นกาววิเศษที่ช่วยให้เท้าแผ่นๆของพี่หอยเชอรี่ดูติดหนุบหนับกับหินผาจนเดินไต่ขึ้นไปได้ครับโอ้โหยน้ำลิ้วแบบนี้ไม่ต้องแข่งขันกันละมั้งและผู้ชนะก็คือพี่หอยเชอรี่สีทองกับเท้าสุดมหัศจรรย์ของเขานั่นเองครับ
1: ฮันนี่ไม่ถึง
0: ครับเพื่อน
1: เอาทีละใบก่อนเดี๋ยวก่อนเอาทีละใบก่อนวางไว้ก่อนเอาขนเล็กดีกว่าเดี๋ยวตรงไหน
0: เธอทำได้ไหมนี่นะคะ
1: ใช่มันทำยากมากเวลาใส่ฉันเสร็จแล้วนะให้ฉันลอยไปไกลเลยหอยเชอรี่โดนน้ำไม่ได้แม่หอยเลยตั้งกระดึ๊บไปวางไข่ด้านบน

0: คิดแดนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปบุกตะลุยถึงโรงงานลึกลับที่เต็มไปด้วยปริศนาและเครื่องจักรกลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ที่นี่คือโรงงานอะไรเครื่องจักรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลอย่างไรไปค้นหาคำตอบและพิชิตภารกิจสุดท้าทายกับเหล่าสปายแดนเจอร์กันได้ในคิดแดนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กดหมายเลข3ช่องไทย PBS
1: ไทย PBS Kids Club
2: เปิดบ้านต้อนรับน้องเอวามาเล่าข่าววิทยาศาสตร์ให้ฟังแบบเพลินๆในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
3: มาเนี่ยเมคชวนทุกคนมาเสกผงขมิ้นเป็นฝนดาวตกแค่โรยปุ๊บก็ว้าวปั๊บ
2: แล้วมาชมการแสดงโขนจากน้องปกป้องโขนจิ๋วทรงพลังในเด็กมหาสน
3: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา7:30 น.
2: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
3: มาเจอกันนะเด็กๆ
2: มาเจอกันนะครับ

0: ธอพร้อมไหมพร้อมมาตั้งแต่บ้าน
1: จัดมาเลย
0: กติกานั้นง่ายมากกินมันฝรั่งเผ็ดโดยไม่กินน้ำใครกินน้ำก่อนจะถูกล้อว่าลิ้นเด็กอ่อนเผ็ดปากเบิ้ลเผ็ดแบบดับเบิ้ล
2: เด็กบ้า
0: ชื่นใจจริงๆเผ็ดทะลุ

0: งั้นคงไม่มีใครเป็นลิ้นเด็กอ่อนหรือไม่ก็เป็นด้วยกันทั้งคู
1: ่สวัสดีเด็กดาวโลกขอต้อนรับสู่ทูนอยควอดรันจุดหมายของเราคือดาวทรงเสน่ห์ชื่อดาวโซนิก
2: ใครอยู่บนดาวโซนิก
1: ชาวโฟนิกไง
2: แง่ละ
1: ภารกิจพวกเธอคือลงไปที่ดาวโซนิกตามหาชาวโฟนิกและผูกมิตร
0: ข้อมูลของเด็กๆโฟนิกล่ะ
1: เธอก็รู้ว่าต้องไปหาดูเอาเองขอแนะนำให้ทำตามเสียงดนตรีในหัวใจ
0: งั้นเริ่มเลย